0: ราชาเนี่ยค่ะแล้วเราก็นำเอามาใช้ในพื้นที่ซึ่งเราก็เห็นว่ามันได้ผลจริงๆอย่างการนำมาห่มฟางการแกล้งดินการบำบัดน้ำแล้วมันเป็นวิถีธรรมชาติที่มันดูแลธรรมชาติโดยที่ไม่ได้มีความสิ้นเปลืองอะไรอะค่ะเราก็เลยถือโอกาสนำตัวเนี้ยมาเป็นแบบอย่างให้คนที่เข้ามาพักเนี่ยนอกจากได้มาเที่ยวอย่างเดียวยังได้เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชานำกลับไปใช้ด้วยจากการที่เราใช้จริงอยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะจริงๆคือสิ่งที่พระองค์ท่านพยายามจะบอกจะสอนท่านเห็นว่าสิ่งที่เราทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเนี่ยมันมีอะไรดีท่านก็นำกลับขึ้นมาให้เราได้ใช้อย่างวิธีการแกล้งดินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพระองค์ท่านทดลองจนมันกลายเป็นทฤษฎีมันกลายเป็นวิชาเหมือนเราชาวบ้านเนี่ยบางทีเราไม่รู้นะเราเสียเวลากับการที่จะไปทดลองแก้ไขพระองค์ท่านก็พยายามทำให้เห็นว่าดินเปรี้ยวแก้ยังไงดินเค็มแก้ยังไงแล้วก็นำกลับมาสอนก็เลยเอาวิชาเนี้ยคนในกลุ่มที่ทำเรื่องพวกนี้เลยเรียกตรงนี้ว่าเป็นศาสตร์พระราชาเพราะเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านนำมาเป็นทฤษฎีเพื่อให้เราได้นำไปใช้ต่อเนื่องกันค่ะ
1: ครับผู้สูงวัยเนี่ยถ้าเกิดว่าเจออากาศร้อนนานๆเนี่ยความเสี่ยงแรกเลยก็คือจะมีความเสี่ยงของภาวะขาดน้ำได้เนื่องจากว่าอากาศที่ร้อนเนี่ยทำให้เส้นเลือดขยายตัวแล้วก็มีเหงื่อออกถ้าเกิดว่าโดนแดดนานๆเนี่ยอาจจะมีภาวะหมดสติได้เพราะฉะนั้นวิธีป้องกันเนี่ยก็คือการกินน้ำพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หลีกเลี่ยงเวลาถ้าเกิดว่าเจออากาศร้อนนานๆอาจจะต้องคอยหลบคอยอยู่ในที่อากาศที่เย็นขึ้นครับ

0: เนี่ยนะโอ้โหเยอะเลยเห็นไหมเนี่ย
1: โอ้ใหญ่มาก
0: สวยนะ
2: ดูท่าทางคุณปู่คุณหลานจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันเลยดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชานั้นก็เพื่อให้เข้าถึงการทำเกษตรอย่างแท้จริงนั่นก็คือการทดลองลงมือดำนาปลูกข้าวโดยวิถีแบบเกษตรอินทรีย
1: ์
0: อย่าเดินหนีเดินหนีลูกห่างๆบ้างอย่าไปเข้าใกล้มันเดี๋ยวมันกัดค่อยลงนะลูกโอ้มันเริ่มไม่เป็นไรสนุกดี
1: ลุงคะทำไมลุงหล่อจังคะ
3: ว้าวเป็นคำถามที่น่ารักมากเพราะลุงกินอาหารปลอดสารพิษ
0: เ
3: กษตรอินทรีย
0: ์ปู่ต้องกินบ้างเ
3: ล
0: ย
3: รู้จักไหมนี่อันนี้คือข้าวใบมือมาข้าวอินทรีย์ข้าวปลอดสารพิษ
1: แล้วเกษตรอินทรีย์คืออะไรอะคะ
3: เกษตรอินทรีย์คือการทำพืชผักสวนครัวโดยการปลอดสารพิษครับไม่ใช้เคมีเดี๋ยวเราไปดำนากันแต่เราต้องไปทางนู้นไปถอนต้นกล้า
0: ข
3: ั้นตอนแรกเลยนะฮะแล้วก็ขั้นตอนแรกก่อนที่จะเป็นต้นกล้าเรามีเมล็ดข้าวใช่ไหม
0: ใช่
3: เมล็ดข้าวตรงเนี้ยเราต้องหมักแช่น้ำไว้3วันเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกยอดแตกรากแตกตาคือโดยการแล้วก็มันถ่ายน้ำเช้ารอบนึงเป็นน้ำแล้วก็เย็นอีกรอบนึงเช้าเย็นรอบอย่างละรอบ3วันเราถึงจะมาดำนาแล้วก็เอามาหว่านไว้ในที่นี่ก่อนที่เราจะเป็นต้นข้าวต้นกล้าเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็เอาเมล็ดข้าวเนี่ยหว่านในแปลงนาสาธิตนี้ก่อนเพื่อที่จะเพาะให้เขาเป็นต้นกล้าอย่างน้อย12วันขึ้นไปถึง15วันเขาถึงจะงอกขึ้นมา
0: คร
3: ับ
0: อ
3: ันนี้น้ำจะเยอะไปนิดนึงนะอันนี้หว่านให้สาธิตให้ดูนะครับเนี่ย3วันเขาก็จะงอกขึ้นมาวันละ1เซนอะไรที่ลอยนั้นคือไม่เป็นข้าวเสียอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็มาทับต้นกล้ากัน
0: มาท้อง
1: โอ้โห
0: ระวังค่อยๆเหยียบ
3: ต้นกล้าอันนี้คือต้นกล้าพันหอมปทุมนะครับ
0: ครับ
3: ลองดมใบเขาดูใบยาวๆสูงๆเนี่ยกลิ่นเขาจะมีหอมเหมือนกับมะลิ
1: กินได้ไหมคะ
3: เขาสกัดเป็นน้ำคลอโรฟิลล์ได้นะ
0: หอมเลย
3: หอมเหมือนมิเตอร์นิด
0: ข้าวหอมหว
3: าน
0: จริง
3: เดี๋ยวเราถอนต้นกล้าโดยการจับเอามือจับให้ถึงโคนเลยนะคะ
0: ครับ
3: ถึงดินเลยแล้วก็ถกขึ้นมาถกเข้าหาตัวเนี่ยดูลุงนะครับถกเข้าหาตัวจับเป็นก้อนก็ได้เป็นกรัมกรัมละหน่อยดึงพอนั่นแหละจับให้ถึงนี่เลยประมาณนี
1: ้โอ้โห
3: ตัว
1: ไหวไหมครับป
3: ู่ไหว
0: แล้วพอมัน

0: ขึ้นมาฟาดที่เท้าดินก็เขาจะออกเห็นหรือยังทำนาก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเสร็จแล้วนะดูมือนะต้นข้าวเนี่ยเราก็หยิบประมาณกำหนึ่งกำหนึ่งสองสามต้นดึงออกมาแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนิ้วโป้งเป็นตัวกดน้ำหนักเขาต้นกล้าเขาลงไปนะครับหนึ่งแบบนี้ประมาณครึ่งหนึ่งมาดึงใกล้ๆนะฮะอันนี้เยอะไปออกครึ่งหนึ่งนั่นแหละกดยังไงกดแรงๆนิดนึงถอยหลังมาครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแค่ไหนแล้วก็เป็นแถวเป็นแถวมาซ้ายขวาได้ครึ่งหนึ่งกดอย่างนี้นิ้วโป้งแบบนี้
1: กดนิ้วโป้งคร
0: ับ นิ้วโป้งกดลงไปไอ้สวยแล้วนี่ตรงแล้วเริ่มตรงแล้วเริ่มตรงแล้วห่างห่างกันครึ่งนึงนะครับ
2: ตรงนี้จะปักได้นี่นี่อย่างนี้นี
1: ่
2: ปู่ทำได้แล้วปู่ทำได้แล้วเห็นไหมปลุกเป็นระเบียบเห็นไหมตั้งได้เห็นไหม

0: เกี่ยวกับการดำนาค่ะแล้วก็สอนวิธีต่างๆในการปลูกข้าววิธีการนะคะถ้าเกิดเราจะฝังต้นข้าวเราจะต้อง2หรือ3ต้นนี่แหละค่ะจากนั้นก็ใช้นิ้วโป้งกดลงไปฝังลึกๆในดินค่ะจากนั้นมันก็จะขึ้นเองค่ะ
1: ดำนาแล้วก็ประสบการณ์ไม่เคยนะพอทำแล้วมันรู้สึกเพลินแล้วได้ความรู้เกี่ยวว่าชาวนาเนี่ยเขาลำบากยังไงเขากว่าจะปลูกข้าวได้ยังไงโอ้โหไม่ใช่ง่ายนะลำบากกันนะจึงเห็นใจชาวนาด้วยกัน
0: สุดยอดมากเลยค่ะคุณปู่แบบว่าดำนาแล้วก็ต้องก้มถอนต้นข้าวแล้วก็ใส่ต้นข้าวอะค่ะคุณปู่สุดยอดมากเลยค่ะ
1: ร่างกายเขาอ่อนแอนะเขาเอาข้าวมาปักดำนาเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กอะเพราะว่าพื้นปลูกแล้วไม่เหมือนชาวบ้านเขาแกอ่อนแอเอานิ้วกดไม่มีแรงอะก็เลยลอยเคว้งคว้างก็น่าเห็นใจนะรู้สึกเขาตั้งใจอะแต่ว่ามันก็อย่างที่พูดอะมันสุขภาพร่างกายเขาไม่ดี
0: ส่วนใหญ่แล้วมันจะนอนตายหมดเลย
2: มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันเช่นเคยมีผู้คนมากมายให้การนิยามศาสตร์ของพระราชาในหลายความหมายแต่มีหนึ่งนิยามที่เรียกได้ว่าตรงและชัดเจนอย่างที่สุดนั่นก็คือพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ให้ไว้เมื่อปีพุทธศักราช2554ความว่าเป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคนโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้คนมีความสุขโดยต้องคำนึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ความเชื่อทางศาสนาเชื้อชาติและภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคมแม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลายแต่ที่สำคัญคือนักพัฒนาจะต้องมีความรักความห่วงใยความรับผิดชอบและการเคารพในเพื่อนมนุษย์จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติและเป็นเรื่องของจิตใจจึงกล่าวได้ว่าศาสตร์พระราชาคือศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

0: เลื่อนโดยในวันนี้เทรนเนอร์เก๋จะให้บททดสอบกับคุณปู่คุณหลานได้เรียนรู้และฝึกฝนวิธีการทำยาสระผมเพื่อเอาไว้ใช้เองในครัวเรือนไปดูกันครับว่าจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร
1: นะคะวันนี้เราจะมาทำแชมพูจากอัญชันกันจากดอกอัญชันกันค่ะส่วนผสมวันนี้เราก็จะมีตัวส่วนผสมหลักๆอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นคล้ายๆกลุ่มกลีเซอรีนที่ได้จากตัวปิโตเคมีแต่ว่าพวกนี้มันจะไม่เป็นสารเคมีที่ตกค้างกับร่างกายไอ้ที่เราทำใช้เองเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องสารกันเสียไม่มีเรื่องสีที่เป็นสารเคมีอะค่ะอันนี้แล้วก็ทำให้เราประหยัดสามารถเก็บไว้ใช้ในครัวเรือนได้นานด้วยแล้วตัวสมุนไพรอย่างเงี้ยมันก็จะให้ประโยชน์กับร่างกายเราด้วยนะคะค่ะขั้นตอนที่สองคือเอาผงฟองนะคะเดี๋ยว
2: ใส่ไปทั้งซองเลย
1: ใส่ไปทั้งซองเลยค่ะส่วนผสมมันจะพอดีกับสำหรับน้ำ3ลิตรอยู่แล้ว
2: ครับกวนให้ลักษณะไงแบบ
1: กวนให้มันละลายอะค่ะให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลย
3: ทำไมอะคะถึงจะต้องคนให้มัน
1: เป็นทางเนื้อมันจะไม่เนียนนะคะมันจะกลายเป็นก็เรียกอะไรมันเป็นก้อนๆ
2: รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วสารตั้งต้นเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้าง
1: มันจะมีสภาพเป็นด่างอะค่ะมันจะช่วยทำให้ผมเราสะอาดขึ้นเมื่อผมเราเวลาเนี่ยมันจะมันเนาะแต่ตัวด่างเนี่ยมันจะช่วยล้างเหมือนสบู่อะค่ะสบู่เนี่ยก็คือตัวด่าง
2: เทหมดเลยนะครับ
1: เทหมดเลยค่ะเหมือนเดิมเคที่ก็คนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมในตัวลาโนลินลาโนลินเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ผมช่วยนุ่มลื่นขึ้น
2: อ๋อนุ่ม
1: ใช่ผมทำให้ผมไม่พันกันแต่จริงๆถ้าเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวก็ได้ค่ะ
2: ครับหน้าตาลาโนลินเป็น
1: หน้าตาลาโนลินจะเป็นผ
2: มโอ้เป็นผงเหลืองๆนี่สารลาโนลิน
1: ค่ะลาโนลินเป็นตัวที่ทำให้ผมนุ่มลื่น
2: นุ่มอ๋อนุ่มสลวย
1: นี่เราจะผสมกับน้ำนิดนึงเพื่อจะได้ละลายเร็วขึ้น

มาถึงการออกกำลังใจตามศาสตร์ของพระราชาในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการพึ่งพาตนเองและรู้จักแปรเปลี่ยนทรัพยากรที่มีให้ใช้งานได้มากกว่าเดิมและลดค่าใช้จ่ายในครัว

0: ก๋ละลายละเทไปได้แล้ว
1: ละลายอ่ะผสมได้เลยค่ะ
0: ครับครับเทเลยนะครับ
1: นี่ตัวนี้ก็จะทำให้ผมนุ่มลื่นขึ้นแล้ว
0: อ๋อมีส่วนผสมหลายอย่าง
1: นะยาแบบนี้จะได้ไม่พันกันค่ะแล้วทีนี้เราก็จะมาทำให้ตัวแชมพูเนี่ยมันเหนียวข้นขึ้น
0: จับตัว
1: จับเกลือค่ะ
0: จับตัว
1: ค่ะใช่จับตัวกันนะคุณตัวค่อยๆหยอดนะคะอย่าพรวดไปทีเดียวค่ะต้องค่อยๆหยอด
0: หยอดนะคะ
1: เนี่ยพอเราใส่ผงข้นไปแล้วมันจะเริ่มหนืดเหนื่อยขึ้นรู้สึกหนักขึ้นไหมคะ
0: หนักไหมลูก
1: หนักไหม
2: หนืด
1: ขึ้นเลยนะหนักเนี่ยพอมันละลายมันเริ่มเหนียวขึ้นเนาะสุดท้ายเลยค่ะเราจะได้หอมขึ้นแล้วก็ผสมหัวน้ำหอมไปนิดน
0: ึ
1: ง
0: น้ำหอมกลิ่นอะไรครับเนี่ย
1: น้ำหอมอันนี้จะเป็นกลิ่นมะกรูด
0: มะกรูดโ
2: อ้พี่หอมมากเลยค่ะ
1: หอมมากเลยค่ะนะ
2: กลิ่นมะกรูดวันนี้คือเสร็จแล้วเหรอคะ
1: เสร็จแล้วค่ะก็เดี๋ยวทิ้งให้ผงฟองเขายุบนิดนึงแล้วนี่ก็เติมใส่ขวดเก็บไปใช้ได้เลยมาเอาบรรจุขวดจะได้เอากลับไปใช้กันนะ
0: ครับ

0: รู้สึกได้ความรู้ดีเราสามารถที่จะนำวิธีการของเขามาใช้เป็นอาชีพได้นะผมว่าดีคำนวณดูแล้วเราก็มีความสามารถสร้างอาชีพพอเพียงได
1: ้คือคนไทยจริงๆเรามีความเป็นครอบครัวใหญ่ๆตอนนี้พี่เห็นว่ามันเราเห็นน้อยลงโอกาสที่คุณปู่กับหลานจะมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยค่อนข้างน้อยมากเราเอาเด็กเข้าโรงเรียนตั้งแต่เขาเล็กๆอะค่ะแล้วก็ต้องเดินทางไปโรงเรียนกันตั้งแต่เช้าเรียนพิเศษอีกกว่าจะกลับมาก็ข้ามโอกาสที่เขาจะมีความสัมพันธ์อะไรกันอย่างเงี้ยค่อนข้างน้อยละเวลาพี่เห็นลูกค้าที่มากันเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะพี่รู้สึกดีใจแล้วก็อยากให้เขามีโอกาสได้สัมพันธ์กันอย่างเงี้ยตลอดค่ะ
2: ก็อย่างแรกเลยนะครับการดูแลตัวเองเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงแดดนะครับดื่มน้ําแต่ถ้าเกิดว่าบางกรณีเนี่ยถ้าเกิดว่าเหงื่อออกเยอะมากอันเนี้ยอาจจะต้องพิจารณาว่าอาจจะต้องกินน้ําเกลือแร่เพิ่มเติมถ้าเกิดว่าโดนแดดประมาณนึงอากาศร้อนประมาณหนึ่งอาจจะทำให้หน้ามืดได้ก็จะเป็นเรื่องของภาวะขาดน้ำแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดนแดดแล้วเหงื่อออกโดนแดดแล้วเหงื่อออกแล้วกินน้ำเปล่าอาจจะมีภาวะของขาดเกลือแร่ได้รวมถึงจะอาจจะทำให้เกิดเป็นตะคริวได้ครับส่วนถ้าเกิดว่าโดนอากาศร้อนนานๆในวันที่ความชื้นสัมผัสสูงๆเนี่ยเหงื่อออกไม่ได้ระบายความร้อนไม่ได้ผู้สูงวัยเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเป็นภาวะฮีทสโตรกได้ก็คือเป็นภาวะความร้อนในร่างกายที่สูงจนทำให้ระบบการทำงานต่างๆของร่างกายมีปัญหาอาจจะทำให้เกิดมีภาวะหมดสติได้การรักษาก็คือต้องเข้าไปโรงพยาบาลแล้วก็ให้การรักษาทำให้อุณหภูมิร่างกายเย็นลงครับ
3: แม้ในวันนี้พ่อที่เรารักพระราชาที่คนทั่วโลกต่างแซ่ซ้องสรรเสริญจะไม่อยู่แล้วแต่หากองค์ความรู้ที่ส่งใช้ในการพัฒนาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรนั้นยังคงต่อยอดขยายออกไปอย่างไม่สิ้นสุดซึมอยู่ในทุกๆที่แทรกอยู่ในทุกๆหัวใจของคนไทยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการผู้ประกอบการองค์กรเอกชนหรือแม้ประชาชนคนไทยกล่าวได้ว่านี่คือมรดกชิ้นสุดท้ายที่พระราชาที่พวกเรารักยิ่งส่งมอบไว้ให้กับคนไทยทุกคนได้เรียนรู้และปฏิบัติสืบไปศาสตร์ของพระราชา

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้าง

ครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยา
2: จะไม่รู้จับ
3: ก็ยาได
2: ้ได้ได้ก็ไม่รู้จับ
1: ยา
4: เฮ้ยฮึบฮึบเอ้ย
2: ได้ใครก็ไม่รู้จับ
1: แบบนี้ต้องรีบหนี
5: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
6: จะหนีไปไหน
4: ทำไงดี
7: นี
4: ่ทำไงเ
1: ฮ้ยเข็มทอง
5: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
4: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาแล้วตอนนี้ตันหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
7: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
4: ตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
8: ทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
4: ข้าบอกว่าตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
8: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
9: นั่นไงลิฟต์ข้ามิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
5: นี่คิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
9: นี้ละรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
1: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว

0: หยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
1: เร็วๆเร็วๆเร็ว
2: เกือบไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
3: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
4: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
5: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
2: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
6: ฮะ
2: ท่านอาจารย์จะมา
3: เฮ้ยเจ้าปัน
7: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
3: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
5: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
7: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
3: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
7: ถูกต้องแล้วศิลา
4: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
5: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
7: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
2: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
3: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
5: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
7: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
5: เจ้า
2: ขอรับท่านอาจารย
7: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
4: ไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
3: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
7: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
8: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
2: คำถาม
6: คำไทย
3: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
2: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องและ
3: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
2: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
3: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
2: อ้าวก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความ

0: อยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
1: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
0: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆ
2: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทย
0: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับ

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
1: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
2: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: ว้าว wonderful
3: โอ้โห
2: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้นะ
1: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมากๆ
4: แป๊บหนึ่งนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านครูขุนพุทธศักราช2558
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
7: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
0: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
7: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
8: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
0: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
7: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักตร์และฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกเบญราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
7: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
7: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
0: โ
4: มีแสดงช่วงปลายปีซาร่า
1: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
2: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
1: Really ไปค่ะLet's go now
4: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
1: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
2: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
9: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกัดแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิไปปลูกป้าน่ะ
2: ปลูกไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สว
7: ั
8: สดีพ่อ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: เออไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับ
10: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
7: เฮ้
8: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
3: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
4: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
3: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมเตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างเราพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับพลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อน

0: เลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
1: ใช่ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
0: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
2: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
3: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
0: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
2: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
4: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
2: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
0: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
6: สว
7: ั
6: สด
7: ี
6: คร
7: ับ สวัสดี
1: ครับ
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
4: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
2: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

สวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้น

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับ

0: เพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดถ้าเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตน์ราชนิตกุลหรือคุณครูแพรวค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆเนี่ยหน้าตาแจ่มใสกันทุกคนเลยใช่ไหมคะใช่แล้วอากาศในวันนี้เป็นยังไงคะอ๋อร้อนมากๆเลยแล้วเด็กๆทางปลายทางล่ะคะอ๋อเพื่อนๆปลายทางก็บอกว่าร้อนมากๆเลยบางพื้นที่นะคะก็มีฝนตกด้วยอย่าลืมดูอะไรคะสุขภาพของใครคะลูกของตัวเองเก่งมากๆเลยค่ะแล้วในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาสนทนากับเด็กๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเลือกซื้ออาหารคุณครูแพรวนะคะได้ไปเดินตลาดนัดแถวบ้านของคุณครูแพรวคุณครูแพรวก็สังเกตนะคะว่าแต่ละร้านนะคะก็มีอาหารขายเยอะแยะมากมายเลยแต่คุณครูแพรวสังเกตเห็นบางร้านเขานะคะค่อนข้างที่จะสะอาดหนึ่งเลยนะคะแม่ค้าเนี่ยเขาใส่ผ้ากันเปื้อนใส่หมวกและที่สำคัญใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือด้วยเวลาที่ตักอาหารและพูดคุยกับลูกค้าเด็กๆคิดว่าแบบนี้ดีไหมคะดีสิแต่บางร้านที่คุณครูแพรวสังเกตเห็นใช่ไหมแม่ค้าเนี่ยโอ้โหแมงวันเต็มเลยแล้วไม่ไล่ด้วยเด็กๆคิดว่าแบบนี้สะอาดไหมคะไม่สะอาดเราจะต้องเลือกดูร้านนะคะที่เราเนี่ยมั่นใจได้ว่าเขาประกอบอาหารได้สะอาดเพื่อที่สุขภาพของเราเนี่ยจะเป็นยังไงคะมันจะดีถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยเห็นร้านหนึ่งโอ้โหแมงวันตอมเต็มเลยแล้วเด็กๆไปเลือกมารับประทานเข้าไปเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ๋อจะดีไหมอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างไรด้วยปวดท้องและที่สำคัญถูกต้องเลยค่ะและเวลาท้องเสียนะคะโอ้โหร่างกายก็จะขาดน้ำทีนี้แย่ไหมคะแย่สิใช่และที่สำคัญเลยนอกจากการเลือกซื้ออาหารที่ปรุงสุกสะอาดแล้วนะคะมือของเราก็สำคัญเพราะต่อให้อาหารสะอาดแล้วเลือกร้านที่ดีแล้วแต่ถ้ามือสกปรกไม่ล้างเลยเอาไปจับอาหารหมับเข้าไปในปากก็เป็นยังไงอยู่ดีก็ปวดท้องอยู่ดีถูกต้องไหมคะใช่วันนี้ใครตัดเล็บแล้วบ้างยกมือขึ้นโอ้โหขอชื่นชมเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะใครตัดเล็บแล้วยกมือขึ้นโอ้เด็กๆปลายทางหลายคนก็บอกว่าตัดแล้วครับตัดแล้วค่ะถ้าใครยังไม่ได้ตัดนะคะให้โอกาสเนาะไปตัดแล้วก็ดูแลเล็บให้สะอาดด้วยนะคะเพราะว่าต่อให้เด็กๆล้างมือแต่ถ้าเล็บเรายาวแล้วมีขี้เล็บดำๆก็จะเป็นยังไงสะอาดไหมแบบนี้ไม่สะอาดอยู่ดีโอ้เก่งมากๆเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวให้คุณครูแพรวฟังบ้างนะวันนี้คนแรกคุณครูแพรวขอเชิญพี่ใบบุญค่ะยิ้มมาเลยพี่ใบบุญเล่าเลยจ้ะ
1: ตอนที่ไปเที่ยวสวนน้ำ
0: ค่ะเป็นอย่างไรคะลูก
1: หนูได้ไปที่น้ำตกด้วย
0: เพื่อนบอกว่าตอนไปเที่ยวที่สวนน้ำเพื่อนเนี่ยไปที่น้ำตกด้วยเป็นอย่างไรคะลูก
1: สนุก
0: สนุกมากๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วหนูชอบไหมคะแบบนี
1: ้
0: ชอบเล่นคนเดียวได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะอะไรอะลูก
1: เดี๋ยวมีคนแปลกหน้าจ
0: ับเดี๋ยวมีคนแปลกหน้าจับไปใช่เดี๋ยวก็จมน้ำอันตรายไหมคะแบบนี้อันตรายเอาปรบมือให้ใบบุญด้วยคนต่อมาขอเชิญปังหอมค่ะพี่ปังหอมมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะลูก
1: หนูเคยไปน้ำตก
0: หนูเคยไปน้ำตกเป็นอย่างไรคะลูก
1: และหนูก็เล่นน้ำ
0: หนูก็เล่นน้ำใช่ไหมคะหนูเล่นคนเดียวไหมลูก
1: ครับหนูเล่นกับป้าหอม
0: อ๋อเล่นกับคุณป้าแล้วเวลาหนูเล่นมีอุปกรณ์ในการเล่นน้ำไหมคะ
1: หนูไม่มี
0: ไม่มีได้ใส่ชูชีพไหมเอาแล้วทำตาลึกล่ะแสดงว่าน้ำตรงนั้นลึกไหมอ่ะ

0: จจะไม่ลึกใช่ไหมคะคุณป้าก็ดูแลอยู่แต่อย่าลืมนะคะเราก็ควรที่จะมีอุปกรณ์ในการเล่นน้ำที่มันอาจจะเซฟตัวของเราเองได้เช่นห่วงยางหรือชูชีพใช่ไหมคะเด็กๆใช่อ่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะขออีกสักคนหนึ่งขอเชิญใครดีเนาะเบคอนครับชูสูงถึงเพดานเลยแขนใช่ไหมอ่ะเล่าเลยค่ะเอามือลงก่อนอย่าเบคอนเขินอ่ะพี่เบคอนมีเรื่องราวอะไรคะวันนี
1: ้วันนี้เป็นนั่งรถมา
0: แล้ว
1: ประจำรถประจำ
0: โอ้นั่งรถประจำมาโรงเรียนใช่ไหมคะพบเจออะไรบ้างคะระหว่างทางมาโรงเรียน
1: เจอตึก
0: เจอตึกเจออะไรอีกคะลูก
1: เจอ
0: ค่อยๆนึกแสดงว่าข้อมูลเยอะมากเลยใช่ไหมเจอตึกเจอรถไหมคะเจอเบคอนชอบรถอะไรมากที่สุดคะอะไรนะโอ้แสดงว่าชอบหลายรถเลยเอาไม่เป็นไรปรบมือให้กำลังใจเบคอนด้วยเก่งมากๆเลยวันนี้กล้าหาญมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพลวก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆแล้วก็คุณครูแพลวฟังบ้างดังนั้นนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในช่วงของสรุปดีไหมคะดีเอาไปกันเลย

เด็กๆหลายคนนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะบางคนนะคะเล่าเกี่ยวกับการเดินทางมาโรงเรียนนะคะว่านั่งรถรับส่งมาระหว่างทางเนี่ยพบเจอสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าต่างๆนะคะที่ขายของรวมถึงเห็นเพื่อนๆระหว่างการเดินทางด้วยแล้วมีเด็กๆนะคะเล่าให้คุณครูแพรวฟังค่ะว่าเวลาเดินทางมาโรงเรียนนะคะก็มาด้วยรถจักรยานยนต์และที่สำคัญเพื่อนใส่หมวกกันน็อกด้วยเป็นวิธีที่ดีไหมคะดีสิเพราะว่าจะปลอดภัยกับใครตัวเองเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่นะคะพร้อมหรือยังดังนั้นนะคะเราจะไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำ

0: คัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและถูกต้องเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ค่ะถ้าคุณครูแพลวเคาะจังหวะแบบนี้ไหนลองปรบมือให้ตามจังหวะสิลูกเก่งมากต้องเคลื่อนไหวช้าหรือเร็วนะไม่ได้ยินเลยค่อยชื่นใจหน่อยแล้วถ้าคุณครูแพลวเคาะแบบนี้

0: ล่ะให้เร็วขึ้นแต่ต้องตรงจังว่าถ้าคุณครูแพลวขอแบบนี้ล่ะคะให้ทำไมหยุดต้องยื่นขาออกมาไหมคะนั่งให้เรียบร้อยดูซิเก่งมากๆเลยลองสังเกตบริเวณรอบๆห้องดูซิ
1: มีกล้อง
0: อ๋อพี่เช่บอกว่ามีกล้องอ่างเปาล่ะจ๊ะ
1: มีทีวี
0: หรือว่าโทรทัศน์ด้วยพีคละลูกมีเพื่อนๆด้วยเก่งมากอนนท์ล่ะครับมีพื้นด้วยอ่ะออมทรัพย์ล่ะจ๊ะเอามีโต๊ะเอามือลงได้แล้วเด็กๆปลายทางล่ะอ๋อเด็กๆปลายทางก็บอกเหมือนกันนะแม็กว่ามีเก้าอี้แล้วก็มุมประสบการณ์แบบนี้เราจะเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งเหล่านี้ได้ไหม
1: ได
0: ้ต้องทำอย่างไรดีหาพื้นที่เป็นของตนเองด้วยกันอ่ะทีนี้ยืนขึ้นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งเอามือแนบลำตัวต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางหาพื้นที่เป็นของตนเองด้วยการกางแขนออกถ้าใครได้พื้นที่แล้วให้ทำอย่างไรให้ยืนกางแขนเอาไว้ใช่หรือไม่ใช่พร้อมหรือยังคะขออีกครั้งพร้อมหรือยังคะน่ารักมากๆอ่ะเริ่มเลยตรงจังหวะด้วยนะใครหาพื้นที่ได้ตรงจังหวะแสดงว่าประสาทการฟังเสียงนี่เก่งมากพี่เบครูแพลวให้หาพื้นที่ก่อน
2: ขว
0: ั
2: ญเอ๋ยค่ะ
0: ขวัญเอ๋ยไม่สบายค่ะลองกางให้กว้างที่สุดยังชนไหมคะ
1: ไม
0: ่ชนแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเพื่อนๆบางทางบอกว่าก็ยังชนอยู่ดังนั้นให้ขยับอีก2ครั้งเรียบร้อยเอามือลงต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่จะต้องฟังเริ่มแล้วนะ

0: สโนหยุดอยู่ในท่าอะไรคะลูก
1: กระรอก
0: กระรอกใช่ไหมคะแสนดีละคะหยุดอยู่ในท่าอะไรคะลูกไม่เป็นไรตอบในใจใช่ไหมคุณครูแพลวไม่เห็นได้ยินเลยใบเตยละคะ
1: เล
0: ่
1: นก
0: ี
1: ตาร
0: ์เล่นกีตาร์ใช่ไหมแม็กละลูก
1: ข
0: ับ
1: รถ
0: ขับรถเก่งมากจริงหรือเปล่าใช่ไหมนะไอขอถามเด็กๆปลายทางบ้างหนูหยุดอยู่ในท่าอะไรนะคะ
1: เ
0: ล่นค่ะอ๋อเพื่อนบอกว่าหยุดอยู่ในท่าเป็นกุ้งอุ๊ยจุ๊บแล้วหนูล่ะคะอ๋อเพื่อนบอกว่าหยุดอยู่ในท่าเกี่ยวข้าววิ่ง

ระวังด้วยนะคะให้เด็กๆนั่งลงต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้เรานะคะจะให้เด็กๆเนี่ยไปหยิบอุปกรณ์นะคะต่างๆตามมุมประสบการณ์จากนั้นเราจะมาเคลื่อนไหวกันหยิบกันคนละกี่ชิ้นดี1ชิ้นพร้อมหรือยังคะตั้งใจฟังจังหวะนะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางปลายทางไปหยิบอุปกรณ์แล้วระวังชนกันนะคะได้แล้วเดินออกมาเลยลูกไหนดูซิเด็กๆได้ของครบหรือยังนะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะทีนี้ลองเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์โดยไม่ใช้มือจับเอาแล้วทำยังไงดีอะเริ่มเลยค่ะดูซิว่าจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะระวังด้วยนะเดี๋ยวเจ็บนะให้เด็กๆสลับอุปกรณ์กันค่ะใจเย็นๆใจเย็นๆแค่สลับอุปกรณ์เองออกไหมโอเคใครยังไม่ได้สลับอุปกรณ์ยกมือมีไหมคะลองแลกกับฟ้าใสก็ได้ค่ะนั่นแหละระวังนะไหนใครสลับเรียบร้อยแล้วชูขึ้นเยี่ยมเลยอะเริ่มแล้วนะจริงหรือเปล่าทีนี้นะคะคุณครูแพลวจะขอจังหวะให้เด็กๆนำอุปกรณ์ต่างๆไปเก็บคืนที่ให้เรียบร้อยยังไม่ได้เคาะเลยวิ่งไหมคะตั้งสติก่อนยืนนิ่งๆวิ่งไหมคะถ้าวิ่งเจ็บคะใช่ค่อยๆเดินไปคุณครูแพลวไม่ได้เร่งนะ

จากนั้นให้หาพื้นที่และนั่งลงในท่าที่สบายได้เลยค่ะถ้าเท้ายังชนเพื่อนแสดงว่าได้ไหมคะอ่ะถอยหลังลงไปหน่อย

ให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางยืดขาออกมายืดออกมาเลยจากนั้นนวดไปที่ขาตนเองพร้อมร้องเพลงว่านวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาให้เด็กผู้หญิงเอากระโปรงคุมหัวเข่าด้วยขอบคุณค่ะอ้าวสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาให้นั่งขัดสมาธิจากนั้นนะคะประสานมือยืดออกไปทางด้านหน้านับ1ถึง10พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยืดขึ้นด้านบนนับ1ถึง10ช้าๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สะบัดมือพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นนวดไปที่ฝ่ามือตนเองพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นนะคะลม

เราขอสมาธิจากเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางก่อนค่ะดูซิว่าวันนี้เด็กๆเนี่ยสามารถทำได้ไหมนะปลายทางล่ะคุณครูแพลรอเด็กๆหลับตาอยู่นะสโนหลับตาหรือยังนะเรียบร้อยแล้วเก่งมากเลย

0: ให้เด็กๆนะคะค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วกลับไปนั่งที่ด้วยเสียงที่เบาที่สุดเลยนะคะไหนดูซิเด็กๆของคุณครูแพลวนั่งเรียบร้อยหรือยังนะใครนั่งเรียบร้อยแล้วนั่งตัวตรงโอ้โหทางและปลายทางเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเคลื่อนไหวพื้นฐานและเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาในวันนี้เคลื่อนไหวอย่างไรคะ
1: อิสระ
0: อ๋อประกอบอะไรอุปกรณ์เก่งมากๆเลยถามพี่เช่วันนี้พี่เช่เลือกเคลื่อนไหวกับอุปกรณ์อะไรคะจำได้ไหมพี่เช่จำได้ไม่เป็นไรอ่างเปาวันนี้เคลื่อนไหวกับอุปกรณ์อะไรคะ
1: ตุ๊กตา
0: แล้วพี่ภาคินล่ะลูกตุ๊กตาเหมือนกันเอามือลงได้เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพลจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศ

0: ั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของ
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องใหม่แล้วใช่ไหมคะลองสังเกตป้ายนิเทศคุณครูแพลวก่อนเด็กๆคิดว่าในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยอะไรขอถามพี่นิลินคิดว่าในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะ
1: หน่วยอาหาร
0: เก่งมากปรบมือให้นิลินด้วย

0: ถูกต้องเลยค่ะพูดตามคุณครูแพลวนะคะสัปดาห์นี
1: ้
0: หนูเรียนหน่วย
1: อาหารด
0: ี
1: มีประโยชน
0: ์ถูกต้องหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นะคะขออีกหนึ่งทีได้ไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: หน่
1: วย
0: อาหารดี
1: ม
0: ี
1: ประโยชน์
0: ถูกต้องเลยค่ะอาหารเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันเด็กๆไหมคะ
1: อย
0: ู่สิเพราะว่าเรารับประทานอาหารกันทุกวันใช่หรือไม
1: ่
0: ใช่เด็กๆรู้ไหมว่าอาหารเนี่ยเขาถูกแบ่งออกเป็น5หมู่ถูกต้อง5หมู่นะคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราและในวันนี้ค่ะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลัก5หมู่ถูกต้องก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวมีภาพปริศนามาฝากเด็กๆตั้งใจนะคะนับ1 2 3ปุ๊บขอถามโอติโอติคะภาพนี้เป็นภาพอะไรมันอาจจะมีผักผลไม้อยู่ด้วยใช่ไหมคะแล้วใบเตยล่ะลูกหนูคิดว่าเป็นภาพอะไรคะมีผักด้วยใช่ไหมอานนท์ล่ะคะมันมีบรอกโคลีอ่ะเดี๋ยวขอเฉลยก่อนเอามือลงนับ1 2 3ติ๊งรู้จักอะไรบ้างดูทีละภาพนี้ล่ะบรอกโคลีภาพนี้ล่ะคะมะเขือม่วงนี่ล่ะ
1: แตงกวา
0: แล้วก็มีผลไม้ใช่ไหมคะรู้จักนี่ไหมถูกต้องอะโวคาโดแล้วนี่ล่ะถูกต้องมะเขือเทศเอามือลงได้เด็กๆทราบไหมว่าอาหารหลักห้าหมู่เนี่ยมีอะไรบ้างเอามือลงก่อนตั้งสติคุณครูแพลวถามว่าอาหารหลักห้าหมู่มีอะไรบ้างขอถามพี่สโนหนูรู้จักหมู่อะไรบ้างคะรู้ถูกต้องอ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันที่ป้ายนิเทศของเราดีกว่าว่ามีหมู่อะไรบ้างลองนับซิว่า5หมู่จริงไหม
1: 1 2 3 4 5
0: หมู่แรกดูนะหมู่ที่1นะคะหนูเห็นอะไรที่หมู่ที่1บ้างขอถามพี่อนนท์หนูเห็นอะไรบ้างลูกเห็นเนื้อพี่พีคล่ะเห็นปลาการ์ตูนล่ะลูก
2: เห็น
0: ไข่ด้วยใช่ไหมคะใบเตยล่ะคะเห็นน้ำตรงนี้ใช่ไหมขวดนี้นะคะก็คือนมนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะหมู่ที่1 นะคะชื่อว่าหมู่โปรตีนพูดตามนะหมู่
1: ที
0: ่
1: 1
0: โปรตีนเน้นเชียวโปรตีนนะคะก็จะประกอบไปด้วยนมไข่เนื้อสัตว์ต่างๆแล้วก็ปลาเด็กๆเชื่อไหมว่าหมู่นี้นะมีประโยชน์มากๆเลยเพราะจะทำให้ร่างกายของเด็กๆเนี่ยแข็งแรงนะคะใช่เลยค่ะต่อมานะคะเราจะไปหมู่ที่2กันแล้วพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะหมู่ที่2 อยู่ตรงนี
2: ้
0: เอามือลงก่อนยังไม่ได้ถามพูดตามหมู่ที่2
1: คาร์โบไฮเดรต
0: ถูกต้องคาร์โบไฮเดรตนะคะเด็กๆเนี่ยรับประทานทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นแป้งถูกต้องขนมปังมีอะไรด้วยติ๊กตอกถูกต้องมีข้าวที่เราเนี่ยทำอย่างไรรับประทานทุกวันเลยใช่แต่รับประทานในปริมาณเยอะมากๆได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เพราะอะไรมันอาจจะจุกและที่สำคัญคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันจะเปลี่ยนสภาพหลังจากที่เด็กๆเนี่ยรับประทานไปมัน

0: จะกลายเป็นแป้งและเป็นน้ำตาลถ้าไม่แปรงฟันเป็นยังไง
1: ฟ
0: ันผุถูกต้องเลยใช่ต่อมาเราจะพาเด็กๆไปรู้จักกับหมู่ที่3หมู่ที่3อยู่ตรง

0: ขอถามแสนดีเกลือแร่ได้จากอะไรบ้างลูกยังไม่ถูกค่ะพี่พีค่ะเกลือแร่เราเนี่ยรับประทานได้มันได้จากอะไรบ้างดูที่ภาพเด็กๆตั้งสติแล้วฟังก่อนคุณครูแพลวถามว่าเกลือแร่เนี่ยเราได้จากอะไรคุณครูแพลวชี้อยู่เลยเนี่ยพวกนี้เนี่ยได้จากพวกนี้ทั้งหมดเลยได้จากผักเก่งมากๆเลยเด็กๆปลายทางเพื่อนๆตอบแล้วว่าได้จากอะไรผักต่างๆไม่ว่าจะเป็นโอ้โหบรอกโคลีใช่ไหมคะคะน้าแครอทผักชีต้นหอมกระหล่ำถูกต้องถ้าเราไม่รับประทานผักเหล่านี้เลยเราจะได้เกลือแร่ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ถูกต้องแล้วจะแข็งแรงไหมแบบนี้ไม
1: ่
0: ใช่ถ้าเรารับประทานเกลือแร่ในปริมาณที่เหมาะสมเราก็จะทำไมจะป่วยง่ายไหม
1: ไม่ป่วย
0: ไม่ป่วยง่ายต่อมาหมู่ที่สี
1: ่
0: ปุชพูดตามหมู่
1: ที
0: ่
1: ส
0: ี
1: ่
0: วิตามิน
1: ว
0: ิ
1: ตาม
0: ิน วิตามินถูกต้องวิตามินได้จากที่ไหนบ้างได้ยินเพื่อนๆตอบมาว่าผลไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแตงโม
1: แก้วม
0: ังกรองุ่นผลไม้นะคะจะให้วิตามินถ้าเด็กๆเอามือลงก่อนไม่รับประทานผลไม้เลยจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายถามขอถามพี่เตยพี่เตยจ๋าถ้าเราไม่รับประทานผลไม้เลยร่างกายของเราจะเป็นยังไงลูกไม่แข็งแรงนะคะขอถามปังหอมจะเป็นยังไงอีกลูกจะขับถ่ายลำบากไหมใช่เก่งมากๆเลยค่ะวิตามินนะคะได้จากผลไม้นะคะและหมู่สุดท้ายหมู่ที่เท่าไหร่แล้วหมู่ที่5ใช่ไหมใครรู้จักหมู่นี้บ้างอ่านตามหมู่
1: ที
0: ่5ไขมัน
1: ไขม
0: ัน ถูกต้องไขมันเนี่ยมันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะแต่ว่าถ้ารับประทานมากๆเป็นอย่างไรหือเป็นยังไงนะตั้งใจฟังเลยไขมันถ้าเด็กๆรับประทานในปริมาณมากมันจะทำให้ร่างกายของเรา
1: อ้วน
0: อาจจะทำให้น้ำหนักเกินใช่ไหมคะใช่และที่สำคัญถ้าหากว่าเราไม่ออกกำลังกายรูปร่างของเรามันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: ถ้าสมมุติว่าหนูตัวใหญ่แต่สุขภาพหนูแข็งแรงไม่เป็นไรแต่ถ้าหนูตัวใหญ่แล้วสุขภาพหนูมันไม่แข็งแรงแบบนี้ผลมีผลเสียไหมมีผลเสียสิใช่ไหมคะใช่ลองดูที่โต๊ะของคุณครูแพลวปิ้งเด็กๆลองดูซิว่ามีอะไรบ้างขอถามถ้าใครจะตอบคุณครูแพลวให้ทำอย่างไร
1: ยกม
0: ือยกมือแล้วพูดคำตอบออกมาเลยได้ไห
1: ม
0: ต้องรอให้ใครเรียกก่อนถูกต้องถามฟ้าใสเพื่อนที่เหลือเอามือลงค่ะฟ้าใสจ๋าฟ้าใสสังเกตเห็นอะไรบ้างลูกเห็นองุ่นใช่ไหมคะเห็นโอติครับโอติเห็นอะไรอีกลูกเห็นส้มด้วยใช่ไหมคะเหล่านี้ก็จะเป็นผลไม้ใช่ไหมคะใช่แล้วข้างๆนะคะเป็นอะไรลูกเป็นผักต่างๆนะคะใช่ไหมใช่และต่อมาเห็นอะไรอีกนะคุณครูแพลวจะไม่เรียกคนที่ไม่ทำตามกติกาคุณครูแพลวจะไม่ถามคนๆนั้นเลยคุณครูแพลวขอถามออมทรัพย์เพราะออมทรัพย์ทำถูกกติกาออมทรัพย์จ๋าออมทรัพย์เห็นอะไรอีกลูกนอกจากผักและผลไม้อ๋อออมทรัพย์เห็นไข่ใช่ไหมลูกถูกต้องออมทรัพย์เห็นไข่พี่ต้นน้ำน้องเห็นอะไรอีกลูกอะไรนะคะเห็นไข่เหมือนกันใช่ไหมแล้วหอมละลูกหอมเห็นอะไรอีกลูกแครอทใช่ไหมตรงนี้เป็นผักนอกจากผักและผลไม้ฝั่งนี้แล้วให้ดูฝั่งนี้นะเพื่อนบอกว่าเห็นนมไปแล้วขอถามอั่งเป่าค่ะ
2: เห็นข้าว
0: ด้วยเก่งมากๆเลยแล้วพี่พีกล่ะพี่พีกเห็น

0: อะไรอีกลูกเห็นขนมปังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่และตรงนี้ล่ะมีเนื้อสัตว์และมีอะไรด้วยนมนี่ถูกต้องนมที่เราเนี่ยดื่มกันทุกวันใช่ไหมคะใครจำได้บ้างว่านมอยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่ใครคิดว่าอยู่หมู่ที่หนึ่งยกมือเอามือลงได้ถูกต้องเลยค่ะอาหารที่อยู่ด้านหน้าของเด็กๆนะคะก็คืออาหาร5หมู่นั่นเองเหมือนที่เราดูในชาร์ตไปเลยใช่ไหมคะหมู่แรกเนี่ยจะเป็นหมวดหมู่ของเนื้อสัตว์ที่เป็นโปรตีนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไข่นะคะเนื้อสัตว์แล้วก็อะไรด้วยนมถูกต้องหมู่ที่2จำได้ไหมชื่อยาวๆ
1: หม
0: ู
1: ค่ะ
2: โปรต
0: ี
2: น
0: ขอถามอั่งเปาค่ะหมู่ที่2คืออะไรนะใบให้คาอะไรนะ
2: คาร์โบไฮเดรต
0: คาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะก็จะมีจำพวกแป้งขนมปังแล้วก็อะไรด้วย
2: ข้าว
0: ข้าวใช่ไหมต่อมาหมู่ที่3ใครจำได้บ้างนะขอถามครูแพลวขอเลือกคนที่ทำถูกกติกาค่ะใบบุญค่ะหมู่ที่3คืออะไรลูกนี่ชี้เลยปึดคืออะไรคะเกลือแร่ปรบมือให้ใบบุญดังๆเลยนอกจากทำถูกกติกาแล้วยังตอบคำถามถูกด้วยเกลือแร่คืออะไรผักต่างๆใช่ไหมคะแล้วหมู่ที่4คืออะไรตอบพร้อมกันวิ
3: ตามิน
0: คือผลไม้และหมู่ที่5ชึบ
2: ไขมัน
0: ได้จากอะไร
2: น้ำมัน
0: ต่างๆแต่รับประทานในปริมาณมากได้ไหม
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้นอกจากที่จะน้ำหนักเกินแล้วมันจะส่งผลคือไขมันนะคะมันจะไปอุดตันในเส้นเลือดด้วยเข้าใจไหมคะแย่ไหมแบบนี้แย่รับประทานได้แต่ว่ารับประทานให้พอเหมาะและต้องออกกำลังถูกต้องวันนี้คุณครูแพลวเตรียมเกมมาฝากเด็กๆแต่ตอนนี้เกมอยู่ตรงนี้แล้วหรือยังไม่ดังนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโต๊ะเพื่อเอาอุปกรณ์ในการเล่นเกมออกมาดีไหมคะ
4: ดี
0: ช่วยเสกพร้อมกันได้ไหม
4: ได
0: ้อ่ะเอาคาถาว่าอะไรดี
4: โอภาโอมเพียง
0: อ่ะไม่เอาอันนั้นเอาโอมเพียงดีไหมนับพร้อมกัน1 2 3โอมเพียงโอว้าวทีเดียวเองเหรอขอ3ว้าวได้ไหมเอาใหม่ว้าวว้าวว้าวเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้เด็กๆสังเกตที่บนโต๊ะของคุณครูแพรวมีอะไรอยู่บ้าง
2: ม
0: ีสิ่งนี้เรียกว่าอะไร
2: ผ
0: ล
2: ไม
0: ้ตะกร้าถูกต้องมีอยู่กี่ใบเอานับพร้อมกัน5ใบแสดงว่า5ใบนี
2: ้
0: ถูกต้องคุณครูแพลวมีเกมนะคะตะกร้าของคุณครูแพลวเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5ใบ5หมู่อาหารไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะคะเกลือแร่วิตามินและไขมันสิ่งที่ให้เด็กๆทำเด็กๆคุณครูแพลวมีภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะคะขนมปังเนื้อหรือว่าไข่
2: ต้ม
0: ใช่มีหลายภาพมากเลยคุณครูแพลวจะนำมากระจายลงที่พื้นใช่ค่ะนี่คือเนยหนูคิดว่าเนยอยู่ในหมู่อะไร
2: หม
0: ู่ที่ความจำดีมากถูกต้องใช่พร้อมที่จะฟังกติกาหรือยังใครพร้อมแล้วให้นั่งตัวตรงคุณครูแพลวนะคะจะให้อาสาสมัครช่วยกระจายบัตรภาพที่พื้นจากนั้นคุณครูแพลวจะเลือกผู้เล่นออกมา2คนคุณครูแพลวจะมอบหมายภารกิจให้ตามหาอาหารหมู่ที่คุณครูแพลวอยากได้จากนั้นให้เอามาใส่ในตะกร้าให้ถูกต้องมาดูที่ตะกร้าแรกตะกร้าแรกหนูคิดว่าตะกร้าหมู่ที่1คืออะไร
2: โปรต
0: ี
2: น
0: โปรตีนนะคะถูกต้องอ่ะหมู่ที่1
2: หมู่ที่1
0: โปรต

0: ตีนถูกต้องแล้วหมู่ที่สองล่ะ
1: คาร์โบไฮเดรต
0: ถูกต้องอย่าคาร์โบไฮเดรตถูกต้องเลยค่ะหมู่ที่สามล่ะคะ
1: เกลือแร่
0: เกลือแร่อ่ะพูดตามเกลือแร่
1: เกลือแร่
0: ถูกต้อง
1: วิตามิน
0: แสดงว่าเริ่มจำได้แล้วใช่ไหมวิตามินถูกต้องและหมู่สุดท้าย
1: ไขมัน
0: ถูกต้องจากนั้นนะคะเราก็จะทำการตามล่าหาอาหารมาใส่ในตะกร้าให้ถูกต้องพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ขออาสาสมัครนำบัตรภาพไปวางไว้ที่พื้นหน่อยขอเชิญคนแรกนะคะคนแรกคุณครูแพลวขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะคนที่สองที่จะมาช่วยพี่ต้นน้ำกระจายบัตรภาพขอเป็นพี่ปั้นครับน้องวางไว้ที่พื้นได้เลยกระจายกันนั่นแหละวางได้เลยค่ะพี่ปั้นวางได้เลยลูก
2: ไม่โยนนะ
0: เนี่ยเพื่อนตั้งใจวางเห็นไหมวางเลยด้วยความรวดเร็วอ่ะเก่งมากแล้วเพื่อนๆที่นั่งอยู่น้องจะเอาเท้าเขี่ยได้ไหมคะไม่ได้
2: เพราะว
0: ่
2: าเพ
0: ื่
2: อนจ
0: ั
2: ดแล้ว
0: ใช่เพื่อนจัดแล้วใช่ไหมแล้วเป็นมารยาทที่ดีไหมไม่คุณครูแพลวมั่นใจว่าเด็กๆของคุณครูแพลวเก่งอ่ะเสร็จแล้วนั่งที่ได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ปั้นต่อไปขอเลือกอาสาสมัคร2คนคนแรกคุณครูแพลวขอเป็นพี่โอติครับคนที่2คุณครูแพลวขอเป็นพี่นิรินทร์ค่ะน้องอย่าเดินเหยียบนะขอบคุณค่ะคนละฝั่งเลยภารกิจแรกที่จะให้2คนนี้ตามหาอาหารคุณครูแพลวจะให้ตามหาอาหารหมู่ที่4ชื่อว่าอะไรวิอะไร
1: วิตาม
0: ิน วิตามินเฉยๆไม่มีซีนะคะตอนนี้นะชื่อหมู่ว่าวิตามินอ่ะพร้อมหรือยังคะไม่วิ่งนะค่อยๆเดินนะคะนับ3 2 1เชิญวิตามินคืออะไรวางให้ถูกตะกร้าด้วยอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเชิญกลับไปนั่งที่ใบเดียวค่ะลูกสาวเชิญกลับไปนั่งที่ดูตะกร้าก่อนปึ๊บนี่เลขอะไรนะเลข5แสดงว่าเพื่อนหยิบใส่ถูกไหม
2: ไม
0: ่ถูกหาคนมาช่วยย้ายดีกว่าขอเชิญปริมจ้ะพี่ปริมย้ายให้หน่อย2ภาพเลยขอบคุณค่ะชแวบพี่ปริมย้ายถูกหรือยัง
1: ถ
0: ูกแล้วทีนี้มาดูภาพเขาสิแวบ
2: แตงโม
0: ภาพแตงโมแตงโมเป็นอะไรลูก
2: เป็นผล
0: ไม้ผลไม้อยู่หมู่ที่เท่าไหร
1: ่
0: 4ก็คือวิตามินแสดงว่าโอติหยิบมาถูกไหมถูก
2: แต่
0: ใช่ไม่เป็นไรนะคะต่อมาปึ้งอะไรนะ
1: อง
0: ุ่นใช่องุ่นเป็นผลไม้ไหม
1: เป็น
0: พี่ปริมย้ายถูกตะกร้าหรือยังถูกแล้วปรบมือให้ปริมด้วยเก่งมากๆขออีก3คนขอเชิญภาคินค่ะภาคินแสนดีค่ะฟ้าใสค่ะอย่าลืมว่าเราต้องให้เกียรติใครด้วยเพื่อนๆต้องน้อยใจไหมไม่ขอส่องก่อนจุบๆๆๆๆทีนี้คุณครูแพลวต้องการหมู่ที่2นั่นก็คือ
1: คาร
0: ์
1: โบไฮเดรต
0: หมู่นี้คุณครูแพลวจะไม่ได้ให้หา3คนนะคุณครูแพลวจะมอบให้ภาคินหาคาร์โบไฮเดรต1ภาพส่วนฟ้าใสคุณครูแพลวจะมอบหมายให้ฟ้าใสหาหมู่ที่1หมู่ที่1คืออะไรโปรตีนและแสนดีคุณครูแพลวมอบหมายให้แสนดีหาหมู่ที่5เอาแล้ว

0: าแล้วพาคินหาหมู่ที่เท่าไหร่นะหืมสองก็คือคาร์โบไฮเดรตให้ฟ้าใสหาหมู่ที่เท่าไหร่หนึ่งหาหมู่ที่หนึ่งนะแล้วแสนดีล่ะหมู่ที่ห้าพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: สามสองหนึ่ง let's go ไหนหาเจอไหมนะหาเจอไหมนะมานี่เลยมานี่เลยค่ะพาคินตรวจสอบความถูกต้องคุณครูแพลให้พาคินหาหมู่ที่เท่าไหร่2นั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตพาคินหามาถูกต้องไหมคะถูกต้องฟ้าใสคุณครูแพลมอบหมายให้ฟ้าใสหาหมู่ที่เท่าไหร
2: ่
0: 1ฟ้าใสหาถูกไหมถูกนี่คืออะไรเนื้ออ่ะถูกต้องเก่งมากและแสนดีหมู่ที่เท่าไหร่นะแสนดีหาถูกไหมไข่อะไรนะไข่มันเก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนด้วยอ่ะกลับไปนั่งที่ได้ขอคนสุดท้าย2คนสุดท้ายหรือ3ดีนะ
2: 3
0: ดีกว่าเชิญเบคอนครับเชิญเบคอนค่ะเชิญข้าวหอมค่ะเชิญพี่ปริมค่ะทีนี้ให้พี่เบให้พี่เบตามหาหมู่ที่3หมู่ที่3คืออะไรลูกเกลืออะไรนะเกลือแร่ให้ข้าวหอมตามหาหมู่ที่4และให้พี่ปริมตามหาหมู่ที่5ทวนนะเบคอนตามหาหมู่ที่เท่าไหร่หืม3ข้าวหอมหมู่ที่4และปริมหมู่ที
2: ่
0: พร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: นับถอยหลัง3 2 1 let's go ปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งเจอไหมนะเจอไหมนะเจอไหมนะปิดปิดหมดเวลาเช็คแป๊บพี่ปิมถือรูปอะไรมาคะ
2: เนย
0: เนยเนยจัดอยู่ในหมวดหมู่อะไรไข่อะไรนะ
2: ไข
0: ่มันเก่งมากเลยแล้วข้าวหอมเอาภาพอะไรมา
2: เบ
0: เอาเบเหรอขอโทษพี่เบเอาภาพอะไรมา
2: บรอกโคล
0: ีเป็นผักอยู่หมู่ที่เท่าไหร่3นั่นก็คือหมู่เกลือแร่เก่งมากและข้าวหอมชวบ
2: ส
0: ้มส้มอยู่หมู่ที่เท่าไหร่คะ
2: 4
0: นั่นก็คือวิตามินเก่งมากปรบมือดังๆให้เพื่อนด้วยขอเชิญพี่ BM เก็บบัตรภาพทุกบัตรภาพให้คุณครูแพลวหน่อยค่ะส่งใครไปช่วยดีส่งพี่เตยพี่เตยช่วยเก็บบัตรภาพหน่อยขอบคุณค่ะเอามาคืนคุณครูแพลวบัตรภาพที่เหลือเดี๋ยวเราเล่นกันนอกรอบดีไหมดีขอบคุณค่ะขอบพี่เตยด้วยเก่งมากๆเลยนั่งตัวตรงตรงก้มหัวลงปรบมือแปะคุณครูอยู่ทางไหน
2: หันหน้าไปทางนั้นแหละ
0: เก่งมากวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับอาหารกี่หมู
2: ่
0: ทบทวนได้ไหมได้หมู่แรกคืออะไรโปรตีนใช่ไหมคะเราก็มีทั้งเนื้อสัตว์ต่างๆมีนมมีไข่นะคะหมู่นี้เรียกว่าโปรตีนเก่งมากๆเลยหมู่ที่สองมีแป้งมีอะไรอีกขนมปังมีข้าวใช่ไหมเก่งมากๆเลยค่ะแล้วหมู่ที่สามล่ะ
2: เกล
0: ือแร่อะไรเอ่ยผักต่างๆใช่ไหมหมู่ที่4
2: ว
0: ิตามินเก่งมากๆและหมู่สุดท้าย
2: ไข
0: ่มันเก่งมากๆเลยแล้วอย่าลืมว่าเราจะต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้งเพื่อสุขภาพของไข่และอย่าลืมว่าเมื่อรับประทานอาหารแล้วจะต้องดื่ม

0: น้ำอัดลมหรือเปล่าน้ำเปล่าหรือว่าน้ำสะอาดใช่ไหมคะทำยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ใครสัญญากับคุณครูแพรวได้บ้างว่าสามารถรับประทานอาหารได้ครบ5หมู่และดื่มน้ำสะอาดได้กระดิกนิ้วก้อยเก่งมากๆเลยเอามือไว้ที่ตักต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่พร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ใครพร้อมแล้วขอมินิฮาร์ทถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.อผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาล3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมนะคะศิลปะมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยเยอะไหมคะเยอะมากเลยแต่ก่อนอื่นขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพลวนะคะนิ้วหัวแม่มือแตะแตะแตะนิ้วชี้แตะแตะแตะนิ้วกลางแตะแตะแตะนิ้วนางแตะแตะแตะนิ้วก้อยแตะแตะแตะนิ้วทั้ง10แตะแตะแตะเอามือไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะกิจกรรมที่2นะคะวาดภาพด้วยสีที

Kian. กิจกรรมที่3นะคะวันนี้เราจะกลิ้งสีและกิจกรรมที่4ในวันนี้นะคะฉีกกระดาษเป็นภาพอาหารปะติดและต่อเติมเยอะไหมคะเยอะดังนั้นวันนี้คุณครูแพลวจะขอสาธิตอยู่2กิจกรรมนั่นก็คือกลิ้งสีเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะกลิ้งสีมีอุปกรณ์ดังนี้ปิ้งนี่เลยเยอะไหมคะเยอะสิเยอะมากเลยอ่ะขอขยับทางนี้ออกไปก่อนเด็กๆจะได้เห็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุปกรณ์ของเรานะคะเราจะมีกล่องนะคะกล่องกระดาษนะคะถ้าคุณครูปลายทางไม่มีสามารถหาได้ตามบริบทนะคะไม่ว่าจะเป็นถาดก็ได้นะคะหรือฝาให้พอดีกับกระดาษนั่นเองค่ะเราก็มีกระดาษ100ปอนด์นะคะมีอะไรเอ่ยดินสอเก่งมากๆสีน้ำนะคะลูกแก้วถ้าหากว่าคุณครูปลายทางไม่มีลูกแก้วสามารถใช้อย่างอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกกอล์ฟก็ได้ใช่เลยหรือวัสดุอื่นๆก็ได้นะคะมีช้อนพลาสติกด้วยและมีอะไรไว้เช็ดมือผ้าเช็ดมือเก่งมากๆเลยค่ะขั้นแรกเลยเราจะถูกต้องเราจะต้องเขียนอะไรด้วยชื่อเขียนตรงไหนข้างล่างถูกต้องเลยค่ะถ้าหากว่าเด็กๆ เขียนไม่ได้ให้ทำอย่างไรดีให้ขอความช่วยเหลือที่ใครคะคุณครูแต่คุณครูแพลวมั่นใจว่าเด็กๆของคุณครูแพลวหลายคนเป็นอย่างไรเขียนได้แล้วคุณครูปลายทางนะคะสามารถเขียนเป็นแบบอย่างให้เด็กๆดูนะคะแล้วให้เด็กๆสังเกตลีลานะจากนั้นเมื่อเราเขียนชื่อเสร็จแล้วเราจะทำการนำกระดาษนะคะใส่ลงไปในฝากล่องของเราจากนั้นคุณครูแพลจะใช้ช้อนพลาสติกปึ๊บในการตักลูกแก้วจึ๊บใส่เบาๆถ้าใส่แรงจะเป็นอย่างไรมันจะกระเด็นใช่ใช่แบบนั้นดีไหมอ่ะไม่ดีเดี๋ยวนะลูกแก้วนะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้ขนาดต่างๆได้นะคะไม่ว่าเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่หรือจะใช้ลูกกอล์ฟแทนก็ได้ปึ๊บจากนั้นนะคะคุณครูแพลวก็จะใช้ช้อนพลาสติกนะคะในการนำสีนะคะตักราดลงไปที่ลูกแก้วนะคะของแต่ละสีเพื่ออะไรเพื่อให้สีติดที่ไหนติดที่ลูกแก้วถูกต้องในขั้นตอนนี้คุณครูปลายทางอาจจะทำเอาไว้ให้เด็กๆก็ได้นะในการเตรียมสีจากนั้นคุณครูแพลวก็จะเลือกตักลูกแก้วนะคะขึ้นมาแล้วใส่ไปที่กระดาษขนาดนั้นเลยจึ๊บใส่ลงไปเบาๆถ้าน้องใส่แรงๆจะเป็นยังไงกระเด็นจากนั้นเด็กๆก็ทำการจับกล่องให้แน่นและค่อยๆกลิ้งค่อยๆเอียงกล่องให้อะไรกลิ้งไปมาคะลูกแก้วใช่ไหมโอ้โหถ้าเด็กๆกลิ้งแรงจนเกินไปเป็นอย่างไรลูกใช่เมื่อเด็กๆกลิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำอย่างไรนำลูกแก้วไปที่ไหนเก็บนะคะจะมีช่องหนึ่งที่ว่างอยู่นะคะเด็กๆสามารถเอาลูกแก้วเนี่ยไปเก็บได้นะคะยากไหมคะกิจกรรมนี้เสร็จแล้วเอาผลงานไปไหนเอาไปเก็บที่ช่องเลยได้ไหมคะไม่ได้เอาไปไหนก่อนเอาไปตากให้เรียบร้อยใช่ไหมคะกิจกรรมนี้ยากไหมไม่ยากนะคะพร้อมที่จะ

0: เดี๋ยวนะขอเอาผ้าเช็ดมือวางให้เด็กๆดูด้วยปึ๊บนี่เลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนะคะทั้งกระดาษนะคะ A4 ดินสอสีเทียนกระดาษสีกาวไม้สำหรับทากาวและผ้าเช็ดมือเก่งมากขั้นตอนแรกเลยเราก็จะทำการเขียนอะไรลูกถูกเลยจากนั้นคุณครูแพลวก็จะออกแบบแล้ววางแผนก่อนว่าเราจะทำเป็นรูปอะไรขั้นแรกเลยคุณครูแพลวเนี่ยอยากได้จานคุณครูแพลวก็อยากจะวาดจานก่อนแวบเมื่อคุณครูแพลววาดจานแล้วคุณครูแพลวก็จะวาดอาหารดีไหมอุ้ยแต่ไม่ได้สิเขาบอกว่าให้ฉีกกระดาษเป็นภาพอาหารดังนั้นเมื่อคุณครูแพลวได้จานแล้วก่อนที่คุณครูแพลวจะต่อเติมอย่างอื่นคุณครูแพลวก็จะเลือกฉีกกระดาษแล้วปะลงไปให้เป็นอาหารก่อนเอเป็นอะไรดีนะรู้แล้วชึบเวลาฉีกกระดาษคุณครูแพลวก็จะใช้มือในการทำอย่างไรจากนั้นเมื่อคุณครูแพลวฉีกออกมาแล้วเราต้องใช้อะไรติดลงไปคะทากาวติดไปที่ไหนกระดาษถ้าใช้แล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเมื่อฉีกกระดาษลงไปแล้วเขาบอกว่าสามารถต่อเติมได้ด้วยคุณครูแพลวก็จะเลือกชุบน้องกายต้องสิเพราะว่าไม่งั้นจะสวยไหมไม่สวยกิจกรรมนี้ยากไหมคะไม่ยากพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยัง
1: พร
0: ้อมแล้ววันนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวขอมุมวิทยาศาสตร์

0: หนูกำลังอ่านหนังสือหรอคะหนูจำได้ไหมว่าหนังสือเปิดอย่างไรมีปกในใช่ไหมคะแล้วก็จะมีสันปกที่อยู่ข้างๆด้วยเวลาน้องเปิดหนังสืออะถ้าคุณครูแพลวเปิดแรงๆได้ไหมคะ
1: ไม่ได้

เห็นชัดขึ้นไหมตอนแรกมันเล็กใช่ไหมหนูจะมองไม่ค่อยชัดพอได้ไหมคะลองนับสิ1 2 3

0: ูแทนนะคะเขาเนี่ย
1: ตอนมืดมืด
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ตรงหางตรงเนี้ยมีพิษด้วยนะถ้าเราโดนหางมันปองทิ่มเข้าไปก็อาจจะเป็นอันตรายได้ใช่ไหมคะดังนั้นเวลาเห็นแมงป่องต้องทำยังไงล่ะลูก

ับทีละแผ่นแล้วค่อยๆเปิดเนี่ยแหละเวลาที่เราเปิดแบบนี้มันจะทำให้หนังสือเราไม่ขาดง่ายด้วย

0: ยกันคนดีเก็บของเก็บให้ถูกที่เก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอไหมนะคนแรกคุณครูแพลวขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะไหนดูซิว่าวันนี้พี่ต้นน้ำจะนำผลงานใดมานำเสนอคุณครูแพลวกับเพื่อนๆ นะชึบชึบชึบมาเลยเก็บเท้าด้วยนะขอบคุณค่ะอ่ะพี่ต้นน้ำจ๋าพี่ต้นน้ำถือไมค์เลยลูกสายแม่อ่ะพี่ต้นน้ำพี่ต้นน้ำเล่าเกี่ยวกับผลงานตนเองได้เลยค่ะ
1: วันนี้หนูทำเป็นสเต็กไก่
0: อ๋อพี่ต้นน้ำบอกว่าทำเป็นสเต็กไก่ใช่ไหมคะอยู่ในจานสีอะไรลูก
1: สีแดงอ
0: ยู่ในจานสีแดงสเต็กไก่คนต่อมาฟ้าใสค่ะทำไมล่ะคะคุณครูปลายทางสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆเพื่อออกมานำเสนอผลงานได้นะคะมาเลยไหนดูซิวันนี้ฟ้าใสทำผลงานเป็นอะไรคะลูก
2: สีเทียน
0: สีเทียนฟ้าใสเนี่ยวาดสีเทียนมาเป็นภาพอะไรคะลูก

0: องฟ้า
1: โอ้บ้านนี่เป็นสีอะไรคะลูก
0: สีสายรุ้ง
1: สีสายรุ้งสวยไหมคะเพื่อนๆสวยชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคะลูกชอบอัปรบมือดังๆให้ฟ้าใสด้วยขอบคุณค่ะและคนสุดท้ายในวันนี้ขอเชิญสโนว์ค่ะดูซิว่าวันนี้พี่สโนว
0: ์
1: พี่สโนว์บอกว่าทำกิจกรรมใหม่ใช่ไหมคะเป็นภาพอะไรลูก
0: เป็นภาพผักผลไม้
1: เป็นภาพผักและผลไม้ใช่ไหมคะแล้วในจานมีอะไรด้วยลูก
0: มีผัก
1: มีผักมีอะไรอีกคะ
0: แล้วก็มี
1: แล้วก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปดื่มน้ำล้างมือเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปค่ะเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเกมที่เราเล่นกันทุกวันแต่เกมใหม่ในวันนี้น่าสนใจมากๆพร้อมที่จะรับชมหรือยังแต่ก่อนที่จะไปรับชมเกมใหม่ขอทบทวนไหมคะลูกไม่เราเล่นกับใครคะเพื่อนๆแล้วเราจะแย่งชิ้นส่วนของเกมกันได้ไหม
2: ไม
1: ่ได้เพราะอะไรคะมอต้องแบ่งการเก่งมากๆเลยแล้วถ้าเล่นเสร็จแล้วให้ใครตรวจก่อนถูกต้องเอาล่ะพร้อมที่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆปลายทางก็มองไม่เห็นคุณครูแพลวก็เลยต้องขยับออกมาหน่อยนึงหกหรือยังอะลองมาสังเกตกันก่อนนะคะภาพแรกนะคะเป็นภาพวงกลมใช่ไหมลูกข้างล่างก็มีตัวเลขอะลองนับจำนวนพร้อมกัน1ตรงกับเลข1ใช่หรือไม่ใช่ภาพนี้ล่ะคะ2จริงไหมเอานับ
2: 1
1: 2 2มั้ยคะ2ภาพนี้ล่ะ
2: 1 2 3
1: อีกทีสิ
2: 1 2 3
1: 3ใช่มั้ยคะใช่ภาพนี้ล่ะลูก
2: 1 2
1: เดี๋ยวนะเอานับพร้อมกัน
2: 1 2
1: 3 4 4จริงและ5
2: 1
1: ค่ะแล้วภาพนี้ล่ะ
2: 1 2 3 4 5 6
1: 6จริงไหมคะ
2: จริง
1: ด้านล่างมีตัวเลขดังนั้นวันนี้เราจะมาจัดหมวดหมู่นะคะภาพกับสัญลักษณ์ตัวเลขฮินดูอาหรับิกคุณครูแพลวจะกระจายชิ้นส่วนของเกมทางด้านล่างก่อนจริงหรออย่างวันนี้ขออาสาสมัครออกมาเลือกหยิบดีกว่ายังไม่ได้ให้ออกมายังเรียงไม่เสร็จเลยใช่ไหมใช่รอคอยได้ไหมคะได้คุณครูแพลวก็มั่นใจว่าเด็กๆของคุณครูแพลวรอได้เพราะเด็กๆของคุณครูแพลวเก่งแล้วเยอะไหมเนี่ย
2: เยอะ
1: งั้นขอขยับลงมาด้านล่างหน่อยแล้วกันมิมมิมเรียบร้อยเอาล่ะคุณครูแพลวขอเชิญคนที่เรียบร้อยที่สุดเลยวันนี้ขอเชิญใบเตยค่ะใบเตยจ๋าลองมาจัดหมวดหมู่ให้คุณครูแพลวดูซักหนึ่งภาพสิอ่ะเริ่มดูที่ภาพแรกเด็กๆมองนะจำนวนมีเท่าไหร
2: ่
1: 1พี่ใบเตยหาเลข1ไปจัดหมวดหมู่ให้คุณครูแพลวหน่อยค่ะชี้เลยอันนี้ใช่1มั้ยคะเด็กๆคิดว่าใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่อาจจัดหมวดหมู่ถ้าถูกต้องก็นำมาทำอะไรชิดกันหมดหรือยัง
2: อย
1: ่างอ่ะหาอีก1ชิ้นภาพนี้ใช่ไหมชิ้นนี้นะคะอ่ะวางคุณครูแพรวางให้เนาะถูกต้องไหมคะ
2: ถ
1: ูกต้องปรบมือให้พี่เตยด้วยขอบคุณค่ะพี่เตยต่อมามีจำนวนเท่าไหร
2: ่
1: 2ใช่ไหมคะคุณครูแพลวหาก่อนใช่อันนี้

0: มีนะ
1: ใช
0: ่ไหมใช่ไหมอันนี้เป็นเลขอะไรเลข5อ่ะอย่างไม่ถูกแล้วอันนี้ล่ะใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่จัดหมวดหมู่กันหมดหรือยังใช่ปะใช่ชิ้นนี้ไหม
1: ใช่
0: ชิ้นนี้หรือเปล่าต้องเป็นชิ้นนี้ยากไหมคะไม่ยากเลยดังนั้นเดี๋ยวที่เหลือคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเนี่ยได้ไปเล่นร่วมกันดีไหมคะ
1: ดี
0: เอาละค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปเลือกเกมการศึกษาที่สนใจได้เลย

คนที่3และคนที่4นะคะคนที่1ใครเอ่ยยกมือปิมใช่ไหมหาคำว่าถุงเท้าไม่ใช่ค่ะคำว่าถุงเท้าคำละคำว่าถุงเท้าใช่ไหมใครคนที่2ลูกคำที่2คนที่2หนูคันดูข้างล่างนะคะคำว่าผ้าพันคอ

0: ความคิดเห็นกันดีมากๆเลยมาเลยวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะลูกสาว
1: แบ่งปันเพื่อนๆ
0: เราแบ่งปันเพื่อนๆใช่ไหมคะแล้วได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลักกี่หมู
1: ่
0: 5หมู่จำได้ไหมหมู่แรกหมู่อะไรหมู่โปรตีนหมู่ที่2นะลูกเลยปรบมือให้ใบบุญด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้ตั้งแต่กิจกรรมแรกนะคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆก็สามารถเล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับตนเองนะคะหรือสิ่งรอบๆตัวได้นะคะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะจำได้ไหมว่าวันนี้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาทำอะไรไปประกอบอะไรนะประกอบอุปกรณ์เก่งมากๆเลยและกิจกรรมที่3นะคะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลักตั้ง5หมู่เนี่ยใช่ไหมคะใช่เลยและที่สำคัญนะคะอย่าลืมว่ารับประทานอาหารครบ5หมู่แล้วต้องดื่มอะไรด้วยดื่มน้ำใช่เลยค่ะต้องดื่มน้ำสะอาดนะคะให้เพียงพอต่อมาก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้คุณครูแพลนะคะเห็นความตั้งใจของเด็กๆทุกคนเลยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือเกมการศึกษาใช่ไหมคะเวลาของความสนุกของเรา1 2 3วันนี้

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: อ่ะโอ้โหเคลิ้มเชียว
3: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
4: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี
0: ไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปนะน้องเต้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
1: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
0: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
2: กัปตันก.ล.ต.
1: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
1: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
0: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realistic อยู่บนความเป็นจริง 5. humble มีกรอบเวลาชัดเจน
1: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะถ้าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
0: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
1: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
0: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ๆคิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
1: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
0: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
1: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
0: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้งบเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทน

0: ปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ suitability test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้

หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: หมอตามีงานอดิเรกไหมครับ
1: มีค่ะช้อปปิ้งนี่นับเป็นงานอดิเรกไหมคะ
0: ก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบช้อปปิ้งเนาะเป็นงานประจำมากกว่า
1: เป็นงานประจำมากกว่าง
0: านประจำมากกว่า
1: คุณยอดมีงานอดิเรกอะไรไหมคะ
0: ก็อาจจะเป็นพวกซ่อมของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างซ่อมง่ายๆก็ซ่อมได้บางอย่างยากๆก็ซ่อมไม่ค่อยได
1: ้เหรอคะแล้วมีซ่อมได้ประสบความสำเร็จทุกครั้งไหมคะ
0: ก็ไม่ค่อยฮะ
1: ไม่ค่อยโอ้ย
0: บางอย่างถ้ามันซ่อมยากเนี่ยก็ซื้อใหม่ดีกว่า
1: อย่างไดเป่าผมนี่ได้ไหมคะ
0: ก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง
1: อ๋อโทษว่าจะเอามาให้ช่วยซ่อมไดเป่าผมที่บ้านให้นิดนึง
0: ซื้อมาดีกว่าครับมันถ้ามันไม่แพงนะ
1: ของบางอย่างเนี่ยเราก็อยากซ่อมเนาะแต่ถ้าส่วนของบางอย่างถ้าสมมติว่าเสื่อมไปแล้วเสียไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราอยากซ่อมให้มันกลับมาดีเหมือนเดิม
0: คือถ้ามันเป็นของสำคัญเนี่ยนะฮะอย่างเช่นสมองของคนเราเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเสื่อมลงไปเนี่ยเราก็อยากจะดูแลรักษาให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับต้องติดตามครับ
2: ส่วนลึกแล้วอ่ะใช่ไหมมันอาจจะซ่อมแซมได้แต่ว่ามันก็คงได้นิดหน่อยนะพูดถึงว่านะแต่ถ้าเรารีบจัดการซะตั้งแต่ตอนนี้ที่เรารู้ว่าเราตัวเรายังไม่เป็นเรามันก็คงจะผ่อนระยะไปอีกนานแต่มันก็เป็นตามวัยอ่ะนะพูดถึงว่า80กว่าแล้วถ้าไม่หลงลืมก็โอเค
3: ซ่อมแซมเท่าที่ฟังดูคงจะยากแต่ว่ามันก็คงได้อย่างที่ถ้าเผื่อว่ายังป่วยน้อยๆแล้วก็ผู้ป่วยยังรับรู้อยู่แล้วก็เชื่อตามที่พี่เลี้ยงบอกมันก็ยังมีการสร้างสมองอยู่ที่บอกว่าไปฝึกออกกำลังกายจำได้ว่ามี8อย่าง9อย่างอะไรเนี่ยเท่าที่เรียนรู้มาฝึกออกกำลังกายมีสมาธิฝึกใช้สมองมันก็คงสร้างเซลล์สมองได้นิดหน่อยแต่เท่าที่เรียนรู้มาก็คือคงจะยากที่จะเหมือนเดิมแต่ว่าคุณหมอคงจะทรงไว้ให้ได้
4: พี่คิดว่ามันก็คงจะเสื่อมตามอายุของเราอะนะคะการที่จะรักษาเนี่ยก็คงจะยากนอกจากเราจะป้องกันคือค่อยๆเตือนความจำหรือว่าทำอะไรให้มันดูคล่องขึ้นอะ

0: คิดว่าเป็นเพราะอายุเรามากขึ้นแล้วอะไรส่วนต่างๆในร่างกายมันก็แย่ลงอะค่ะ
1: ถ้าคนคนนั้นยังมีความทรงจำที่ดีก็อาจจะฟื้นฟูได้เขาน่าจะมีความจำที่ยังเหลืออยู
2: ่หนูคิดว่าได้ค่ะเพราะว่าถ้าคนเรายังมีความจำอยู่บ้างเราก็อาจจะฝึกสอนขึ้นรู้มาบ้างได้ค่ะเพราะว่าบางคนถ้ายังมีความจำอยู่ก็หนูคิดว่าน่าจะจำได
3: ้ก็เป็นความคิดที่น่าสนใจดีนะครับแต่จริงๆแล้วต้องถามคุณหมอตาลว่าสมองเสื่อมของเราเนี่ยนะฮะมันซ่อมได้หรือซ่อมไม่ได้ครับ
4: ถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าซ่อมแล้วจะกลับมาดีเหมือนเดิมได้หรือไม่เนี่ยก็คงจะไม่ใช่แต่ถ้าสมมติจะกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเนี่ยก็อาจจะทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่ค่ะ
3: ฟังแล้วดูงงมากกว่าเดิมนะฮะจริงๆแล้วเป็นยังไง
4: จริงๆแล้วก็คือมันก็ต้องดูว่าสามารถกลับมาได้หรือไม่ได
3: ้
4: ขึ้นกับสภาวะของคนไข้
3: ยังไม่ค่อยกระจ่างเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังผู้เชี่ยวชาญกันนะครับว่าสมองของคนเรานั้นถ้าเสื่อมแล้วซ่อมได้หรือไม่ได้ครับ
5: จริงๆแล้วเวลาที่เราเห็นคนที่มาหาด้วยปัญหาว่ามีความสามารถสมองบกพร่องลงหรือมีปัญหาอื่นๆอยู่แล้วนะคะคำถามแรกกลุ่มหมอจะต้องตอบคำถามก็คือว่าคนไข้คนนี้เป็นเรื่องของการลืมหรือว่ามีปัญหาเรื่องของสมาธิอย่างอื่นๆหรือว่าคนไข้เป็นสมองเสื่อมซึ่งอันนั้นก็จะต้องดูตามอาการแสดงแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเจาะโรคเจาะเลือดดูแล้วก็หลายรายอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองดูเพื่อว่ามันจะไม่ลืมเลือนของบางอย่างที่เราจะแก้ไขได้นะคะเรื่องพอเราพบว่าคนไข้เป็นสมองเสื่อมแล้วเนี่ยเราก็จะต้องถามนะคะโดยการพยายามสืบหาว่าสมองเสื่อมอันนี้เกิดจากอะไรสมองเสื่อมเกิดจากสาเหตุหลายอย่างแล้วก็ในสาเหตุหลายๆอย่างเนี่ยเรามีของที่เจอบ่อยๆเช่นสมองเสื่อมที่เกิดจากเรื่องของโรคอัลไซเมอร์อีกอันนึงก็คือสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีนะคะเส้นเลือดในสมองอาจจะมีเตบมีแตกหรือมีตันอยู่ก่อนและพอเป็นมากขึ้นความสามารถสมองก็บกพร่องลงแต่ยังมีสมองเสื่อมที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆซึ่งปกติเจอไม่บ่อยนะคะเจอไม่บ่อยแต่ว่าเราต้องหาเพราะว่าในสาเหตุสมองเสื่อมจากอื่นๆเนี่ยค่ะอาจจะเจอไม่บ่อยก็จริงแต่ว่าจะมีกลุ่มพวกนี้ซึ่งเป็นสมองเสื่อมที่เราสามารถจะรักษาได
3: ้ก็แสดงว่าถ้าเรารู้ถึงสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะทำให้รู้ว่าจะรักษาสมองเสื่อมได้หรือไม่ได้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะสาเหตุของโรคสมองเสื่อมนะคะมีหลายสาเหตุเลยแต่มีบางสาเหตุเท่านั้นที่เราสามารถรักษาได้นะคะส่วนสาเหตุอะไรบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญเลยค
3: ่
4: ะ
5: คำว่ารักษาได้ของหมอตรงนี้หมายความว่าเราสามารถจะรักษาให้ผู้ป่วยกลับมามีลักษณะความสามารถสมองความสามารถทางร่างกายใกล้เคียงกับก่อนที่เขาจะเป็นโรคซึ่งกลุ่มพวกนั้นเนี่ยค่ะเราอาจจะยังไม่ได้กล่าวถึงในตอนก่อนๆหน้านี้อาจารย์อยากจะแจ้งให้ทราบสักนิดนึงนะคะมันมีสมองเสื่อมจำนวนหนึ่งซึ่งเราหมอเนี่ยค่ะจะต้องมองหาเป็นพิเศษเราพบว่าการทำงานของต่อมไทรอยด์เนี่ยมีส่วนสำคัญเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับเรื่องของความสามารถสมองในคนไข้ที่มีไทรอยด์ทำงานต่ำหรือทำงานสูงไปอาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถสมองด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องดูเรื่องนี้และดูซิว่าถ้าเขามีเรื่องของไทรอยด์ผิดปกติต้องแก้ไขรักษาอันที่สองที่ต้องเอ่ยเน้นอีกอันนึงก็คือเรื่องของสมองที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดสารบางอย่างในร่างกายอันที่เรามองเพ่งเล็งเป็นพิเศษก็คือการขาดวิตามิน B12 วิตามิน B12 เนี่ยเป็นวิตามินที่อยู่ในเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นจะมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งมีความเสี่ยงในการขาดวิตามินพวกนี้ค่ะเช่นกลุ่มที่เป็นมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดไม่ได้ทานเนื้อสัตว์มาเป็นเวลาหลายปีอาจจะเกิดภาวะขาดวิตามิน B12 ได้ซึ่งกลุ่มนี้อาจจำเป็นที่จะต้องให้วิตามิน B12 เสริมเข้าไปหรืออาจจะมีกลุ่มคนบางคนซึ่งได้รับการผ่าตัดเอาตัวกระเพาะอาหารหรือว่าตัวส่วนของลำไส้เล็กถอนช่วงต้นๆเนี่ยค่ะที่มีส่วนสำคัญในการดูดซึมวิตามิน B12 ออกไปพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงในการขาดวิตามิน B12 กลุ่มแรกนี่ที่เขาไม่ทานอาหารเนื้อสัตว์แล้วก็ใช้ B12 ช่วยแต่ในกลุ่มที่เขาถูกผ่าตัดกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นไปเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ยาฉีดช่วยค่ะซึ่งอันนี้จะทำให้ความสามารถสมองเขากลับมาเป็นปกติได้ถ้าหากว่าเรา

0: เราเจอคนไข้เร็วแล้วก็ความเสียหายของสมองไม่เยอะอันถัดไปที่หมอทุกคนจะต้องถูกสอนอยู่เสมอก็คือว่ามีเรื่องนึงนะคะเราเรียกว่าโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจารย์เข้าใจว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยคงจะเคยเห็นเด็กนะคะที่หัวโตๆนะคะหัวโตๆแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นอันนี้ค่ะเด็กพวกนี้ก็คือน้ำในสมองมันข้างเนื่องจากไม่สามารถระบายออกไปได้ตามปกติแล้วก็ทำให้สมองตกเนื่องจากกะโหลกของเขายังปิดไม่สนิทตอนนี้ในคนผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่เนื่องจากผู้ใหญ่เนี่ยกะโหลกสมองปิดแล้วค่ะปิดตั้งแต่อายุขวบกว่าสมองจึงไม่โตขึ้นให้เห็นแต่ว่าเนื้อสมองข้างในจะถูกเบียดรัดรีบไปทำให้เขามีอาการสมองเสื่อมมีอาการผิดปกติของการเดินแล้วก็อาจจะมีการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ตั้งแต่ต้นๆของโรคซึ่งของพวกนี้ถ้าหากญาติพาผู้ป่วยมาเร็วแล้วหมอให้คำนิชัยได้เร็วเราสามารถทำการระบายน้ำเลี้ยงสมองที่ข้างอยู่ให้ออกมาแล้วคนไข้จำนวนหนึ่งนะคะกลับไปเป็นอย่างปกติเลยอีกเรื่องนึงก็จะมีเรื่องยาค่ะเวลาที่หมอให้คำนิชัยผู้ป่วยจะต้องดูว่าเขามียาอะไรหลายๆอย่างไหมที่ทำให้ความสามารถสมองของคนบกพร่องลงมียาหลายอย่างซึ่งเราต้องระมัดระวังเช่นยาแก้แพ้รุ่นเก่าๆที่เรากินกันมาสมัย 40-50 ปีที่แล้วมาสมัยนี้เราพบว่าถ้าให้ยากลุ่มนั้นกับผู้สูงอายุความสามารถสมองก็จะแย่ลงและจะมียาอีกหลายตัวซึ่งจะทำให้การทำงานของสมองแย่ลงนะคะเวลาที่หมอเจอก็ต้องดูของพวกนี้ให้จบเสร็จสับเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมาคุยกับผู้ป่วยถึงที่จะวางแผนการรักษากัน
1: ให้อยู่อย่างมีความสุขแต่ว่าแม้ว่าบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่ได้รับรู้การดูแลนั้นเลยก็ได้
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วก็มาชมภาพเหตุการณ์จำลองนะคะในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในตอนแม่ที่เป็นสมองเสื่อมทำให้ผมเป็นคนดีค่ะ
3: และคนที่ผมเคยรู้สึกว่าต้องต่อสู้ด้วยอย่างหนักมากก็คือแม่ของผมนั่นเองอาการตั้งแต่อายุไม่มากแม่ซึ่งเป็นคนแข็งแรงสุขภาพดีทำงานเก่งมาตลอดชีวิตที่ผมเห็นแต่กลายมาเป็นสมองเสื่อมตอนที่รู้ผมทำใจไม่ได้เลย

0: มองหรือความเฉลียวฉลาดเริ่มบกพร่องก่อนนั้นลูกน้องในบริษัทของแม่เริ่มรู้สึกว่าแม่ซึ่งเป็นคนเก่งสามารถดูแลธุรกิจท่องเที่ยวของครอบครัวได้เป็นอย่างดีกับบริหารจัดการงานผิดพลาดบ่อยครั้งไม่เฉียบคมเหมือนเคยในช่วงเวลาที่เรายังไม่รู้ว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมบรรยากาศในบ้านคือการทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันแม่จะมีเรื่องถกเถียงกับทุกคนในบ้านในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องตลอดเวลาก
1: ินข้าวทำไมไม่เรียกแม
2: ่เอาก็แม่บ้านบอกว่าแม่กินแล้วไงครับ
1: จะบ้าเหรอฉันไปกินตอนไหนเนี่ยตั้งแต่เช้าอ่ะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลย
2: แม่กินไปแล้วนะครับผมเพิ่งตื่นก็ลงมากินเนี่ย
1: ยังจะมาเถียงอีกฉันบอกว่าฉันไม่ได้กินก็ไม่ได้กินสินี่ไปเอาข้าวมาฉันจะกินข้าว
2: แม่บ้านเพิ่งเก็บจานแม่ไปล้างนะครับแม่ลองนึกดูดีๆสิครับแม่กินไปแล้ว
1: โอ้ยหิวจะแย่อยู่แล้วคนแล้งน้ำใจมานั่งกินอยู่คนเดียวไม่เรียกเลย
2: แม่ครับกินบ่อยๆเนี่ยมันจะปวดท้องนะครับ
0: ไม่ใช่แค่เรื่องกินข้าวแล้วจำไม่ได้แม่ยังทำของหายบ่อยและอาบน้ำบ่อยมาก
2: ผมไม่ได้เอาไปตอนเย็นผมให้แม่ไปแล้วแล้วแม่ออกไปดูสวนดูอะไรอ่ะแม่ไปวางไว้ตรงไหนหรือเปล่า
1: เธอนั่นแหละเธอไปหามาให้แม่เลยนะไปเลยไปหามาเลย
2: แล้วผมจะเอาไปทำไมล่ะครับแม่โทรศัพท์แม่
1: เอ้าเธอไปไว้ที่ไหนเธอก็ไปหามาสิ
0: แม่หลงลืมเรื่องสำคัญสำคัญเช่นการเปิดตู้เซฟ
2: แม่ครับผมเอาของในตู้เซฟให้แม่ดูแล้วครับ
0: ก่อนไปทำงานตอนเช้าผมต้องเปิดตู้เซฟเอาของออกมาให้ท่านดูทุกวันเป็นเวลาร่วมปี

0: เมื่อรู้ว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมในระยะแรกผมพยายามดูแลแม่อย่างดีพาไปพบคุณหมอให้แม่กินยาที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดและมักพาแม่ไปเปลี่ยนบรรยากาศไปพักผ่อนไปเที่ยวทุกวันหยุดเสมอเพื่อให้แม่มีความสุขไม่เครียดกับอาการหลงลืมของตนเองแม้ว่าผมจะต้องพบกับความโกรธความน้อยใจเสียใจทุกครั้งเพราะแม่จะจำไม่ได้ว่าผมพาไปซื้อข้าวของเสื้อผ้าที่แม่ชอบ
1: เสื้อตัวนี้ที่เราไปดูด้วยกันผมซื้อมาให้สวยนะแม
2: ่โอ้ยไม่ได้ซื้อไม่ชอบเลยไปเลยไป
1: แม่ชอบนะเนี่ย
2: ชอบที่ไหนไม่ชอบเอาไปไม่ชอบเนี่ยอย่ามายุ่งคานไปไป

ในช่วงอาการป่วยระยะ2แม่จะสูญเสียการดูแลตัวเองกิจวัตรประจำวันต้องมีคนช่วยทำให้โชคดีที่ผมมีแม่บ้านที่รักและเข้าใจแม่ช่วยปรนนิบัติท่านเวลาเข้าห้องน้ำอาบน้ำแปรงฟันการพาแม่ไปเที่ยวค้างคืนต่างจังหวัดเป็นเรื่องที่ยุ่งยากวุ่นวายเพราะพอมืดค่ำแม่จะมีอาการวิตกกังวลผวาไม่ยอมนอนเพราะไม่คุ้นกับสถานที่ผมจึงเลิกพาแม่ไปเที่ยวไกลบ้าน

จนเข้าสู่ระยะที่3แม่มีภาวะถดถอยมากขึ้นท่านไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วช่วง3ปีหลังมานี้ผมเคยนั่งคิดถึงสิ่งต่างๆผมเองก็สงสัยว่าผมสามารถก้าวผ่านความทุกข์กับภาวะสมองเสื่อมของแม่มาได้อย่างไรผมค่อยๆเรียนรู้ว่าการทะเลาะกันไม่มีประโยชน์การอธิบายเหตุผลไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะแม่อยู่ในโลกแบบของแม่แต่ไม่ใช่แบบที่เราเห็นเพราะผมคิดได้ว่าผมยังดูแลแม่ไม่ได้เท่าเศษเสี้ยวที่แม่เคยดูแลผมมาตลอดและผมตระหนักได้ว่าความเจ็บป่วยของแม่สอนให้ผมดีขึ้นกว่าเดิม

0: ในช่วงตอนท้ายนะคะผู้ป่วยก็จะสูญเสียความสามารถสมองไปเยอะมากเขาจะไม่รู้แล้วค่ะว่าเขาเป็นใครการสื่อสารก็จะเป็นไปอย่างยากลำบากผู้ป่วยหลายๆไม่พูดแล้วหรือแม้แต่ผู้ดูแลพูดด้วยก็จะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดเข้าใจเป็นบางคำบางตอนเท่านั้นแล้วต่อมาผู้ป่วยก็จะสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆสำหรับตัวเองไปจนหมดจนสิ้นผู้ป่วยจำนวนหนึ่งอาจจะต้องติดเตียงนะคะเช่นเขาเดินไม่ได้แล้วในผู้ป่วยที่ถึงขนาดนี้หลังจากที่คนไข้เดินไม่ได้นะคะอาจารย์ส่วนใหญ่ที่อาจารย์เล่าให้ฟังอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังว่าเวลาคนไข้สูญเสียความสามารถเนี่ยค่ะมันจะย้อนสอนต่างจากที่เราเกิดขึ้นมาตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราจะเกิดขึ้นมาร้องเอาแว่แว่เรากินน้ำได้กินนมเราก็กินอาหารแข็งต่อไปเราก็คลานตั้งไข่ยืนเดินขี่จักรยานขึ้นบันไดทำอะไรที่โลดโผนจนทยานมากขึ้นเมื่อเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปความสามารถสนองบกพร่องลงเขาจะค่อยๆเสียย้อนสอนลงมาเลยค่ะจากที่เคยทำอะไรได้พิสดารเก่งเคยทำคอมพิวเตอร์ได้คอมพิวเตอร์ก็จะหายไปก่อนอื่นๆก็จะค่อยๆไล่เลียงลงมาคนไข้พอพูดไม่ได้ต่อไปพักใหญ่คนไข้ก็จะเดินไม่ค่อยเป็นไม่รู้จะก้าวขายังไงไปไม่ค่อยได้นั่งอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วพยุงจับลุกเดินคนไข้ก็ไม่ก้าวขาหรือก้าวเสร็จแล้วเข่าก็ทรุดไปนะคะหลังจากนั้นพอคนไข้ไม่เดินคนไข้ก็จะเริ่มกินไม่ค่อยเป็นนะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ลำบากใจมากต้องกินไม่เป็นนี่แหละค่ะเป็นประเด็นละในต่างประเทศเองก็มีความเห็นกันว่าเอ๊ะเรายังสมควรไหมที่จะต้องให้สายให้อาหารกับผู้ป่วยสมองเสื่อมเพราะว่าจริงๆแล้วสมองส่วนอื่นๆเขาเสื่อมไปจนกระทั่งไม่รู้ละว่าตัวเองเป็นใครตัวเองเคยทำอะไรได้ตอนนี้ก็เรียกว่าจะต้องให้การอุปถัมภ์ค้ำจูดูแลกันตลอดเวลาสมควรไหมที่เราจะต้องให้สายให้อาหารต่อไปในต่างประเทศหลายที่ถ้าคนไข้ถึงระดับนี้เขาจะหยุดนะคะเขาจะให้คนไข้กินอาหารเท่าที่จะกินได้ทั้งปากแล้วก็จะไม่ใส่สายให้อาหารเขาบอกว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าถึงใส่ไปแล้วให้เขามีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกรื่นรมกับชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์ขาถึงแม้สมองแม่จะไม่ดีเขาจำพวกเราไปแต่เราลูกทุกคนจำได้ว่าเขาคือใครเขาจะกินไม่ได้แต่หนูยังอยากให้เขาอยู่กับพวกเราอาจารย์ช่วยทำทุกอย่างที่อาจารย์ทำได้ให้กับพวกเราด้วยถึงแม้จะต้องใช้การดูแลมากจะต้องปั่นอาหารจะต้องอะไรก็ตามพวกหนูยินดีเพราะว่าชีวิตเรานี้ก็เติบโตขึ้นมาเพราะแม่เท่านั้นแล้วอาจารย์ทำอย่างไรอาจารย์จะคุยให้ลูกฟังว่าจริงๆแล้วชีวิตเขาชีวิตผู้ป่วยจะดำเนินไปอย่างไรแล้วครอบครัวเป็นคนเลือกค่ะว่าอยากได้อย่างไรอาจารย์เชื่อว่าในแต่ละครอบครัวต่างมีเหตุผลของตัวถ้าหากว่าเขาสามารถตกลงกันได้บอกมาว่าจะไปทางใดอันนั้นเป็นอันที่บุคลากรที่ให้ความดูแลทางการแพทย์ยินดีจะทำตามให้แต่ว่าขณะนี้เนี่ยอาจารย์ต้องบอกนะว่าเราไม่อยากให้มีการตัดสินโดยการโหวตนะคะอาจารย์มีบางครอบครัวแบบลูก8คนไอ้5คนอยากได้อย่างงี้ไอ้3คนอยากได้อีกอย่างนึงแล้วก็ตกลงกันไม่ได้เขาก็พยายามจะโหวตมาว่าใครเยอะกว่าก็ให้ทําตามนั้นอาจารย์ก็บอกเขาว่าไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองเป็นเรื่องของคนที่เรารักเพราะฉะนั้นจะต้องตกลงกันให้ได้อย่าคิดว่าฉันอยากได้อะไรให้คิดว่าถ้าแม่ยังรู้เรื่องแม่ยังเข้าใจแม่อยากให้ตัวเองเป็นอย่างไรทุกคนมองในมุมมองของตนที่มีต่อแม่ว่าแม่อยากได้อะไรแล้วลูกทั้งหมดจะตัดสินได้ค่ะว่าแม่อยากได้อะไรเพราะอาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยากที่จะดูตามความต้องการของแม
1: ่สำหรับคนที่เรารักนะครับถึงแม้ว่าจะลำบากใจเพียงไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะมอบให้คือสิ่งที่ดีที่สุดเสมอครับ
2: ทางรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลแล้วก็ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมทุกท่านค่ะ
1: และสัปดาห์หน้าครับเราจะกลับมาปลดล็อกการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมกันนะครับเพื่อไม่ให้ภาวะสมองเสื่อมนั้นกลายเป็นสงครามกลางบ้านครับ
2: กลับมาพบกันใหม่แล้วเรามาช่วยกันดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยความรักและความเข้าใจรวมทั้งการให้ความรู้ที่ถูกต้องในรายการ

0: ลดล็อกสมองเสื่อมค่ะ
1: ในผู้ป่วยที่มาจากสมองเสื่อมปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยช่วงต้นจะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ผู้ป่วยเนี่ยโกรธรุนแรงกัดเกรี้ยวและบางครั้งด่าหยาบคาย
2: เวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาจะหยิกคราวนี้พอเราหยิกพอเขาหยิกเนี่ยเราก็รู้ก็คือหาถุงมือมาสวมอีกอันนึงก็คือเวลาป้อนข้าวบางทีเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะตีเลยเวลาเขาตีนี่เขาก็จะเต็มกำลังเขาอะ

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่าง

0: โรคคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอ
2: นั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงแล้วจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
2: พายุอะไรเนี่ย
3: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
3: ว้
1: า
3: ว
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
3: โอ้โหว้าวไฟป่าน
0: ี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
3: โอ้โห
2: เอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
3: ๆโอ้โห
2: ยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มกลัวกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
3: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
3: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
2: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ DLT

0: www.tv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
1: เฮ้ยวันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
0: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
2: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
0: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
1: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
0: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วง

0: ลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้และทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ไม่อย่างเงี้ยหลอกกันชัวร์ๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชัวร์ๆหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชั่วๆหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชั่วๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชั่วๆหลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชั่วๆหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางที

0: ดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194การเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับ

0: ข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนนึงเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชคทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ละต่ออยากให้ผู้ลงได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากกลต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
3: พลังแห่งความคิด
5: ทั้งนั้น

ท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569พบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะรัฐมนตรีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานครบ7วันถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะรัฐมนตรีอาทินายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายจุลภวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนอกจากนี้ยังมีกรมประชาสัมพันธ์นำโดยนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และข้าราชการร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานครบ7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์รวม20รูปเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลภายในตึกสันติไมตรีก่อนที่จะร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์20รูปหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล
1: ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานครบ7วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ประสานไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรวมถึงองค์กรศาสนาทุกศาสนาให้จัดกิจกรรมตามหลักความเชื่อของแต่ละศาสนาพร้อมกับเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมกันทำความดีเจริญจิตตภาวนาบำเพ็ญประโยชน์และประกอบศาสนกิจถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
0: กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันแห่งการสิ้นพระชนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวาระครบ7วันสตะเมื่อวาน15วันปันนระสัมมวาน50วันปัญญาสัมมวาน100วันสตะเมื่อวานแห่งการสิ้นพระชนทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาค

0: และในต่างประเทศเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนม์ในวาระได้แก่วาระครบ7วันสัตมวานในวันพุธที่17มิถุนายน2569วาระครบ15วันปันนรสัมมวานวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569วาระครบ50วันปัญญาสัมมวานวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และวาระครบ100วันสัตมวานวันศุกร์ที่18กันยายน2569กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
1: และวันนี้นะคะทั่วประเทศก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ7วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนม์อย่างเช่นที่จังหวัดพิจิตรนะคะนางสาวธนิยาไนยพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญสัตมวาน7วันณวัดท่าหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารมีข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนตั้งใจมาเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติตลอดพระชนชีพส่วนที่วัดพุทธภูมิจังหวัดยะลาก็จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อบำเพ็ญพระกุศลมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา47วินาทีเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขณะที่จังหวัดสระบุรีได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจพลเรือนเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวสระบุรีเข้าร่วมณวัดมงคลชัยพัฒนาปิดท้ายกันที่วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรมีหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
0: สมาคมภริยาอัยการจัดพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐในฐานะเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายคุณเกศรแก้วทิพย์นายกสมาคมภริยาอัยการพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐของนักกฎหมายและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมคุณเกศรกล่าวว่าสมาคมภริยาอัยการสำนึกในพระกรุณาธิคุณและน้อมรำลึกในพระปรีชาสามารถครั้งทรงปฏิบัติราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยให้ก้าวหน้าอย่างเป็นอเนกอนันต์ทั้งยังทรงแผ่พระเมตตาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรและผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยสิ่งเหล่านี้จะสถิตอยู่ในดวงใจของชาวอัยการและประสบกรณิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: ข คณะครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพร้อมกับยืนสงบนิ่งเป็นเวลา47วินาที

0: ทีเพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณกิจกรรมจัดขึ้นที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัตนพรหมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้นำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2569ร่วมพิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกล่าวคำถวายความอาลัยและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา47วินาทีเพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณบรรยากาศทั่วไปภายในงานเป็นไปด้วยความสงบเรียบง่ายและสมพระเกียรติทั้งนี้ค่ะประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีต่างพร้อมใจกันร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณเมื่อครั้งเสด็จไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
1: พระองค์ท่านเป็นกันเองนะครับเมตตาเลยกับทุกคนนะครับผมจำได้ว่าผมกับท่านผอ.ธีรพันธ์เนี่ยได้เข้าเฝ้าถวายกระเป๋าเพื่อที่จะเป็นของที่ระลึกซึ่งผลิตโดยชุมชนนะครับเพื่อให้พระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับชุมชนซึ่งพระองค์ท่านก็ยังไม่ทันรอช้าเราทั้งสองคนยังถวายรายงานไม่ทันเสร็จนะพระองค์ท่านเข้าใจแล้วว่าเราต้องการอะไรพระองค์ท่านก็ให้ช่างภาพมาถ่ายภาพโดยใช้กระเป๋าที่ชุมชนนำมาถวายแล้วเราก็ถวายให้พระองค์ท่านซึ่งยังความปราบปลื้มปิติยินดีมายังกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งเราจำภาพนั้นได้ไม่รู้ลืมนะครับ
2: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสภากาชาดไทยจัดโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อร่วมสืบสารพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนเมื่อครั้งทรงบริจาคพระโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องได้รับโลหิตเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือว่าฟิกสเตชัน7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศหรือสามารถเช็คจุดรับบริจาคโลหิตใกล้บ้านได้รวมทั้งบริจาคได้ในกิจกรรมบริจาคโลหิตที่ทางจังหวัดหรือว่าหน่วยงานรัฐจัดขึ้นอย่างเช่นที่จังหวัดสตูลครับเมื่อวานนี้ก็จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสตูลเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิตและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งในงานมีข้าราชการและประชาชนเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากโอกาสนี้นางสาวดุษฎีพฤกษเศษรองผู้ราชการจังหวัดสตูลได้เชิญชวนประชาชนชาวสตูลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันชีวิตผ่านการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อสำรองโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งปัจจุบันมีความต้องการใช้โลหิตเพื่อรักษาผู้ป่วยทุกประเภทในจังหวัดสตูลเฉลี่ยประมาณ500ยูนิตต่อเดือนขณะที่การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของ

0: ได้เดินทางถึงสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเตรียมร่วมประชุมในเวทีอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมค่ะพร้อมกับมีการพบปะกับภาคเอกชนนักธุรกิจชั้นนำก่อนที่จะร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำกับประธานาธิบดีรัสเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมของรัสเซียมีสุภาพสตรีในชุดประจำชาติมอบขนมปังถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพแสดงถึงความจริงใจและความปรารถนาดีต่อแขกผู้มาเยือนจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังที่พักที่โรงแรมลิเวียร่าก่อนเตรียมทำภารกิจสำคัญพบปะกับเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกเพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมพบปะภาคเอกชนนักธุรกิจชั้นนำจากรัสเซียและอาเซียนซึ่งไทยและอาเซียนจะได้ผลักดันโครงการความร่วมมือกันก่อนที่ในช่วงค่ำค่ะนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมณโรงละครที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซีย
1: ท่านนี้ครับก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีการเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมดังกล่าวจำนวน4ฉบับด้วยกันซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้นำอาเซียนจะร่วมรับรองในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะยาวซึ่งก็ประกอบไปด้วยร่างที่1ครับคือร่างปฏิญญาคาซานคิตศักราช2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันซึ่งยืนยันเจตนารมณ์ร่วมในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงเสถียรภาพและความร่วมมือในประเด็นสำคัญอาทิความมั่นคงทางทะเลความมั่นคงทางชีวภาพการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการลงทุนพลังงานอาหารการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์
0: ร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียเรียกด้วยความร่วมมือด้านพลังงานมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานการรับมือวิกฤตพลังงานการพัฒนาพลังงานสะอาดพลังงานหมุนไฮโดรเจนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของภูมิภาคร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางนวัตกรรมที่มุ่งส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนทางศิลปะวรรณกรรมภาพยนตร์ดนตรีการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านวัฒนธรรมและสุดท้ายคือร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธรัฐรัสเซียปี2026ถึง2030

0: ซึ่งกำหนดกรอบความร่วมมือใน3เสาหลักได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมครอบคลุมประเด็นสำคัญอย่างเช่นการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม
1: นางสาวลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าร่างเอกสารทั้ง4ฉบับนั้นจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในหลากหลายสาขาซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและเสริมบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศต่อไป
0: รัฐบาลเดินหน้าในการยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนนะคะสู่ ACFTA 3.0 หวังที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยลดอุปสรรคทางการค้าและเปิดโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวในอนาคตติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและการแข่งขันทางการค้าที่เข้มข้นมากขึ้นประเทศไทยกำลังเร่งปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการในอนาคตรัฐบาลจึงเห็นชอบเดินหน้ายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนหรือ ACFTA สู่ฉบับใหม่ที่เรียกว่า ACFTA 3.0ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมของไทยสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งให้เสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญก่อนที่ประเทศไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนให้ความตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันต่อไปสำหรับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนถือเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคโดยครอบคลุมทั้งด้านการค้าสินค้าการค้าบริการและการลงทุนเพื่อให้สอดรับกับบริบทเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหัวใจสำคัญของ ACFTA 3.0 ในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การลดภาษีเพิ่มเติมหรือการเปิดตลาดใหม่แต่เป็นการปฏิรูปและปรับปรุงกฎระเบียบทางการค้าให้ทันสมัยเพื่อทลายกำแพงอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศสมาชิกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3: พิธีสารยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนหรือ ACFTA 3.0 ค่ะเพื่อให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับจีนทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะสอดคล้องกับการค้าของโลกยุคใหม่นะคะสาระสำคัญคือไม่ได้เปิดตลาดสินค้าเพิ่มค่ะไม่ได้ลดภาษีเพิ่มและไม่ต้องแก้กฎหมายไทยนะคะแต่เป็นการปรับปรุงข้อบทในการค้าให้สะดวกมากขึ้นค่ะเช่นพิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจปล่อยสินค้าเน่าเสียง่ายภายใน6ชั่วโมงค่ะมาตรฐานสินค้าสุขอนามัยพืชและอาหารรวมถึงเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวห่วงโซ่อุปทานและการสนับสนุน SME ค่ะเรื่องนี้จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้านะคะและเพิ่มความสะดวกให้ประกอบการไทยและเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยโดยเฉพาะรายย่อยค่ะใช้ประโยชน์จากตลาดอาเซียนจีนได้มากขึ้นค่ะ
2: ACFTA 3.0 ยังให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการส่งเสริมระบบอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบควบคู่กับการผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวผ่านความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดและการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มความร่วมมือใน5สาขาใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจโลกได้แก่การแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานและการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเปิดโอกาสให้ไทยได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวในภูมิภาคอย่างเต็มศักยภาพในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่การแข่งขันไม่ได้วัดเพียงแค่เรื่องภาษีอีกต่อไปแต่หมายถึงความสามารถในการปรับตัวเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและ ACFTA 3.0 อาจเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ไทย

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมากๆ
1: แป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านครูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาเนี
7: ่ยแต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักตร์และฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกเบญราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ

0: เรียนทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
1: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
2: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
3: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
4: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
3: Really ไปค่ะLet's go now
2: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
3: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
4: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
5: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทุกโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังการแดดร้อนจังซี่นี
3: ่คอยสิเบหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่หูเลิศพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะของเราก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยช่วงนี้เป็นช่วงที่คนต้องการกำลังใจเพราะว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นรอบโลกเกิดขึ้นมากมายจนกระทั่งเราไม่สามารถจะตำหนิอะไรได้โดยเฉพาะธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยคาดการไม่ได้และเกิดขึ้นมากกว่าที่คิดว่าจะเป็นมนุษย์ทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบก็จะมักจะรอคอยการช่วยเหลือรอคอยความหวังกำลังใจจากผู้คนเป็นหลักผู้คนที่ไม่ประสบภัยพิบัติก็ต่างขนขวายช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะเห็นว่าบางครั้งบางทีเราก็โทษกันเองว่าทำไมช้าจังทำไมไม่ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมไม่วางแผน

ทำไมไม่เตือนทำไมไม่ปักธงทำไมไม่แจ้งข่าวล่วงหน้าว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเวลานั้นเวลานี้เหมือนกับการพยากรณ์อากาศว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบอกล่วงหน้าเรือก็จะไม่ออกทะเลเครื่องบินก็จะไม่บินสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนทั้งหลายก็เฝ้าดูว่าระบบของเราเงื่อนไขทางด้านข้อมูลข่าวสารที่เรามีต่อกันเนี่ยเพียงพอหรือไม่ญาติโยมที่อยู่ชิคาโก้บอกว่าปิดสนามบินสนามบิน600เที่ยวบินปิดตายมาหลายวันนั่นแปลว่าอากาศที่รุนแรงหิมะที่รุนแรงพายุที่รุนแรงเนี่ยทำให้สายการบินต่างๆต้องหยุดนั่นเพราะว่ามีการพยากรณ์บอกล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระรูปหนึ่งท่านก็แจ้งมาจากประเทศศรีลังกาบอกว่าผู้คนที่ศรีลังกาก็ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากน้ำท่วมเนี่ยมากมายมหาศาลตายหลายพันคนแล้วน่าจะไม่น้อยกว่าเหตุการณ์น่าจะรุนแรงไม่แพ้กับประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นกำลังใจที่เรามีให้ต่อกันและกันเนี่ยมันเป็นกำลังใจชั่วครั้งชั่วคราวเวลาที่เกิดภัยพิบัติขึ้นมาแต่เราก็ต้องคิดไปถึงการข้างหน้าว่าเราจะวางแผนอย่างไรจะอยู่อย่างไรจะอยู่ที่เดิมหรือไม่เพราะเหตุการณ์ต่างๆมันเตือนเราว่าโลกใบนี้ต่อจากนี้ไปจะไม่เหมือนเดิมภูเขาไฟที่ประเทศเอธิโอเปียซึ่งหลับมานับหลายร้อยล้านปีก็ปะทุขึ้นมาขี้เถ้าภูเขาไฟขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ย12กิโลเมตรกระทบระบบการบินฟุ้งมาที่ประเทศอินเดียเครื่องบินลงได้บ้างไม่ลงไม่ได้บ้างบางช่วงแล้วก็นำเชื้อไวรัสต่างๆกระจายไปสู่ประชากรของโลกฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่เกิดมาในยุคสมัยที่พวกเราต้องเผชิญกับความผันผวนกำกวมแปรปรวนไม่แน่ไม่นอนของโลกใบนี้กำลังเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ยุคของเราอาจจะบอกว่า เดี๋ยวเราก็ตายจากไปอ้าวโลกมันกำลังจะรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเมื่อถึงยุคของลูกหลานของเราล่ะลูกหลานจะอยู่อย่างไรองค์กรต่างๆของโลกก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาประชุมตกลงกันว่าจะลดอุณหภูมิของโลกที่มันเพิ่มความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วรุนแรงได้อย่างไรบ้างแม้แต่รถยนต์ก็ต้องใช้ EV เป็นหลักแล้วถามว่า EV คือไฟฟ้าเนี่ยมาจากไหนก็มาจากพลังน้ำพลังลมเหมือนกันก็ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเช่นเขื่อนเช่นน้ำเช่นเดียวกันก็อาจจะมีการลดการใช้พลังงานน้ำมันก๊าซธรรมชาติไม่มีการขุดเจาะไม่มีมลพิษทางด้านควันด้านเสียงทุกอย่างก็เป็นแบตเตอรี่เงียบมากขึ้นก็พอที่จะทำให้โลกใบนี้มีหวังอยู่บ้าง
แต่ท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไป

นี้เราน่าจะต้องมาคิดพิจารณาแล้วว่าเราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างทรนงองอาจเกรียวกราดใส่ธรรมชาติเนี่ยไม่ได้อีกแล้วเราไม่น่าจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างทรนงองอาจเกรียวกราดใส่ธรรมชาติเหมือนอย่างที่เราทำกันมาตลอดเวลาเพียงเราพัฒนาโลก100 ปีเนี่ยที่มีการใช้น้ำมัน100 ปีที่มีการใช้เครื่องยนต์100 ปีที่มีการใช้เครื่องบินเห็นได้ยังว่าเราสูบน้ำมันใต้ดินขึ้นมาใช้สร้างมลพิษบนดินเราเรียกกันว่าพัฒนาเขาต้องใช้เวลาเป็นล้านล้านปีถึงจะมีน้ำมันแต่เราใช้เวลา100 ปีในการนำขึ้นมาใช้เนี่ยแล้วผลกระทบที่มีต่อชั้นบรรยากาศของโลกเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคิดทบทวนอย่างรวดเร็วและจริงจังถ้าไม่รวดเร็วจริงจังยังคิดถึงกำไรขาดทุนก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกกันว่าการล่มสลายของมนุษยชาติคือสูญพันธุ์พูดง่ายๆมนุษย์จะสูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้อย่างแน่นอนสูญพันธุ์จากโรคระบาดต่างๆเช่นโควิดเขาก็บอกว่าน้ำท่วมแต่ละครั้งเนี่ยโรคระบาดมันจะตามมาภูเขาไฟระเบิดแต่ละครั้งเชื้อไวรัสชนิดแปลกๆก็จะเกิดขึ้นและกระจายไปในอากาศมนุษย์ก็สูดเป็นลมหายใจของตัวเองสูดอากาศที่เป็นพิษมลพิษเหล่านี้ก็จะก่อตัวอยู่ในร่างกายของลูกของหลานของพวกเรานี่แหละคิดแล้วก็น่าใจหายว่าโลกใบนี้ที่เราพยายามตกแต่งให้สวยงามพยายามที่จะประดับชีวิตของเราให้เกิดความมั่นคงสร้างฐานะสร้างเกียรติยศสร้างชื่อเสียงบ้านก็หลังงามมีรถยนต์มีครอบครัวที่ดีมีเครื่องป้องกันภัยกรมธรรม์ประกันชีวิตมีงานทำที่เป็นหลักมีเงินมีรายได้แต่สุดท้ายลมหายใจของเราทุกคนเนี่ยกับเต็มไปด้วยอากาศที่เป็นพิษไวรัสต่างๆเห็นหรือยังว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นเศรษฐีใช้เงินสร้างบ้านหลังใหญ่กว่าคนจนมีรถยนต์คันงามกว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกเกียรติยศชื่อเสียงมากมายสูงส่งแต่สิ่งที่เท่าเทียมกันก็คือลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปนี่แหละมันเป็นของสากลสำหรับคนจนของเศรษฐีเพราะลมหายใจนี้เราไม่ได้พกลมหายใจไปด้วยเป็นลมหายใจเดียวกันลงจากรถลงจากเครื่องบินส่วนตัวก็สูดอากาศหายใจอันเดียวกันนั่นแหละกับคนที่ขี่จักรยานกับยาจกที่นั่งขอทานอยู่สะพานลอยลมหายใจเดียวกันถ้าเป็นไวรัสก็ตัวเดียวกันฉะนั้นเวลาที่เราต้องการฟื้นฟูประเทศชาติฟื้นฟูโลกกลมๆใบนี้เราจะต้องกลับมาที่กำลังใจที่จะมอบให้แก่กันและกันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือคืนความเป็นธรรมชาติให้กับโลกใบนี้ให้มากไม่ได้สงวนพื้นดินตรงนั้นแผ่นน้ำตรงนี้ว่าเป็นของเราจดลิขสิทธิ์ว่าเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวไล่ล่าธรรมชาติ
ไล่ล่าปลาไล่ล่าพื้นดินจนกระทั่งเกิดศึกสงครามการแย่งชิงแผ่นดินแผ่นน้ำสิทธิต่างๆมากมายสติปัญญาของมนุษย์ที่เกิดขึ้นที่เรียนหนังสือที่ค้นคว้าทดลองจะต้องไม่เป็นไปเพื่อผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นมาทำลายล้างซึ่งกันและกันยิ่งฉลาดแต่คิดในทางผลิตยาพิษระเบิดเครื่องบินเครื่องมือในการทำลายล้างซึ่งกันและกันก็ยิ่งจะทำให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นไม่สิ้นสุดมนุษย์ที่ไม่ฉลาดก็ยังพอที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันได้เพราะยังเก่งอาวุธยุทโธปกรณ์ก็แค่ก้อนหินท่อนไม้หนังสติ๊กมีดดาบแต่พอฉลาดขึ้นก็ผลิตปืนเล็กปืนใหญ่ลูกระเบิดแล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆก็เกิดขึ้นความฉลาดของมนุษย์จะต้องไม่เป็นไปเพื่อการทำลายล้างซึ่งกันและกันเพราะการทำลายล้างซึ่งกันและกันคือการทำลายโลกใบนี้ให้สูญสิ้นให้อยู่ยากมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการที่เราได้ขุดมุดเจาะช้อนชัยธรรมชาติไม่ว่าจะลึกแค่ไหนแล้วก็ขุดไปได้อยู่ใต้ทะเลลึกแล้วก็ขุดเอาเครื่องยนต์เอารถยนต์เอารถไฟลงไปเป็นไส้เดือนยุคใหม่เราทำลายหมดตึกที่สูงก็มาจากการระเบิดภูเขาการระเบิดก้อนหินมาสร้างตึกสร้างถนนต้นทางแล้วเราขุดขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาประกอบเครื่องมือที่ทันสมัยไปทำลายล้างกันนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเพียงร้อยกว่าปีที่มนุษย์คิดค้นพัฒนาได้เกิดการสร้างสรรค์ก็มากเกิดการทำลายล้างก็มีฉะนั้นเวทีชีวิตบนโลกใบนี้อยากจะบอกพวกเราทั้งหลายว่าเส้นทางจะแคบลงเส้นทางที่ว่านี้จะแคบลงไปเรื่อยๆไม่สามารถที่จะเดินได้อย่างปลอดโปร่งโล่งเบาเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วเพราะอะไรพระมนุษย์ของเราเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ธรรมชาติเห็นแก่ประโยชน์ที่เรียกว่ากำไรขาดทุนมากจนเกินไปเห็นแก่พวกพ้องเห็นแก่สิ่งที่ตัวเองต้องได้คนอื่นต้องเสียธรรมชาติจึงถูกดูดถูกขุดถูกเจาะถูกช้อนชัยไปเสียหมดตั้งแต่ใต้ดินบนดินใต้น้ำบนน้ำท้องฟ้าอากาศมนุษย์ผลิตดาวเทียมไปอยู่มากมายก่ายกองท้องทะเลก็ทดลองนิวเคลียร์สัตว์น้ำสัตว์ทะเลก็ตายไปมากมายนึกถึงภาพลูกกลมๆเหมือนแตงโมเนี่ยโลกเรานึกให้ดีพวกเราก็จะเห็นว่าโลกใบนี้มันกำลัง

ถึงเวลาที่จะชำระล้างมวลมนุษยชาติที่อาศัยอยู่บนโลกเหมือนกับมดแดงกำลังไต่อยู่บนเปลือกแตงโมเนี่ยมันกำลังจะสลัดด้วยการเอาน้ำมาล้างเหมือนเราเทน้ำล้างลูกแตงโมบางทีก็ลมพัดบางทีก็แผ่นดินไหวดินน้ำลมไฟเขาสะบัดตัวเองสลัดมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวอย่ามาอยู่เปลือกโลกฉันเลยอย่ามาจับเรือนร่างของฉันเลยฉันพอแล้วกับพวกคุณที่เห็นแก่ตัวเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็เบียดเบียนลูกแตงโมของฉันเนี่ยเขาจะกำจัดให้หมดเลยเพราะเตือนแล้วก็ไม่ฟังบอกแล้วกี่ครั้งกี่หนก็ยังทนประทุษร้ายโลกใบนี้อยู่ได้อนุญาตให้อยู่นะแตงโมลูกนี้ก็อนุญาตให้มดแดงอยู่แต่มดแดงขุดเจาะช้อนชัยจนกระทั่งหาความสมดุลไม่ได้ตอนนี้โลกไม่สมดุลแล้วนะต้องคิดในทางธรรมะแล้วว่านี่เขากำลังเตือนธรรมชาติกำลังเตือนแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมขนาดหนักลมพายุรุนแรงธรรมชาติกำลังเตือนเราว่าพอได้หรือยังหยุดได้หรือยังแข่งความเร็วกันนักหรือจะแข่งขันกันไปอีกนานสักเท่าไหร่เราพอหรือยังมนุษย์จะต้องตั้งคำถามตัวเองให้มากในทางธรรมะเรียกว่าความสมดุลของธาตุสี่กำลังจะหมดไปเหมือนกับร่างกายของเราความสมดุลธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่สมดุลกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะเจ็บป่วยเมื่อเจ็บป่วยก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บความอ่อนแอของร่างกายโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาเยือนและในที่สุดก็จะถึงการอวสานอาตมาภาพอยากจะให้ข้อคิดในทางธรรมะว่าโลกใบนี้เหมือนกับร่างกายของเรานี่แหละร่างกายของเราเวลาปวดหัวตัวร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยปวดฟันตาหูแขนขากระดูกทับเส้นเดินไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นแหละโลกใบนี้กำลังเป็นอัมพาตกำลังต้องการคนมาฟื้นฟูใครจะฟื้นฟูล่ะเราเองนี่แหละจะต้องฟื้นฟูคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้แหละจะต้องเปลี่ยนทัศนคติในทางกอบโกยหันมาเป็นผู้ปล่อยวางแบ่งเบาแบ่งปันให้ผืนโลกใบนี้ผ่อนคลายก็แปลว่าร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็มีอยู่สองทางนั่นคือรักษากับฟื้นฟูรักษาจะต้องอยู่กับหมอกับยาแต่ฟื้นฟูจะต้องอยู่กับธรรมชาติระหว่างรักษากับฟื้นฟูเนี่ยลงทุนต่างกันเราจะต้องเอาการฟื้นฟูเนี่ยเป็นหลักฟื้นฟูโลกก็เช่นเดียวกันโลกต้องการคนมาฟื้นฟูต้องการคนมาดูแลไม่ใช่ต้องการคนมารักษาเยียวยาด้วยเทคโนโลยีจนเกินไปสิ่งที่อาตมาภาพได้พูดคุยมานี้ถ้าคิดในเชิงธรรมะ
เราก็จะมองเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปรียบเทียบโลกใบนี้เหมือนกับลูกแตงโมเหมือนกับชีวิตร่างกายของเราเนี่ยเราจะเห็นมันละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะมันมีความสมดุลเราจึงอยู่อาศัยบนโลกใบนี้ได้เพราะร่างกายของเรามีความสมดุลจิตใจของเราจึงได้อาศัยร่างกายนี้อยู่ได้มิฉะนั้นแล้วร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยในที่สุดก็จิตวิญญาณก็จะไม่มีบ้านอยู่อาศัยเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหาดใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะหาดใหญ่หรอกเกิดขึ้นทั่วประเทศตอนนี้แม่ฮ่องสอนก็กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมาเลเซียก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงศรีลังกาก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเกิดขึ้นกันทั่วโลกเห็นหรือยังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเตือนสติเราบ้างไหมว่าเราได้ประทุษร้ายธรรมชาติจนกระทั่งธรรมชาตินี่อดรนทนไม่ไหวแล้วเอาคืนบ้างเราคิดว่าเรามีอำนาจเหนือธรรมชาติแต่แท้ที่จริงแล้วธรรมชาติเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าเราเนี่ยเป็นล้านล้านเท่าเพราะมันคือส่วนที่ผลิตตัวเราให้เป็นมนุษย์ให้เป็นคนให้จิตวิญญาณมาอยู่อาศัยได้พอได้ร่างได้ชีวิตมาแล้วกลับมองเห็นธรรมชาติเป็นเรื่องเล็กน้อยจะจับเวียงหาผลประโยชน์อะไรก็ได้สุดท้ายแล้วก็มีอะไรก็ไม่ได้อะไรน้ำท่วมหมดไฟไหม้หมดลมพัดไปหมดพายุแผ่นดินถล่มทีนึงก็หมดเกลี้ยงมีอะไรก็ไม่ได้อะไรเอาอะไรไปไม่ได้จะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่มีที่เป็นไปกันทั้งหมดไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ทิ้งหมดเมื่อร่างกายแตกทำลายโลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันเราสร้างคฤหาสน์หลังงามอยู่หุบเขาไหนก็ตามมันสวยงามแต่ถ้าแผ่นดินไหวน้ำท่วมก็จบเหมือนกันท่านสาธุชนทั้งหลายถึงเวลาที่เราจะต้องมาตั้งสติเตือนใจตัวเองเตือนใจตัวเองมากๆว่าเราจะปรับตัวเข้าหาธรรมชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเหมือนกับที่ธรรมชาติให้ชีวิตจิตวิญญาณแก่เรามาหรือเราจะปรับธรรมชาติเข้าหาตัวเราคิดดูให้ดีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าถ้าเราคิดว่าเรายิ่งใหญ่กว่าเราก็ปรับธรรมชาติเข้าหาเราถ้าเราคิดว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่กว่าเราเราก็ปรับตัวเข้าหาธรรมชาติอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่อย่างแสดงความเคารพอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่อย่างแสดงความเคารพต่อธรรมชาติและเราทั้งหลายก็จะปลอดภัยเริ่มต้นจากที่เราปลอดภัยเริ่มต้นจากที่ความคิดของเรานับหนึ่งที่ตัวเราเนี่ยก็จะกระจายออกไปโลกกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะยังพอมีโลกนี้ให้เราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขท่านสาธุชนทั้งหลายเวลาของเราได้หมดลงแล้วก็อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญอำนวยพรขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งหลอดอาหารก่อนอื่นต้องถามเลยค่ะว่าหลอดอาหารมันอยู่ส่วนไหนแล้วทำหน้าที่อะไรอะคะ
1: ครับหลอดอาหารก็เป็นอย่างชื่อที่บอกนะครับลักษณะเป็นท่อนะครับก็หลอดอาหารเป็นทางผ่านของอาหารและน้ำดื่มนะครับหลังจากที่เราทานอาหารหรือว่าน้ำดื่มแล้วเนี่ยมีการบดเคี้ยวกลืนผ่านส่วนของคอหอยลงไปนะครับหลอดอาหารเนี่ยก็จะอยู่ภายในช่องทรวงอกส่วนทางด้านหลังนะครับก่อนที่อาหารเนี่ยจะผ่านลงไปแล้วก็เข้าสู่กระเพาะอาหารในช่องท้องนะครับ
0: แล้วคือถ้าเป็นมะเร็งหลอดอาหารลักษณะที่เกิดขึ้นหรือความหมายมันจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปไหมคะ
1: ครับก็มะเร็งของหลอดอาหารนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็เกิดขึ้นจากความผิดปกติของเซลล
0: ์
1: เยื่อบุชั้นในของหลอดอาหารนะครับทีนี้อาการของผู้ป่วยหลังจากที่มีความผิดปกติของเซลล์แล้วเนี่ยตัวเซลล์ที่ผิดปกติของเยื่อบุหลอดอาหารเนี่ยจะมีลักษณะที่กลายเป็นก้อนนะครับแล้วค่อยๆโตขึ้นแล้วก็จะไปเบียดในส่วนของทางเดินอาหารนะครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเริ่มมีอาการของการกลืนลำบากหรือกลืนติดนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยการที่

0: ไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็มีน้ำหนักลดลงนะครับ
1: ค่ะลดลงนี่เป็นการลดลงค่อยๆลดลงหรือว่าลดลงแบบฉับพลันเหรอคะ
0: เนื่องจากว่าน้ำหนักที่ลดลงของคนไข้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการทานอาหารที่ไม่ได้จากตัวก้อนมะเร็งที่ไปรบกวนหลอดอาหารซึ่งเป็นทางผ่านของอาหารนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยของตัวมะเร็งเองซึ่งโตเร็วแล้วใช้พลังงานในร่างกายไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยจะมีลักษณะของน้ำหนักที่ลดลงเร็วกว่าปกติผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักนะครับแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าน้ำหนักเนี่ยจะลดลงอย่างรวดเร็วนี่ถ้าเราพบผู้ป่วยที่มีมะเร็งหลอดอาหารนะครับน้ำหนักส่วนใหญ่มักจะลดลงในหลักที่มากกว่า10กิโลภายในระยะเวลาสั้นๆเช่น 1-2 เดือนเท่านั้นนะครับ
1: แล้วการดำเนินไปของโรคนี้มันมีลักษณะเป็นยังไงคะ
0: ครับมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยหลังจากที่เซลล์ของตัวหลอดอาหารมีความผิดปกตินะครับแล้วโตขึ้นเนี่ยก็จะทำให้อุดกั้นทางเดินอาหารทำให้ทานอาหารลำบากอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากรู้สึกว่าทานอาหารที่เป็นของแข็งเนี่ยได้ลำบากมากขึ้นต้องเปลี่ยนไปทานเป็นข้าวต้มหรือว่าเป็นโจ๊กนะครับหลังจากที่หลอดอาหารเนี่ยมีความผิดปกติของก้อนมะเร็งมากขึ้นไปอีกหลังจากนั้นก็ข้าวต้มหรือว่าโจ๊กก็จะเริ่มทานไม่ได้แล้วก็จะทานได้เฉพาะในส่วนของอาหารที่เป็นอาหารเหลวนะครับสุดท้ายเลยถ้าผู้ป่วยมาในระยะท้ายๆเลยมักจะทานอะไรไม่ได้เลยเนื่องจากว่าก้อนมะเร็งเนี่ยอุดกั้นทั้งหมดแม้กระทั่งน้ำลายก็ยังไม่สามารถกลืนลงไปได้นะครับทีนี้อาการส่วนใหญ่แล้วก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะครับว่ามะเร็งหลอดอาหารเนี่ยเป็นส่วนไหนของหลอดอาหารเช่นถ้าเป็นในลักษณะที่สูงใกล้ๆกับบริเวณลำคอผู้ป่วยจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นกลืนลงไปแล้วเนี่ยเริ่มต้นกลืนไม่ได้ตั้งแต่ต้นมีอาการไอหรือสำลักร่วมด้วยหรือบางครั้งเนี่ยการทานน้ำอะไรก็แล้วแต่จะมีลักษณะที่ไหลออกทางจมูกพวกนี้ก็จะสัมพันธ์กับการที่เกิดมีการอักเสบหรือว่ามีการติดเชื้อของทางเดินหายใจได้นะครับทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของหลอดอาหารที่อยู่ในช่องอกส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยมักจะทราบว่ามีปัญหาโดยอาจจะชี้บอกตำแหน่งได้เช่นอยู่ตรงนี้หรือตรงนี้เมื่อทานอาหารลงไปแล้วจะรู้สึกว่ากลืนเริ่มลำบากหรือว่ามันติดอยู่ตรงบริเวณนี้ใช่ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่มีการอักเสบเรื้อรังหรือว่ากรดไหลย้อนนะครับอันนี้จะเป็นมักจะเป็นในส่วนปลายของหลอดอาหารซึ่งเป็นตรงตำแหน่งที่เป็นรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะครับผู้ป่วยในกลุ่มนี้มักจะมีประวัติอ้วนหรือว่ามีประวัติที่เป็นกรดไหลย้อนมาเรื้อรังแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ลักษณะที่ทางการแพทย์เราเรียกว่าเป็นบาเรตนะครับโรคบาเซลล์นี้เมื่อมีการผิดปกติจากการที่มีกรดไหลย้อนมาเรื้อรังแล้วเนี่ยก็จะทำให้เซลล์กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ในอนาคตนะครับ
1: ค่ะแล้วความยาวของหลอดอาหารซึ่งคุณหมอบอกว่าอาจจะมีลักษณะอาการติดขัดเนี่ยได้ในส่วนต่างความยาวของท่ออาหารเรายาวมากไหมคะภายใน
0: โดยปกติแล้วหลอดอาหารเนี่ยความยาวจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับเช่นคนตัวสูงหรือว่าคนตัวเตี้ยก็จะมีหลอดอาหารที่ยาวไม่เท่ากันหรือว่าในผู้ชายผู้หญิงก็แตกต่างกันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วหลอดอาหารก็มีความยาวอยู่ในช่วงระหว่าง20เซนติเมตรจนกระทั่งถึงประมาณ35เซนติเมตรนะครับแต่ว่าเมื่อเราไปตรวจกับคุณหมอนะครับโดยเฉพาะการส่องกล้องเราจะพบว่าเอ๊ะทำไมความยาวถึงดูมากกว่าปกติเช่นบอกว่ามีถึง40เซนติเมตรเนื่องจากว่าการวัดตำแหน่งในการส่องกล้องเรามักจะใช้วัดจากฟันตัดด้านหน้านะครับทำให้บวกระยะในช่องปากไปด้วยแต่ว่าตัวหลอดอาหารจริงๆเนี่ยคือเป็นช่วงที่ต่อลงมาจากคอหอยจนกระทั่งถึงส่วนที่
1: ก่อนจะเข้าก
0: ระเพาะอาหารครับ
1: แล้วปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยคะมันเกิดจากอะไรคะ
0: ครับก็ปัจจัยเสี่ยงนะครับถ้าเรากล่าวถึงในชนิดที่เป็นสแควร์มัสเซลนะครับซึ่งพบได้บ่อยในคนไทยนะครับพบว่ามี2ปัจจัยหลักที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเลยอันแรกก็คือการดื่มสุรานะครับเนื่องจากว่าสุราเนี่ยดื่มเข้าไปปุ๊บจะทำให้เกิดมีสารบางอย่างที่เราเรียกว่าอัลดีไฮด์ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นนะครับที่ทำให้เกิดมะเร็งมากขึ้นนี้ในกลุ่มคนที่มีเชื้อสายทางด้านเอเชียตะวันออกบางท่านเนี่ยจะมีเอนไซม์บางอย่างนะครับที่ผิดปกติหรือว่าน้อยกว่าคนปกติทำให้มีสารที่เราเรียกว่าอัลดีไฮด์เนี่ยคั่งอยู่ในเลือดนานกว่าประชากรปกติซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งชนิดที่เราเรียกว่า

0: สแควร์มัสเซลมากกว่ากลุ่มคนที่ไม่มีนะครับส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่จะพบได้นะฮะก็คือการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เนี่ยทั้งปริมาณและก็ระยะเวลาอันนี้สัมพันธ์โดยชัดเจนเลยนะครับต่อการเกิดมะเร็งหลอดอาหารส่วนอย่างอื่นที่เราพูดถึงกันบ่อยๆนะครับเช่นการดื่มของร้อนนะครับหรือว่าการทานอาหารร้อนเราพบว่ารายงานทางการแพทย์มีบางรายงานบอกว่าสัมพันธ์กันนะครับที่อุณหภูมิมากกว่า65องศาขึ้นไปแต่ว่าในรายงานบางการแพทย์ก็บอกว่าไม่ได้มีผลอย่างมีนัยสำคัญนะครับแต่จากการศึกษาเราพบว่าหากหลอดอาหารมีการอักเสบหรือว่ามีการที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังการรับประทานของร้อนเข้าไปก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งขึ้นได้นะครับส่วนอย่างอื่นที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับก็จะเป็นในส่วนของมะเร็งที่อยู่ทางด้านตอนล่างตรงรอยต่อของหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะครับก็คือการมีกรดไหลย้อนที่เรื้อรังมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เป็นชนิดที่เรียกว่าบาเลตนะครับแล้วก็มีลักษณะผู้ป่วยที่มีอาการมีลักษณะที่อ้วนกว่าปกติอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของหลอดอาหารในส่วนปลายได้มากกว่าประชากรปกตินะครับ
1: ค่ะแล้วอาการของโรคมะเร็งตัวนี้เนี่ยค่ะจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับอาการก็อย่างที่กล่าวมานะครับเริ่มต้นจากการที่มีความผิดปกติของเยื่อบุภายในหลอดอาหารนะครับงั้นผู้ป่วยก็จะเริ่มมาด้วยอาการกลืนลำบากหรือว่ากลืนติดเป็นอาการหลักนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เมื่อก้อนเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆก็ผู้ป่วยก็จะมีลักษณะที่เกิดจากการทานอาหารที่ได้น้อยลงทำให้มีน้ำหนักลดลักษณะการทานอาหารเปลี่ยนไปนะครับจากอาหารที่เป็นอาหารแข็งก็ต้องทานเป็นอาหารนิ่มหรืออาหารเหลวแล้วก็ทานได้แต่น้ำนะครับทีถ้าก้อนลุกลามมากขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะลุกลามไปในอวัยวะส่วนอื่นภายในช่องอกนะครับที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของทางเดินหายใจถ้าก้อนมะเร็งลุกลามแล้วอาจจะทะลุเข้าไปในส่วนของหลอดลมหรือว่าทางเดินหายใจทำให้มีการอักเสบหรือว่าติดเชื้อเรื้อรังได้มีปอดอักเสบได้นะครับนี้ถ้าเกิดว่ามีการลุกลามไปในส่วนอื่นเช่นไปที่บริเวณเส้นเลือดใหญ
1: ่
0: อันนี้ก็จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงเนื่องจากว่ามีเลือดออกเข้ามาในส่วนของหลอดอาหารนะครับ
1: คือถ้าเกิดการลุกลามก็ถือว่ารุนแรงเลยทีเดียวใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ถ้าพูดถึงการแพร่กระจายนะครับจากมะเร็งเนี่ยก็มักจะแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองโดยต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมีโอกาสที่จะแพร่กระจายอยู่ในช่องอกลงไปในบริเวณช่องท้องแล้วก็ไปที่บริเวณลำคอนะครับเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดการตรวจร่างกายจะพบก้อนได้เช่นคลำเจอต่อมเหลืองบริเวณคอนะครับแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองเองถ้าเกิดว่ามีการโตมากๆขึ้นก็มักจะไปกดเบียดอวัยวะที่ต่อมน้ำเหลืองอยู
1: ่
0: เช่นมีเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับการพูดนะครับดังนั้นในผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารบางท่านที่มีการลุกลามของต่อมน้ำเหลืองอาจจะมีอาการเสียงแหบได้หรือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับความผิดปกติของการกลืนหร
1: ือ
0: การพูดนะครับนี้ถ้ามะเร็งลุกลามมากขึ้นไปกว่านั้นก็จะไปในส่วนของตับไปส่วนของปอดแล้วก็ไปส่วนของกระดูกได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับ
1: การวินิจฉัยของโรคค่ะจะมีการวินิจฉัยรักษายังไงบ้างคะ
0: ครับการวินิจฉัยโดยปกติแล้วโรคมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยเราจะใช้จากประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายนะครับมีการตรวจเพิ่มเติมในผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยสามารถทำได้หลายแบบนะครับที่เรานิยมทำกันนะครับหรือว่าแพทย์มักจะใช้กันเนี่ยก็มีการส่องกล้องนะครับเพื่อที่จะดูว่าตำแหน่งที่ผิดปกติเนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนร่วมกับสามารถทำการตัดชิ้นเนื้อไปเพื่อดูว่าเซลล์มะเร็งที่ผิดปกติเนี่ยเป็นชนิดไหนนะครับอันนี้จะมีผลต่อการให้การรักษาหรือการวางแผนในการดูแลผู้ป่วยต่อไปทีนี้ถ้าไม่ได้มีการส่องกล้องครับวิธีอื่นที่มีการตรวจนะครับก็เช่นการกลืนแป้งหรือว่าสารทึบรังสีนะครับอันนี้ก็จะกลืนลงไปปุ๊บก็จะทำการเอ็กซเรย์ไปด้วยก็จะเห็นว่ารอยตีบหรือว่าความผิดปกติของหลอดอาหารเนี่ยอยู่ตรงไหนได้แต่ข้อที่แตกต่างจากการส่องกล้องก็คืออันนี้จะไม่สามารถได้ผลทางพยาธิวิทยานะครับแต่จะเห็นความผิดปกติได้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็จะเห็นการทำงานของหลอดอาหารที่การตรวจด้วยวิธีการอื่นนะครับที่ทำกันก็เช่นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร
1: ์
0: อันนี้จะช่วยบอกได้ว่ามีก้อนอยู่ตำแหน่งไหนลุกลามมากแค่ไหนมีต่อมน้ำเหลืองที่ผิดปกติในช่องอกคอแล้วก็ช่องท้องตรงบริเวณไหนบ้างนะครับแล้วก็สามารถดูอวัยวะอื่นเช่นปอดหรือว่าตับว่ามีการลุกลามด้วยหรือ

0: ทีมอื่นๆที่เข้ามาช่วยดูแลได้แก่พยาธิแพทย์นักโภชนาการหรือว่าแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาดูแลผู้ป่วยให้มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่ามะเร็งหลอดอาหารนี่เกี่ยวข้องอย่างมากเลยเกี่ยวกับการทานอาหารก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเนื่องจากว่าหลอดอาหารเนี่ยอยู่ในบริเวณช่องอกแล้วก็อย่างที่ทราบว่ามีการลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอและช่องท้องได้ดังนั้นผู้ป่วยจะต้องได้รับการผ่าตัดผ่านช่องอกนะครับเข้าไปโดยการผ่าตัดเข้าไปหาหลอดอาหารเนี่ยเนื่องจากมีอวัยวะมีปอดอยู่นะครับเราต้องทำการยุบปอดออกไปข้างหนึ่งเพื่อตัดหลอดอาหารแต่อย่างที่ทราบกันว่าผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารทุกท่านส่วนใหญ่แล้วมักจะมีปัจจัยเสี่ยงคือการสูบบุหรี
1: ่
0: ดังนั้นปอดอาจจะมีปัญหาที่ไม่แข็งแรงเท่าคนปกตินะครับหรือในบางรายที่สูบระยะเวลานานๆจะมีเรื่องของถุงลมโป่งพองดังนั้นการที่จะทำการผ่าตัดผ่านช่องอกแล้วก็ยุบปอดลงไปข้างหนึ่งเนี่ยก็ต้องพิจารณาหรือว่าต้องทำการตรวจประเมินก่อนผ่าตัดอย่างละเอียดนะครับที่อันหนึ่งหลังจากที่เราตัดหลอดอาหารออกไปแล้วเราจะใช้อวัยวะที่ขึ้นมาแทนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมีอยู่3อย่างนะครับอันแรกก็คือการใช้กระเพาะอาหารทำเป็นท่อแล้วขึ้นมาต่อที่คอนะครับอันที่2ก็คือการใช้ลำไส้เล็กขึ้นมาต่ออยู่ในช่องอกอันที่3ก็คือการใช้ลำไส้ใหญ่อาจจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาหมุนขึ้นมาต่อนะครับซึ่งต้องมีการผ่าตัดผ่านช่องท้องแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณคอทำให้ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดโดยเฉพาะเกี่ยวกับการหายใจค่อนข้างสูงนั้นการผ่าตัดนี่ในเรื่องของหลอดอาหารเนี่ยถือว่าเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างจะผู้ป่วยต้องมีความพร้อมค่อนข้างมากนะครับทีถ้าผู้ป่วยไม่สามารถผ่าตัดได้หรือว่าก้อนค่อนข้างจะเป็นมากนะครับก็อาจจะใช้วิธีการฉายรังสีแล้วให้ยาเคมีบำบัดเพื่อที่จะให้ก้อนเนี่ยลดขนาดลงแล้วถ้าผ่าตัดได้แล้วก็จะทำการผ่าตัดนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นในระยะที่ค่อนข้างมากแล้วอันนี้การผ่าตัดอาจจะไม่สามารถที่จะทำได้หรือว่าเป็นอันตรายกับผู้ป่วยมากกว่าเราก็จะให้การรักษาโดยใช้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายรังสีนะครับ
1: ค่ะก็ถือได้ว่านะคะสำหรับคนที่ทานแอลกอฮอล์มากหรือว่าสูบบุหรี่จัดนะคะก็ควรจะลดปริมาณลงนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากการเป็นมะเร็งหลอดอาหารนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็ได้รับความรู้นะคะแล้วก็ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับมะเร็งหลอดอาหารนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นนะคะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงสำหรับไว้จับนะคะเริ่มต้นนะคะเราจะยืนตัวตรงกางขาออกจากกันเล็กน้อยมือทั้งสองข้างจับที่เก้าอี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เรายืนเขย่งตัวขึ้นแบบนี้นะคะค้างไว้นับ1ถึง5แล้วค่อยวางลงนะคะนับ1 2 3 4 5จากนั้นวางเท้าลงค่ะทำซ้ำ10รอบนะคะ1 2 3 4 5 1ขยิบตัวขึ้นนะคะนับ1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3หนึ่งสองสามสี่ห้าสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าครั้งสุดท้าย

0: ายนะคะ1 2 3 4 5 10สำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องนะคะซึ่งมีส่วนสำคัญมากเวลาเดินป้องกันไม่ให้หกล้มค่ะสำหรับท่านี้นะคะถ้าทำแล้วมีความแข็งแรงแล้วมั่นใจแล้วเราจะเพิ่มจาก10ครั้งเป็น20ครั้งก็ได้นะคะแต่ขณะทำจะต้องจับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการหกล้มค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูในวันนี้คือสลัดลูกครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

สำหรับตลาดลูกครึ่งนี้นะคะมีผัก5สีนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มไฟโตนิวเทรียนนะคะซึ่งจะได้คุณค่าจากอาหารเนี่ยหลากหลายมากเลยนะคะทีนี้เราก็ใช้ทั้งผักสุกแล้วก็ผักสดสำหรับบางท่านเนี่ยทานผักสดแล้วท้องอืดเราก็จะมาเลี่ยงโดยการทานสลัดผักสุกกันนะคะเรียกว่าจานนี้เป็นจานสุขภาพจริงๆนะคะอันนี้หัวไชเท้านะคะหรือหัวผักกาดขาวนั่นเองนะคะอันนี้ต้มสุกแล้วนะคะหรือจะใช้วิธีการนึ่งก็ได้นะคะก็คือถ้านึ่งก็ประมาณอยู่ที่10นาทีนะคะก็หั่นชิ้นพอคำนะคะในส่วนของหัวผักกาดขาวเนี่ยจะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดนะคะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีของบล็อกโคลี่นะคะบล็อกโคลี่นี่ก็มีกากใยอาหารเยอะดีนะคะก็จะช่วยระบบขับถ่ายด้วยสีเขียวนี่เราจะได้พวกคลอโรฟิลล์นะคะจะทำให้ร่างกายสดชื่นนะคะก็ลวกเช่นเดียวกันนะคะต้มน้ำลวกให้สุกนะคะก็หั่นชิ้นพอคำนะคะนะคะส่วนก้านเนี่ยนิ่มนะคะเราก็สามารถทานได้ด้วยนะคะทีนี้ก็มันสีม่วงนะคะนี่จะมีแอนโทไซยานินนะคะมันสีม่วงนี้จะเป็นมันสีม่วงของญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นมันต่อเผือกของบ้านเรานะคะอันนี้ก็ใช้วิธีการนึ่งหรือต้มก็ได้นะคะมันนะคะเสร็จแล้วก็ฟักทองนะคะฟักทองนี่เรานึ่งนะคะนึ่งหั่นเป็นคำก่อนแล้วไปนึ่งเพราะว่าถ้าเรานึ่งแล้วมาหั่นเนี่ยจะหั่นลำบากจะเละง่ายด้วยนะคะอันนี้ก็มีสารลูทีนอันนี้ก็เป็นสารที่ช่วยอะไรนะคะบำรุงสายตาค่ะชะลอความอะไรนะคะสำหรับคนที่อตุงอายุเนี่ยนะคะจะช่วยดูแลสายตาได้อย่างดีนะคะสีเหลืองนะคะนี้นะคะอีกสีหนึ่งนะคะก็คือไลโคปีนอันนี้เราจะใช้มะเขือเทศลูกเล็กมะเขือเทศราชินีก็ได้นะคะนะคะสีแดงน่าทานนะคะสีแดงได้ตัวนี้นะคะนะคะ5สีเสร็จแล้วเรามาทำน้ำนะคะน้ำยำนะคะน้ำยำเราก็จะมีกระเทียมนะคะกระเทียมใส่เล็กน้อยพอนะคะไม่ต้องใส่มากถ้าใส่มากเนี่ยกลิ่นกระเทียมจะแรงเกินไปบางท่านอาจจะไม่ชอบกลิ่นของกระเทียมนะคะก็โขกกระเทียมอาจจะสับพริกขี้หนูแต่อันนี้ใช้โขกให้เข้ากันนะคะทำน้ำยำเสร็จแล้วนะคะเราจะมาผสมน้ำยำนะคะนะคะที่มีน้ำตาลปี๊บนะคะเราผสมลงไปในครกได้เลยนะคะน้ำตาลปี๊บจะให้รสชาติที่เป็นน้ำยำที่อร่อยนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็น้ำมะนาว

ผสมกับน้ำมายองเนสนะคะก็จะได้ความหอมของพริกนะคะเนี่ยเราคนให้น้ำสลัดชนิดข้นเนี่ยให้เข้ากันดีกับน้ำยำของเรานะคะแล้วก็เคล้าให้เข้ากันนะคะโรยแล้วก็เคล้าให้เข้ากันนะคะก็จะมีสีสันสวยงามมากเลยนะคะ5สีได้คุณค่านะคะหลากหลายมากเลยนะคะ

0: สำหรับคุณค่าอาหารในจานตลาดลูกครึ่งนะคะนอกจากมีสีสันที่สวยงามทั้ง5สีแล้วนะคะยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกนะคะที่แล้วก็มีสารชะลอความเสื่อมของดวงตานะคะมีคลอโรฟิลนะคะมีกากใยอาหารนะคะเรียกว่าหลากหลายคุณค่ามากจริงๆนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาลินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: ที่ไหนก็เล่นได้อะไรก็เล่นได้ไม่ว่าคุณจะพักอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะอยากชวนให้ทำพื้นที่เล่นกับเด็กๆค่ะอย่าให้เด็กๆขาดการเล่นเมื่อเราเห็นความสนใจความรักความชอบของเด็กๆแล้วนะคะเรามาออกแบบกันค่ะว่าเราจะจัดมุมเล่นไปด้วยกันยังไงนะคะไม่ว่าจะในคอนโดในบ้านในห้องต่างๆห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องน้ำก็สามารถที่จะทำมุมเล่นได้หมดเลยค่ะหรือจะพากันมาเล่นในลานหน้าบ้านหรือว่าสวนในสนามหญ้าก็ได้นะคะและสามารถที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนมุมต่างๆไปได้เรื่อยๆเลยค่ะ
1: และพื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัดของการเล่นนะคะมาชวนทำทุกที่ให้เป็นพื้นที่เล่นไปด้วยกันค่ะก่อนทำมุมเล่นอยากชวนมาให้เห็นภาพรวมกันก่อนค่ะซึ่งการจัดมุมเล่นนี้นะคะสามารถสร้างสรรค์ง่ายๆโดยหลัก3สอค่ะ3สอนี้จะช่วยสร้างมุมเล่นค่ะสอที่1สุขสุขนี้ถ้าพูดถึงความหมายของเด็กๆนะคะให้คำนึงถึงความสุขของเด็กไว้ก่อนค่ะซึ่งความสุขความต้องการความสนใจของเด็กตามวัยและพัฒนาการเนาะเป็นพื้นที่ที่เด็กๆจะได้รู้สึกเป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วก็อยากจะบอกว่าการเล่นบนฐานความสุขเนี่ยก็คือการที่ได้ลองผิดลองถูกและทำพื้นที่ให้ปลอดภัยให้กล้าที่จะเล่นให้กล้าที่จะเลอะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดไม่ต้องกลัวว่ามันจะถูกในส่วนผู้ใหญ่ค่ะเรานะคะก็สามารถที่จะทำตัวให้ผ่อนคลายให้เป็นพื้นที่แห่งความวางใจช่วยกันจัดหาอุปกรณ์ต่างๆและถ้าผู้ใหญ่จะสุขได้นะคะก็คือสร้างสรรค์จากสิ่งรอบตัวค่ะไม่จำเป็นจะต้องทุกข์ใจไปตามหาของเล่นแพงๆไปตามหาของเล่นที่จะบอกว่าจะต้องมากระตุ้นพัฒนาการหรืออะไรนะคะเพราะว่าของที่อยู่มีอยู่รอบตัวอยู่แล้วของที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็นำมาเล่นได้เลยตรงนี้ก็สร้างความสุขร่วมกันง่ายๆกับเด็กได้เลยค่ะสอที่2 สร้างสรรค์มองเห็นสิ่งใหม่อะไรที่แตกต่างไปจากเดิมเด็กๆสามารถเล่นอะไรก็ได้ตามจินตนาการอยากบอกว่าของเล่นไม่มีเพศนะคะการเล่นเนี่ยไม่ต้องระบุเพศหรอกค่ะของเล่นไม่ได้ระบุเพศแต่ผู้ใหญ่อย่างเราต่างหากค่ะที่ไประบุว่าเด็กผู้หญิงจะต้องเล่นแบบนั้นเด็กผู้ชายจะต้องเล่นแบบนั้นแต่การที่เราไประบุเพศกับการเล่นมันไปลดทอนศักยภาพบางอย่างค่ะเช่นเด็กผู้หญิงไม่ได้ปีนมันเท่ากับว่าเด็กผู้หญิงไม่ได้บ่มเพาะความแข็งแรงความกล้าหาญหรือว่าพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆเนาะหรือเราไม่อยากจะให้เด็กๆผู้ชายเล่นตุ๊กตาแปลว่าเรากำลังไม่ให้เด็กๆฝึกการบ่มเพาะความอ่อนโยนทักษะทางภาษาทักษะทางสื่อสารเพราะฉะนั้นไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเพศอะไรเขาก็สามารถเล่นได้ค่ะที่สำคัญค่ะเราอยากยกตัวอย่างแบบนี้ว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนาะว่าจุ๊บคุยกับผู้สูงอายุท่านหนึ่งเขาไม่เคยให้เด็กๆ เนี่ยได้ปีนเลยพอบอกว่าการเล่นไม่มีเพศคุณยายอนุญาตให้เด็กผู้หญิงคนนั้นได้ปีนคุณยายกลับมาเล่าให้ฟังค่ะว่าน้องเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ทานอาหารได้เยอะขึ้นแล้วก็เข้านอนหัวค่ำขึ้นเพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ยมันส่งผลมหาศาลเลยค่ะปล่อยให้เด็กเล่นอย่างอิสระอย่างสร้างสรรค์ไม่มีอะไรไปกำกับนะคะเล่นมากๆก็ยิ่งได้มากๆเลยค่ะ
0: อย่างที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ที่เชียงรายนะคะเราจัดพื้นที่ที่มีลานกว้างๆให้เด็กได้วิ่งเล่นมีโซนที่เป็นปีนหน้าผาปีนป่ายขึ้นไปนะคะไปจับไปสัมผัสคุณปู่ต้นสนมีลานทรายให้เด็กได้เล่นกองทรายไปด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีมุมต่างๆที่เป็นโซนของพิพิธภัณฑ์ค่ะให้เด็กได้หยิบจับเล่นของเล่นไม้มีทั้งเป็นตุ๊กตามีทั้งเป็นอุปกรณ์ช่างแล้วเรานี่ไม่กำกับเลยนะคะว่าเด็กคนไหนเพศไหนควรจะเล่นอะไรให้เขาเล่นตามความสนใจและสนุกไปด้วยกันค่ะ
1: ที่สำคัญนะคะสีชมพูไม่ได้เท่ากับเด็กผู้หญิงและสีฟ้าไม่ได้เท่ากับผู้ชายค่ะเด็กผู้ชายก็เล่นสีชมพูนะคะ
0: และโซนเล่นขายของก็เล่นด้วยกันทั้งหมดได้เลยค่ะทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายพัฒนาบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกไปด้วยกันค่ะ
1: สอที่3การมีส่วนร่วมในการเล่นร่วมกันนะคะทั้งพื้นที่ทั้งมุมเล่นอยากชวนให้เด็กๆนะคะมาเป็นคนออกแบบการเล่นไปด้วยค่ะโดยให้เด็กนำผู้ใหญ่หนุนค่ะเป็นพื้นที่ที่พร้อมจะเล่นไปด้วยกันผู้ใหญ่เองนะคะก็ต้องกล้าที่จะเล่นด้วยนะคะพร้อมที่จะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในขนาดเดียวกันค่ะก็ให้เด็กๆได้มีพื้นที่เปิดใจแล้วก็โอบรับผู้ใหญ่อย่างพวกเราเข้าไปเล่นด้วยนะคะการมีส่วนร่วมนี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกการสื่อสารเนาะ จอผู้คนที่หลากหลายนะคะแม้ว่าบางครั้งค่ะเด็กๆก็ต้องการเล่นกันเองแล้วเด็กๆก็อาจจะต้องการเล่นคนเดียวนะคะแต่ก็ขอให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้สแตนบายค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาร้องขอหรือว่าบอกว่าอยากจะเล่นด้วยกับเราเราก็พร้อมไปเล่นเสมอค่ะ
0: ตอนที่เราเล่นกับเด็กๆนะคะก็สวมวิญญาณเลยค่ะสวมวิญญาณปลุกเด็กน้อยในตัวของคุณมาเล่นกับเด็กสนุกไปด้วยกันนะคะและ3สอนี้นะคะก็คือสอที่1ความสุขค่ะสอที่2สร้างสรรค์และสอที่3การมีส่วนร่วมค่ะ

0: ทำความรู้จักมุมเล่นต่างๆค่ะซึ่งสามารถทำทั้งในบ้านนอกบ้านหรือว่าที่ไหนก็ได้ค่ะมุมต่างๆนี้ได้ภาพมาจากเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก Les Paymore นะคะไปดูภาพที่1กันค่ะมุมฟองสบู่โอ้ตอนเด็กๆทุกคนคงชอบเล่นฟองสบู่ใช่ไหมคะเด็กๆก็ชอบเล่นฟองสบู่เหมือนกันค่ะการที่เด็กๆได้เล่นฟองสบู่เนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้เรื่องสิ่งรอบตัวหรือวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะลองหาสบู่แล้วก็อาจจะทำตัวขดลวดจากไม้แขวนเสื้อจิ้มลงไปแล้วก็ให้เด็กๆได้ลองทำฟองสบู่ใหญ่ๆหรือว่าบางครั้งเพียงแค่เด็กๆถูสบู่อาบน้ำแล้วเป่าออกจากมือค่ะก็เป็นการเล่นฟองสบู่แล้วนะคะ
1: มุมที่2นะคะมุมเชือกฟางค่ะเราสามารถที่จะนำเชือกฟางนะคะมามัดขึงโยงให้มีความซับซ้อนคล้ายๆกับใยแมงมุมอะค่ะสลับกันไปมาสักมุมใดมุมนึงแล้วก็ชวนเด็กๆเล่นค่ะมุดลอดข้ามแล้วเล่นไปสักพักเด็กๆเขาจะออกแบบการเล่นเองค่ะว่าจะไปมุมไหนไม่ให้โดนเชือกตรงไหนเนี่ยค่ะก็จะเป็นความสนุกสนานที่ตั้งไว้มุมนึงในบ้านได้เลยนะคะ
0: เมื่อเบื่อมุมนี้แล้วนะคะเราไปหามุมใหม่กันค่ะมุมเล่นขายของอาจจะเล่นข้างครัวเล่นในครัวหรือเล่นหลังบ้านก็ได้นะคะอุปกรณ์ต่างๆก็หาได้จากรอบบ้านเลยค่ะหรือว่าบ้านใครปลูกกล้วยมีใบมะม่วงมีใบมะยมก็เด็ดใบไม้มาทำเป็นจานมาทำเป็นถาดแล้วก็อาจจะเอาช้อนของเรานะคะเก่าๆนะมาทำเป็นที่ผัดไปผัดมาก็ได้ตอนที่จิ๋วเด็กๆเนาะไม่มีอุปกรณ์เลยเราก็เล่นมุมขายของได้ค่ะก็คือเอาช้อนเนี่ยขุดไปที่ดินให้มันเป็นหลุมๆเหมือนกับการเล่นขายขนมครกค่ะแล้วก็เล่นไปด้วยกันการเล่นขายของนี้นะคะจะช่วยพัฒนาเรื่องของการพูดการสื่อสารเพราะว่าได้โต้ตอบกันไปมานะคะแล้วก็ได้ไอเดียบรรเจิดความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะ
1: ต่อมาค่ะมุมถ้ำหรือว่ามุมสงบนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะหามุมที่เราจะสามารถทำกระโจมค่ะหาผ้าหาไม้มาทำเป็นโครงสร้างแล้วก็คลุมไว้นะคะมุมนี้ค่ะเด็กๆ เขาก็จะหลบไปอยู่ข้างในอยู่กับตัวเองหรือว่าไปนอนหลับมีสมาธิกับตัวเองนะคะซึ่งสามารถที่จะหามุมไหนก็ได้ในบ้านนะคะแล้วก็ตั้งไว้ตรงนั้นอาจจะเป็นมุมที่ตั้งไว้เลยสักพักนึงจนกว่าเด็กๆ เขาจะเบื่อแล้วก็เปลี่ยนนะคะหรือมุมถ้ำมุมสงบนี้นะคะอาจจะต่อเติมมาจากมุมเดิมที่มีอยู่แล้วในบ้านนะคะให้เป็นพื้นที่เฉพาะพื้นที่ส่วนตัวค่ะและมุมนี้เองเนี่ยจะทำให้เด็กๆ เขาได้อยู่กับตัวเองอยู่เงียบแล้วลองฟังความรู้สึกของตัวเองค่ะเขาอาจจะขนหนังสือนิทานหรือของเล่นเข้าไปเติมในมุมนั้นก็ได้เลยนะคะ
0: แม้ว่ามุมนี้จะเป็นมุมลับแต่ว่าก็ต้องไม่ไกลสายตาก็ต้องอยู่ในความปลอดภัยของผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนกำลังซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอันใหม่เนาะมีเครื่องซักผ้าแล้วได้กล่องอันใหญ่ๆมาค่ะก็เจาะเป็นประตูแล้วก็ให้เด็กทำเป็นมุมลับก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะมุมต่อไปมุมสวนครัวซึ่งที่ไหนก็เป็นสวนครัวได้นะคะอาจจะเป็นสวนครัวในกระถางเด็กๆจะได้สัมผัสกับดินได้ลองใช้อุปกรณ์จอบเสียมอันเล็กๆการที่มือของเขาได้เลอะดินบ้างนะคะเขาก็จะได้เรียนรู้ได้ค้นพบผิวสัมผัสต่างๆค่ะแล้วการ

0: ขาได้ปลูกเองเนี่ยค่ะจะส่งผลให้เขาเนี่ยได้กล้าที่จะกินสิ่งนั้นด้วยเนาะแล้วก็เห็นการเติบโตของการเจริญเติบโตของต้นไม้พันไม้ต่างๆค่ะชวนไปปลูกกันทุกวันนะคะตรงนี้จะช่วยสร้างวินัยเชิงบวกด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเล่นสวนครัวเขาก็ต้องรดน้ำทุกวันใช่ไหมตอนเย็นๆก็ได้ออกมารดน้ำไปด้วยกันค่ะทำทุกวันเขาก็ฝึกวินัยเชิงบวกเป็นการช่วยเหลืองานบ้านงานครัวแล้วก็สังเกตธรรมชาติไปในตัวด้วย
1: มุมทำอาหารค่ะมุมนี้ก็สามารถที่จะเซตภายในห้องครัวได้เลยนะคะมุมที่จะเรียนรู้การทำอาหารไปด้วยกันเล่นการทำอาหารไปด้วยกันนะคะทั้งแนะนำให้เด็กรู้จักวัตถุดิบแนะนำให้รู้จักเครื่องปรุงอาจจะมีการทดลองชิมรสชาติต่างๆไปด้วยกันนะคะและอาจจะให้เด็กๆได้ทำเมนูง่ายๆเช่นไข่เจียวหรือว่าผัดผักนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปในครัวได้เลยและที่สำคัญชวนให้เด็กๆล้างเก็บเช็ดจัดวางอุปกรณ์ต่างๆในครัวก็ทำได้เช่นกันค่ะ
0: มุมทำอาหารนี้เด็กๆใช้มีดได้ไหมคะ
1: สำหรับการใช้มีดนะคะเราสามารถที่จะสอนและฝึกเด็กๆได้ค่ะแต่ขอให้ทำด้วยความที่มั่นใจและมั่นคงนะคะเราประเมินเด็กๆได้เลยค่ะว่าเขาถนัดในการจับหรือยังถ้าเขายังไม่ถนัดมากก็ใช้มีดที่เป็นมีดปลายมนความคมไม่มากหั่นจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากนะคะเมื่อเด็กมั่นคงมั่นใจในการใช้มีดแล้วก็เพิ่มการใช้มีดที่มีความคมความแหลมได้ค่ะอันนี้แต่ละบ้านสามารถประเมินความสามารถในการใช้มือใช้มีดของเด็กได้เลยนะคะ
0: ซึ่งที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นะคะเด็ก5ขวบ6ขวบที่มาเป็นประจำเราก็อนุญาตให้ใช้มีดแล้วค่ะเพราะว่าเขากับเราและอุปกรณ์ของเราสนิทกันหมดค่ะมุมกล่องคุณแม่นักช็อปคะตอนนี้คือโอกาสทองของทุกคนแล้วค่ะถ้าเกิดว่าบ้านใครมีกล่องนะคะกล่องขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่จำนวนมากเอากล่องพวกนี้ค่ะมาทำเป็นมุมเล่นด้วยกันเลยนะคะอาจจะเริ่มตั้งแต่การทำหุ่นมือการทำมัวหรือการทำบ้านตอนที่เราชวนเด็กๆทำบ้านกล่องนะคะแล้วก็ให้เด็กเอาสีเมจิกเอาสีน้ำเนี่ยมาระบายเป็นสีสันนะคะเขาก็ต่อยอดทำกันไปทุกวันค่ะบางทีเนี่ยเด็กทำเป็นหอคอยแล้วก็สำหรับบ้านใครเลี้ยงแมวนะคะอาจจะชวนเด็กๆทำบ้านแมวได้ด้วยค่ะ
1: เด็กๆอาจจะทำมาเป็นรถแล้วก็ฝึกวิ่งได้นะคะทีนี้พอกล่องเยอะเราอาจจะชวนเด็กๆว่ามุมไหนหน้าที่เราจะเป็นมุมกล่องเราก็จะเล่นเสร็จแล้วก็จะมาเก็บมาวางตรงนี้เลอะได้เกะกะได้แต่ว่าสุดท้ายค่ะเราก็ต้องฝึกวิจัยเชิงบวกว่าแล้วเราชวนให้เก็บมากองตรงไหนนะแล้วจะได้เล่นต่อในวันต่อๆไปค่ะ
0: มุมใหม่มุมสนุกที่เด็กๆชอบเล่นเด็กๆชอบเล่นทรายค่ะถ้าเกิดว่าเราเจอเด็กๆที่มีความรวดเร็วเคลื่อนไหวเร็วนะคะเราพาเขามาเล่นในมุมทรายเนี่ยก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยได้ผ่อนลงผ่อนจังหวะของตัวเองลงค่ะมุมทรายนี้ยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะคะเพียงแค่มีภาชนะอุปกรณ์ต่างๆวางเอาไว้เขาก็สามารถเล่นในมุมนี้ได้อย่างนานเลยค่ะทรายเองก็เป็นพื้นผิวสัมผัสที่ทำให้เด็กๆนะคะผ่อนคลายแล้วก็อ่อนโยนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านอาจจะมีเพียงพื้นที่เล็กๆหน้าบ้านข้างบ้านก็เอาทรายละเอียดที่เป็นทรายก่อสร้างอะค่ะมาล่อนให้ละเอียดแล้วก็ทำเป็นมุมทรายก็ได้หรือจะชวนกันไปเที่ยวเล่นชายหาดเล่นทรายจริงๆก็ยิ่งดีเลยค่ะ
1: ต่อมาค่ะมุมโคลนมุมโคลนนี้นะคะเราสามารถที่จะมองหาลานตรงที่สามารถจะปล่อยน้ำได้เนาะแล้วก็มีโคลนมาให้เด็กเล่นถ้าเราสามารถพาเด็กๆออกนอกสถานที่ก็สามารถพาไปตามท้องทุ่งนาเล่นกับดินกับโคลนกับทรายได้บ้านไหนไม่มีก็มาจัดเตรียมพื้นที่เล็กๆในบ้านได้ด้วยเช่นกันค่ะเล่นเสร็จแล้วก็ค่อยมาล้างทำความสะอาดกันนะคะการได้สัมผัสจับโคลนเนี่ยเด็กๆก็ได้เรียนรู้การสัมผัสพื้นผิวที่หลากหลายนะคะความนิ่มความแข็งของดินค่ะ
0: เข้าสู่มุมน้ำค่ะน้ำฉ่ำๆแบบนี้เด็กๆชอบมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำบ่อเล็กๆให้เด็กลงไปนั่งแช่นะคะหรือว่าอาจจะเติมอุณหภูมิน้ำอุ่นใส่น้ำแข็งไปให้เขารับรู้เนาะว่าตอนนี้เป็นความเย็นตอนนี้เป็นความอุ่นสบายผ่อนคลายหรือว่ามุมน้ำนี้อาจจะอยู่ติดกับสวนชวนให้เด็กๆรดน้ำต้นไม้แล้วเราเองก็ตัวเปียกเล่นกันไปด้วยกันนะคะมุมน้ำนี้ออกแบบได้อย่างหลากหลายเลยค่ะหรือเราจะลองเอากลวยนะคะกลวยที่เราไว้กรอกน้ำหลายๆอันแล้วก็ทำท่อให้เด็กๆได้ลองเทน้ำจาก

0: ที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่ว่าไม่ใช่ทางตรงเป็นทางซิกแซกนะคะออกแบบและเล่นไปด้วยกันได้เลยค่ะ
1: มุมดนตรีค่ะสามารถที่จะนำเอาของใช้ภายในบ้านมาจัดเป็นมุมดนตรีให้เด็กได้เคาะฟังเสียงที่มีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกะละมังถังจานถาดที่เป็นสแตนเลสนะคะใช้ทัพพีใช้ช้อนใช้ตะเกียบหรือใช้ไม้กวาดเคาะเป็นจังหวะเล่นกันเป็นวงดนตรีได้เลยค่ะ
0: มุมประสาทสัมผัสมุมนี้สนุกมากๆเลยค่ะเราลองมองหาของที่อยู่ในบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะนุ่มนิ่มถูขยุบขยิบเช่นถุงพลาสติกนะคะลองออกแบบมาแล้วให้เด็กได้สัมผัสในพื้นที่ต่างๆหรือเราอาจจะเอาสิ่งของสิ่งหนึ่งให้เด็กได้รูปสัมผัสแล้วก็บอกว่ามีของแบบนี้ซ่อนแอบอยู่ในบ้านลองไปตามหาดูเด็กๆก็จะได้รู้จักผิวสัมผัสอันมากมายเลยค่ะ
1: มุมแต่งตัวแฟนซีค่ะอันนี้ก็จะเสริมเติมแต่งจินตนาการนะคะสามารถที่จะนำเอาเสื้อผ้าของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าชุดที่น้องชอบหรือว่าจะเป็นผ้าชิ้นส่วนต่างๆมาตกแต่งเป็นตัวละครแขวนไว้สักมุมนึงค่ะและตรงนี้นะคะเล่นได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชายค่ะเพราะเด็กๆเนี่ยเขาแต่งตัวเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาเรียนรู้คุณลักษณะค่ะแล้วก็เป็นการทำให้เขาได้ค้นเจอความรู้สึกความต้องการความสนุกสนานและเพิ่มจินตนาการในการออกแบบชุดแต่งตัวค่ะ
0: การที่เด็กๆผู้ชายเขาแต่งตัวเป็นเอลซ่าเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาอะอยากจะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะแต่เพราะว่าเขาชอบความเท่ของเอลซ่าเขาชอบความกล้าหาญของเอลซ่าเขาก็เลยไปเป็นสิ่งนั้นนะคะมุมช่างค่ะเด็กๆมักจะจดจำในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำเสมอนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านเราตอกไม้ตอกตะปูทำเก้าอี้ของมีไขพวงมีน็อตมีสว่านเด็กๆก็อยากจะลองใช้ค่ะลองทำมุมช่างให้เด็กๆได้ลองเอาตะปูตัวเล็กตอกลงไปกับไม้หรือว่าลองทำแก้วสำหรับใส่ปากกาถ้าเกิดว่าผู้ปกครองหรือ Play Worker เป็นผู้ชำนาญด้านนี้ก็ชวนเล่นกันได้เลยค่ะจะใช้กิ่งไม้เศษไม้หรืออะไรรอบบ้านมาทำด้วยกันเลย
1: ต่อมามุมศิลปะค่ะเราอาจจะกำหนดให้สักมุมนึงเป็นมุมที่เราจะวาดภาพต่อเติมแต่งแต้มสีสันลงบนขอบเขตนี้นะคะก็ตระเตรียมพื้นที่ให้เด็กๆได้ละเลงสีได้วาดเติมแต่งจินตนาการแล้วก็ชวนเล่นไปด้วยกันนะคะเพียงแต่ผู้อำนวยการเล่นตระเตรียมอุปกรณ์สำหรับการผสมสีการวาดในหลากหลายรูปแบบเด็กๆก็เล่นได้เองแล้วค่ะและที่สำคัญเล่นไปด้วยกันก็จะสนุกยิ่งขึ้นค่ะ
0: สำหรับบ้านที่ไม่ได้อนุญาตให้เด็กๆวาดรูปบนฝาผนังนะคะเราบอกข้อตกลงนี้อย่างชัดเจนกับเด็กๆได้เลยค่ะว่าบ้านของเรามีผู้คนอยู่กันอย่างหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยปากกาหรือสีเมจิกไม่สามารถที่จะวาดบนผนังได้แต่แม่อนุญาตให้หนูวาดบนกระดาษแผ่นใหญ่นะคะที่พื้นตรงนี้หรือเอากระดาษแผ่นนั้นไปแปะผนังเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยยังได้ส่งเสริมจินตนาการได้อิสระได้วาดเล่นเนาะแต่เขาก็จะได้อยู่บนพื้นที่บนความเคารพความหลากหลายของผู้คนในบ้านเคารพพื้นที่กันและกันด้วยและงานศิลปะนี้ไม่ได้มีเพียงแค่วาดรูปอย่างเดียวนะคะยังรวมไปถึงงานประดิษฐ์งานทำเปเปอร์มาเช่งานร้อยลูกปัดงานถักงานทอหรืออะไรที่เด็กๆของเราชอบก็สนับสนุนให้เล่นศิลปะกันค่ะ
1: ต่อมามุมรีไซเคิลค่ะมุมนี้นะคะสามารถที่จะเอาชิ้นส่วนที่เราไม่ใช้แล้วท่อ PVC ยางรถยนต์ที่เปลี่ยนออกไปแล้วนะคะเอามาประกอบเป็นชิ้นส่วนให้เด็กได้กลิ้งหมุนล้อไปหรือว่าเขาจะสร้างเมืองหรือจะทำสิ่งก่อสร้างใหม่ทำเป็นรางลูกแก้วไหลไปตามทิศทางที่เขาจัดวางไว้ได้เลยค่ะและก็สิ่งของที่เป็นสิ่งของที่เราไม่ใช้แล้วชำรุดแล้วก็นำมาเป็นของเล่นชิ้นใหม่ให้กับเด็กๆในมุมนี้ได้เลย
0: มุมธรรมชาติลองมองหาธรรมชาติที่อยู่รอบตัวของเรานะคะยิ่งบ้านที่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะอยากลองดูว่าในช่วงฤดูกาลหลังเก็บเกี่ยวมีกองฟางแม้ว่าเราจะกังวลเรื่องของความคันนะคะแต่การเรียนรู้ก็สำคัญมากๆค่ะคันเนี่ยทายาแป๊บเดียวก็หายนะคะแต่การที่เด็กได้ไปกระโดดบนกองฟางนี่แหละค่ะเป็นความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่เด็กๆครั้งหนึ่งน่าจะได้ลองสัมผัสนะคะมุมธรรมชาตินี้อาจจะรวมไปถึงการปีนต้นไม้การเล่นโคลนการปลูกข้าวการทำนาการจับปลาหรืออะไรต่างๆลองมองหาธรรมชาติรอบตัวแล้วออกแบบมุมธรรมชาติกันค่ะ

0: มุมมองจากที่สูงค่ะเรามองหาต้นไม้ที่อยู่ในบ้านหรือว่าตรงตำแหน่งที่มีความสูงจากระดับพื้นดินนะคะเพื่อที่ว่าเราจะทำเส้นทางให้เด็กๆได้ปีนได้ไต่ได้โหนนะคะแล้วพอเด็กๆขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงค่ะมุมมองในการที่เขาเห็นนะคะมันจะกว้างกว่าในระดับที่เขาเห็นนี่แหละค่ะคือการเปิดมุมมองที่กว้างไกลมุมมองที่ยกสูงขึ้นก็จะเห็นกว้างไกลเห็นไปข้างหน้าเห็นได้หลากหลายนะคะตรงนี้ชวนทำชวนเล่นทั้งในบ้านและนอกบ้านได้เลยนะคะ
1: มุมธรรมชาติซึ่งเป็นมุมธรรมชาติที่ต่างออกไปค่ะตะกี้เราออกไปเล่นกับธรรมชาติแต่อันนี้เราชวนเอาธรรมชาติเข้ามาเล่นกับเราค่ะโดยการที่เราอาจจะชวนให้ไปหาใบตองชวนผู้คนที่ทำเรื่องของงานสารการทำเรือการใช้กาบกล้วยหรือว่าการใช้กิ่งมะขามกิ่งมะม่วงมาทำเป็นงานประดิษฐ์นะคะตอนนี้สร้างสรรค์ได้ค่ะความคิดสร้างสรรค์จินตนาการอะไรที่มีอยู่แล้วของในตัวของผู้ใหญ่นะคะดึงเอาออกหยิบมาใช้แล้วก็อาจจะใช้กาวเป็นตัวเชื่อมอาจจะใช้ตะปูเป็นตัวเชื่อมก็สนับสนุนให้เล่นกับธรรมชาติค่ะ
0: เราก็สามารถที่จะประดิษฐ์ของเล่นจากสิ่งของธรรมชาติเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นม้าก้านกล้วยหรือว่าทำตุ๊กตุ่นตุ๊กตาจากเศษไม้ต่อเติมเป็นตุ๊กตาสร้างสรรค์ได้เลย
1: เดินกะลาเดินกะลาหรือว่าไม้กงเก๋งหรือจริงๆแล้วแค่กระบองไม้ไผ่อันเดียวเด็กก็เล่นได้อย่างมหัศจรรย์แล้วเลยค่ะเขาเนี่ยฝึกวิชาเซาหลินไงคือช้างอ่ะฝ่า
0: และมุมทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี้นะคะผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเลือกทำมุมที่ตัวเองมีวัสดุมีอุปกรณ์มีพื้นที่ที่เอื้ออำนวยนะคะและไม่จำเป็นต้องทำให้ครบทั้งหมดค่ะเลือกทำในมุมที่ตัวเองพร้อมที่จะทำและพร้อมเล่นไปกับเด็กๆนะคะและอาจจะมีมุมมากมายกว่าที่เราได้เล่าให้ฟังนะคะถ้าเจอมุมสร้างสรรค์ที่แตกต่างไปจากนี้ก็สามารถกลับมาเล่าให้กันฟังได้นะคะ
2: มาเข้าสู่กิจกรรมชวนเล่นค่ะผจญภัยในดินแดนลึกลับซึ่งความลึกลับนี้ไม่ใช่ที่ไหนเลยคือที่บ้านของเรารอบๆตัวเราค่ะเราจะมาชวนทำมุมเล่นมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมในบ้านของเรามาเล่นไปด้วยกันค่ะอุปกรณ์นะคะหาง่ายๆจากรอบบ้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระดาษสีเมจิกสีช็อคสีเทียนสีที่มีแล้วก็นิทานเรื่องที่เราจะมานำเล่าเกริ่นเข้าสู่การผจญภัยในครั้งนี้ค่ะวิธีการเล่นนะคะก็คือว่าเราอาจจะชวนเล่านิทานสักเรื่องหนึ่งเพื่อให้เชื่อมโยงกับแผนที่ที่เราจะทำแล้วให้เขาไปหาสมบัติในแต่ละจุดค่ะซึ่งแต่ละจุดนั้นก็สามารถที่จะให้เป็นคำใบ้ที่เป็นเชื่อมโยงกันก็ได้นะคะอาจจะเริ่มจากจุดนี้ห้องนั่งเล่นจากนั้นก็ลองใส่ภาพน้ำตกอาจจะเป็นน้ำตกทีลอซูลำธารและให้เด็กลองคิดเชื่อมโยงว่าถ้าน้ำตกนี้จะเชื่อมโยงน่าจะเป็นห้องไหนนะเด็กอาจจะนึกถึงซิงค์น้ำก๊อกน้ำหรือว่าห้องน้ำเขาก็จะไปค้นหาในมุมนั้นค่ะเพื่อที่จะได้คำใบ้วิเศษมาคำใบ้นี้เราอาจจะเป็นสีหรือเป็นรูปทรงเพื่อที่เราจะให้เขาได้ไปตามหาของในจุดต่อไปค่ะเดี๋ยวเราลองมาวาดรูปแผนที่ที่เราจะให้เด็กๆนะคะไปค้นหากัน
3: จะเริ่มต้นจากนี่สระน้ำที่ลึกมากๆเลยเพราะมีสีเขียวตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะตรงสระน้ำนี้ก็จะมีต้นไม้อยู่ข้างๆนะคะใหญ่ๆแล้วการจะข้ามจากตรงนี้ไปก็จะต้องข้ามสะพานที่ทำด้วยเชือกค่ะที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นักเพื่อจะข้ามมาต้นไม้นี้แล้วก็ปีนมายังเส้นทางแคบๆนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยภูเขาตรงนี้ภูเขา2ลูกตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับกล่องอะไรสักอย่างนึงที่เป็นที่เก็บซ่อนสมบัติไว้ตรงนี้นะคะแล้วจากนั้นค่ะตรงใต้กล่องนี้ก็จะต้องขุดเข้าไปเพื่อจะเดินมาตรงนี้นะคะแล้วก็จะมาเจอหลุมใหญ่ๆตรงนี้ค่ะนี่แล้วเราก็จะเอาของมาซ่อนไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็จะมาร์กแผนที่ไว้ด้วยสีที่แตกต่างออกไปนะคะตรงนี้ค่ะสระน้ำเราก็จะมีกลมๆสีทึบ

0: ทึบๆซ่อนอยู่นะคะแล้วตรงนี้เราก็จะมีบางอย่างแขวนไว้ห้อยลงมานะคะที่จะมีลักษณะยุบยับยุบยับนิดนึงนะคะแล้วพอมาหลังภูเขาต้นนี้ก็จะมีลักษณะเป็นบล็อกตึ๊บๆนี้ตรงนี้เราจะให้เป็นสีนี้นะนี่ซ่อนไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะมีตรงอีกจุดนึงก็จะมีสามเหลี่ยมซ่อนอยู่ตรงนี้ตรงที่มันมีใกล้ๆหลุมหลุมแล้วก็ตรงนี้อีกอันนึงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นใบไม้ซ่อนอยู่นี่ละค่ะแผนที่สำหรับการผจญภัยตามหาของเล่นในบ้าน
1: เมื่อเราทำแผนที่เสร็จแล้วนะคะเราก็เพียงที่จะยื่นให้เด็กๆค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าเด็กๆหา5ไอเทมนี้เสร็จเรียบร้อยภารกิจจึงสำเร็จการผจญภัยในที่ลึกลับแบบนี้นะคะเด็กๆจะได้รังสรรค์สร้างสรรค์แผนที่ของเขานะคะเขาจะได้เรียนรู้เรื่องของทิศทางการแปลความการตีความรวมทั้งการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยที่สำคัญถ้าเราออกแบบให้เขาได้เล่นร่วมกันเนาะเขาก็จะได้เรื่องของการปฏิสัมพันธ์เรื่องของทักษะการสื่อสารเรื่องของทักษะทางสังคมเขาจะได้สร้างความร่วมมือกันแล้วพูดคุยไปด้วยกันค่ะว่าอะไรนะคือความหมายคือคำตอบของสิ่งที่เป็นข้อมูลของอันถัดไปเนาะ

เกิดขึ้นได้ในวิถีชีวิตให้เรื่องเล่นเป็นเรื่องง่ายๆที่ทำได้ทันทีบางครั้งแค่พื้นที่กว้างๆโล่งๆก็เป็นพื้นที่เล่นชั้นดีแล้วค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องเล่นหรือให้น้ำหนักกับของเล่นนะคะแต่ว่าให้น้ำหนักกับการเล่นเพราะว่ายิ่งเล่นมากยิ่งดีต่อเด็กค่ะ

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอ
1: ความภาคภูมิใจก็คือผลสำเร็จที่เรามีคนตอบรับและถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่อยากจะให้มีคนมาสานต่อหรือคณะอื่นตั้งขึ้นมาได้มากๆก็ยิ่งดีอย่าคิดว่าละครวิทยุเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าภาคภูมิใจถ้าคุณมาเห็นผลงานแล้วคุณจะภาคภูมิใจไปกับมันเป็นอาชีพที่ดีได
2: ้เสียงที่สร้างเรื่องราวเสียงที่ก่อเกิดจินตนาการจับจิตตรึงใจให้ผู้ฟังคล้อยตามทั้งสุขเศร้าเหงารักคณะละครวิทยุที่ครองใจคนฟังมากว่า50ปีกัลยาทินพงษ์ผู้ก่อตั้งและเจ้าของคณะละครวิทยุเกตทิพย์จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

คณะเกียรติทิพย์เกิดมาครั้งแรกเลยนะคะก็เราแสดงให้กับยูซิสสำนักข่าวสารอเมริกันโดยมีอาจารย์สุภัสสวัสดิรักษ์เป็นผู้ประสานงานและก็ตั้งขึ้นมาละครต่อต้านคอมมิวนิสต์อะค่ะก็มีทั้งหมดก็มีอยู่ 3-4 ทีมด้วยกันนั้นก็เป็นเลขาส่วนตัวของอาจารย์สุภัสก็ให้ดูแลหมดทุกรายการนะคะทุกคณะแล้วก็มาลงที่คณะเกียรติทิพย์เนี่ยคือดูแลมากที่สุดก็จนกระทั่งคอมมิวนิสต์ก็เริ่มหมดไปจากประเทศไทยแล้วงบประมาณของสำนักข่าวสารอเมริกันก็หมดลงก็มีพระเอกที่เล่นอยู่กับเกียรติทิพย์เนี่ยพระเอกคนนี้ก็คือประมวลอมหันต์ซึ่งมาเล่นกับคณะเกียรติทิพย์ที่อยู่ซิดเป็นเรื่องแรกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเข้ามาเล่นเราเรื่องเดียวแล้วเขาจะต้องออกจากงานเนี่ยซึ่งคนอื่นเนี่ยฮะอีกประมาณ10คนเนี่ยเขามีที่มาที่ไปกันหมดคือมีคณะอื่นที่เขาอยู่กันแล้วแต่คณะแต่คุณประมวลอมหันต์เนี่ยไม่มีที่ไปคือไม่ได้เล่นคณะอื่นเลยก็มาเล่นกับเกียรติทิพย์นั้นก็เลยเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราควรจะหาสปอนเซอร์เล่นทักเรื่องตามที่ยูซิสเขาจ้างเราตั้งใจไว้ว่างั้นแต่ตอนหลังนี่มันไม่เรื่องเดียวก็เป็น4เรื่อง5เรื่องเป็น10เรื่องทีนี้ก็มาเรียนกับอาจารย์สุภัสว่าหนูขอเกียรติทิพย์ได้ไหมแกก็บอกเอาไปเลยคุณกัญญาจะเอาทีมเอาชื่อคณะไหนก็ได้เราก็เลยใช้เกียรติทิพย์มาเหตุที่รู้เรื่องละครวิทยุเนี่ยค่ะนั้นก็เคยอยู่กรมเหมียมพันธ์ก็เคยเป็นผู้ประกาศเขาก็ส่วนใหญ่เขามาเล่นสดกันเมื่อก่อนนี่ไม่ค่อยได้อัดเสียงค่ะเล่นสดกันมาอัดสดกันเสาร์อาทิตย์มาเล่นสดนะคะมาเล่นสดสื่อสารในวิทยุแล้วบางทีก็ตัวละครเขาไม่มาไม่ครบเขาก็พยายามยัดเยียดให้เราช่วยให้เล่นให้เขาเป็นตัวผ่านบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะละครวิทยุยุคนั้นมีหลายสิบคณะมากเกียรติทิพย์นี่ยังเล่นให้ยูซิสก็ไม่ใช่คนรู้จักเยอะนะคะยังไม่รู้จักมากเรื่องแรกที่ดังมากๆเลยเนี่ยนะคะจดหมายเข้าเป็นกระสอบเลยเนี่ยเรื่องกิ่งฟ้าที่วปท792ขณะนี้ก็ออกตอน6โมงครึ่งถึง7โมงเช้าจันทร์ถึงศุกร์โชคดีที่นั้นเราได้เรื่องที่สนุกมาแล้วก็พอเรื่องสนุกคนฟังก็อินไปกับเราแล้วเราพยายามพัฒนาขึ้นเมื่อก่อนนี้เรายังไม่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะคะก็ทุกคนก็เล่นเก่งกันทั้งนั้นชาย6หญิง6ก็สามารถที่จะเล่นกันได้อย่างสบายๆแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยพูดได้3เสียง4เสียงแต่พระเอกนางเอกนี่อย่าไปเปลี่ยนเลยนะถ้าเปลี่ยนไม่มีคนฟังเลยนะถ้าเปลี่ยนกว่าจะเปลี่ยนได้เนี่ยอ้อนวอนกันนานเชียวตอนที่เน้นไปผ่ากล่องเสียงอ่ะเปลี่ยนนางเอก

0: โอ้โหโทรศัพท์มาจดหมายมาว่าจะเลิกฟังแล้วนะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เรางงกับคำพูดของคุณประภาอ่อนมากเธอทักเราด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานหวานซะจนแสบคอเชียวนี่เธอจะมาไม้ไหนกับเราอีกแล้วเนี่ยคุณปลัดก็นั่งอ้าปากค้างคงไม่คิดละสิที่แฟนตัวเองจะมาทักเราด้วยน้ำเสียงแบบนี
2: ้ที่ฉันทักแกเนี่ยฉันกัดฟันเต็มที่นะยะฉันทำเพื่อให้สอนก็เห็นว่าฉันน่ะไม่ได้ร้ายอย่างที่เขาคิดฉันจะต้องเรียกคะแนนนิยมกลับคืนมา
3: ใกล้เสร็จหรือยังอ่ะมะนาว
1: เหลืออีก2แผ่นนะคะคุณปลัด
3: รีบๆก่อนนะเดี๋ยวจะไปทานข้าวเที่ยงด้วยกัน
0: เรื่องซาวด์เอฟเฟคนี่สำคัญสุดอย่างสมมติว่าพระเอกนางเอกคุยกันไปในรถเราจะไปรับประทานอาหารร้านไหนสมมติยกตัวอย่างเอาร้านตรงนี้นะคะแล้วก็บอกเลี้ยวเข้าไปเลยต้องมีเสียงรถเลี้ยวเข้าไปจอดเสียงเบรกเสียงเปิดปิดประตูรถเสียงเดินเข้าไปในร้านอาหารคนฟังเขาจะได้จินตนาการได้แล้วลูกศิษย์ลูกหาที่ไปอยู่ตามช่องต่างๆเนี่ยนะคะไปภาคหนังไปส่วนใหญ่ก็ไปภาคหนังพูดได้เลยมีเสียงแทบทุกช่องก็มีคนดังๆก็จำได้เนี่ยนะคะว่าที่จำได้ก็มีคุณกำพูเนี่ยนะคะตอนนี้เขาก็รังดังอยู่นะคะคุณรัชนีดีเจของขึ้น95นะคะแล้วก็คุณปัจจรีคุณวุฒิเดินนะคะที่จำได้แล้วยังมีอีกหลายคนเยอะมากนะคะที่แหม่งด้วย
4: ตอนนั้นเนี่ยทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเขาก็มีโครงการที่จะเอาละครวิทยุก็เหมือนกับเป็นการส่งเสริมการเล่นละครวิทยุเนี่ยมาเผยแพร่ทาง
5: เพราะว่าช่วงหลังนี่มันเงียบไปเหมือนกับจะหายไปจากสังคมโลกคนแบบอุ๊ยสมัยก่อนนี่คนติดกันงอมแงมนะ
4: ก่อนนอนต้องฟัง
5: หลังๆมาวิทยุหายไปไหนละคร
4: ก็เลยเอาคณะเกียรติทิพย์เนี่ยเหมือนกับมาอยู่บนคลื่นหน้าปัดวิทยุซึ่งเป็นคลื่นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะก็ได้ผลดีมากแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นอีกศิลปะหนึ่งนะที่ต้องฟังกันดึกๆนิดนึงเหตุที่เราสองคนได้เข้าไปนะคะเพราะว่าเป็นดีเจของ FM 95ด้วยทางคลื่นเขาก็มีนโยบายว่าน่าจะเอาดีเจไปผสมผสานกับคณะกับนักแสดงตัวจริงนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะ
5: เรื่องตำรับรัก
4: แต่เล่นยากนะเล่นละครวิทยุเพราะว่าเขาจะอ่านรวดเดียวเลยแล้วไม่ให้ดูบทก่อน
5: อ
4: ันไปตามนั้นเลยค่ะไปตามนั้นเลย
5: แต่ว่าต้องใส่อารมณ์ acting ใส่ความรู้สึกใส่จิตวิญญาณเข้าไปในบทตัวบทนั้นนะฮะมันก็เลยทำให้เราฟังแล้วมันลื่นหูไง
6: คือจริงๆเป็นคนที่เรียนนิเทศศาสตร์ทางด้านสาขาวิทยุโทรทัศน์ทีนี้เราก็รู้สึกว่าโอกาสดีๆในชีวิตมันไม่ได้เข้ามาง่ายๆอ่ะตอนนั้นอะไรเข้ามาทำหมดเลยโชคดีว่าได้อาจารย์ที่ดีคืออาจารย์เป็นคนที่สอนเรื่องของการใช้เสียงทางวิทยุแล้วก็การวางตัวเวลาที่อยู่หน้ากล้องหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าการเรียนอยู่ในตำราอย่างเดียวมันไม่ได้อะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะไปเล่นละครวิทยุหรอกแต่ด้วยความที่เด็กๆถามว่ารู้จักวิทยุไหมละครวิทยุไหมเนี่ยพ่อแม่ก็ฟังนะจำได้ว่าช่วยพ่อแม่ซักผ้าทำกับข้าวนางก็จะเปิดอะไรของนางไปเลือดเปื่อยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยละครวิทยุมันก็เป็นเสน่ห์แบบนึงแล้วเราก็เรียนมาทางด้านนี้คิดแค่ว่าทำยังไงเราจะได้รู้จักการใช้เสียงในแบบที่มันแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยก็เลยเกตทิปนี่แหละจังหวะเดียวกันอาจารย์ก็ฝากเข้าไปให้อุ้ยฟิลแรกวันแรกกลัวมากคือเจอแต่แบบมืออาชีพตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะเข้าไปนั่งอ่ะแล้วก็ตื่นเต้นไปหมดเลยก็มีพี่ๆองค์ประกอบข้างๆนี้มีเคาะประตูแล้วก็บิดๆทำอะไรกันวะคิดอย่างเดียวก็คือว่าอ่านบทแล้วก็เล่นให้เนียนที่สุดเล่นให้ธรรมชาติที่สุดเราก็คิดว่าเราไม่เข้าใจเหมือนเวลาที่เราเล่นละครเหมือนทุกวันนี้เราก็ต้องเข้าใจมันจริงๆอ่ะแต่บทคือว่าทำยังไงก็ได้ให้เราอ่านบทมันเป็นธรรมชาติเนี่ยเราก็คิดแค่นั้นอะไรเงี้ยบทตอนนั้นก็เป็นเพื่อนนางเอกหรือเพื่อนพระเอกนี่แหละสนุกอุ้ยตอนเล่นใหญ่เวอร์เล่นละครวิทยุเหมือนเล่นละครอยู่บนรัชดาลัยเธียเตอร์อ่ะสนุกมากสนุกมากพูดเลยนะฮะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน

0: ุกบทบาททุกเรื่องราวถูกถ่ายทอดจากอารมณ์และจิตวิญญาณผ่านน้ำเสียงเพื่อสร้างจินตนาการจากนักแสดงรุ่นแล้วรุ่นเล่าคณะละครเกียรติทิพย์ยังคงสร้างความตราตรึงอยู่ในใจของคนฟังจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันอย่างไม่เสื่อมคลาย
1: ปัจจุบันนี้เรามีช่องทางการฟังมากขึ้นฟังในมือถือก็ได้ถ้าเผื่อคนที่เขาคิดว่าฟังละครวิทยุแล้วก็จะอายเชยหรืออะไรอย่าไปคิดว่าเชยนะคะฟังเถอะบางทีมันก็มีประโยชน์อยู่มากมายแล้วก็มีฟังทางสถานีวิทยุต่างๆทั้ง AM และ FM ต่างจังหวัดฟังได้เกือบทั่วประเทศตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงก็คือคนที่เก่าๆมัน50กว่าปีแล้วก็ไปกันเยอะแล้วนะคะเด็กรุ่นใหม่ก็ฝึกขึ้นมาใหม่หลายชุดแล้วค่ะหลายยุคแล้วค่ะเปลี่ยนยุคมาก็ 4-5 ยุคแล้ว
2: ช่วงแรกเลยนะคะจะเป็นคนที่ชอบเกี่ยวเรื่องการใช้เสียงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะสนใจอยากจะเป็นคนอ่านข่าวอยากจะมาเป็นนักจัดรายการแล้วก็อยากจะมาเป็นนักพากย์ด้วยแล้วพี่หน่อยมองว่าคอมวิทยุน่าจะเป็นพื้นฐานแรกเลยให้เรามาใช้เสียงอย่างนี้นะคะก็เลยสมัครเข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นทางคุณกัลยาธินพงศ์หัวหน้าคณะเนี่ยก็ให้พี่หน่อยเทสเสียงว่าเป็นยังไงใช้ได้ไหมหลังจากเทสเสียงแล้วก็ผ่านนะคะก็เลยมาเริ่มเล่นละครหลังจากนั้นเขาก็ให้มาเล่นเป็นนางรองก็คือตัวรองนะคะแล้วก็ได้มาเป็นนางเอกในที่สุดค่ะพื้นฐานเลยต้องอ่านหนังสือคล่องนอกจากนั้นก็ต้องเป็นคนที่มีจินตนาการในการแสดงละครวิทยุ
3: จริงๆจำได้จะมีมาณปี2527นะฮะปี27เริ่มก็ตอนแรกไม่ได้เล่นละครนะก็มีหน้าที่แต่งเพลงประกอบละครจนกระทั่งช่วงหลังๆนี้ตัวละครค่อนข้างจะขาดนะก็เลยให้เราลองเข้าไปบ้างลองเล่นดูนะฮะก็ตั้งแต่บัดนั้นล่ะจนทั้งเป็นพระเอกจริงๆนี่คือประมาณปี2930ประมาณนั้นถ้าเล่นเกียรติที่เป็นทุกแนวนะทุกแนวแต่ที่ถนัดก็คือกุ๊กกิ๊กสนุกสนานตลกๆเนี่ยมันเล่นแล้วมันก็มีอารมณ์ร่วมสนุกดีถ้าเกิดมโนจินตนาการว่าที่เราได้ยินเสียงเนี่ยมันน่าจะรู้ว่าเป็นแบบไหนนะมันแบบทีวีเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นเลยใช่มีเสียงมีภาพฟ้องเลยแต่นี่เราต้องนึกตามเลยขณะนี้เขากำลังกินข้าวนะเดินกลางป่าก็จีบกันเขามีอารมณ์โกรธต่อยตีกันมันรุนมากกว่านะพี่ว่า
1: ชมรมอนุรักษ์ละครวิทยุไทยคือก่อตั้งขึ้นมาเขาก็ให้เน้นเป็นประธานขณะนี้ยังเป็นประธานอยู่คือเราต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่อยากจะให้หมดไปเพราะฉะนั้นถามว่ากำไรในการจัดทำละครวิทยุนี่มันมีมากไหมแทบจะไม่มีเพราะบทก็แพงคนทำบทก็แพงบันทึกเสียงก็แพงคนแสดงก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่ให้มันหมดไปเฉพาะละครเกียรติทิพย์ขนาดนี้มีประมาณ25คนค่ะแต่ละคนเป็นพาร์ทไทม์กันหมดมารวมกันวันอัดเสียงและทุกคนก็มีหน้าที่การงานกันเป็นข้าราชการเป็นพนักงานบริษัทก็จบกันก็ปริญญาตรีอย่างน้อย
4: แค่นี้แหละนึกว่าจะแน่แกน่ะได้มารู้ความลับของฉัน
5: เจียมอ่ะไม่กล้าจะแอบฟังเจ้านายคุยโทรศัพท์หรอกค่ะ
4: ฉันไม่เชื่อหรอกอย่า
5: จริงๆนะคะ
6: บ้านเขาที่มาปลูกหลังใหญ่นั่นไงนั่นล่ะบ้านแฟนนายสอนเขาล่ะ
7: ก็เอาแป้งทาซะจนขาวแล้วเราก็เอาผ้าดำมาคลุมตัวโผล่มาเฉพาะหน้าขาวๆของเราเดี๋ยวเธอวิ่งกระเจิงแน่
8: ๆส่วนมากละครวิทยุเนี่ยมันเหมือนเสพติดอย่างหนึ่งทางเสียงทางหูพอได้ฟังปุ๊บเนี่ยมันจะติดเลย

0: ป็นเกียรติที่มา50กว่าปีแล้วก็เป็นบริษัทท่องหมดทุกเสียงสยามเนี่ยค่ะอนาคตของละครวิทยุคงจะมีเพราะตอนนี้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆเขาก็ทำเป็นคณะละครขึ้นมาก็ดีใจค่ะเพราะว่าบางที่ที่เน้นไปบรรยายอะค่ะอาจารย์เขาก็ตั้งคณะขึ้นมาคนรุ่นใหม่ก็ทราบอยู่แล้วบางทีเสียงเนอร์บ้างบางทีลิ้นรัวไปบ้างพูดเร็วบ้างแบบคนรุ่นใหม่แต่เราต้องพยายามมาฝึกเขาให้ดีแต่บรรดาครูบาอาจารย์ที่เขาสอนให้เด็กทำเนี่ยเน้นมั่นใจว่าคงจะดีได้ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: ศิลปะการใช้เสียงที่ต้องอาศัยจิตวิญญาณและอารมณ์ในการก่อเกิดจินตนาการของนักแสดงสู่ผู้ฟังวันนี้กัลยาทินพงศ์หัวหน้าคณะละครเกตทิพย์จะมาถ่ายทอดเทคนิคและแชร์ประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในสิ่งเดียวกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแห่งนี้ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ครูขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คลาสเรียนของเรานะคะแล้วก็ครูพาแขกพิเศษมานะคะที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆกับพวกเรานะคะท่านเป็นบุคคลที่เป็นคนจุดประกายให้กับวงการวิทยุบ้านเรานะคะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราก็คือท่านอาจารย์กัลยาทินพงศ์ค่ะท่านเป็นหัวหน้าคณะละครเกตทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นวันแรกที่เรนได้เข้ามาที่นี่ทุกท่านอาจจะไม่เคยฟังละครวิทยุก็จะเล่าถึงย่อๆนิดหน่อยนะคะว่าละครวิทยุเนี่ยค่ะหรือสื่อของวิทยุเป็นสื่อที่ราคาถูกสุดนะคะวิทยุเครื่องนึงฟังได้ทั้ง AM และ FMแล้วก็การฟังวิทยุก็ไม่ต้องเสียงานด้วยละครวิทยุก็คือเป็นบันไดก้าวแรกที่จะพาท่านขึ้นไปเรื่องการใช้เสียงนอกจากการใช้เสียงที่ดีได้เป็นนักพากย์ที่ดีได้อ่านสารคดีที่ดีได้แล้วก็พูดสปอตที่ดีได้เพราะนั้นตอนนั้นเน้นเป็นผู้ประกาศอยู่เน้นก็สามารถรู้ว่าละครวิทยุเนี่ยมันดียังไงนะคะแล้วนักศึกษามีอะไรที่จะถามไหมคะ
3: คนที่แสดงละครวิทยุได้ดีนอกจากเสียงแล้วต้องมีคุณสมบัติอะไรอีกครับ
0: อ่านหนังสือให้คล่องไงคะแล้วครั้งแรกก็อย่าพยายามอย่าเป็นอ่านต้องมีฟีลลิ่งในน้ำเสียงละครวิทยุเนี่ยเราจะต้องแสดงให้คนฟังเขามีจินตนาการไปกับเรามองเห็นภาพไม่เหมือนกับละครทีวีเพราะฉะนั้นการใช้เสียงต้องรักษาเสียงด้วย 1. ไม่สูบบุหรี่ 2. ไม่ทานเหล้าเสียงจะดีไปตลอดกาล
4: เคยมีไหมคะที่ทำละครวิทยุออกมาแล้วคนฟังต่อต้านจนต้องเปลี่ยนเรื่องใหม
0: ่มีค่ะคือน้ำเน่ามากๆเลยรับไม่ได้คนคุมยังรับไม่ค่อยได้เลยก็เรื่องพวกที่น้ำเน่ามากๆเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องประเภทที่เขียนมาจากสคริปต์ของหัวผู้ทำบทเองแล้วก็เขียนไปเรื่อยเปื่อยเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้บางเรื่องเนี่ยอัดไปแล้วเนี่ยบอกเรื่องนี้ไม่เอาออกเลยทิ้งไปเลยทั้งเรื่องก็มี
5: อะไรที่ทำให้คณะละครเกตทิพย์ได้รับความนิยมและโด่งดังมาถึงปัจจุบันครับ
0: คุณภาพของงานเราพยายามเลือกเรื่องที่ดีอย่างที่เรียนให้ทราบถ้าเรื่องไม่ดีเราแบนทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็คุณภาพของเด็กที่เล่นเนี่ยเล่นมาแสดงใหม่ๆเนี่ยนะคะอาจจะว่าแหมฉันทำไมนั่งนานจังไม่ได้เล่นสักทีเราจะต้องให้เข้าไปเล่นแล้วต้องให้คล่องคุณเข้าไปในห้องอัดเนี่ยค่ะอาจจะมือเย็นเลยก็ได้ว่ายังไม่ชินกับไมค์แต่เมื่อชินกับไมค์แล้วก็เล่นได้แล้วก็แนะนำให้ใจรักด้วยคุณภาพของงานถ้าเล่นไม่ดีเนี่ยเราจะพยายามเข็นเพราะสมัยนี้มันไม่ได้เล่นสดเหมือนสมัยโบราณเกตทิพย์เมื่อมาเป็นเกตทิพย์แล้วเกตทิพย์ไม่เคยใช้บรรยายใช้ความรู้สึกของตัวละครกล้องออกไปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันคือถ้าบรรยายเชื่อแจ้วคนฟังก็ไม่อยากฟังใช่ไหมคะ
6: ระหว่างละครวิทยุกับการพากย์เสียงเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงหรอคะ
0: ละครวิทยุเราต้องแสดงเหมือนพูดพากย์เสียงก็เหมือนกันถ้าหนูพากย์หนังหนูต้องพากย์ให้เข้ากับหน้าหนังปากต้องลิปซิงก์กับหนังแต่ละครวิทยุเนี่ยค่ะเล่นบทชีวิตร้องไ

0: ต้องฟังให้คนฟังเขาเห็นภาพว่าเราร้องไห้อยู่หัวเราะแบบผีน่ากลัวเราก็ต้องใส่ไปให้เต็มที่หัวเราะไม่ได้ต้องพยายามหัวเราะให้ได้วันนี้ลิ้นมีตัวอย่างละครวิทยุมาให้ฟังกันเมื่อฟังเสร็จแล้วจะมีจินตนาการไปอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองแสดงกันดูว่าจะแสดงกันได้ดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะสอนให้
1: ลำยอง
2: มีอะไรจะมาเรื่องไอ้วันละสิท่าเงินไม่ได้ครบไหมล่ะครบก็มันไปได้เลยเดี๋ยวจะให้มันเก็บเสื้อผ้า
1: ฉันได้มาแค่24,000เอง
2: 24,000เหรอไม่ได้50,000บาทขาดตัวแหมต่อกันยังก็ซื้อของแถวตลาดอย่างนั้นแหละนี่ลูกของตัวเองนะยะ
1: แต่เจ้าวันก็ลูกของลำยองเหมือนกันนะเห็นแก่อนาคตของลูกเธอหน้าลำยอง
2: เชิญ
0: ฟังแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างมีจินตนาการไปด้วยไหม
3: มี
0: น
3: ะคะ
0: พอที่จะเป็นไกด์ที่จะพวกหนูๆจะออกมาแสดงละครลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้าง
4: ก็วันนี้ก็เป็นละครก็เรื่องชีวิตหน่อยหนึ่งนะคะเขยเทียมสะใภ้ปลอมบทประพันธ์ของกรุงยอฉัตร
5: อันเริ่มตั้งแต่พระเอกเลย
6: พัดว่าอะไรนะผมฟังไม่ชัดเลย
7: ฉันบอกว่าอยากให้เราสองคนหย่ากัน
6: พัดมีเหตุผลจะทำแบบนี้หรือเปล่าเนี่ย
7: มีค่ะตอนนี้สภาพของพี่ปอแก้วกำลังต้องการให้คุณไปดูแลอย่างใกล้ชิดคุณควรจะหย่ากับฉันแล้วรับพี่ปอแก้วมาเป็นภรรยาให้ถูกต้องดีกว่าไหมคะ
6: นี่คุณคิดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย
5: คิดว่าเราเป็นตัวละครเวลาเล่นน่ะลูกมันถึงจะอินกับบทคิดว่าเราคือผู้ชายคนนั้นคนในตัวละครไม่งั้นมันเสียงมันจะไม่ได
6: ้มีอะไรหรอครับคุณย่าให้เด็กไปตามผมมาพบเนี่ย
7: แกจัดการให้หนูพักผ่อนแล้วใช่ไหม
6: เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้เด็กกำลังยกข้าวมาเข้าไปให้แล้วคุณย่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับ
7: ไม่ห่วงได้ยังไงหลานสะใภ้ของย่าทั้งคนย่าจะตอบคำถามพ่อกับแม่เขาได้ยังไงถ้าลูกเขาเป็นอะไรไปอีก
6: แต่เรื่องที่เกิดขึ้นมันสุดวิสัยที่เราต้องป้องกันได้นี่เนี่ยครับคุณย่า
7: คุณแม่กับนายรุตระแวงดิฉันแล้วก็ยายสอนทั้งที่เราสองคนไม่เคยแม้แต่ที่จะคิดทำอะไรแบบนั้นเลยสักนิดเดียวแล้วเธอจะมาเดือดร้อนทำไมกันล่ะแม่สุขในเมื่อคิดว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ไม่น่าต้องมาเป็นวัวสันหลังหวะแบบนี้คุณแม่พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะดิฉันกับหนูสอนถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แสดงว่าเมียของนายรุตต้องพูดพาดพิงถึงดิฉันกับยายสอนแน่ๆเลย
0: ก็แก้วเสียงก็ไปกันได้นะนะคะแต่ทีนี้พยายามอย่าเล่นให้เป็นอ่านแล้วก็อย่างที่นั้นเรียนได้ทราบว่าเราต้องเป็นตัวละครในตัวนั้นที่เราจะเล่นมีโกรธมีดีใจมีเขินมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียงผู้หญิงใช้ได้หมดทุกคนเลยเสียงผู้ชายก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอ่านเร็วไปนิดนึงเหมือนเด็กสมัยใหม่เพราะฉะนั้นก็ฝึกใช้ได้แน่สรุปแล้วว่ายังไงก็ฝึกได้แล้วจะได้ดีด้วยค่ะขอบคุณนะคะ

0: ก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เพิ่งได้ฟังละครวิทยุเป็นครั้งแรกสนุกอะค่ะฟังแล้วแบบได้จินตนาการไปด้วยได้ออกไปภาคเมื่อกี้ได้รู้ถึงการพูดอักขระวรรคคำให้มันง่ายขึ้นคล่องขึ้นคุณกัลยาก็เป็นกันเองค่ะแล้วก็สอนเทคนิคอะไรมากมายที่แบบบางทีรู้แล้วแต่ยังไม่รู้ดีเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การทำละครวิทยุนี่ตอนแรกคิดว่ามันง่ายมากแต่พอแบบได้มาฟังได้มาเรียนรู้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอะค่ะเหมือนมันต้องใช้จินตนาการของตัวเองสูงในการทำเสียงทำซาวด์ให้มันสมจริงรู้สึกว่ามันยากค่ะเวลาการพูดแบบพูดรับส่งกันแล้วก็การใช้อักขระแบบต้องพูดแบบชัดเจนรู้สึกภูมิใจค่ะที่เขาได้มาพูดให้ฟังแล้วก็จะเก็บการที่เขาสอนนะคะเอาไปพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้น
2: กว่า50ปีที่สร้างสรรค์ผลงานสร้างจินตนาการให้แฟนละครวิทยุได้เสพความสุขกว่า 10,000 เรื่องทุกตัวละครโลดแล่นอย่างมีชีวิตและจะยังโลดแล่นอยู่ในใจของผู้ฟังตลอดไปละครวิทยุอมตะที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานคณะละครวิทยุเกตทิพย์

0: ดีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ใหญ่พาซ่าก
1: ุ้นใหญ่พาซ่าวันนี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอแสงผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมะไกรสอนขอพารุ่นใหญ่อย่างพี่ปิงกันพลปรีดามาโนดนักดนตรีรุ่นใหญ่หนึ่งในสมาชิกวงฟรุตตี้วงดนตรีในตำนานยุค80มาสูดอากาศบริสุทธิ์ใกล้กรุงเทพที่บางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการ
2: แสงแสงแสงแสง
1: สถานที่แห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปอดของกรุงเทพใครที่อยากมาสูดอากาศดีๆพักผ่อนหย่อนใจที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
3: ภาคเหนือก็อย่างนี้แหละบางกระเจ้า
2: เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาพี่ปิงกับคุณหมอเนี่ยนะฮะไปปั่นจักรยานที่นี่นะครับถือว่าเป็นปอดของคนเมืองเลยนะฮะพื้นที่ในการขี่จักรยานก็เยอะมากพื้นที่นี่แบบขี่อย่างปลอดภัยเลยนะพี่ปิงมีโอกาสได้ปั่นจักรยานนี้มั้ยครับ
3: ผมอยากซื้ออยากได้เหมือนกันที่บ้านแต่กลัวป้าป้าขโมยไปขับ
2: โอ้โหแล้วจะล้มมาอันตราย
3: ใช่ไงนี่ไงคุณพ่อผมปีนี้ก็อายุ92คุณแม่ก็85นะผมก็35
2: เกินไปคุณหมอแล้วครับเคยมาปั่นจักรยานกับบรรยากาศอย่างนี้บ้างไหมฮะ
4: ยอมรับว่าไม่เคย
2: อ้าวงั้นเดี๋ยววันนี้จัดให้เลย
4: นะ
2: จัดให้เลยแล้วก็เริ่มเลยดีกว่านะครับเพราะว่าข้างหลังรอออกอยู่ชั่วโมงกว่าแล้วไปไปพวกเราไป
5: ไปเลย
2: ไปเลย
4: ไป
2: ตามมาเลย
6: ปัญหาการทรงตัวรู้จักค่ะ
7: ยืนแล้วล้มมั้งเคลื่อนไหวเร็วๆที่แบบผู้ใหญ่เป็นนะที่แบบว่าลุกขึ้นมาหน้ามืดอะไรเงี้ยค่ะ
8: มีอาการวิงเวียนเวียนหัวหรือมีอาการบ้านหมุน
2: คุณหมอครับได้เวลาที่เราจะมาทำความรู้จักกับเอโรคการทรงตัวไม่ดีหรือการหกล้มนะฮะมันเกิดจากอะไรได้บ้างฮะ
3: มันต้องเกิดจาก
2: ไม่ใช่ถามหมอ
3: ถามหมอ
2: เคยได้ยินเนี่ยจะมีแบบน้ำในหูไม่เท่ากันตะกอนในหูหลุดมันเกิดจากสาเหตุอื่นได้อีกไหม
4: คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกโรคกระดูกและข้อบางทีกระดูกทับเส้นประสาททำให้ขาเขออ่อนแรงลงอะไรอย่างเงี้ยก้าวไม่ออกการทรงตัวของเราเนี่ยมันมีหลายระบบของร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องสายตาเป็นหนึ่งในระบบที่ช่วยเรื่องการทรงตัวนะคะค่ะถ้าตามีปัญหาเนี่ยบางครั้งจะรู้สึกวิงเวียนมีผลต่อเรื่องการทรงตัวได้ระบบหูนะคะมันทำงานร่วมกันกับระบบประสาทสมองเรื่องการทรงตัวถ้าหูเราทำงานผิดปกติเราก็จะเวียนศีรษะแล้วก็หกล้มได้ง่ายเหมือนกันนอกจากนี้ก็คือระบบประสาทสมองไขสันหลังเส้นประสาททุกอันเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องการทรงตัวทั้งหมดค่ะ
1: ที่บางกระเจ้าแห่งนี้มีกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาวันนี้พี่ก๊อฟจึงขอชวนคุณหมอและพี่ปิงมาลองทำธูปหอมสมุนไพรที่นอกจากจะหอมสมุนไพรแล้วยังไล่แมลงไล่ยุงได้อีกด้วยจะหอมแค่ไหนไปพิสูจน์กันเลยครับ
2: น้องแนวสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมนี่พี่ปิงนะฮะน
10: ี่ครับ
2: นี่คุณหมอลามา
9: สวัสดีค่ะ
2: รู้ไหมทำไมหมอลามา
11: ลางานเหรอ
2: ใช่
11: ลามาถ่าย
2: ไม่ลาไม่ได้
9: ลามารายการ
2: นั้น
9: เล
2: ือก
9: เฉพาะ
2: หมอลามาจากโรงพยาบาลรามาลุงแดงอายุเท่าไหร่ปีนี้
11: 71
2: อุ้ยตาย
10: แต่ยังดูไม่ถึงนะฮะอยู่แข็งแรง
2: ใช่
11: ถ้าใส่ฟันปลอมก็คงจะหล่อพอๆพี่ก๊อฟ
2: แหมเรียกพี่ก๊อฟเรียกพี่ก๊อฟขนลุกเลยเนี่ย
11: ให้หนุ่มเข้า
2: อ่ะลุงแดงครับลุงแดงคือตรงข้างหน้าผมนี่คืออะไรบ้างเนี่ย
11: ก็คือสมุนไพรที่เราจะต้องมาผสมแล้วขึ้นลูกตัวที่หนึ่งนะครับก็คือต้นมะม่วง
2: ฮะ
11: ต้นมะม่วงทั้งต้นเขา
2: ลำต้นเลยเหรอ
11: ครับผม
2: อ
11: ันนี้เป็นตัวเนื้อบดจนละเอียดเลยครับสองนี่เขาเรียกต้นจันเหนียวตัวนี้เปรียบเสมือนกาวลาเทก
2: ครับผม
11: ตะไคร้หอม
2: ตะไคร้หอมนี่เนี่ยตัวไล่ยุงเลย
11: ครับ

0: เสร็จแล้วก็มานี่น้ำปลาหวานสะเดาก็ใบสะเดา
1: สะเดาเหรอ
0: ครับผมผิวมะกรูดต้องตากแห้งหมดหัวข่า
1: หัวข
0: ่
1: า
0: อันนี้ต้มข่าไก่ได้อร่อยครับเสร็จแล้ว
1: เออโทษนะครับผมว่าลุงหิวหรือเปล่า
0: เสร็จแล้วก็มาอบเชย
1: อ
0: บเชยนี่เข้าเครื่องพะโล้น
1: ะโอ้ดี
0: แล้วก็ข้าว
1: กินข้าวเลยไหมครับกินข้าว
0: ข้าวได้
2: ก่อนทำคู่
0: มาขมิ้นชันตัวใหม่ของเราคือผงกาแฟนะ
1: อะไรฮะ
0: ถ้าเราจะเรียกให้เพาะก็คาปูชิโน
2: ่คาปูชิโน่
0: ผงกาแฟใส่ทั้งหมดนี่เลยอยากมีสีไหมอ
2: ยาก
3: มีสี
0: สีแดงนะเป็นสีผสมอ่ะ
2: ปลอดภัย
0: ครับผม
4: คลุกเคล้าเข้าไปนะฮะ
0: อยากได้แป้งอร่อยก็ค่อยๆให้มันเข้าที
1: ่เออเสียงเนี่ยแบบน่าจะเจ้าชู้อ่ะ
0: โอ้สาวแก่ไม่ไหม้ก็มาชอบแต่ผมยังไม่ถูกใจ
1: นี่อันนี้เราจะนวดอยู่กี่นาทีฮะ
0: จวนนะครับจวนนะ
1: อ๋อมันดูยังไงลุง
0: มันแรงมันหนื
5: ดไม้ที่เรามีการ
1: อันนี้ชุบอะไรมา
0: ชุบมาแล้วตัวนี
1: ้ตัวกาวที่บอกเป็นตัวกาว
2: จะเหนียว
0: อันนี้เราจะขึ้นลุง
5: เออทำไมต้องเกลียว
0: มันเป็นเอกลักษณ์ของเรา
1: เอ้าเหรอ
0: เนี่ยแค่เนี้ย
1: ขออนุญาตลองทำหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: เฮ้ย
2: ใช้ได้
5: หยิบมาจากในนี้เมื่อกี
1: ้โอ้ย
2: ในนี่ลุงใช้ได้ไหม
0: เออนี่เกือบแล้ว
2: เห็นไหม
1: อ่ะผมทำแนวแอบสแต็กให้อันนี้เป็นเลขหนึ่งลุงจ๋าลุงมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรบ้างป
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีครับ
1: ต้องมีนิดนึงนะปวดเนื้อปวดตัวมีไหมอ๋อ
0: มีมาก
2: ความดันเคยวัดไหมคุณลุง
0: ความดันก็อยู่ราว140-160
1: ปกติไหมครับอย่างงี
2: ้ไม่ค่ะส
1: ูงเห็นไหมยืนมีเอนไปเอนมาไหม
0: อ๋อไม่มีครับมีแต่ตอนลุกอ่ะพักสักหน่อยก่อนอย่าเพิ่งตื่นพูดพลาดปวดทิ่ม
1: อย่างนี้ถือว่าผิดปกติไหมครับคุณหมอ
2: ปกติค่ะ
1: คนเรามันควรจะลุกขึ้นแล้วเดินไปได้เลยไม่ได้
2: ไม่ใช่นี่เขาสูงอายุแล้วพอผู้สูงอายุเนี่ยลุกเร็วเกินไปหน้ามืดเซ
6: เวลาต้องลุกหรือว่าแบบจากที่นอนเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมึน
7: ขาอ่อนแรงมั่งอะไรประมาณเนี้ย
8: ไม่แข็งแรงกระดูกพุนไม่สามารถยืนได้เองได้
1: เขาบอกว่าคนเริ่มสูงอายุเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมระวังอย่าให้ล้มล้มปุ๊บเนี่ยโอ้โหคือกระดูกมันจะหักง่าย
2: ใช่ก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆอีกเช่นเลือดออกในสมองใช่ไหมถ้าเกิดล้มหัวฟาดอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ที่สำคัญคือผลระยะยาวเนี่ยน่าเป็นห่วงกว่ากลัวการเดินกลัวจะหกล้มใหม
1: ่
2: บางคนเลือกที่จะไม่เดินอีกเลยทีนี้ก็อนาคตก็อาจจะนอนติดเตียง
1: นั่นนะอย่านอนนิ่งๆเยอะอะไรเงี้ยต้องทำงาน
5: นอนให้นอนอย่างเงี้ยจะได้แบบว่าไม่เป็นอะไร
2: แขกรับเชิญด้วยไหมที่ป่วย
1: ไม่นิ้วแข็งแรง
2: เราแข็งแรง
1: ให้คึกคักอยู
2: ่
5: จริงๆก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าถ้าหากว่ามีเวลาถึงจะไปเล่นกีฬาที่ผมรักก็คือไปตีเทนนิสแต่ก็ไม่ใช่การตีเทนนิสแบบว่าในทีวีไม่ใช่นะประเภทแบบเสิร์ฟตีแบบเบา
1: ๆ
5: เดี๋ยวนี้ลูกไหนที่เรารับไม่ได้ผมปล่อยเลย
1: ไม่ฝืน
5: ไม่ฝืนคือถ้าฝืนไปเนี่ยกล้ามเนื้อผมเคยเป็นรองช้ำไง
1: อายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วว่าอย่าล้ม
2: เอาเป็นว่าเมื่อไหร่ที่อายุเกิน60-65ปีเป็นต้นไปเนี่ยนะคะ
5: ผมก็จวนแล้วสิ
1: ไม่น่าจวนนะ
2: ไม่น่าจวนน่าจะเลยมานานแล้ว
5: ไม่ได้ออกย้ำมือเข้าไป
2: นะคะก็คือเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยแปลว่ากระดูกมันเริ่มบางระดับหนึ่งแล้ว
1: มีวิธีเช็คไหมหมอว่าเนี่ยคุณกำลังจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทรงตัวแหละ
2: เช็คง่ายๆนะคะทำเองก็ได้ที่บ้าน
5: ที่นี่ไม่ได้เหรอ
2: ที่นี่ก็ได
1: ้คุณหมอเขาพูดอธิบายให้เห็นภาพ
5: ที่บ้านก็ได
2: ้ที่บ้านก็ได้ที
5: ่นี่
2: ก
5: ็ได้ทำได้ใช่ไหม
2: ทำได้ก็คือให้ผู้สูงอายุนั่งบนเก้าอี้ที่มีพนักพิงแล้วก็มีเขาเรียกที่เท้าแขนหน่
1: อ
2: ยนะคะเพื่อช่วยเรื่องการยันเรื่องการทรงตัวเน
1: า
2: ะแล้วก็เริ่มจับเวลาน
1: ั่งตรงเอามือยัน
2: ให้คนจับเวลาว่าลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินไป3เมตรหมุนตัวย้อนกลับมานั่งใช้เวลากี่วินาที
5: แล้วถ้านานไม่นานมันต่างกันยังไง
2: คือถ้าคนไม่นานแล้วว่าเขาเคลื่อนไหวดีคล่องแคล่วนะคะการลุกการนั่งนี่ก็ยังกระฉับกระเฉงยังก้าวเดินได้เร็วอยู
5: ่แถวบ้านผมมีคนนึงอย่างเงี้ย
1: เป็นไง
5: เดินหายไปเลยอ่ะ
1: แล้วเขาไปอัลไซเมอร์รุ่นใหญ่พาสต้าตากนานแค่ไหนลุงถึงเอาไป
0: ประมาณ5วัน
5: ทูบลุงอ่ะ5วัน
0: ก็นาน
5: อันนี้น่าจะ2ปีนี่อันนี้แบบว่าแห้งแล้ว
0: มันจะมีรสเปรี้ยวหรือกลิ่นเปรี้ยวอะไรของ
5: ไหนขอชิมหน่อยนะ
1: ย่างกิน
0: คือยุงแมลงมันจะเ
1: ป็นสำหรับคนเนี่ยผมว่ากลิ่นก็ไม่ได้ฉุนจนแบบจนเกิด
0: ไม่ข
1: น
0: าดนั้นเ
1: ด
0: ี๋
1: ยวเราจะให้คุณลุงนะครับก็ทำตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเก็บของส่วนเราก็เดี๋ยวไปทำกิจกรรมอื่นรอคุณลุงแล้วกัน
0: เดี๋ยวผมเก็บได้เดี๋ยวผมเก็บเองไม่เป็นไร
1: นะครับอ๋อคือที่เราพูดเราไม่ได้ช่วยเก็บ
2: ไม่ได้ช่วยเก็บ
0: แม่นี่ก็ดีใจแล้วเนี่ย
5: ลุงเก็บเองอยู่แล้ว
1: รอเล่นเดี๋ยวช่วยเก็บด้วย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: เดี๋ยวช่วยเก็บขอบคุณคุณลุงมากครับขอบคุณครับเฮ้ยสวยอีกแล้ว
5: สวยสวยหมอไม่สวยแต่เนี
2: ่ยเดี๋ยวมีเรื่องกันแน่นอนเลย
3: รุ่นใหญ่พาซ่าใหญ่พาซ่าย
9: ังอยู่กันที่บางกระเจ้ากับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าและปัญหาการทรงตัวขอบอกไว้ก่อนเลยว่าที่บ้านทั่วผอมสูญพันธุ์ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจตามรุ่นใหญ่ของเราไปดูกันเลย
1: อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ต้องแวะมาทำนะครับก็คือการทำผ้ามัดย้อมวันนี้ผมอยู่กับเซียนตัวจริงเลยนะครับชื่อว่าน้องฝัน
10: นี่จะสอนเป็นไรก้นหอยจะมีอุปกรณ์แค่2 อย่างก็จะเป็นตะเกียบกับหนังยางอันนี้ก็จะมีเป็นผ้าคลุมไหล่นะครับแล้วก็เป็นเสื้อผู้หญิงตัวหนึ่งให้พี่ๆเลือกผ้ากันก่อน
1: อ๋อนั่นเสื้อพี่ปิง
2: เสื้อสตรีมันก็คือคอกระเช้านี่เอง
5: เสื้ออาม่าเลยอาม่าให้แม่
10: ถ้าเป็นผ้าผืนยาวอย่างนี้นะครับเราต้องกางออกมาก่อนแล้วก็พับผ้าครึ่งนึงแล้วก็เดี๋ยววางบนโต๊ะเลยเราจะใช้อันนี้ตะเกียบปักลงไปตรงกลางผ้า
1: หมุนใช่ไหม
10: หมุนครับหมุน
1: นี่ไงเป็นลายหอยแล้วเนี่ย
2: นี่
10: ผ้ามันเริ่มสูงขึ้นอย่างนี้อีกมือนึงเราก็คอย
1: คอยทุบหอย
10: ใช
5: ่ทุบหอย
10: หมุนจนเป็นก้อนกลมๆเลย
2: จนเป็นก้อนกลม
5: นี่ไงหอยกลมแล้ว
10: ใช้หนังยางรัดหอยนะครับรัดแบ่งเป็นพิซซ่า6ชิ้น
1: ตอนนี้เป็น4ชิ้น
10: แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆดึงตะเกียบออกมาถ้ามันไม่ตึงอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ดึง
2: จัดหอยให้เข้าลูก
10: แล้วผมขอดูหอยหน่อยครับ
5: นี่ครับ
0: ลื้อมาทำใหม่กันเลยก็ได้นะ
1: เกรงใจ
10: เกรงใจ
1: คือถ้าหากว่าเราจัดไม่เรียบร้อยเนี่ยลายมันจะสเปะสปะใช่ไหม
10: แต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็คิดว่าเป็นอาร์ตของเรา
2: ศิลปะ
10: พอเสร็จแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กำมือแล้วก็ทุบให้หอยแบนๆ
5: ใส่นมไหมใส่นมไหม
1: ไม่ใช่โรตีพอแบนๆแล้วทำไงต่อครับ
10: เดี๋ยวเราต้องไปลงสีครับ
1: เอาไปสิ
10: รอของพี่ก๊อฟ
1: ไม่เป็นไรเอา2อันพอเดี๋ยวพี่คอยดูดีกว่าตอนนี้เราขยับมาตรงนี้เพื่อมาลงสี
10: อันดับแรกเนี่ยคือเราต้องใส่ถุงมือก่อนเดี๋ยวจะมีให้เลือก2ลายแล้วกันหอยใหญ
1: ่
10: กับหอยออร่า
1: ต้องหอยออร่านี่คือเปล่งประกายแสงหอย
5: ผมอยากได้แสงจ้ามาก
2: โอเค
1: หอยออร่าไปนู่น
5: หอยออร่า
1: อันนี้หอย
10: หอยใหญ
1: ่หอยใหญ
10: ่ก็อันดับแรกเดี๋ยวเอาผ้าวางไว้บนมือก่อนอันนี้เป็นหอยใหญ่เราจะลงสีเป็นช่องพิซซ่าช่องละสีอยากได้แค่2สีก็ได้นะครับก็ลงสลับกันไป
1: สมมุติว่าทำสีเดียวเลยได้ไหม
10: สีเดียวก็ได้ครับแต่ว่าต้องเว้นขาวไว
2: ้โอเค
10: หน้าหลังแต่ละช่องสีเดียวกันก็หอยละต้องดูผ้าก่อนเราจะมีผ้าที่ด้านไม่เรียบกับด้านเรียบอันนี้เป็นฝั่งออร่า
1: อ
10: ันนี้จะลงเต็มหมดเลย1สีแนะนำเป็นสีเข้มนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงอันนี้ลงแบบหอยใหญ่เลยลงเป็นช่องละสี
1: โอเค
10: แต่ว่าสีที่ลงเป็นช่องละสีห้ามซ้ำกับสีฝั่งออร่าอันนี้พลิกด้านได้เลยครับแล้วก็ลงเป็นช่องละสี
1: หมอเล่นแบบว่าเป็นโทนใกล้ๆกันเนาะ
2: ใช่
1: อยากได้สีขาวไว้ไหมฮะ
2: เอาค่ะ
1: ถ้าอยากได้ก็เว้น2รูนี้ไว้
10: อันนี้พออย่างนี้ถูๆเบาๆอย่างนี้นะครับเบาๆ
1: อันนี้เราถูทำไม
10: ถูเบาๆให้สีเฟดเข้าหากันหน่อย
1: อ๋อสีเฟด
5: สีเฟด
10: น่าเดี๋ยวเราเอานี้ห่อทิชชู่ครับเพื่อที่เราซับ
2: สีที่มากเกินไป
10: น่าเดี๋ยวผมขอดูนี้นะครับ
5: ครับดูเลยครับ
1: ไม่ใช่ให้ดูครับ
5: ขอดูลายมือ
1: มาเสร็จแล้วก็แกะออกฝันปกติฝันทำอาชีพเนี้ยเรามีปัญหาสุขภาพบ้างไหม
10: ไม่นะครับ
1: เอาไม่มีเลยแบบว่านั่งๆอยู่แล้วแบบยืนขึ้นมาทรงตัวลำบากอะไรนี่นะไม่มีเลย
2: เขายังโนม
1: ยังแข็งแรงอยู่วัยรุ่นมีปัญหากับโรคนี้ไหมฮะ
2: ไม่มีค่ะเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยระบบต่างๆเขายังโอเคอยู
1: ่
2: เรียกได้ว่าเกือบเต็ม 100% แน่นอนอันที่สองกระดูกเขายังไม่บางหกล้มก็ไม่ค่อยเกิดอะไร
1: ทีนี้ถ้าหากว่าบังเอิญที่บ้านของเราเนี่ยฮะมีผู้สูงอายุ ที่มีอาการอย่างนี
2: ้
1: วิธีการรับมือหรือว่าการป้องกันเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงครับ
2: อันที่หนึ่งก็คืออยากให้ไปตรวจสุขภาพกับคุณหมอดูก่อนในร่างกายเขาเนี่ยมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการทรงตัวที่อาจจะแก้ไขได้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณะของรูปเท้าหรืออะไรแบบนี้บางคนที่มีรูปเท้าที่ผิดรูปหรืออะไรบางอย่าง
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ค่ะถ้าเขาไปปรับรองเท้าบางทีมันก็จะมีคุณหมอที่เขาดูแลทางด้านเกี่ยวกับเท้า
5: ที่บ้านเลยอันนี้เลยคือที่บ้านเนี่ยผมให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยป้าม้าเดินในบ้านนะใส่รองเท้าแตะเดินเลยแล้วเขาก็จะเอาเลือกไอ้ที่มันพื้นมันแบบมัน
2: ก่อนยืดดี
5: มันไม่ลื่น
10: เสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องไปตากด้านนอก
1: ไปตากแล้วเราต้องไปรถทัวร์หรือว่าไปเครื่องบิน
10: ไปรถทัวร์ก็ได้
1: ไปรถทัวร์ก็ได้
11: ไกล
1: เดินไปตากตรงนี้เราต้องตากไว้นานแค่ไหนอะฝัน
10: 20นาทีครับใช้กรรไกรอันนี้ตัดหนังยางนะครับ
5: ตัดหนังยางบอกไปดิคุณผู้ชมจะเป็นการตัดหนังยาง
10: กางโชว์เลย
1: นี
2: ่สวย
1: สวยมากเฮ้ยสวยอีกแล้ว
5: สวยสวยหมอไม่สวยแต่เนี่ยสวย
2: เดี๋ยวมีเรื่องกันแน่นอนเลย
5: เฮ้ยเป็นสองวงด้วยนะเป็นยูนิเวอร์สอะเป็นแบบจักรวาล
2: ถูกต้อง
1: ไอออกมาเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยทำยังไงเน
10: ี่
1: ย
10: เส้นก็แค่พับจีบเฉยครับง่ายๆคร
1: ับ แล้วก็ป้ายลงไปต้องถือว่าเป็นงานศิลปะที่ลายมันจะไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ชิ้นเดียวถูกไหมมันแล้วแต่ว่าการที่เราจะป้ายต่อให้สมมุติว่าป้ายสีเดียวกันในช่องที่เหมือนกันด้วยนะคุณหมอแต่ว่าการแตกกระจายของสีมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ด
2: ีแต่ละชิ้นมันก็ไม่เหมือนกัน
1: เออนะครับขอบคุณฝันมาก
5: ขอบคุณมาก
1: ครับเดี๋ยวเราไปตรงอื่นกันต่อนะครับอันนี้ฝากปากไว้ก่อนนะโอเคไปครับไปครับ
9: วันนี้พี่ก๊อฟชวนคุณหมอและพี่ปิงไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบางกระเจ้ากัน
5: แซง
2: โอ้เฟอร์รารี่หรือเปล่าเนี่ย
1: ตามมาเลยครับ
5: ครับ
1: ผมนัดกับพี่ต้อยเอาไว้นะฮะ
5: พี่อะไรนะ
1: ต้อย
5: พี่ต้อย
1: ต้อยสวัสดีครับ
2: ต้อยสวัสดีค่ะ
1: พาเด็กๆมาปลูกป่า
12: ค่ะยินดีต้อนรับเลยค่ะ
5: ที่นี่ที่ไหนครับ
12: ที่นี่ก็คือป่าชุมชนเมืองสวนป่าเกตน้อมกล้าว
5: ป่าชุมชนเมือง
1: ตรงนี้คือหมายความว่าใครก็มาปลูกได้เหรอครับ
12: ป่าทั้งหมดต้นไม้ที่เห็นทั้งหมดนี่คือผ่านการปลูกแบบมีส่วนร่วมทั้งหมดเลยค่ะ
1: วันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะมาร่วมปลูกป่านี่มีให้เราได้ปลูกไหม
12: มีค่ะมีต้นไม้หนึ่งต้นที่เราคิดว่าเป็นนางเอกของเราเลย
2: นางเอก
12: คือต้นพิลังกาสานะคะเป็นพืชสมุนไพรประจำถิ่นด้วยนะคะแล้วก็ประโยชน์มากมายเลยนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเอาไปทำงานวิจัยนะคะอีกสัก 2-3 เดือนเราก็จะได้ผลงานวิจัยออกมาแล้วก็พูดได้อย่างภาคภูมิใจว่าพิลังกาสาของเราประโยชน์อะไรบ้าง
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวอีก 2-3 เดือนเราใหม่
12: ได้ครับ
2: แล้วเราค่อยมาปลูกกันตอนนั้น
1: ทีเดียวเลย
12: ปลูกวันนี้เลยค่ะ
1: ขอตอนนี้เลยดีกว่านะ
2: ห้ามทำไม้หักนะคะ
5: ต้องเดินไปก่อนนะฮะเพราะถ้าเป็นพี่ปิงเดินมันอาจจะหักได
2: ้โหนี่ถ้าการทรงตัวไม่ดีนี่ไม่ได้เลยค
5: ่
2: ะ
5: ใช่
1: ก็คือไม่ว่าใครจะมาก็คือเราก็มีหลุมไว้ให้เลยใช่ไหม
12: ใช่ค่ะ
1: เสร็จเรียบร้อย
12: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลูกต้นไม้ง่ายมาก
1: ง่ายมากเลยง่ายมากเลย
2: วันนี้ดีมากเลยเหมือนว่าเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพ
1: เห็นไหม
12: ที่นี่คือโรงพยาบาลของคนไม่ป่วยค่ะอากาศจะดีมาก
1: โอ
5: ้ดี
1: ดีงามรุ่นใหญ่ภาษา
2: ปิงใจเย็นๆค่ะ
12: เดินทีละคนค่ะ
2: คือการหกล้มเนี่ยเป็นภัยอันตรายที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุเลยนะคะ
5: เจ็ดล้มไม่อันตรายกว่า
2: อะไรนะคะ
5: ที่หกล้มยังอันตรายเจ็ดล้มเนี่ยอันตราย
2: ไม่
1: ไปตาม
2: ไปสู้แปดล้ม
1: ไปตามบอดี้การ์ดแถวนี้มาดิเดี๋ยวต้องมีเคลียร์ละศิลปินบางคนเนี่ยการที่จะพกพาวอล์กเกอร์หรือไม้เท้าไปไหนมาไหนผมว่าไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือสมมติว่าคุณจะไปกับลูกหลานแล้วคุณจะนั่งรถเข็นน่ะ เขาไม่ได้มองว่าคุณพิการก็คือคนสูงอายุอ่ะบางทีมันเดินเยอะๆมันเดินไม่ไหวอย่าไปอายฮะใช่ผม
5: บันไดที่บ้านนะผมมีไอ้แถบกันลื่นเลยนะทุกท่านเลย
2: แล้วบางทีไอ้แถบที่ว่าเนี่ยถ้าสีมันต่างกับสีพื้นบันไดเนี่ยยิ่งดี
1: ดีกว่าดีกว่า
2: เพราะว่าสายตาของผู้สูงอายุเนี่ยบางทีแยกไม่ออกความตื้นลึกเนี้ย
5: คือบันไดที่บ้านผมจะเป็นหินอ่อนธรรมดานะฮะแล้วก็ผมก็ติดไอ้ที่กันลื่นเป็นทองคำ

0: โอ้ย
1: แล้วฝั่งเพชรด้วยไหมคะ
0: เกือบจะดีอยู่แล้วเชียว
1: โอเค
2: คือลงทุนไปนะครับกับสิ่งที่คิดว่ามันสามารถจะป้องกันร่างกายและชีวิตได
1: ้
2: ยังไงเมื่อคุ้มค่า
1: โดยเฉพาะห้องน้ำการเพิ่มราวจับในห้องน้ำทั้งตรงตำแหน่งอาบน้ำทั้งตำแหน่งที่เป็นสุขาเนี่ยมีความจำเป็นแล้วก็ควรจะแยกสุขากับที่อาบน้ำไม่ให้พื้นตรงสุขาเนี่ยเปียก
2: ทำไมที่บ้านทำไม
3: พื้นเนี่ยต้องเป็นพื้นรุ่นกันลื่นด้วยนะ
1: นี
2: ่ถูกต้อง
1: ต้องยา
3: วรุ่นดึกจริงๆผมอาบน้ำมันมากเลยอ่ะผมแบบโอ้ยไปซ้อมเต้นในห้องน้ำผมเนี่ย
2: ยังไงก็ไม่ลื่น
3: เร็วเลยไม่ลื่น
2: คือต้องบอกว่าดังมากสมัยก่อนคุณผู้ชมครับคือไปเล่นที่ไหนนะคนแบบโอ้ย
3: จริงจริง
2: ไปที่ไหนก็ไม่รู
4: ้รุ่นใหญ่พาซ่าใหญ่พาซ่าก
5: ลับมาซ่ากันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าพี่ก๊อฟชวนคุณหมอและพี่ปิงมานั่งพักให้หายเหนื่อยชมวิวที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้พี่ปิงจะขอโชว์ฝีมือการเล่นกีตาร์ให้พี่ก๊อฟและคุณหมอได้ฟังกันสักหน่อย
2: เอาละฮะมานั่งบรรยากาศแบบนี้นะครับเราก็ต้องถามถึงผลงานของพี่ปิงกันนิดนึงนะครับหายจากการร้องเพลงไปโอ้โห
6: 40ปีได้มั้งออกอัลบั้มมาตั้งแต่อัลบั้มแรกนะออกปี2126
2: วงฟรุตตี้นะ
6: ใช่
2: คือต้องบอกว่าดังมากสมัยก่อนคุณผู้ชมครับคือไปเล่นที่ไหนนะคนแบบโอ้ย
6: จริงจริงนี่จ
2: ริงไปที่ไหนก็ไม่รู
1: ้คนไปทางอื่น
2: ไปชวนกันมาทางนี้หลังจากนั้นก็ผันตัวเองมาเป็นนักแสดงมาเป็นพิธีกรเอางี
6: ้
2: ไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากฟังเสียงพี่ปิงสักครั้งหนึ่งเล่นกล่อมให้คุณหมอฟังหน่อย
1: โอ้โหแต่ถ้าหลับตกน้ำไปทำไงเนี่ย
6: คุณหมอไหมก็เอาเพลงที่ไม่มีปัญหาอะไรกับใครเขาคือสามารถเล่นที่ไหนก็ได
1: ้
6: จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องโดยคุณชมพูฟรุตตี
2: ้
6: เพื่อนสนิทกันเลยที่ตั้งวงมันมาด้วยกันเขาร้องเพลงคนข้างเคียงเอาไว้แต่งโดยคุณสมโภชพิบูลลำนะฮะเขาก็ใจดีนำเพลงนี้มาบัตรของพวกเรา
2: จะ
6: ไปร้องในน้องก็ไม่เป็นไรมีเพลงว่า
2: ได้หมด
6: วันนี้ขออนุญาตร้องแทนพี่ชมพูเขา

0: นอกจากที่บางกระเจ้าจะมีบรรยากาศดีๆแล้วที่นี่ยังมีร้านอาหารอร่อยๆให้เราได้แวะมานั่งพักผ่อนกันด้วยครับ
1: ร้านน่ารักนะเนี่ย
2: สวยฮะต้นไม้เยอะมากเลย
3: อันนี้น้ำมะม่วงปั่น
1: อร่อยค่ะ
3: อันนี้น้ำลายมินสมูทตี้ก็คือมะนาว
1: มะนาว
3: กับมินเออมันได้อารมณ์ใหม่ๆมันคือน้ำมะนาวนั่นแหละแต่ว่ามันมีกลิ่นของสมุนไพรอยู่นะครับส่วนนี้อัญชันนมสด
2: หอมอัญชัน
3: ข้าวนี่คือข้าวผัดผงกะหรี
1: ่
3: แล้วก็เขามีตัว
1: ผัดเปรี้ยวหวาน
3: ผัดเปรี้ยวหวานนี่อะไรเป็นต้นนี่ปลาสลิดฮะนี่อุ้ยผักต้มน่าทาน
1: ว้าว
3: แล้วก็อันนี้เป็นข้าว
1: อบสมุนไพรก
3: ิน
1: หอมมาก
3: รวมผมว่าจะว่าไปแล้วนะถ้าเกิดอยากมาเที่ยวบางกระเจ้าให้แบบว่าสุขภาพดีด้วยชิลๆแฮปปี้ไม่เครียดนะค้างสักคืนนึงแล้วเป็นเมืองที่น่าขี่จักรยานจริงๆขี่ไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น
2: วัดก็เยอะ
3: ที่พักก็เยอะ
1: เหมือนมันสโลไลฟ์อะ
3: ใช่ไห
1: มใช้ชีวิตแบบสโลไม่ต้องรีบเร่ง
2: มาภาคเหนือก็อย่างนี้แหละบางกระเจ้า
1: ปิดท้ายด้วย
3: เค้กมะม่วงเอามาแค่จานเดียวพอ
2: จ้า
3: เพราะว่
2: าก
3: ลัวพวกเราจะอ้วนดูแลสุขภาพอายุก็ปูนี้กันแล้ว
2: ใช่ไหมกลัวใช่ไหมกลัวใช่ไหม
3: ครับ
2: ก็ต้องกินแล้ว
3: ใจเย็นดิกะไว้แล้วเชียวเดี๋ยวผมแบ่งให้อ้าวแบ่งกัน
2: ซาบซึ้งในน้ำใจ
3: กลัวสุขภาพจะไม่ดีกัน
2: ผมมักน้อยหมอออกไป
3: ดีเนาะแล้วกลิ่นเกินแบบมันหอมด้วย
1: มะม่วงนี้มันเย็นนะแล้ว

0: มีเกล็ดน้ำแข็งอยู่ในเนื้อมะม่วง
1: เป็นไงบ้างครับวันนี้มาเที่ยวที่บางกะเจ้าพี่ปิงเป็นไงฮะ
2: ได้เห็นอะไรที่คนเมืองกรุงหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยเนี่ยนะไม่ได้เห็นไม่ได้เจอกันหลายเรื่องหลายราวเหลือเกินโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติฟันให้ความสำคัญกับต้นไม้ซึ่งให้อากาศดีๆกับมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยได้สูดดมเข้าไปเพื่อเลี้ยงชีวิตของตัวเองมันคือสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตนะใช่ไหมฮะ
1: ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ให้ได้ดูแลคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งตัวเองที่กำลังมีปัญหาเรื่องการทรงตัวหน่อยแบบที่เราเป็นอยู่ตอนนี้
0: ใช่นี่เราต้องเรียนแบบท่าเราตอนน
1: ี้มันโครงเรื่อง
0: เ
1: ลยเนี่ย
0: เราต้องฝึกการทรงตัวนะคะเพื่อป้องกันการหกล้มเป็นประจำให้มาเดินบนแพแบบนี้ประจำไม่ใช
1: ่
0: คือจริงๆเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดและทุกคนทำได้เองประหยัดที่สุดคุ้มค่าที่สุดคือต้องมีการออกกำลังกายค่ะการออกกำลังกายเนี่ยช่วยป้องกันการหกล้มนะคะโดยการที่สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วยเรื่องการทรงตั้งกายเนาะ
2: คุณพ่อผมเนี่ย92แล้วเช้าแกมาถึงก็ลำไทยเก่ง
1: แจกพลังฉีอะไรก็ว่ากันไปนะสรุปแล้วนะฮะเราต้องดูแลร่างกายของเราเอง
0: ใช่
1: นะครับถ้าหากว่าเราไม่ดูแลแล้วใครเขาจะมาดูแล
0: นั่นเรื่องจริง
1: ที่สำคัญนะครับแบ่งเวลาให้กับครอบครัวนะครับพาคนสูงวัยในบ้านนะฮะมาพักผ่อนบ้างอย่างมาที่เนี่ยคุ้มมาที่นี่ทำได้หมดเลยเอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะฮะมาดูซิว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับรายการ
3: รุ่นใหญ่พาซ่า
1: ก็คือเอาง่ายๆนี่นะฮะคุณผู้ชมง่ายๆดูผมเลยเอากล้องจับมาที่ผมเลยเสร็จปุ๊บนะครับ
4: เข้าก
1: ล
4: ้อง
1: ให้เข้ามาในนี้เอานิ้วใส่อย่าง
4: งี้จับนิ้วหมดนะฮะ
1: เสร็จแล้วหมุนนะครับหมุนนะครับ
4: ไอ้ตัวนี้หมุนข้างล่าง
1: แค่นี้ครับมันจะเป็นเกลียวเอ้าหายไปไหนวะลุงสนใจผู้ชายบ้างเหรออ
4: ันนี้เราต้องบังคับมัน
1: คุยแต่ผู้หญิง
5: เราไม่ได้ยินเลย
6: รุ่นใหญ่พาซ่า

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะของเราก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยช่วงนี้เป็นช่วงที่คนต้องการกำลังใจเพราะว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นรอบโลกเกิดขึ้นมากมายจนกระทั่งเราไม่สามารถจะตำหนิอะไรได้โดยเฉพาะธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยคาดการไม่ได้และเกิดขึ้นมากกว่าที่คิดว่าจะเป็นมนุษย์ทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบก็จะมักจะรอคอยการช่วยเหลือรอคอยความหวังกำลังใจจากผู้คนเป็นหลักผู้คนที่ไม่ประสบภัยพิบัติก็ต่างขนขวายช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะเห็นว่าบางครั้งบางทีเราก็โทษกันเองว่าทำไมช้าจังทำไมไม่ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมไม่วางแผนทำไมไม่เตือนทำไมไม่ปักธงทำไมไม่แจ้งข่าวล่วงหน้าว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเวลานั้นเวลานี้เหมือนกับการพยากรณ์อากาศว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบอกล่วงหน้าเรือก็จะไม่ออกทะเลเครื่องบินก็จะไม่บินสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนทั้งหลายก็เฝ้ามองดูว่าระบบของเราเงื่อนไขทางด้านข้อมูลข่าวสารที่เรามีต่อกันเนี่ยเพียงพอหรือไม่ญาติโยมที่อยู่ชิคาโกบอกว่าปิดสนามบินสนามบิน600เที่ยวบินปิดตายมาหลายวันนั่นแปลว่าอากาศที่รุนแรงหิมะที่รุนแรงพายุที่รุนแรงเนี่ยทำให้สายการบินต่างๆต้องหยุดนั่นเพราะว่ามีการพยากรณ์บอกล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระรูปหนึ่งท่านก็แจ้งมาจากประเทศศรีลังกาบอกว่าผู้คนที่ศรีลังกาก็ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากน้ำท่วมเนี่ยมากมายมหาศาลตายหลายพันคนแล้วน่าจะรุนแรงไม่แพ้กับประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นกำลังใจที่เรามีให้ต่อกันและกันเนี่ยมันเป็นกำลังใจชั่วครั้งชั่วคราวเวลาที่เกิดภัยพิบัติขึ้นมาแต่เราก็ต้องคิดไปถึงการข้างหน้าว่าเราจะวางแผนอย่างไรจะอยู่อย่างไรจะอยู่ที่เดิมหรือไม่เพราะเหตุการณ์ต่างๆมันเตือนเราว่าโลกใบนี้ต่อจากนี้ไปจะไม่เหมือนเดิมภูเขาไฟที่ประเทศเอธิโอเปียซึ่งหลับมานับหลายร้อยล้านปีก็ปะทุขึ้นมาขี้เถ้าภูเขาไฟขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ย12กิโลเมตรกระทบระบบการบินฟุ้งมาที่ประเทศอินเดียเครื่องบินลงได้บ้างไม่ลงไม่ได้บ้างบางช่วงแล้วก็นำเชื้อไวรัสต่างๆกระจายไปสู่ประชากรของโลกฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่เกิดมาในยุคสมัยที่พวกเราต้องเผชิญกับความผันผวนกำกวมแปรปรวนไม่แน่ไม่นอนของโลกใบนี้กำลังเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ยุคของเราอาจจะบอกว่าเดี๋ยวเราก็ตายจากไปอ้าวโลกมันกำลังจะรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเมื่อถึงยุคของลูกหลานของเราล่ะ
ลูกหลานจะอยู่อย่างไรองค์กรต่างๆของโลกก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาประชุมตกลงกันว่าจะลดอุณหภูมิของโลกที่มันเพิ่มความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วรุนแรงได้อย่างไรบ้างแม้แต่รถยนต์ก็ต้องใช้ EV เป็นหลักแล้วถามว่า EV คือไฟฟ้าเนี่ยมาจากไหนก็มาจากพลังน้ำพลังลมเหมือนกันก็ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเช่นเขื่อนเช่นน้ำเช่นเดียวกันก็อาจจะมีการลดการใช้พลังงานทางด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติไม่มีการขุดเจาะไม่มีมลพิษทางด้านควันด้านเสียงทุกอย่างก็เป็นแบตเตอรี่เงียบมากขึ้นก็พอที่จะทำให้โลกใบนี้มีหวังอยู่บ้างแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้เราน่าจะต้องมาคิดพิจารณาแล้วว่าเราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างทรนงองอาจเกรี้ยวกราดใส่ธรรมชาติเนี่ยไม่ได้อีกแล้วเราไม่น่าจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างทรนงองอาจเกรี้ยวกราดใส่ธรรมชาติเหมือนอย่างที่เราทำกันมาตลอดเวลาเพียงเราพัฒนาโลก100ปีเนี่ยที่มีการใช้น้ำมัน100ปีที่มีการใช้เครื่องยนต์100ปีที่มีการใช้เครื่องบินเห็นได้ยังว่าเราสูบน้ำมันใต้ดินขึ้นมาใช้สร้างมลพิษบนดินเราเรียกกันว่าพัฒนาเขาต้องใช้เวลาเป็นล้านล้านปีถึงจะมีน้ำมันแต่เราใช้เวลา100ปีในการนำขึ้นมาใช้เนี่ยแล้วผลกระทบที่มีต่อชั้นบรรยากาศของโลกเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคิดทบทวนอย่างรวดเร็วและจริงจังถ้าไม่รวดเร็วจริงจังยังคิดถึงกำไรขาดทุนก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกกันว่าการล่มสลายของมนุษยชาติคือสูญพันธุ์พูดง่ายๆมนุษย์จะสูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้อย่างแน่นอนสูญพันธุ์จากโรคระบาดต่างๆเช่นโควิดเขาก็บอกว่าน้ำท่วมแต่ละครั้งเนี่ยโรคระบาดมันจะตามมาภูเขาไฟระเบิดแต่ละครั้งเชื้อไวรัสชนิดแปลกๆก็จะเกิดขึ้น

และกระจายไปในอากาศมนุษย์ก็สูดเป็นลมหายใจของตัวเองสูดอากาศที่เป็นพิษมลพิษเหล่านี้ก็จะว่าโลกใบนี้ที่เราพยายามตกแต่งให้สวยงามพยายามที่จะประดับชีวิตของเราให้เกิดความมั่นคงสร้างฐานะสร้างเกียรติยศสร้างชื่อเสียงบ้านก็หลังงามมีรถยนต์มีครอบครัวที่ดีมีเครื่องป้องกันภัยกรมธรรม์ประกันชีวิตมีงานทำที่เป็นหลักมีเงินมีรายได้แต่สุดท้ายลมหายใจของเราทุกคนเนี่ยกับเต็มไปด้วยอากาศที่เป็นพิษไวรัสต่างๆเห็นหรือยังว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นเศรษฐีใช้เงินสร้างบ้านหลังใหญ่กว่าคนจนมีรถยนต์คันงามกว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกเกียรติยศชื่อเสียงมากมายสูงส่งแต่สิ่งที่เท่าเทียมกันก็คือลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปนี่แหละมันเป็นของสากลสำหรับคนจนของเศรษฐีเพราะลมหายใจนี้เราไม่ได้พกลมหายใจไปด้วยเป็นลมหายใจเดียวกันลงจากรถลงจากเครื่องบินส่วนตัวก็สูดอากาศหายใจอันเดียวกันนั่นแหละกับคนที่ขี่จักรยานกับยาจกที่นั่งขอทานอยู่สะพานลอยลมหายใจเดียวกันถ้าเป็นไวรัสก็ตัวเดียวกันฉะนั้นเวลาที่เราต้องการฟื้นฟูประเทศชาติฟื้นฟูโลกกลมๆใบนี้เราจะต้องกลับมาที่กำลังใจที่จะมอบให้แก่กันและกันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือคืนความเป็นธรรมชาติให้กับโลกใบนี้มากไม่ได้สงวนพื้นดินตรงนั้นแผ่นน้ำตรงนี้ว่าเป็นของเราจดลิขสิทธิ์ว่าเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวไล่ล่าธรรมชาติไล่ล่าปลาไล่ล่าผืนดินจนกระทั่งเกิดศึกสงครามการแย่งชิงแผ่นดินแผ่นน้ำสิทธิต่างๆมากมายสติปัญญาของมนุษย์ที่เกิดขึ้นที่เรียนหนังสือที่ค้นคว้าทดลองจะต้องไม่เป็นไปเพื่อผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นมาทำลายล้างซึ่งกันและกันยิ่งฉลาดแต่คิดในทางผลิตยาพิษระเบิดเครื่องบินเครื่องมือในการทำลายล้างซึ่งกันและกันก็ยิ่งจะทำให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นไม่สิ้นสุดมนุษย์ที่ไม่ฉลาดก็ยังพอที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันได้เพราะอย่างเก่งอาวุธยุทโธปกรณ์ก็แค่ก้อนหินท่อนไม้หนังสติ๊กมีดดาบแต่พอฉลาดขึ้นก็ผลิตปืนเล็กปืนใหญ่ลูกระเบิดแล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆก็เกิดขึ้นความฉลาดของมนุษย์จะต้องไม่เป็นไปเพื่อการทำลายล้างซึ่งกันและกันเพราะการทำลายล้างซึ่งกันและกันคือการทำลายโลกใบนี้ให้สูญสิ้นให้อยู่ยากมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการที่เราได้ขุดมุดเจาะช้อนชัยธรรมชาติไม่ว่าจะลึกแค่ไหนแล้วก็ขุดไปได้อยู่ใต้ทะเลลึกแล้วก็ขุด

เอาเครื่องยนต์เอารถยนต์เอารถไฟลงไปเป็นไส้เดือนยุคใหม่เราทำลายหมดตึกที่สูงก็มาจากการระเบิดภูเขาการระเบิดก้อนหินมาสร้างตึก

ค้นพัฒนาได้เกิดการสร้างสรรค์ก็มากเกิดการทำลายล้างก็มีฉะนั้นเวทีชีวิตบนโลกใบนี้อยากจะบอกพวกเราทั้งหลายว่าเส้นทางอย่าแคบลงแก่ธรรมชาติเห็นแก่ประโยชน์ที่เรียกว่ากำไรขาดทุนมากจนเกินไปเห็นแก่พวกพ้องเห็นแก่สิ่งที่ตัวเองต้องได้คนอื่นต้องเสียธรรมชาติจึงถูกดูดถูกขุดถูกเจาะถูกช้อนชัยไปเสียหมดตั้งแต่ใต้ดินบนดินใต้น้ำบนน้ำท้องฟ้าอากาศมนุษย์ผลิตดาวเทียมไปอยู่มากมายก่ายกองท้องทะเลก็ทดลองนิวเคลียร์สัตว์น้ำสัตว์ทะเลก็ตายไปมากมายนึกถึงภาพลูกกลมๆเหมือนแตงโมเนี่ยโลกเรานึกให้ดีพวกเราก็จะเห็นว่าโลกใบนี้มันกำลังถึงเวลาที่จะชำระล้างมวลมนุษยชาติที่อาศัยอยู่บนโลกเหมือนกับมดแดงกำลังไต่อยู่บนเปลือกแตงโมเนี่ยมันกำลังจะสลัดด้วยการเอาน้ำมาล้างเหมือนเราเทน้ำล้างลูกแตงโมบางทีก็ลมพัดบางทีก็แผ่นดินไหวดินน้ำลมไฟเขาสะบัดตัวเองสลัดมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวอย่ามาอยู่เปลือกโลกฉันเลยอย่ามาจับเรือนร่างของฉันเลยฉันพอแล้วกับพวกคุณที่เห็นแก่ตัวเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็เบียดเบียนลูกแตงโมของฉันเนี่ยเขาจะกำจัดให้หมดเลยเพราะเตือนแล้วก็ไม่ฟังบอกแล้วกี่ครั้งกี่หนก็ยังทนประทุษร้ายโลกใบนี้อยู่ได้อนุญาตให้อยู่นะแตงโมลูกนี้ก็อนุญาตให้มดแดงอยู่แต่มดแดงขุดเจาะช้อนชัยจนกระทั่งหาความสมดุลไม่ได้ตอนนี้โลกไม่สมดุลแล้วนะต้องคิดในทางธรรมะแล้วว่านี่เขากำลังเตือนธรรมชาติกำลังเตือนแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมขนาดหนักลมพายุรุนแรงธรรมชาติกำลังเตือนเราว่าพอได้หรือยังหยุดได้หรือยังแข่งความเร็วกันนักหรือจะแข่งขันกันไปอีกนานสักเท่าไหร่เราพอหรือยังมนุษย์จะต้องตั้งคำถามตัวเองให้มากในทางธรรมะเรียกว่าความสมดุลของธาตุสี่กำลังจะหมดไปเหมือนกับร่างกายของเราความสมดุลธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่สมดุลกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะเจ็บป่วยเมื่อเจ็บป่วยก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บความอ่อนแอกายโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาเยือนและในที่สุดก็จะถึงการอวสานอาตมาภาพอยากจะให้ข้อคิดในทางธรรมะว่าโลกใบนี้เหมือนกับร่างกายของเรานี่แหละร่างกายของเราเวลาปวดหัวตัวร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยปวดฟัน
ตาหู

แขนขากระดูกทับเส้นเดินไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นแหละโรคใบนี้กำลังเป็นอัมพาตกำลังต้องการคนมาฟื้นฟูใครจะฟื้นฟูล่ะเราเองนี่แหละจะต้องฟื้นฟูคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้แหละจะต้องเปลี่ยนทัศนคติในทางกอบโกยหันมาเป็นผู้ปล่อยวางแบ่งเบาแบ่งปันให้ผืนโลกใบนี้ผ่อนคลายก็แปลว่าร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็มีอยู่สองทางนั่นคือรักษากับฟื้นฟูรักษาจะต้องอยู่กับหมอกับยาแต่ฟื้นฟูจะต้องอยู่กับธรรมชาติระหว่างรักษากับฟื้นฟูเนี่ยลงทุนต่างกันเราจะต้องเอาการฟื้นฟูเนี่ยเป็นหลักฟื้นฟูโลกก็เช่นเดียวกันโลกต้องการคนมาฟื้นฟูต้องการคนมาดูแลไม่ใช่ต้องการคนมารักษาเยียวยาด้วยเทคโนโลยีจนเกินไปสิ่งที่อาตมาภาพได้พูดคุยมานี้ถ้าคิดในเชิงธรรมะเราก็จะมองเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปรียบเทียบโลกใบนี้เหมือนกับลูกแตงโมเหมือนกับชีวิตร่างกายของเราเนี่ยเราจะเห็นมันละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะมันมีความสมดุลเราจึงอยู่อาศัยบนโลกใบนี้ได้เพราะร่างกายของเรามีความสมดุลจิตใจของเราจึงได้อาศัยร่างกายนี้อยู่ได้มิฉะนั้นแล้วร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยในที่สุดก็จิตวิญญาณก็จะไม่มีบ้านอยู่อาศัยเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหาดใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะหาดใหญ่หรอกเกิดขึ้นทั่วประเทศตอนนี้แม่ฮ่องสอนก็กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมาเลเซียก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงศรีลังกาก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเกิดขึ้นกันทั่วโลกเห็นหรือยังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเตือนสติเราบ้างไหมว่าเราได้ประทุษร้ายธรรมชาติจนกระทั่งธรรมชาตินี่อดรนทนไม่ไหวแล้วเอาคืนบ้างเราคิดว่าเรามีอำนาจเหนือธรรมชาติแต่แท้ที่จริงแล้วธรรมชาติเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าเราเนี่ยเป็นล้านล้านเท่าเพราะมันคือส่วนที่ผลิตตัวเราให้เป็นมนุษย์ให้เป็นคนให้จิตวิญญาณมาอยู่อาศัยได้พอได้ร่างได้ชีวิตมาแล้วกลับมองเห็นธรรมชาติเป็นเรื่องเล็กน้อยจะจับเวียงหาผลประโยชน์อะไรก็ได้สุดท้ายแล้วก็มีอะไรก็ไม่ได้อะไรน้ำท่วมหมดไฟไหม้หมดลมพัดไปหมดพายุแผ่นดินถล่มทีนึงก็หมดเกลี้ยงมีอะไรก็ไม่ได้อะไรเอาอะไรไปไม่ได้จะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่มีที่เป็นไปกันทั้งหมดไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ทิ้งหมดเมื่อร่างกายแตกทำลายโลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันเราสร้างคฤหาสน์หลังงามอยู่หุบเขาไหนก็ตามมันสวยงามแต่ถ้าแผ่นดินไหวน้ำท่วมก็จบเหมือนกันท่านสาธุชนทั้งหลายถึงเวลาที่เราจะต้องมา
ตั้งสติเตือนใจตัวเองเตือนใจตัวเองมากๆว่าเราจะปรับตัวเข้าหาธรรมชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเหมือนกับที่ธรรมชาติให้ชีวิตจิตวิญญาณแก่เรามาหรือเราจะปรับธรรมชาติเข้าหาตัวเราคิดดูให้ดีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าถ้าเราคิดว่าเรายิ่งใหญ่กว่าเราก็ปรับธรรมชาติเข้าหาเราถ้าเราคิดว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่กว่าเราเราก็ปรับตัวเข้าหาธรรมชาติอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่อย่างแสดงความเคารพอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่อย่างแสดงความเคารพต่อธรรมชาติและเราทั้งหลายก็จะปลอดภัยเริ่มต้นจากที่เราปลอดภัยเริ่มต้นจากที่ความคิดของเรานับหนึ่งที่ตัวเราเนี่ยก็จะกระจายออกไปโลกกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะยังพอมีโลกนี้ให้เราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขท่านสาธุชนทั้งหลายเวลาของเราได้หมดลงแล้วก็อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญอำนวยพรขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดบันไดทองจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนพรพระอินทร์นำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะส่วนจะมีสารธรรมอะไรบ้างนั้นค่ะติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้

ุญมีความสำคัญทุกจงรู้ว่าเราเกิดมาด้วยกุศลบุญมากไม่ยากจนบุญเลิศล้นเป็นคนรวยบุญบางอย่างบันดาลให้สังขารหล่อและสวยบุญบางอย่างอำนวยให้ประสบให้ช่วยให้ยศปรากฏไกลบุญบางอย่างนั้นหนาให้ปัญญาสว่างไสวบุญบางอย่างอวยชัยให้ผ่องไผ่แม่แผ่วผ่านบุญบางอย่างชักจูงนะพบเพื่อนฝูงทุกถิ่นฐานบุญบางอย่างประทานให้ประสบพบโชคดีนี่บุญทางนั้นบางคนมีบุญดีมาแต่เดิมเกิดมาก็สุขสวยรวยดีเรียกว่าปุพเพกตัปปัญญตาไม่ต้องลงแรงมากบางคนเกิดมาบุญไม่ค่อยดีแต่ต้องมีอัตตสัมปปนิธิต้องลงแรงหน่อยแต่แรงบุญอันเป็นรากแก้วเดิมซึ่งไม่เน่าบวกกับรากฝอยที่เราทำในปัจจุบันบำรุงบุญเอาไว้ก็เจริญก้าวหน้างอกงามได้พระสันดรจึงเป็นตัวอย่างของนักบุญพระเอกเป็นสะเทือนเลื่อนลั่นนี่เองญาติโยมทุกท่านพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ได้ยินกัปปนาทหวั่นไหวในมนุษยโลกได้ยินเสียงเทวดาอึ้งอนุโมทนาพระพรหมทุกชั้นฟ้าสาธุการก็เลยก้มลงมาดูว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นในโลกมนุษย์เกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเห็นพระสันดรบริจาคชาลิกันหาเป็นทานพระอินทร์ก็นับและ1พระสันดรบริจาคทานตั้งแต่เกิดมาใหม่ๆขอทรัพย์ของพระมารดาพันตำลึงและปลดสร้อยแหวนเงินทองของพระมารดาบริจาคทานจากนั้นมาเมื่ออายุ5ขวบก็ได้นำเครื่องประดับตกแต่งของพระองค์ให้พี่เลี้ยงนางนมที่ได้เลี้ยงดูตนเองว่าเขาลำบากเขาเช็ดเนื้อเช็ดตัวอาบน้ำอาบท่าถ่ายอุจจาระปัสสาวะพระองค์ปลดให้ถึง7ครั้ง7วาระตามลำดับปีนี่ญาติโยมทุกท่านเป็นตัวอย่างของเราเด็กๆใส่บาตรเด็กๆให้เด็กๆมันก็รักกันมาทะเลาะกันพาลูกพาเต้าไปเลี้ยงไอติมที่โรงเรียนบ้างนะเขาเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยสั่งไอศกรีมก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงบ้างให้ประกาศว่าชื่อลูกหลานเราเลี้ยงไม่มีใครเกเรเลยท่านไม่มีใครรังแกเพราะการให้นั้นกรรมผู้ให้กรรมหัวใจของผู้รับเสมอว่างๆไม่มีอะไรก็ไอติมสัก 3,000 เอาอาตมาอยู่สุทัศน์ท่านเหมามา 3,000 ไอติมตักนี่ละท่านไอติมตักแล้วมีอะไรมีเครื่องอะไรมีพวกถั่วพวกอะไรด้วยนะลูกชิด 3,000 นี่เด็กร่วม200คนช่างอีก80คนนี่กินกันไม่หมดนะแล้วจากนั้นมาก็มีอะไรเกิดขึ้นในวัดเขาก็เป็นหูเป็นตาลูกหลานเราก็เหมือนกันวันเกิดเราวันเกิดลูกหลานเลี้ยงไอศกรีมโรงเรียนวันเกิดของลูกหลานบ้างเถอะ

และโยมไปเนี่ยโยมพ่อแก่แม่เฒ่าซึ่งนั่งอยู่ที่เนี่ยโยมไปโรงเรียนไปเลี้ยงที่โรงเรียนไม่มีอะไรก็บะหมี่สำเร็จรูปแล้วก็ตั้งน้ำไว้ให้มันเลือกเอาแล้วไปหยิบลูกชิ้นเอาเองไปโยมก็สั่งลูกชิ้นเยอะๆสั่งเนื้อหมูไปลวกให้มันหยิบให้แม่ครัวตักแล้วก็ยืนแจกมันวันใดวันหนึ่งนะโยมจะพลัดจะผูไฟไหม้บ้านงูเข้าบ้านไปหกล้มหกลุกที่ไหนนะฮะเด็กมันรู้จักโอ้ยายย่าเคยมาเลี้ยงเราเฮ้ยพวกเราคุณยายที่มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและไอศครีมเรานะไม่สบายมันก็แจ้งข่าวหามส่งมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเรียกเขาไปแจ้งเพราะฉันนอนท่านทำเป็นตัวอย่างนะใครที่ดูทีวีแล้วมีคนเลี้ยงลูกหลานตัวเองจ้างเขามาเลี้ยงให้ลูกของเราให้หลานของเราเนี่ยซื้อของมาฝากพี่เลี้ยงบ้างหนูจะกลับบ้านเนี่ยลืมอะไรหรือเปล่าฮะลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าตาอะไรเนี่ยตาอะไรฮะตาเพิ่มบวชกี่ครั้งแล้วลูกบวชวัดดอนทองกี่ครั้งแล้วบวชเนร2ครั้งเลยมั้ยนั่นแหละจะกลับโรงเรียนลืมอะไรหรือเปล่าเพิ่มไม่ลืมเนี่ยลืมไปซื้ออะไรฝากพี่เลี้ยงหรือเปล่าเพิ่มลืมอะไรหรือเปล่าไม่ได้ลืมลืมอะไรไปฝากแม่จ๋าหรือเปล่าเพิ่มก็ซื้อมานิดหนึ่งใช่ไหมเป๊ปซี่แม่จ๋าเธอชอบเป๊ปซี่เหรอต่อจากนั้นพระสันดอนก็บริจาคลงทาน6แผ่นลงทาน6แผ่นแล้วบริจาคช้างปัจจัยนาเคนให้กับเมืองกลิงคารัตแล้วให้นะท่านมีวิธีการให้ให้แล้วไม่ทวงถามโยมจำไว้นะให้ใครแล้วอย่าทวงถามโกรธและอย่าตามไปทวงคืนให้ให้ขาดอย่าให้ให้เข็ดถ้าให้แล้วทวงถามบ่อยๆเขาไม่อยากได้โกรธและตามทวงคืนเขาขว้างใส่หน้าเรานี่ให้ต้องให้แบบพระสันดอนให้นะให้เสร็จเหมือนเสด็จน้ำเหมือนคว่ำขันน้ำบนพื้นทรายแต่เมื่อให้ช้างปัจจนาเคไปแล้วญาติโยมก็คงเข้าใจว่าชาวเมืองก็ก่อโกลาหลผู้ที่ก่อโกลาหลไม่ใช่ใครละท่านก็คืออำมาตย์เก่าๆที่โดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถอำมาตย์เหล่านั้นโดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถก็น้อยใจอิจฉาหาทางโค่นล้มรอสมน้ำหน้าแล้วก็สบโอกาสกับพระสันดรให้ช้างไปจึงยุยงชาวเมืองนะให้ยื่นฎีกาต่อพระกรุงสนชัยให้มีโทษประหารเสียแต่พระองค์ก็ขอผัดผ่อนว่าเอาแค่ในประเทศพระสันดรเมื่อก่อนจะในประเทศไปก็รู้ทีเดียวว่าต่อไปจะทำบุญได้อย่างไรเงินทองที่ได้มานะ 6-7 ปีที่แล้วนะก็มีทรัพย์มหาศาลช้างม้าวัวควายก็เยอะก็เลยนะขอบริจาคทานครั้งใหญ่ที่สุดเรียกว่าสัตตะสดกมหาทานสัตตะสตะสัตตะแปลว่า7สตะแปลว่า100ของ7อย่างอย่างละ100 1ช้าง700เชือก2ม้า700ตัว3รถทรง700คัน4ธาตุผู้ชาย700ประกาศสมาธาตผู้หญิง700โคตัวผู้700โคนม700อย่างละ107อย่างเป็นอสถิสถานยังไม่มีใครทำได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ด้วยการบริจาคเพียงวันเดียวแม้ช้างม้าวัวควายจะไม่มีแล้วแค่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานเนี่ยท่านอาตมายังไม่เคยใครบริจาคเลยฮะ อย่างละ700 700เนี่ยเมื่อพระองค์บริจาคแล้วก็ไปอยู่ป่าไปอยู่ป่าแล้วนะต่อมาเมื่อไม่ได้ทำบุญก็เกิดความแห้งแล้งทางจิตใจว่าบารมีที่เราอธิษฐานไว้จะทำอย่างไรต่อเมื่อชูชกดั้นด้นเดินทางมาขอชาลิกัณหาจึงยกให้ชาลิกัณหาเป็นลูกที่ดีเมื่อรู้ว่าพ่อยกให้เพราะอะไรก็ตั้งใจอนุโมทนาเหมือนญาติโยมเนี่ยจะทำบุญเนี่ยลูกเต้าเตรียมเงินเตรียมทองมาให้นะลูกกตัญญูนะ
ที่เอาเงินใส่มือโยมเอาแม่จะทำบุญวัดบันไดทองใช่ไหมเอาไอ้นั่นไปไอ้นี่ไปลูกเต้าเลี้ยงเราโยมชวนลูกเต้ามาวัดต้องนั่งนานเด็กคนนั้นเป็นเด็กกตัญญูถือว่ามาร่วมบุญกับพ่อกับแม่ชาลิคณะอนุโมทนาและแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นพระอินทร์ก็คิดเอพระเวสสันดรนี่จะใช่พุทธเจ้าในอนาคตไหมเรื่องมันอยู่ตรงนี้ทานทำแล้ว4อย่างทรัพย์แล้วอธิษฐานถวายชีวิตถวายอวัยวะแล้วนะบริจาคลูกแล้วมัน4อย่างแล้วนี่คนจะเป็นพุทธเจ้าได้ในอนาคตจะต้องบริจาค5อย่างคือภริยาบริจาคพระอินทร์ท่านสงสัยท่านพระอินทร์เนี่ยท่านไม่มีญาณวิเศษหรอกท่านมีตาทิพย์รู้เฉพาะเหตุการณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าแต่ไม่มีญาณวิเศษที่จะรู้ล่วงหน้าทำอย่างไรที่จะรู้ว่าพระชนดอนจะเป็นพุทธเจ้าไหมถ้าจะเป็นพุทธเจ้าเราจะได้เตรียมตัวพระพุทธเจ้าในอนาคตและทำอย่างไรล่ะก็เอาอย่างชูชกจึงคิดแผนการณวันที่บริจาคชาลีกันหาว่าวันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์วันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์เราจะปลอมตัวเป็นพราหมณ์แก่เข้าไปหาพระชนดอนแล้วไปขอพระนางมัตสีถ้าพระชนดอนให้พระมัตสีได้องค์นี้นั่นแหละจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตเตโทรตยาวิวัสเนปางเมื่อพระอาทิตย์อุทัยทิวากรกระจ่างจำรัดสักโกส่วนสมเด็จวชิรหัตถเทวิเอกก็แปรเป็นทวีชาเชตเดินดงมีทั้งเครื่องบูชาพรตตามพระมณพงพิธีกุอูนดูเสงี่ยมเสียมสารสุนทรสวัสดิภาพคอยยอบย่อยาตราเข้ามากรานกราบก่อนอัญชลีสมเด็จพระดาบทดาปชนีทั้งสององกษัตริย์ซึ่งสถิตในหน้ามุขพระอาสมมณีเวทวัดวงกฏสิขเรศแล้วทูลถามอยู่บลเหตุอันเนาพระนวดพรายเอียงกระทำประพฤติปราศัยวาง

สวัสดีสุขสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าขังพระเวสสันดรจึงตรัสตอบว่าขอบใจท่านอาจารย์ซึ่งท่านถามทุกสิ่งนั้นก็สำราญบริบูรณ์มิได้เดือดร้อนตัตโนมาเสวสตังตั้งแต่เรามาเนาในพนาดรนี่ก็ได้ถึง7 เดือนเลี้ยงพระชนมาชีพในแถวเถือนทุรัสพนพนมระทมไปด้วยความโศกด้วยเสวยทุกขวิโยกแรมรางพระภาราทุติยังปัสสามาเพิ่งเห็นท่านสัญจรมาเป็นคนที่สองพิษผิวพันธุ์ผุดพองเพียงพรมพฤทธาจารย์ทางกิริยาอาการกอบได้มารยาท

อัทธสโกลำดับนันทาวโกสีสกเทวราอาตเมื่อจะทูลขอพระเยาวมานมาตมัตสีสีสุนทรเทพพกัญญาจึงชักธรรมเนียเปรียพระราชศรัทธาในทานบารมีเอตว่า

กระแสสายสินธุอาเรศในปัญจมหานาทีทานย่ออมไหลหลังสังสันทนาการไม่รู้ขาดสายสันพนิกระแส

นายไตรโลกสนิวาสไม่เว้นตนขาดชีนีขาดสนยากไรไม่มีผู้ใดที่จะปฏิบัติจะขอพระเกศแก้วกษัตรีนารีรัตน์ไปรู้

มหาสัตโตสมเด็จพระบรมพุทธางกุรมหาสัตได้ทรงสดับอัตสารคดีซึ่งทชีมทูลข้อพระเยาวมานก็ทรงประสบมานัดเสบิกบานปรีดามิได้ทรงพักจินตนาว่าเมื่อวันวานเราได้ประสาทสองกุมารกุมารีและแอววันนี้จะอำนวยนางแก้วกระไรได้ไม่ย่อท้อพระฤทัยถอยรั้งพระสติดำริตั้งต่อโพธิญาณจึงมีพระราชองค์การว่าดูกระเทชีท่านมาขอพระมัตสีศีสวภาคอันเป็นเพื่อนพระเนจรจาพระนครเมื่อยามไรจิตของเราก็พองใสโสมนัสในทานไม่ได้หวั่นไหวด้วยมัจฉรยะหมู่มารมนทินอันเป็นทานราคินหินโทษจะยกให้สำเร็จประโยชน์พฤทธาจารย์แหลกเอาประสับพันยุตยานในภายหน้า

ภิกขเวดูกระสงผู้ทรงศีลสมาธิอินทรีย์ปางเมื่อพระปิณพิภพพสีพีพุทธางกูรณราธิเบศทรงสละพระอัครเรศรา

ทางคุณเขาสัตบริพันธ์สิเนรุราชต่างน้อมยอดอย่างจะพิวาประกาศของสองสาธุการสะเทือนของพระยิมพานเพียงจะเพิกพังพินธนาการถล่มทำลายมหาสาครก็ตีฟองขนองสายสิ้นทุธาราชชางชานฟูงถวยเทพอุคโฆษณาการประนมกรน้อมเกตอนุโมทนาพระอุปบารเมธมีสำเนียงเสียงสนอสนานเนียนระอานาดเบื้องตามตั้งแต่อัจฉริกาเท่าถึงภวาคพรหมสถานสะทึกพิลึกระดมเป็นอันหนึ่งอันเดียวดังนี้ปางเมื่อเท้าเธอยกยอด

สมเด็จพระโยชน์กัลยาณีนารีรัตมัทราชปุตรีเมื่อพระบรมราชสามีทรงประสาทพระชทานแก่พุทธาจารย์วันนั้นนางเท้าเธอจะได้ไว้วันพรั่นพระทัยโทมานาสรันทดถึงพระพรรคเศร้าสรดอสุชนครอครองพรรณยนานั้นห้ามิได้มีพระพรรคผ่องใสบริสุทธิ์สิริวิราชดุจดวงดอกบัวพกามาศอันเบ่งบานด้วยทรงพระวิจารณจินตนาว่าเท้าเธอทรงพระราชศรัทธาบริจาคซึ่งนางแก้วอันหายากอย่างอาตมาด้วยพระทัยกรุณามิเด่นแนงนายเหตุระแวงเรื่องรายสิ่งใดก็ไม่ได้มีทรงประสาทพระประสงค์สีสันเพชรโพธิสมบัติจะแลกเอาพุทธรัตนวรยานอันเป็นเอกอายตนะศาสตร์พิสุทธิพิเศษจะค้นสัตว์ให้ข้ามเขตสังสารักษาข้ออ่อนนางเท้าเธอทรงพระอนุสรณ์ดังนี้ก็บานเบอร์พระกมลเปรมปรีปราโมโอดพระนางมัตสีอยู่พระชนดรมารู้พระทัยว่าจุดมุ่งหมายของพระชนดรนั้นคือการเป็นพุทธเจ้าในอนาคตจะพาเราสรรพสัตว์ให้พ้นจากอกสงสารคือกาโมคะการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องรักใคร่รักขาดหวังรักผิดหวังรักชิงชังรักฆาตกรรมนี่มันเป็นโอคสงสารซึ่งเกิดขึ้นในมนุษย์พะโวคะความอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังจะก่อเกิดความเกลียดชังการสังหารกันประดุจว่าทศกัณฐ์มากไปด้วยกาโมคะและพะโวคะจึงมีความมีตัณหาหน้ามืดแล้วก็ความอยากใหญ่จึงได้ฆ่าไพร่พลตนเองและคนอื่นจำนวนมากมายที่โถคะโอคะคือทิฏฐิมนุษย์เราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะทิฏฐิศาสนาเดียวกันก็ยังลบกันทั่วโลกยิงกันฆ่ากันท่านทั้งหลายก็คงเห็นนั่นทิฏฐิศาสนาเดียวกันทิฏฐิทางการเมืองก็แบ่งแยกแตกฝ่ายกันไม่มีใครดีต่อกันความที่มีทิฏฐิอย่างนั้นทุกคนก็เสนอทิฏฐิในกฎหมายทิฏฐิในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศทุกคนก็เอาทิฏฐิไปใส่และทิฏฐินั้นไม่ได้รับการยอมรับก็ทิฏฐินั้นก็ไปเบียดเบียนประเทศต่างๆประชาชนต่างๆกันนี่เป็นโอคะสงสารที่พระนางมัตสีท่านรู้พระชนนท่านประสงค์อย่างนี้และญาติโยมทั้งหลายก็สัมผัสว่าเราเนี่ยค่อยๆใกล้จะถึงฝั่งแล้วกิเลสมันเบาบางแล้วไอ้ที่สำลักน้ำอยู่นั่นแหละที่ฆ่ากันตายที่ยิงกันตายที่ติดคุกสุตารางที่ต้องหนีเล่ร่อนจรจัดไปอยู่ป่าอยู่เขาน่ะนั่นคือโอคะทางนั้นญาติโยมมีโอกาสนั่งอยู่ในที่นี้ถือว่าโดยสารคำสอนพุทธเจ้าเข้าสู่เขตอมตะมหานิพพานพระนางมัตสีจึงมีใจยินดีพระพิสดรมองพระพักตร์พระนางมัตสีแล้วก็เห็นว่าพระนางอนุโมทนาบุญนี่แหละญาติโยมทั้งหลายพระนางมัตสีน่ะเป็นมเหสีที่ประเสริฐเมียที่ดีเนี่ยผัวที่ดีนะเมียที่ดีเนี่ยเมื่อแต่งงานแล้วก็เป็นให้ได้หกแม่เรือนแม่แรงแม่ครัวแม่ค้าแม่พระแม่พิมพ์แม่เรือนนะเรือนผมมันสะสางเรือนร่างแต่งให้สะสวยเรือนชานให้สะอาดแม่แรงนะคือเป็นแรงใจให้สามียามสามีกำลังใจตกก็ปลอบใจปลุกใจให้กำลังใจกันให้สติปัญญาแม่ค้าช่วยกันหาเงินหาทองเข้าบ้านแม่พระสวดมนต์ไหว้พระแม่พิมพ์เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกหลานพระนางมัตสีเป็นมเหสีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นแบบอย่างจึงได้อนุโมทนาต่อทานของพระชนดรแผ่นดินก็สะเทือนเลื่อนลั่นดังกล่าวมาแล้วพระอินทร์เจ้าแห่งเมืองแก้วเมืองสวรรค์เมื่อได้รับแล้วก็ตรัสอนุโมทนาตอนอนุโมทนาแล้วก็บอกพระชนดรว่า
ความจริงแล้วหม่อมฉันเนี่ยก็ไม่ใช่คนจนอะไรหรอกไม่ใช่คนแก่คนเฒ่าหรอกแต่เป็นจอมเจ้าเมืองสวรรค์มาสู่พระองค์เนี่ยประสงค์จะขอพระนางมัตสีอยากจะรู้ว่าบารมีสุดท้ายถ้าทำได้จะเป็นพระพุทธเจ้าบัดนี้หม่อมฉันรู้แล้วเทวดาทุกชั้นฟ้ารู้แล้วว่าพระองค์เนี้ยจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเมื่อพระองค์ประทานให้แก่หม่อมฉันแล้วหม่อมฉันก็ขอถวายคืนแต่ขอพระพรพระองค์ประการหนึ่งว่าขอพระองค์นั้นจงอย่าได้ประทานพระมัตสีให้แก่ใครจงเอาไว้รับใช้พระองค์พระสนองก็รับพระนางมัตสีคืนเมื่อรับคืนแล้วพระอินทร์ท่านก็บอกว่าเมื่อพระองค์ให้หม่อมฉันหม่อมฉันก็จะให้พรเหมือนโยมถวายของพระเสร็จแล้วพระให้พรโยมไม่เล่าพระก็ให้พรใช่ไหมเล่ายะถาสัพพีแล้วก็อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตุพรนี้ที่โยพระให้พรเนี่ยก็คือยะถาสัพพีวาริวหาความปรารถนาขอให้สมประสงค์เหมือนดังจันทร์เพ็ญเด่นดวงเต็มวงเหมือนน้ำเปี่ยมทรงสองฝั่งคงคาเหมือนแก้วมณีที่นรมิตบรรดาศักดิ์สิทธิ์สมปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุพรรณอุราอารคยาโรคายามีอาศัยศีลสมาธิปัญญาของพระที่บำเพ็ญมาโยมก็ได้รับผลแล้วเรานะถวายพระหนึ่งสิ่งสองสิ่งพระก็ให้เรามาเยอะเชียวให้มาเยอะตอนที่พระยถาสัพพีเราขอเยอะเชียวท่านและเราก็สมประสงค์ถ้าไม่เกินบุญวาสนาบารมีนะเราก็สมประสงค์ข้อนี้ชั้นใดพระอินทร์ก็บอกหม่อมฉันจะถวายพรแปดประการแต่ว่าพระองค์คงไม่เชื่อว่าหม่อมฉันเนี่ยเป็นพระอินทร์เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าหม่อมฉันเป็นพระอินทร์จริงก่อนจะถวายพรแล้วท้าวสุชมบดีก็แสดงเทวศักดาเดชแปรประกายินทรีเป็นตรีเนเอตเหาะละเหตยานเนื้อห่องทองที่คำพระคคนานในขณะนั้นเปล่งทิพยรังสีมีพรรณโอภาสดุจจะดวงดรุณพานุมาตอุทัยทิวากรอย่าง

เมื่อพระอินทร์แปลงจำแรงร่างได้กลายกลับเป็นพระอินทร์ตามเดิมแล้วพระสนอก็ทูลขอพรแปรประการพรแปรประการนี้พระเวสสันดรได้อย่างไรญาติโยมทั้งหลายก็จำคำอธิษฐานไว้ว่าสิ่งที่พระเวสสันดรขอนั้นมีสองประการมี8ประการก็จริงแต่แยกแล้วเป็นสองประการ1พรเพื่อได้2พรเพื่อเป็นพรเพื่อได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่บันดาลให้พรเพื่อเป็นคือขอโอกาสให้พระองค์ได้ทำด้วยมือของตนเองพรได้มากก็เคยตัวแต่พรได้เป็นนั้นจะเป็นพรที่มีความเพียรประกอบด้วยเงินที่ได้จากเล่นหวยนะเล่นกับพนันก็เหมือนพรเพื่อได้เดี๋ยวก็หมดไม่มีรากฐานของอาชีพแต่ถ้าพรเพื่อเป็นขยันทำมาหากินให้คุณพระคุณเจ้าช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยมันจะมีรากฐานเมื่อมีรากฐานแล้วพรเพื่อเป็นไม่มีตกต่ำพระสนอขอพรอย่างไรนะท่านทั้งหลายที่ฟังกันนี้ก็ขอจะได้รับพรอย่างนั้นหนึ่งขอให้บิดาหายโกรธยกโทษแล้วมารับกลับคืนนครจะได้ไปช่วยพระบิดรได้ดูแลบ้านเมืองเพราะพระบิดาแก่แล้วข้าศึกนะรู้ว่าพระองค์ไม่อยู่ก็จะพากันมาตีเมืองและยึดเมืองเสียญาติโยมทั้งหลายพ่อแม่เราทำอะไรเนี่ยพ่อแม่เราคุณเคืองใจโดยไม่รู้ทำไปโดยนโยบายหรือใครคุณเคืองเราโดยเราไม่รู้ขอให้เขาหายเคืองเราขอได้มีโอกาสช่วยดูแลพ่อแม่เธอเป็นสิ่งประเสริฐธุรกิจกิจการของพ่อแม่เป็นสิ่งที่ต้องผดุงบำรุงเอาไว้ท่านแก่แล้วนะจะละเลยท่านไม่ได้จะต้องรับเอาภารกิจธุรกิจนั้นมาเป็นของตนนี่เป็นความรับผิดชอบของลูกประการที่สองพระองค์บอกว่าพระนางมัตสีนี้นะได้ลำบากกับพระองค์มาถ้ายามใดที่พระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้ายังจะต้องเป็นมนุษย์และมียศมีศักดิ์ขอให้พระองค์รักเดียวใจเดียวกับพระนางมัตสีองค์เดียวมีหญิงอื่นหมื่นแสนมาชอบมาเกี่ยวพันก็ขอให้ยินดีแต่พระนางองค์เดียวเกิดหน้านะเอาชายใจเดียวหญิงใจเดียวเข้าไว้แต่บางคนเผอิญท่านนะเจ้าพระคุณเวลาผัวตายเจ้าพระคุณขอได้เป็นผัวเป็นเมียกันทุกภพทุกชาติอธิษฐานก่อนตายตอนตายเออเมียก็อธิษฐานว่านะผัวก็อธิษฐานว่าขอให้ได้เป็นผัวแกทุกภพทุกชาติเมียคนนี้ดีเหลือเกินอธิษฐานท่านอธิษฐานโดยไม่ได้กำหนดชาติบางทีเกิดมาหนึ่งชาติมันเจอหลายคนนะท่านนะอันนี้ต้องรู้นะครับมันเจอหลายคนก็แจกกันไปนะยอมแต่หลังอธิษฐานอะไรก็ให้เหมือนพระสันดอนนี่พระสันดอนจริงใจประการต่อมาอธิษฐานว่าเมื่อมีลูกเลี้ยงลูกเหมือนปลูกโพเมื่อใหญ่โตหวังพึ่งพา

อย่าให้ลูกตายเสียก่อนตัวให้ลูกเป็นคนดีมีศีลธรรมอย่าตายเสียก่อนตัวเองเพราะการที่ลูกตายนั้นเป็นการหมดที่พึ่งพาอาศัยญาติโยมเหมือนกันฟังเทศกันนี้แล้วอธิษฐานเกิดชาติใดชั้นใดนะฮะอย่าให้ลูกตายก่อนตัวใครที่ดูเทศแล้วลูกตายก่อนตัวเป็นไงท่านมันเศร้าใจนะแม่อาตมาเนี่ยว่าใจแข็งใจแข็งท่านน้องชายมันผูกคอตายน้องสาวก็โทรมาหลวงพี่คุยกับแม่หน่อยน้องชายผูกคอตายเอ้าแล้วแกบอกแม่หรือยังล่ะบอกเกินเกินไปแล้วแต่หนูไม่ค่อยไว้ใจต้องหลวงพี่คุยเองอ่ะเอาโทรศัพท์ให้แม่แม่ทำใจดีๆไหมนะรู้หรือยังว่าน้องชายผูกคอตายแกตอบไงรู้แล้วเสียงใสใช่ไหมรู้แล้วคิดอะไรป่ะเอ้ยมันฆ่าตัวตายมาครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองขืนเราไปช่วยมันเราก็ขัดใจลูกแน่แน่นะคิดได้แน่นะได้ถ้าได้เรื่องการศพเดี๋ยวฉันกับลุงพี่ทำเองแม่ไม่ต้องยุ่งแม่ไปวันเผาเลยแน่นะแน่ชั่วโมงเดียวแล้วญาติโยมอีน้องสาวทุกบอกพี่แม่ฟุบไปบอกเฮ้ยดูน้ำลายสิถ้าน้ำลายเป็นฟองแสดงเป็นลมถ้าน้ำลายใสๆแสดงว่าเส้นสมองแตกอีน้องบอกน้ำลายใสสั่งไปโรงพยาบาลเลยท่านโรงพยาบาลไม่ไกลหมอเขาดูแลอยู่แล้วพอบอกถ้าถึงโรงพยาบาลคุยกับหมอหน่อยบอกหมอแม่ฉันเป็นไงบ้างเส้นก้านสมองแตกท่านแสดงว่ามีผลกระทบกระเทือนทางจิตใจเยอะแล้วทำไงหมอต้องผ่าไหมถ้าไม่ผ่าตายแต่ถ้าผ่าก็ 50% แต่ถ้าฟื้นมาแม่ท่านต้องเจาะคอตลอดชีวิตถ้าท่านเลี้ยงได้ผมก็จะผ่าถ้าท่านเลี้ยงไม่ได้ก็เลยตามเลยเพราะไม่มีเวทนาแล้วอาตมาก็นึกนะนึกในใจโถนะขออภัยญาติโยมท่านผู้ชมนะมึงตายเนี่ยมึงยังฆ่าแม่กูอีกเหรอเนี่ยมึงตายคนเดียวมึงฆ่าแม่ของลูกอีก7คนสั่งผ่าท่านก็เจาะคอเจาะคอแล้วก็นึกถึงพระสันดรว่าท่านอธิษฐานดีญาติโยมมีลูกมีเต้าเนี่ยอย่าให้ลูกตายก่อนท่านแม่ตามาเนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วเห็นลูกใครนะท่านว่าไม่ว่าทำใจได้นะท่านมีทางคนเป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้นอธิษฐานให้ดีถ้ายังเป็นคนอยู่นะท่านนะลูกตายก่อนเชียวอธิษฐานแล้วโยมก็จะได้สมประสงค์อันนี้เป็นหลักการอธิษฐานประการต่อมาพระสันดรท่านอธิษฐานว่าเนื่องจากชีวิตต้องทำบุญเป็นผู้นำต้องสงเคราะห์คนอื่นเมื่อกลับไปในเมืองแล้วใครมาขออะไรนะข้าวผ้ายาบ้านการศึกษาน้ำท่าขอเสื้อผ้าอาภรณ์ขอให้มีสิ่งเหล่านั้นสงเคราะห์เขาเถิดแม้แต่เงินทองที่เขาจะมาขออย่าให้ขัดข้องสิ่งเหล่านี้ไอ้ข้อนี้ท่านทั้งหลายนะเป็นความทุกข์นะคนจะทำบุญเนี่ยถ้ามาทุกข์มั้ยอาโยมมาทำบุญเนี่ยไม่มีเงินทุกข์มั้ยท่านเขาไปทำบุญวัดบันไดทองกันฟังเทศมหาชาติเป็นเจ้าภาพเราแหมไม่ค่อยมีตังค์เลยเนี่ยชะเง้อมองวัดผ่านวัดไม่มีเงินมาทำบุญเป็นทุกข์นะท่านนะเขามาเรียรายเป็นทุกข์สมัยก่อนอาตมาไม่รู้หรอกคำประเภทนี้มันเป็นทุกข์ยังไงเดี๋ยวนี้ก็ได้สัมผัสกับตัวเองท่านนี่ก็ยังทุกข์อยู่อีก2เรื่อง1บอกคุณวินัยคุณนงยาวสังทองและพี่น้องจะไปทำหอประชุมโรงเรียนอำเภอเสนาโรงเรียนเสนาประสิทธิ์ต้องใช้เงิน11ล้านโรงเรียนเขามี2ล้าน5คุณวินัยคุณนงยาวเขาจัดมหาชาติให้ล้านหนึ่งอาตมาก็หาอีกล้านมีแค่ประมาณ5ล้านอีก7ล้านนี่มันทุกข์นะท่านนะ2ปีแล้วใช่ไหมทำไงดีโอ้ยเด็กก็ไม่ใช่ลูกหลานเราแต่ไอ้ที่เราโตมาก็โตมาเพราะลูกหลานเขาที่เราได้อยู่ได้กินเนี่ยลูกหลานชาวบ้านเขาทั้งนั้นแหละเฮ้ยลูกหลานเขาคือลูกหลานเราคนโบราณ

องคิดว่าลูกหลานเขาคือลูกหลานเราเราก็ต้องคิดงั้นเอ้า15พฤศจิกาจะต้องส่งงานโน่นต้องไปเทศท่านเทศแล้วคนฟังเขามีบริษัทก่อสร้างจะบอกอย่างนี้ฉันมีเงินอยู่แสนหนึ่งจะซื้อกระเบื้อง 1,300 ตารางเมตรให้แสนหนึ่งท่าน 300,000 กว่านะบอกเออมีเท่านี้ทุกนะทุกเขาก็เลยตกลงเสร็จแล้วเงินยังไม่มีแล้วท่านไปขอยืมเงินเข้ามาแสนหนึ่งเพิ่งใช้ไปเมื่อวันซืนเนี่ยโล่งและเกิดมาเป็นคนเนี่ยท่านนะขอเถอะท่านขอแบบพระสันดรอธิษฐานบุญเถอะเวลาต้องการสงเคราะห์ทำบุญสุนทานอย่าให้ขัดข้องและคนที่ขอเราก็มักจะเป็นคนที่รักนับถือเคารพบูชาก่อนและคนที่มาขอเราเป็นคนให้โอกาสเราได้ทำความดีนี่อธิษฐานไว้เวลาพระยถาสัพพีประการต่อมาอธิษฐานว่าเมื่อกลับเข้าเมืองแล้วขอได้คืนอำนาจตามเดิมขอให้ปลดปล่อยนักโทษญาติโยมทั้งหลายก็อธิษฐานไว้ว่าถ้าต้องคดีความขอให้หลุดพ้นคนที่เรารักโดนกลั่นแกล้งด้วยคดีความขอให้หลุดพ้นได้รับอภัยโทษเถิดสุดท้ายพระสันดรอธิษฐานว่านะเมื่อตายจากชาตินี้ไปแล้วขอให้เกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตและขอให้จุติมาเป็นพุทธเจ้าในอนาคตโซธิฐานดังนี้8ประการแล้วนะพระอินทร์เมืองก็เสด็จกลับสู่เมืองแก้วจึงขอให้พรพระพุทธสันดรที่ขอพรนั้นขออภัยอีกข้อหนึ่งเมื่อกลับถึงนครแล้วขอให้ฝนแก้วเจ็ดประการบันดาลให้ตกลงมาในพระนครเพื่อเป็นทุนและการสงเคราะห์ญาติโยมทั้งหลายทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ให้มันได้กำไรเกินตัวให้ได้กำไรเกินที่เราลงทุนไปจะได้มีในการเลี้ยงตัวเองสงเคราะห์คนที่รักสงเคราะห์คนที่ขัดแปดประการนี้เป็นพรจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รับพรดังพระสันดรขอ8ประการนี้ทุกท่านที่มาฟังเทศน์ในวันนี้และดูทีวีในโอกาสนี้

าดอร่อยไหมแกซื้อมานะอะไรนะอาหารทะเลผัดอะไรก็ได้เอางี้เขาเลี้ยงหรือเปล่าวันนี้เลี้ยงเปล่าเออเอากับข้าววัดไปกินกันดีกว่าก็อย่าลืมนะกับข้าววัดของดีๆทั้งนั้นแหละใช่ไหมฮะและก็ดูนะเอาให้พระฉันก่อนเอาที่เหลือเดนพระหนึ่งของถวายพระเป็นของอร่อยสุดสองถ้ามียาพิษพระมรณภาพแล้ว ใช่ไหมเออถ้าพระวัดนี้มีคนเกลียดนะฮะเออเพื่อเอายาพิษใส่นะฮะพระตายแล้วแล้วเขาจะใส่ยาพิษเฉพาะของที่เจ้าอาวาสชอบไหมนะนั่นจะเป็นเจ้าอาวาสนะฮะเวลาฉันเพลนเนี่ยอะไรอร่อยอร่อยนั่งดูลูกวัดก่อนเอาเลยฉันเอานะพอมันฉันไปได้ครึ่งแล้วเราค่อยฉันถ้าไม่มียาพิษถ้ามียาพิษพระมันตายเกินวงไปแล้วนะเอ้ยเอากับข้าววัดบันไดทองมาฝากหน่อยนะแกเขาว่าอร่อยนะปลาก็ปลาสดใช่ไหมปลาสดนะปลาสดดูตรงไหนปลาสดมันดูตรงไหนตรงเผือกฮะดูโถขายปลาไม่รู้แหกเหงือกถ้าเหงือกแดงแสดงว่าปลาสดถ้าเหงือกซีดแสดงว่าปลาแช่หลายวันฮะก็อันฉันรู้ว่าทำแล้วนี่ต้องพิสูจน์ความรู้กันก็ปลาสดในคนดูที่เหงือกใช่ไหมเออเอาข้าวไปฝากถ้าไม่จ่ายตลาดให้เขาแล้วก็หงุดหงิดเออแล้วก็กล้วยในแจกเมื่อไหร่สมภารเทศจบวันนี้มั้ยเนี่ยเอากล้วยไปกินนะโยมนะเขาบอกงี้เขามีแค่นี้กินกล้วยกินผลไม้ได้มรรคผลกินน้ำมนต์ได้นิพพานมาฟังเทศมาชาติเนี่ยยังไงก็ต้องเอาเออแล้วมันแขวงเกลื่อนใช่ไหมท่านมาฟังธรรมชาติโยมเตรียมมิดบางมาเตรียมถุงกอบแก๊บมาพอเลิกเสร็จเฉาะแต่เอาเฉพาะหวีเดียวนะใครเอาไปทั้งเครืออายุสั้นเอาจริงๆอายุสั้นนะเอาจริงๆนะเอาไปทั้งเครืออายุสั้นโดนกระทืบตายหน้าวัด มึงเอาไปคนเดียวแบ่งๆกันท่านเออคนแก่ก็ยายก็กินกล้วยหอมสักนิดนึงอย่ากินมากเดี๋ยวเลอจุกแน่นท้องเป็นลมตายนะค่อยๆกินนิดๆหน่อยๆให้พอได้มรรคผลนะกินน้ำมนต์ได้นิพพานไม่น้ำมนต์ก็มาน้ำมะพร้าวกินเสียแล้วจะเป็นของมงคล

รายการแต่พระตบันเทศจบไม่ลงจึงขอเงื่อนงดเลื่อนลดคำพีนาเทศมาเท่านี้เพราะสมประสงค์ขอ

มีสุขสำราญอำนาจไตรรัตน์พิพัฒน์พูนพลให้โยมสุขล้นทุกทิศทินทานฉัน

ท่านผู้ชมคะถ้าเราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติกับเราอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติกับผู้อื่นเช่นนั้นเหมือนกันนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราบุญกรรมความดีเป็นสิ่งที่เราต้องกระทำเองค่ะไม่มีใครสามารถทำแทนเราได้วันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสฤทธิ์สวภาฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกกดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์

0: สอนซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:15 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ที่ไหนก็เล่นได้อะไรก็เล่นได้ไม่ว่าคุณจะพักอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะอยากชวนให้ทำพื้นที่เล่นกับเด็กๆค่ะอย่าให้เด็กๆขาดการเล่นเมื่อเราเห็นความสนใจความรักความชอบของเด็กๆแล้วนะคะเรามาออกแบบกันค่ะว่าเราจะจัดมุมเล่นไปด้วยกันยังไงนะคะไม่ว่าจะในคอนโดในบ้านในห้องต่างๆห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องน้ำก็สามารถที่จะทำมุมเล่นได้หมดเลยค่ะหรือจะพากันมาเล่นในลานหน้าบ้านหรือว่าสวนในสนามหญ้าก็ได้นะคะ

0: สามารถที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนมุมต่างๆไปได้เรื่อยๆเลยค่ะ
1: และพื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัดของการเล่นนะคะมาชวนทำทุกที่ให้เป็นพื้นที่เล่นไปด้วยกันค่ะก่อนทำมุมเล่นอยากชวนมาให้เห็นภาพรวมกันก่อนค่ะซึ่งการจัดมุมเล่นนี้นะคะสามารถสร้างสรรค์ง่ายๆโดยหลัก3สอค่ะ3สอนี้จะช่วยสร้างมุมเล่นค่ะสอที่1สุขสุขนี้ถ้าพูดถึงความหมายของเด็กๆนะคะให้คำนึงถึงความสุขของเด็กไว้ก่อนค่ะซึ่งความสุขความต้องการความสนใจของเด็กตามวัยและพัฒนาการเนาะเป็นพื้นที่ที่เด็กๆจะได้รู้สึกเป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าการเล่นบนฐานความสุขเนี่ยก็คือการที่ได้ลองผิดลองถูกและทำพื้นที่ให้ปลอดภัยให้กล้าที่จะเล่นให้กล้าที่จะเลอะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดไม่ต้องกลัวว่ามันจะถูกในส่วนผู้ใหญ่ค่ะเรานะคะก็สามารถที่จะทำตัวให้ผ่อนคลายให้เป็นพื้นที่แห่งความวางใจช่วยกันจัดหาอุปกรณ์ต่างๆและถ้าผู้ใหญ่จะสุขได้นะคะก็คือสร้างสรรค์จากสิ่งรอบตัวค่ะไม่จำเป็นจะต้องทุกข์ใจไปตามหาของเล่นแพงๆไปตามหาของเล่นที่จะบอกว่าจะต้องมากระตุ้นพัฒนาการหรืออะไรนะคะเพราะว่าของที่อยู่มีอยู่รอบตัวอยู่แล้วของที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็นำมาเล่นได้เลยตรงนี้ก็สร้างความสุขร่วมกันง่ายๆกับเด็กได้เลยค่ะสอที่2 สร้างสรรค์มองเห็นสิ่งใหม่อะไรที่แตกต่างไปจากเดิมเด็กๆสามารถเล่นอะไรก็ได้ตามจินตนาการอยากบอกว่าของเล่นไม่มีเพศนะคะการเล่นเนี่ยไม่ต้องระบุเพศหรอกค่ะของเล่นไม่ได้ระบุเพศแต่ผู้ใหญ่อย่างเราต่างหากค่ะที่ไประบุว่าเด็กผู้หญิงจะต้องเล่นแบบนั้นเด็กผู้ชายจะต้องเล่นแบบนั้นแต่การที่เราไประบุเพศกับการเล่นมันไปลดทอนศักยภาพบางอย่างค่ะเช่นเด็กผู้หญิงไม่ได้มันเท่ากับว่าเด็กผู้หญิงไม่ได้บ่มเพาะความแข็งแรงความกล้าหาญหรือว่าพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆเนาะหรือเราไม่อยากจะให้เด็กๆผู้ชายเล่นตุ๊กตาแปลว่าเรากำลังไม่ให้เด็กๆฝึกการบ่มเพาะความอ่อนโยนทักษะทางภาษาทักษะทางสื่อสารเพราะฉะนั้นไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเพศอะไรเขาก็สามารถเล่นได้ค่ะที่สำคัญค่ะเราอย่ายกตัวอย่างแบบนี้ว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนาะว่าจุ๊บคุยกับผู้สูงอายุท่านหนึ่งเขาไม่เคยให้เด็กๆเนี่ยได้ปีนเลยพอบอกว่าการเล่นไม่มีเพศคุณยายอนุญาตให้เด็กผู้หญิงคนนั้นได้ปีนคุณยายกลับมาเล่าให้ฟังค่ะว่าน้องเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ทานอาหารได้เยอะขึ้นแล้วก็เข้านอนหัวค่ำขึ้นเพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ยมันส่งผลมหาศาลเลยค่ะปล่อยให้เด็กเล่นอย่างอิสระอย่างสร้างสรรค์ไม่มีอะไรไปกำกับนะคะเล่นมากๆก็ยิ่งได้มากๆเลยค่ะ
0: อย่างที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ที่เชียงรายนะคะเราจัดพื้นที่ที่มีลานกว้างๆให้เด็กได้วิ่งเล่นมีโซนที่เป็นปีนหน้าผาปีนป่ายขึ้นไปนะคะไปจับไปสัมผัสคุณปู่ต้นสนมีลานทรายให้เด็กได้เล่นกองทรายไปด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีมุมต่างๆที่เป็นโซนของพิพิธภัณฑ์ค่ะให้เด็กได้หยิบจับเล่นของเล่นไม้มีทั้งเป็นตุ๊กตามีทั้งเป็นอุปกรณ์ช่างแล้วเรานี่ไม่กำกับเลยนะคะว่าเด็กคนไหนเพศไหนควรจะเล่นอะไรให้เขาเล่นตามความสนใจและสนุกไปด้วยกันค่ะ
1: ที่สำคัญนะคะสีชมพูไม่ได้เท่ากับเด็กผู้หญิงและสีฟ้าไม่ได้เท่ากับผู้ชายค่ะเด็กผู้ชายก็เล่นสีชมพูได้นะคะ
0: และโซนเล่นขายของก็เล่นด้วยกันทั้งหมดได้เลยค่ะทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายพัฒนาบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกไปด้วยกันค่ะ
1: สอที่3การมีส่วนร่วมในการเล่นร่วมกันนะคะทั้งพื้นที่ทั้งมุมเล่นอยากชวนให้เด็กๆนะคะมาเป็นคนออกแบบการเล่นไปด้วยค่ะโดยให้เด็กนำผู้ใหญ่หนุนค่ะเป็นพื้นที่ที่พร้อมจะเล่นไปด้วยกันผู้ใหญ่เองนะคะก็ต้องกล้าที่จะเล่นด้วยนะคะพร้อมที่จะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงในขนาดเดียวกันค่ะก็ให้เด็กๆได้มีพื้นที่เปิดใจแล้วก็โอบรับผู้ใหญ่อย่างพวกเราเข้าไปเล่นด้วยนะคะการมีส่วนร่วมนี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกการสื่อสารเนาะเจอผู้คนที่หลากหลายนะคะแม้ว่าบางครั้งค่ะเด็กๆก็ต้องการเล่นกันเองแล้วเด็กๆก็อาจจะต้องการเล่นคนเดียวนะคะแต่ก็ขอให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้สแตนบายค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาร้องขอหรือว่าบอกว่าอยากจะเล่นด้วยกับเราเราก็พร้อมไปเล่นเสมอค่ะ
0: ตอนที่เราเล่นกับเด็กๆนะคะก็สวมวิญญาณนะคะสวมวิญญาณปลุกเด็กน้อยในตัวของคุณมาเล่นกับเด็กสนุกไปด้วยกันนะคะและ3สอนี้นะคะก็คือสอที่1ความสุขค่ะสอที่2สร้างสรรค์และสอที่3การมีส่วนร่วมค่ะ

0: ทำความรู้จักมุมเล่มต่างๆค่ะซึ่งสามารถทำทั้งในบ้านนอกบ้านหรือว่าที่ไหนก็ได้ค่ะมุมต่างๆนี้ได้ภาพมาจากเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกเลสเพย์มอร์นะคะไปดูภาพที่1กันค่ะมุมฟองสบู่โอ้ตอนเด็กๆทุกคนคงชอบเล่นฟองสบู่ใช่ไหมคะเด็กๆก็ชอบเล่นฟองสบู่เหมือนกันค่ะการที่เด็กๆได้เล่นฟองสบู่เนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้เรื่องสิ่งรอบตัวหรือวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะลองหาสบู่แล้วก็อาจจะทำตัวขดลวดจากไม้แขวนเสื้อจิ้มลงไปแล้วก็ให้เด็กๆได้ลองทำฟองสบู่ใหญ่ๆหรือว่าบางครั้งเพียงแค่เด็กๆถูสบู่อาบน้ำแล้วเป่าออกจากมือก็เป็นการเล่นฟองสบู่แล้วนะคะ
1: มุมที่2นะคะมุมเชือกฟางค่ะเราสามารถที่จะนำเชือกฟางนะคะมามัดขึงโยงให้มีความซับซ้อนคล้ายๆกับใยแมงมุมอะค่ะสลับกันไปมาสักมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็ชวนเด็กๆเล่นค่ะมุดลอดข้ามแล้วเล่นไปสักพักเด็กๆเขาจะออกแบบการเล่นเองค่ะว่าจะไปมุมไหนไม่ให้โดนเชือกตรงไหนเนี่ยค่ะก็จะเป็นความสนุกสนานที่ตั้งไว้มุมหนึ่งในบ้านได้เลยนะคะ
0: เมื่อเบื่อมุมนี้แล้วนะคะเราไปหามุมใหม่กันค่ะมุมเล่นขายของอาจจะเล่นข้างครัวเล่นในครัวหรือเล่นหลังบ้านก็ได้นะคะอุปกรณ์ต่างๆก็หาได้จากรอบบ้านเลยค่ะหรือว่าบ้านใครปลูกกล้วยมีใบมะม่วงมีใบมะยมก็เด็ดใบไม้มาทำเป็นจานมาทำเป็นถาดแล้วก็อาจจะเอาช้อนของเรานะคะเก่าๆนะมาทำเป็นที่ผัดไปผัดมาก็ได้ตอนที่จิ๋วเด็กๆเนาะไม่มีอุปกรณ์เลยเราก็เล่นมุมขายของได้ค่ะก็คือเอาช้อนเนี่ยไปที่ดินให้มันเป็นหลุมๆเหมือนกับการเล่นขายขนมครกค่ะแล้วก็เล่นไปด้วยกันการเล่นขายของนี้นะคะจะช่วยพัฒนาเรื่องของการพูดการสื่อสารเพราะว่าได้โต้ตอบกันไปมานะคะแล้วก็ได้ไอเดียบรรเจิดความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะ
1: ต่อมาค่ะมุมถ้ำหรือว่ามุมสงบนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะหามุมที่เราจะสามารถทำกระโจมค่ะหาผ้าหาไม้มาทำเป็นโครงสร้างแล้วก็คลุมไว้นะคะมุมนี้ค่ะเด็กๆ เขาก็จะหลบไปอยู่ข้างในอยู่กับตัวเองหรือว่าไปนอนหลับมีสมาธิกับตัวเองนะคะซึ่งเราสามารถที่จะหามุมไหนก็ได้ในบ้านนะคะแล้วก็ตั้งไว้ตรงนั้นอาจจะเป็นมุมที่ตั้งไว้เลยสักพักนึงจนกว่าเด็กๆ เขาจะเบื่อแล้วก็เปลี่ยนนะคะหรือมุมถ้ามุมสงบนี้นะคะอาจจะต่อเติมมาจากมุมเดิมที่มีอยู่แล้วในบ้านนะคะให้เป็นพื้นที่เฉพาะพื้นที่ส่วนตัวค่ะและมุมนี้เองเนี่ยจะทำให้เด็กๆ เขาได้อยู่กับตัวเองอยู่เงียบแล้วลองฟังความรู้สึกของตัวเองค่ะเขาอาจจะขนหนังสือนิทานหรือของเล่นเข้าไปเติมในมุมนั้นก็ได้เลยนะคะ
0: แม้ว่ามุมนี้จะเป็นมุมลับแต่ว่าก็ต้องไม่ไกลสายตาก็ต้องอยู่ในความปลอดภัยของผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนกำลังซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอันใหม่เนาะมีเครื่องซักผ้าแล้วได้กล่องอันใหญ่ๆมาค่ะก็เจาะเป็นประตูแล้วก็ให้เด็กทำเป็นมุมลับก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะมุมต่อไปมุมสวนครัวซึ่งที่ไหนก็เป็นสวนครัวได้นะคะอาจจะเป็นสวนครัวในกระถางเด็กๆจะได้สัมผัสกับดินได้ลองใช้อุปกรณ์จอบเสียมอันเล็กๆการที่มือของเขาได้เลอะดินบ้างนะคะเขาก็จะได้เรียนรู้ได้ค้นพบผิวสัมผัสต่างๆค่ะแล้วการที่เขาได้ปลูกเองเนี่ยค่ะจะส่งผลให้เขาเนี่ยได้กล้าที่จะกินสิ่งนั้นด้วยเนาะแล้วก็เห็นการเติบโตของการเจริญเติบโตของต้นไม้พันไม้ต่างๆค่ะชวนไปปลูกกันทุกวันนะคะตรงนี้จะช่วยสร้างวินัยเชิงบวกได้ค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเล่นสวนครัวเขาก็ต้องรดน้ำทุกวันใช่ไหมตอนเย็นๆก็ได้ออกมารดน้ำไปด้วยกันค่ะทำทุกวันเขาก็ฝึกวินัยเชิงบวกเป็นการช่วยเหลืองานบ้านงานครัวแล้วก็สังเกตธรรมชาติไปในตัวด้วย
1: มุมทำอาหารค่ะมุมนี้ก็สามารถที่จะเซตภายในห้องครัวได้เลยนะคะมุมที่จะเรียนรู้การทำอาหารไปด้วยกันเล่นการทำอาหารไปด้วยกันนะคะทั้งแนะนำให้เด็กรู้จักวัตถุดิบแนะนำให้รู้จักเครื่องปรุงอาจจะมีการทดลองชิมรสชาติต่างๆไปด้วยกันนะคะและอาจจะให้เด็กๆได้ทำเมนูง่ายๆเช่นไข่เจียวหรือว่าผัดผักนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปในครัวได้เลยและที่สำคัญชวนให้เด็กๆล้างเก็บเช็ดจัดวางอุปกรณ์ต่างๆในครัวก็ทำได้เช่นกันค่ะ
0: มุมทำอาหารนี้เด็กๆใช้มีดได้มั้ยคะ
1: สำหรับการใช้มีดนะคะเราสามารถที่จะสอนและฝึกเด็กๆได้ค่ะแต่ขอให้ทำด้วยความที่มั่นใจคงนะคะเราประเมินเด็กๆได้เลยค่ะว่าเขาถนัดในการจับหรือยังถ้าเขายังไม่ถนัดมากก็ใช้มีดที่เป็นมีดปลายมนความคมไม่มากหั่นจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากนะคะเมื่อเด็กมั่นคงมั่นใจในการใช้มีดแล้ว ก็เพิ่มการใช้มีดที่มีความคมความแหลมได้ค่ะอันนี้แต่ละบ้านสามารถประเมินความสามารถในการใช้มือใช้มีดของเด็กได้เลยนะคะ
0: ซึ่งที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นะคะเด็ก5ขวบ6ขวบที่มาเป็นประจำเราก็อนุญาตให้ใช้มีดแล้วค่ะเพราะว่าเขากับเราและอุปกรณ์ของเราสนิทกันหมดค่ะนึ่งกล่องคุณแม่นักช็อปคะตอนนี้คือโอกาสทองของทุกคนแล้วค่ะถ้าเกิดว่าบ้านใครมีกล่องนะคะกล่องขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่จำนวนมากเอากล่องพวกนี้ค่ะมาทำเป็นมุมเล่นด้วยกันเลยนะคะอาจจะเริ่มตั้งแต่การทำหุ่นมือการทำหมวกหรือการทำบ้านตอนที่เราชวนเด็กๆทำบ้านกล่องนะคะแล้วก็ให้เด็กเอาสีเมจิกเอาสีน้ำเนี่ยมาระบายเป็นสีสันนะคะเขาก็ต่อยอดทำกันไปทุกวันค่ะบางทีเนี่ยเด็กทำเป็นหอคอยแล้วก็สำหรับบ้านใครเลี้ยงแมวนะคะอาจจะชวนเด็กๆทำบ้านแมวได้ด้วยค่ะ
1: เด็กๆอาจจะทำมาเป็นรถแล้วก็ฝึกวิ่งได้นะคะทีนี้พอกล่องเยอะเราอาจจะชวนเด็กๆว่ามุมไหนหน้าที่เราจะเป็นมุมกล่องเราก็จะเล่นเสร็จแล้วก็จะมาเก็บมาวางตรงนี้เลอะได้เกะกะได้แต่ว่าสุดท้ายค่ะเราก็ต้องฝึกวิจัยเชิงบวกว่าแล้วเราชวนให้เก็บมากองตรงไหนนะแล้วจะได้เล่นต่อในวันต่อๆไปค่ะ
0: มุมทรายมุมสนุกที่เด็กๆชอบเล่นเด็กๆชอบเล่นทรายค่ะถ้าเกิดว่าเราเจอเด็กๆที่มีความรวดเร็วเคลื่อนไหวเร็วนะคะเราพาเขามาเล่นในมุมทรายเนี่ยก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยได้ผ่อนลงผ่อนจังหวะของตัวเองลงค่ะมุมทรายนี้ยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะคะเพียงแค่มีภาชนะอุปกรณ์ต่างๆวางเอาไว้เขาก็สามารถเล่นในมุมนี้ได้อย่างนานเลยค่ะทรายเองก็เป็นพื้นผิวสัมผัสที่ทำให้เด็กๆนะคะผ่อนคลายแล้วก็อ่อนโยนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านอาจจะมีเพียงพื้นที่เล็กๆหน้าบ้านข้างบ้านก็เอาทรายละเอียดที่เป็นทรายก่อสร้างอะค่ะมาล่อนให้ละเอียดแล้วก็ทำเป็นมุมทรายก็ได้หรือจะชวนกันไปเที่ยวเล่นชายหาดเล่นทรายจริงๆก็ยิ่งดีเลยค่ะ
1: ต่อมาค่ะมุมโคลนมุมโคลนนี้นะคะเราสามารถที่จะมองหาลานตรงที่สามารถจะปล่อยน้ำได้เนาะแล้วก็มีโคลนมาให้เด็กเล่นถ้าเราสามารถพาเด็กๆออกนอกสถานที่ก็สามารถพาไปตามท้องทุ่งนาเล่นกับดินกับโคลนกับทรายได้บ้านไหนไม่มีก็มาจัดเตรียมพื้นที่เล็กๆในบ้านได้ด้วยเช่นกันค่ะเล่นเสร็จแล้วก็ค่อยมาล้างทำความสะอาดกันนะคะการได้สัมผัสจับโคลนเนี่ยเด็กๆก็ได้เรียนรู้การสัมผัสพื้นผิวที่หลากหลายนะคะความนิ่มความแข็งของดินค่ะ
0: เข้าสู่มุมน้ำค่ะน้ำฉ่ำๆแบบนี้เด็กๆชอบมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำบ่อเล็กๆให้เด็กลงไปนั่งแช่นะคะหรือว่าอาจจะเติมอุณหภูมิน้ำอุ่นใส่น้ำแข็งไปให้เขารับรู้เนาะว่าตอนนี้เป็นความเย็นตอนนี้เป็นความอุ่นสบายผ่อนคลายหรือว่ามุมน้ำนี้อาจจะอยู่ติดกับสวนชวนให้เด็กๆรดน้ำต้นไม้แล้วเราเองก็ตัวเปียกเล่นกันไปด้วยกันนะคะมุมน้ำนี้ออกแบบได้อย่างหลากหลายเลยค่ะหรือเราจะลองเอากลวยนะคะกลวยที่เราไว้กรอกน้ำหลายๆอันแล้วก็ทำท่อให้เด็กๆได้ลองเทน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่ว่าไม่ใช่ทางตรงเป็นทางซิกแซกนะคะออกแบบและเล่นไปด้วยกันได้เลยค่ะ
1: มุมดนตรีค่ะสามารถที่จะนำเอาของใช้ภายในบ้านมาจัดเป็นมุมดนตรีให้เด็กได้เคาะฟังเสียงที่มีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกระมังถังจานถาดที่เป็นสแตนเลสนะคะใช้ทัพพีใช้ช้อนใช้ตะเกียบหรือใช้ไม้กวาดเคาะเป็นจังหวะเล่นกันเป็นวงดนตรีได้เลยค่ะ
0: มุมประสาทสัมผัสมุมนี้สนุกมากๆเลยค่ะเราลองมองหาของที่อยู่ในบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะนุ่มนิ่มถูขยุบขยิบเช่นถุงพลาสติกนะคะลองออกแบบมาแล้วให้เด็กได้สัมผัสในพื้นที่ต่างๆหรือเราอาจจะเอาสิ่งของสิ่งหนึ่งให้เด็กได้รูปสัมผัสแล้วก็บอกว่ามีของแบบนี้ซ่อนแอบอยู่ในบ้านลองไปตามหาดูเด็กๆก็จะได้รู้จักผิวสัมผัสอันมากมายเลยค่ะ
1: มุมแต่งตัวแฟนซีค่ะอันนี้ก็จะเสริมเติมแต่งจินตนาการนะคะสามารถที่จะนำเอาเสื้อผ้าของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าชุดที่น้องชอบหรือว่าจะเป็นผ้าชิ้นส่วนต่างๆมาตกแต่งเป็นตัวละครแขวนไว้สักมุมนึงค่ะและตรงนี้นะคะเล่นได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชายค่ะเพราะเด็กๆเนี่ยเขาแต่งตัวเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาเรียนรู้คุณลักษณะค่ะแล้วก็เป็นการทำให้เขาได้ค้นเจอความรู้สึกความต้องการความสนุกสนานและ พิ่มจินตนาการในการออกแบบชุดแต่งตัวค่ะ
0: การที่เด็กๆผู้ชายเขาแต่งตัวเป็นเอลซ่าเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาอะอยากจะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะแต่เพราะว่าเขาชอบความเท่ของเอลซ่าเขาชอบความกล้าหาญของเอลซ่าเขาก็เลยไปเป็นสิ่งนั้นนะคะมุมช่างค่ะเด็กๆมักจะจดจำในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำเสมอนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านเราตอกไม้ตอกตะปูทำเก้าอี้ซ่อมของมีไขควงมีน็อตมีสว่านเด็กๆก็อยากจะลองใช้ค่ะลองทำมุมช่างให้เด็กๆได้ลองเอาตะปูตัวเล็กตอกลงไปกับไม้หรือว่าลองทำแก้วสำหรับใส่ปากกาถ้าเกิดว่าผู้ปกครองหรือ pay worker เป็นผู้ชำนาญด้านนี้ก็ชวนเล่นกันได้เลยค่ะจะใช้กิ่งไม้เศษไม้หรืออะไรรอบบ้านมาทำด้วยกันเลย
1: ต่อมามุมศิลปะค่ะเราอาจจะกำหนดให้สักมุมนึงเป็นมุมที่เราจะวาดภาพต่อเติมแต่งแต้มสีสันลงบนขอบเขตนี้นะคะก็ตระเตรียมพื้นที่ให้เด็กๆได้ละเลงสีได้วาดเติมแต่งจินตนาการแล้วก็ชวนเล่นไปด้วยกันนะคะเพียงแต่ผู้อำนวยการเล่นตระเตรียมอุปกรณ์สำหรับการผสมสีการวาดในหลากหลายรูปแบบเด็กๆก็เล่นได้เองแล้วค่ะและที่สำคัญเล่นไปด้วยกันก็จะสนุกยิ่งขึ้นค่ะ
0: สำหรับบ้านที่ไม่ได้อนุญาตให้เด็กๆวาดรูปบนฝาผนังนะคะเราบอกข้อตกลงนี้อย่างชัดเจนกับเด็กๆได้เลยค่ะว่าบ้านของเรามีผู้คนอยู่กันอย่างหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยปากกาหรือสีเมจิกไม่สามารถที่จะวาดบนผนังได้แต่แม่อนุญาตให้หนูวาดบนกระดาษแผ่นใหญ่นะคะที่พื้นตรงนี้หรือเอากระดาษแผ่นนั้นไปแปะผนังเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยยังได้ส่งเสริมจินตนาการได้อิสระได้วาดเล่นเนาะแต่เขาก็จะได้อยู่บนพื้นที่บนความเคารพความหลากหลายของผู้คนในบ้านเคารพพื้นที่กันและกันด้วยและงานศิลปะนี้ไม่ได้มีเพียงแค่วาดรูปอย่างเดียวนะคะยังรวมไปถึงงานประดิษฐ์งานทำเปเปอร์มาเช่งานร้อยลูกปัดงานถักงานทอหรืออะไรที่เด็กๆของเราชอบก็สนับสนุนให้เล่นศิลปะกันค่ะ
1: ต่อมามุมรีไซเคิลค่ะมุมนี้นะคะสามารถที่จะเอาชิ้นส่วนที่เราไม่ใช้แล้วท่อ PVC ยางรถยนต์ที่เปลี่ยนออกไปแล้วนะคะเอามาประกอบเป็นชิ้นส่วนให้เด็กได้กลิ้งหมุนล้อไปหรือว่าเขาจะสร้างเมืองหรือจะทำสิ่งก่อสร้างใหม่ทำเป็นรางลูกแก้วไหลไปตามทิศทางที่เขาจัดวางไว้ได้เลยค่ะและก็สิ่งของที่เป็นสิ่งของที่เราไม่ใช้แล้วชำรุดแล้วก็นำมาเป็นของเล่นชิ้นใหม่ให้กับเด็กๆในมุมนี้ได้เลย
0: มุมธรรมชาติลองมองหาธรรมชาติที่อยู่รอบตัวของเรานะคะยิ่งบ้านที่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะดูว่าในช่วงฤดูกาลหลังเก็บเกี่ยวมีกองฟางแม้ว่าเราจะกังวลเรื่องของความคันนะคะแต่การเรียนรู้ก็สำคัญมากๆค่ะคันเนี่ยทายาแป๊บเดียวก็หายนะคะแต่การที่เด็กได้ไปกระโดดบนกองฟางนี่แหละค่ะเป็นความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่เด็กๆครั้งหนึ่งน่าจะได้ลองสัมผัสนะคะมุมธรรมชาตินี้อาจจะรวมไปถึงการปีนต้นไม้การเล่นโคลนการปลูกข้าวการทำนาการจับปลาหรืออะไรต่างๆลองมองหาธรรมชาติรอบตัวแล้วออกแบบมุมธรรมชาติกันค่ะ
1: มุมมองจากที่สูงค่ะเรามองหาต้นไม้ที่อยู่ในบ้านหรือว่าตรงตำแหน่งที่มีความสูงจากระดับพื้นดินนะคะเพื่อที่ว่าเราจะทำเส้นทางให้เด็กๆได้ปีนได้ไต่ได้โหนนะคะแล้วพอเด็กๆขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงค่ะมุมมองในการที่เขาเห็นนะคะมันจะกว้างกว่าในระดับที่เขาเห็นนี่แหละค่ะคือการเปิดมุมมองที่กว้างไกลมุมมองที่ยกสูงขึ้นก็จะเห็นกว้างไกลเห็นไปข้างหน้าเห็นได้หลากหลายนะคะตรงนี้ชวนทำชวนเล่นทั้งในบ้านและนอกบ้านได้เลยนะคะ
0: มุมธรรมชาติซึ่งเป็นมุมธรรมชาติที่ต่างออกไปค่ะตะกี้เราออกไปเล่นกับธรรมชาติแต่อันนี้เราชวนเอาธรรมชาติเข้ามาเล่นกับเราค่ะโดยการที่เราอาจจะชวนให้ไปหาใบตองชวนผู้คนที่ทำเรื่องของงานสารการทำเรือการใช้กาบกล้วยหรือว่าการใช้กิ่งมะขามกิ่งมะม่วงมาทำเป็นงานประดิษฐ์นะคะตอนนี้สร้างสรรค์ได้เลยค่ะความคิดสร้างสรรค์จินตนาการอะไรที่มีอยู่แล้วของในตัวของผู้ใหญ่นะคะดึงเอาออกหยิบมาใช้แล้วก็อาจจะใช้กาวเป็นตัวเชื่อมอาจจะใช้ตะปูเป็นตัวเชื่อมก็สนับสนุนให้เล่นกับธรรมชาติค่ะ
1: เราก็สามารถที่จะประดิษฐ์ของเล่นจากสิ่งของธรรมชาติเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นม้าก้านกล้วยหรือว่าทำ ตุ๊กตุ่นตุ๊กตาจากเศษไม้ต่อเติมเป็นตุ๊กตาสร้างสรรค์ได้เลย
0: เดินกะลาเดินกะลาหรือว่าไม้กงเก๋งหรือจริงๆแล้วแค่กระบองไม้ไผ่อันเดียวเด็กก็เล่นได้อย่างมหัศจรรย์แล้วเลยค่ะเขาเนี่ยฝึกวิชาเซาหลินไงคือช้างฝึก
1: และมุมทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี้นะคะผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเลือกทำมุมที่ตัวเองมีวัสดุมีอุปกรณ์มีพื้นที่ที่เอื้ออำนวยนะคะและไม่จำเป็นต้องทำให้ครบทั้งหมดค่ะเลือกทำในมุมที่ตัวเองพร้อมที่จะทำและพร้อมเล่นไปกับเด็กๆนะคะและอาจจะมีมุมมากมายกว่าที่เราได้เล่าให้ฟังนะคะถ้าเจอมุมสร้างสรรค์ที่แตกต่างไปจากนี้ก็สามารถกลับมาเล่าให้กันฟังได้นะคะ
2: มาเข้าสู่กิจกรรมชวนเล่นค่ะผจญภัยในดินแดนลึกลับซึ่งความลึกลับนี้ไม่ใช่ที่ไหนเลยคือที่บ้านของเรารอบๆตัวเราค่ะเราจะมาชวนทำมุมเล่นมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมในบ้านของเรามาเล่นไปด้วยกันค่ะอุปกรณ์นะคะหาง่ายๆจากรอบบ้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระดาษสีเมจิกสีช็อคสีเทียนสีที่มีแล้วก็นิทานเรื่องที่เราจะมานำเล่าเกริ่นเข้าสู่การผจญภัยในครั้งนี้ค่ะวิธีการเล่นนะคะก็คือว่าเราอาจจะชวนเล่านิทานสักเรื่องนึงเพื่อให้เชื่อมโยงกับแผนที่ที่เราจะทำแล้วให้เขาไปหาสมบัติในแต่ละจุดค่ะซึ่งแต่ละจุดนั้นก็สามารถที่จะให้เป็นคำใบ้ที่เป็นเชื่อมโยงกันก็ได้นะคะอาจจะเริ่มจากจุดนี้ห้องนั่งเล่นจากนั้นก็ลองใส่ภาพน้ำตกอาจจะเป็นน้ำตกทีลอซูลำธารและให้เด็กลองคิดเชื่อมโยงว่าถ้าน้ำตกนี้จะเชื่อมโยงน่าจะเป็นห้องไหนนะเด็กอาจจะนึกถึงซิงค์น้ำก๊อกน้ำหรือว่าห้องน้ำเขาก็จะไปค้นหาในมุมนั้นค่ะเพื่อที่จะได้คำใบ้วิเศษคำใบ้นี้เราอาจจะเป็นสีหรือเป็นรูปทรงเพื่อที่เราจะให้เขาได้ไปตามหาของในจุดต่อไปค่ะเดี๋ยวเราลองมาวาดรูปแผนที่ที่เราจะให้เด็กๆนะคะไปค้นหากัน
3: จะเริ่มต้นจากนี่สระน้ำที่ลึกมากๆเลยเพราะมีสีเขียวตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะตรงสระน้ำนี้ก็จะมีต้นไม้อยู่ข้างๆนะคะใหญ่ๆแล้วการจะข้ามจากตรงนี้ไปก็จะต้องข้ามสะพานที่ทำด้วยเชือกค่ะที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นักเพื่อจะข้ามมาต้นไม้นี้แล้วก็ปีนมายังเส้นทางแคบๆนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยภูเขาตรงนี้ภูเขา2ลูกตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับกล่องอะไรสักอย่างนึงที่เป็นที่เก็บซ่อนสมบัติไว้ตรงนี้นะคะแล้วจากนั้นค่ะตรงใต้กล่องนี้ก็จะต้องขุดเข้าไปเพื่อจะเดินมาตรงนี้นะคะแล้วก็จะมาเจอหลุมใหญ่ๆตรงนี้ค่ะนี่แล้วเราก็จะเอาของมาซ่อนไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็จะมาร์คแผนที่ไว้ด้วยสีที่แตกต่างออกไปนะคะตรงนี้ค่ะสระน้ำเราก็จะมีกลมๆกลมๆสีทึบๆซ่อนอยู่นะคะแล้วตรงนี้เราก็จะมีบางสิ่งบางอย่างแขวนไว้ห้อยลงมานะคะที่จะมีลักษณะยุบยับยุบยับนิดนึงนะคะแล้วพอมาหลังภูเขาต้นนี้ก็จะมีลักษณะเป็นบล็อกตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี้ตรงนี้เราจะให้เป็นสีนี้นะนี่ซ่อนไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะมีตรงอีกจุดหนึ่งก็จะมีสามเหลี่ยมซ่อนอยู่ตรงนี้ตรงที่มันมีใกล้ๆหลุมหลุมแล้วก็ตรงนี้อีกอันนึงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นใบไม้ซ่อนอยู่นี่แหละค่ะแผนที่สำหรับการผจญภัยตามหาของเล่นในบ้าน
2: เมื่อเราทำแผนที่เสร็จแล้วนะคะเราก็เพียงที่จะยื่นให้เด็กๆค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าเด็กๆหา5ไอเทม

0: ัสดีค่ะท่านผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับผู้บรรยายภาษาไทยวันนี้ได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์ผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ถ้าโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษานะคะและสามารถรับฟังรับชมผ่านเว็บไซต์ www.prd.go.th และที่ Facebook NBT World ค่ะคุณผู้ชมคะการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบรอบการสิ้นพระชนโดยมีกำหนดระยะเวลาดังนี้ค่ะสัตตมวานคือการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันซึ่งตรงกับวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ปันนรสมวานคือครบ15วันจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานหมายถึงครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และสัตตมวานคือครบ100วันจะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569นะคะซึ่งในทุกๆวันที่เป็นวาระครบรอบการสิ้นพระชนดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพตามวาระต่างๆไปค่ะอย่างเช่นวันนี้การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคือครบ7วันนับตั้งแต่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งมีประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปี47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ ประกาศสำนักพระราชวังเมื่อ12มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะนับตั้งแต่พระสุกนิกรทั่วทั้งประเทศไทยรวมไปถึงผู้ที่อยู่ในต่างประเทศด้วยได้รับทราบข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของเราในวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะความเคลื่อนไหวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่สำคัญที่สุดก็คือที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะมีประชาชนต่างหลั่งไหลไปเฝ้ากันตั้งแต่ยังไม่ได้ถึงวันเชิญพระศพออกนะคะกระทั่งถึงในวันที่13มิถุนายน2569ค่ะเวลา 15:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์เพื่อทรงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังค่ะนี่คือภาพพระสกนิกรที่มาร่วมกันเฝ้าอยู่สองข้างทางเพื่อที่จะแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านและเป็นการถวายสักการะในโอกาสที่สามารถจะกระทำได้อย่างใกล้ชิดนะคะตลอดเส้นทาง10กว่ากิโลเมตรตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปถึงท้องสนามหลวงก่อนที่ขบวนรถยนต์พระที่นั่งและรถเชิญพระศพจะเคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังนะคะประชาชนต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำไว้ทุกข์มีพระรูปมีสัญลักษณ์แทนจิตใจอันจะนำมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอดเส้นทางเลยค่ะเป็นภาพที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดให้ทุกท่านได้เห็นนะคะเราย้อนกลับไปดูภาพแห่งความทรงจำแล้วก็เป็นภาพที่อาลัยอย่างยิ่งในวันดังกล่าวนะคะหลังจากที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังแล้วในวันเดียวกันนั้นเองค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ก็ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนับแต่คืนนั้นเป็นต้นมามิได้ขาดนะคะซึ่งนับจนถึงวันนี้ก็จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
1: สำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้เมื่อปี2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะ พระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑียนหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร์มหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2489และใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะจนปัจจุบันนะคะภายหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
2: นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ประการหนึ่งนะคะว่าเป็นครั้งแรกที่พระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์นะคะซึ่งนอกเหนือจากการประดิษฐานพระศพที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันแรกก็มีการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศด้วยค่ะเนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีให้เฉลิมพระเกียรติสูงสุดนะคะในการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศตามประกาศดังต่อไปนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของพระสกนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อ ่เสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสเวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันเราจึงได้เห็นภาพการเฉลิมพระเกียรติยศอันสูงยิ่งอย่างที่ได้ถ่ายทอดนับตั้งแต่วันแรกของการถ่ายทอดสดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะได้เห็นพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศรวมไปถึงกางกั้นด้วยพระเสเวตฉัตร7ชั้นดังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศค่ะ
1: สำหรับพระโกศทองใหญ่นะคะสร้างขึ้นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2351โดยโปรดให้รื้อทองที่หุ้มพระโกศกุดันมาหุ้มพระโกศทองใหญ่ไว้สำหรับส่งพระบรมศพของพระองค์ภายหลังการสร้างแล้วทรงให้เชิญเข้าไปตั้งถวายทอดพระเนตรณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในปีเดียวกันนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่มาทรงพระศพเป็นครั้งแรกค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธิน

ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศนั้นนะคะเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพจัดจากกองพันทหารม้าที่24กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงยืนอยู่ที่หน้าพระราชอาณาจักร

0: อประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ค่ะ
1: สัมปสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

บัญชีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคา

did get some

ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

สงฆ์สวดพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปนะคะมีพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารค่ะลำดับนี้นะคะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งนะคะ

พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์จำนวน10บทได้แก่บทสวดบูชาไตรสรณคมปัพพโตปมคาถาอริยธน

คาถาบทขัดธรรมนิยามสูตรธรรมนิยามสุตตังติลักขณาธิคาถาปฏิจจสมุปปาทปาถะพุทธอุทานคาถาพัทเทกรัตตะทะคาถาแล้วก็บทภวตุสัพพมังคลังค่ะ

ำดับนี้นะคะเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายพระธรรมเทศนาค่ะซึ่งพระธรรมเทศนาในวันนี้นะคะเป็นบทฉัตรโตปมกถาค่ะ

0: มะยังทันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามินาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

Yami Musavata Viramani Sikhapatang Samadhiyami

0: ധിയാമി ഇമാനി പഞ്ചശിഖാപഥാനി ശീലേന സുഖതിം യന്തി ശീലേന ഭോഗസമ്പഥാ ശീലേന നിപുതിം യന്തി തസ്മാത് ശീലം വിശോധയേ.
1: มาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจตาสันติทะสัตตาปรัชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระประเมตรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโบหาราธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมภะเวรักขติธัมมจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัสการเอติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชัตโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลบุญญาราศีทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบสัตมวานพระศพผู้ชิกกลปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ประกอบด้วยพระคุณานุคุณเพียบพร้อมต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

สูตรเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระคุณอาวุธปรีชาตามสมควรแก่พระชาติได้รับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งดงามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในขัตติยตระกูลสืบสายพระโลหิตบริสุทธิ์สุคุมารชาติโดยอุภัยภักยปักด้วยความรักความเอาพระราชฤทัยใส่ของสมเด็จบรมวพิตรพระราชสมภารเจ้ากับทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุธานารีนาทรงรับการศึกษานับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดเป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยภาพภาคเพียรหาใช่เพียงคนทำงานเพื่อแสวงหาความสุขสำหรับตนหากแต่ยังต้องทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะนักกฎหมายการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระกุลทายาทผู้เต็มพระทัยรับแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมอัยการพระอัยกาพระบรมชนกาธิราชและพระชนนีควบคู่กันไปกับการทำรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนารีในมหาเจในมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงดำรงมั่นอยู่ในพระขันติธรรมมีพระสติประคับประคองพระองค์ให้ทรงผ่านพ้นโรคธรรมอันพ้องผ่านเข้ามากระทบได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้นโดยการพระราชทานกำเนิดทรงเป็นประธานกรรมการเป็นอุปถัมภิกาและเป็นอุปการินีแห่งกิจการกุศลสาธารณะทางระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้ผู้ประสบอันตรายได้ล่วงพ้นปวงภัยให้ผู้เจ็บไข้ได้คลายเวทนาทุกทนให้ผู้หมองหม่นเศร้าโศกได้กลับกลายเป็นสุขโสมนัสให้ผู้ล้มลุกคลุกคลานได้ยืนหยัดอย่างยืนยงให้ผู้รับไหลในความเขาได้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาแม้กระทั่งผู้ถูกประนามรู้ถูกมองข้ามตกอยู่ในมุมมืดของสังคมก็ยังแผ่พระกรุณาเข้าใจเข้าถึงเขาเรานั้นจึงได้รับพระราชทานกำลังใจกำลังแห่งโอกาสและกำลังแห่งพระอภัยทานอันสุดประเสริฐเข้าไปชุบชีวิตกระทั่งสรรพสัตว์และพันธุ์ปรึกษาก็ยังได้รับพระราชทานพระกรุณาเข้าอบอุ้มคุ้มครองนับได้ว่าทรงเป็นนเรนทิราเทพยวดีผู้เรืองรองด้วยพระคุณอุปการโดยไม่ได้ประทับสำราญดังอยู่ในสวงสวรรค์อันโอฬารเช่นเทพนิยายหากแต่ทรงประพฤติพระองค์ตามความหมายแห่งพระพุทธธรรมนำให้ถึงฐานะเทพยวดีผู้เสกปาฏิหาริย์ให้เกิดมีบนมนุษยโลกด้วยเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติพระองค์จึงทรงเป็นราชสารีนีสิริพัฒน์ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นรัตนะแห่งนรชนอำนวยสุภผลให้ราชการที่ทรงรับปฏิบัติทุกบทบาทสามารถเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอรรถประโยชน์สำหรับประเทศไทยทรงตั้งพระราชฤทธิ์พระหฤทัยอุทิศพระองค์แบ่งเบาพระราชภาระ

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนหากกล่าวเฉพาะพระอัธยาศัยก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมสม่ำเสมอมีถือพยศไว้พระองค์มีรับสั่งกับผู้คนทั่วไปด้วยมธุรสวาจาสีสดใสแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามมีพระปฏิภาณปีชาฉับไวสมกาละสมเทศะพอเหมาะพอดีพอสมควรชวนชื่นใจไม่เว้นวายแม้แต่กับผู้อ่อนวัยบุตรวัยวุฒิและชาติวุฒิก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนโยนผู้น้อยที่อาจประมาเกรงพระบารมีจึงรู้สึกคลายกังวลผู้ได้ใกล้ชิดชื่นชมพระบารมีย่อมมีกมลเต็มตื้นบุรุษได้ที่พึ่งพำนักอันรื่นรมร่มเย็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ในฐานะพุทธมามิกาทรงอบรมพระฤทัยให้งามด้วยกัลยาณธรรมนำมาเป็นเครื่องกำกับมิให้คลาดจากกุศลวิธีทรงดำรงพระชนพชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาเป็นเวลา 47,000 ปีนับคำนวณดูแล้วผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นอายุสมัยอันสั้นนักแต่ในทางพระพุทธศาสนาวันเวลาในชีวิตของผู้คนใดจะสั้นหรือจะยืนยาวหาใช่สาระสำคัญหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันไปอย่างไรเพื่ออะไรหากบุคคลมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมจริยามีปัญญาตั้งมั่นอยู่ด้วยความไม่ประมาทในกุศลแม้ชีวิตสั้นเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าการมีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีสมดังพระพุทธานุศาสนีที่รับรองไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าพระกรณียกิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหลือขนานับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนมชีพตลอด47ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุร่วงกว่า100ปีได้กระทำไว้ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะนั้นจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระประยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วพระนาสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเคปบทว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงฉัตตังมหันตังวิยะวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจล่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงรู้จักหนทางหาความสุขสงบว่าฤทัยด้วยธรรมะเช่นเมื่อทรงปฏิบัติราชการประจำณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นจึงทรงสามารถดำรงพระอัตตหิตปยปฏิบัติและปร

ิตปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จก็หนึ่งได้ฉัตรใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คล้องไว้คอยกลางกั้นกันแดดฝนจึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมาปรารภพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและพระคุณูปการอันไพศาลที่พระราชทานไว้แก่บ้านเมืองชนีสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารและเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระกิตติยศยกจากเบญจปดลเสวตฉัตรตามพระอิสริยยศเจ้าฟ้าให้เสริมพระบารมีสูงยิ่งขึ้นเป็นพระสัพปดลเสวตฉัตรเจ็ดชั้นตามคติยราชประเพณีนับเป็นพระกิตติยศยิ่งใหญ่อันจักปรากฏจารจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกาลปวสานนับแต่แรกทรงพระประชวรเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนประสบกรณิกรทั่วหน้าต่างรู้สึกวิตกหวั่นไหวและห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาที่เสื่อมซาลงไม่หากยังคงขจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมวลโทมนัสโสกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อระลึกขึ้นได้ถึงพระจริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงามเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีแล้วกิตติยาภาอันเรืองรองนั้นครอบพันเสด็จย้ายจากที่ปวงชนทั้งหลายเคยเห็นเคยประสบด้วยสายตาเข้าไปประทับสถิตสถาพรทรงอาภาสว่างให้ทราบซึ้งได้อยู่ในสายใจของคนไทยนับแต่นี้ต่อไปตราบนิรันดรสมดังพระบารีที่รับรองว่าโยธรรมจารีกายเยนะวาจายะอุดเจตสาอิเทวนังปะสังสันติเอจสเกปโมดติความว่าผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารและเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตัมวานแห่งการสิ้นพระชนจงอำนวยอิทาวิบากวิบุญมนุญญผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัยในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุก

ที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจะขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระอัปมาทธรรมฉลองพระศรัทธาประสาทะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถายุติลงด้วยประการฉนีขอถวายพระพร

สมเด็จพระมหาวีระวงศ์อัคคชิโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะคะซึ่งเป็นบทพระธรรมเทศนาชัตโตปมะกถา

เป็นบทพระธรรมเทศนาที่ลึกซึ้งและทำให้ผู้ที่ได้รับชมรับฟังอยู่ในเวลานี้นะคะได้น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดา

ระสงฆ์สี่รูปที่ได้สวดธรรมคาถานั้นเป็นบทสวดรับเทศนะคะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากัณฑ์เทศค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยโชากันเทศและประทับพระราชอาทแล้วเจ้าพนักงานได้ลาดพระภูสายโยงค่ะเป็นผ้าที่โยงจากพระโกศทองใหญ่นะคะไปยังอาสงโดยจะมีเสาบัวรองรับเป็นสายที่หนึ่งและไปเชื่อมกับพระภูสายโยงอีกหนึ่งสำรับหรือสายที่สองที่วางอยู่บนพานทองสองชั้นที่ต้นอาสงสำหรับทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

ันติจะมาสิงสุจะมาติสเตตาเทวหังมาติสามีนัตติเมเอตสังสโย

ุมภังคิปเมวัสสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปา

ติเลกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนตมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทานขอถวายพระพร

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒน์รัมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

จากที่พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

สำหรับพระพิธีธรรมในวันนี้นะคะเตียงสวดที่หนึ่งนั้นได้แก่พระมหากรวิกอหิงสโกนะคะพระมหาอานนท์ธรรมสิริพระมหาภาคภูมิวิโมกขจินโนแล้วก็พระมหาชรัตญาณโสภีค่ะจากวัดสุทัศน์เทพวรารามส่วนเตียงสวดที่สองนะคะจากวัดอนงคารามได้แก่พระครูสิริวัชรานุกิจพระมหาบุญชัยธีระปุญโญพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรและพระสุภชัยปัญญาคโมค่ะ

0: wrap it.
1: Okay.

ครับได้ครับ

ท่านผู้ชมกำลังรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอตลอดจนพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพนั้นอยู่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะคะแต่ที่เราเห็นนี้เป็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมราชวังที่ประดิษฐานพระโกศทรงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ

และนี่ก็เป็นภาพภายนอกของพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะคะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจัตุรมุขหลังคาทรงปราสาทมีมุขลด4ชั้นทั้ง4ด้านยกเว้นด้านหน้ามีมุขเด็ดเป็นมุขลดอีกชั้นรวมด้านหน้าเป็น5ชั้นนะคะซึ่งเราได้เห็นภาพนี้และพระมหาปราสาทองค์นี้ก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่เป็นความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยรวมไปถึงสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์องค์หนึ่งในพระบรมมหาราชวังนะคะสำหรับประชาชนนะคะที่อยากจะเข้ามาถวายสักการะพระศพนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

0: จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะคะเสด็จออกลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ชมคะในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังแก่ผู้มาร่วมงานเนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยค่ะ
1: สำหรับการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันนี้มาถึงห้วงสุดท้ายแล้วนะคะโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจคุณผู้บรรยายภาษาไทยได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์รวมทั้งผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: จะมาเรื่องไอ้วันละสิท่าเงินไม่ได้ครบไหมล่ะครบพ่อมันไปได้เลยเดี๋ยวจะให้มันเก็บเสื้อผ้า
1: ฉันได้มาแค่24,000เอง
0: 24,000เหรอไม่ได้50,000 บาทขาดตัวแหมต่อกันยังกระซื้อของแถวตลาดอย่างนั้นแหละนี่ลูกของตัวเองนะยะ
1: แต่เจ้าวันก็ลูกของลำยองเหมือนกันนะเห็นแก่อนาคตของลูกเธอหน้าลำยอง
0: เชื
2: ่อฟังแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างมีจินตนาการไปด้วยไหม
3: มีนะคะ
2: พอที่จะเป็นไกด์ที่จะพวกหนูๆจะออกมาแสดงละครลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างก็วันนี้ก็เป็นละครก็เรื่องชีวิตหน่อยนึงนะคะเขยเทียมสะใภ้ปลอมบทประพันธ์ของกรุงยอฉัตรอ่ะเริ่มตั้งแต่พระเอกเลย
4: พัดว่าอะไรนะผมฟังไม่ชัดเลย
5: บอกว่าอยากให้เราสองคนหย่ากัน
4: พัดมีเหตุผลจะทำแบบนี้หรือเปล่าเนี่ย
5: มีค่ะตอนนี้สภาพของพี่ปอแก้วกำลังต้องการให้คุณไปดูแลอย่างใกล้ชิดคุณควรจะหย่ากับฉันแล้วรับพี่ปอแก้วมาเป็นภรรยาให้ถูกต้องดีกว่าไหมคะ
4: นี่คุณคิดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: คิดว่าเราเป็นตัวละครเวลาเล่นน่ะลูกมันถึงจะอินกับบทคิดว่าเราคือผู้ชายคนนั้นคนในตัวละครไม่งั้นมันเสียงมันจะไม่ได้
4: มีอะไรหรอครับคุณย่าให้เด็กไปตามผมมาพบเนี่ย
5: แกจัดการให้หนูพักผ่อนแล้วใช่ไหม
4: เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้เด็กกำลังยกข้าวมาเข้าไปให้แล้วคุณย่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับ
5: ไม่ห่วงได้ยังไงหลานสะใภ้ของย่าทั้งคนย่าจะตอบคำถามพ่อกับแม่เขาได้ยังไงถ้าลูกเขาเป็นอะไรไปอีก
4: แต่เรื่องที่เกิดขึ้นมันสุดวิสัยที่เราต้องป้องกันได้นี่เนี่ยครับคุณย่า
5: คุณแม่กับนายรุตระแวงดิฉันแล้วก็ยายสอนทั้งที่เราสองคนไม่เคยแม้แต่ที่จะคิดทำอะไรแบบนั้นเลยสักนิดเดียวแล้วเธอจะมาเดือดร้อนทำไมกันล่ะแม่สุขในเมื่อคิดว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ไม่น่าต้องมาเป็นวัวสันหลังหวะแบบนี้คุณแม่พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะ

0: ฉันกับหนูสอนถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แสดงว่าเมียของนายรุธต้องพูดพาดพิงถึงดิฉันกับยศสอนแน่ๆเลย
1: ก็แก้วเสียงก็ไปกันได้นะนะคะแต่ทีนี้พยายามอย่าเล่นให้เป็นอ่านแล้วก็อย่างที่นั้นเรียนให้ทราบว่าเราต้องเป็นตัวละครในตัวนั้นที่เราจะเล่นมีโกรธมีดีใจมีเขินมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียงผู้หญิงใช้ได้หมดทุกคนเลยเสียงผู้ชายก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอ่านเร็วไปนิดนึงเหมือนเด็กสมัยใหม่เพราะฉะนั้นก็ฝึกใช้ได้แน่สรุปแล้วว่ายังไงก็ฝึกได้แล้วจะได้ดีด้วยค่ะขอบคุณนะคะ

0: สึกดีใจค่ะแล้วก็เพิ่งได้ฟังละครวิทยุเป็นครั้งแรกสนุกอะค่ะฟังแล้วแบบได้จินตนาการไปด้วยได้ออกไปภาคเมื่อกี้ได้รู้ถึงการพูดอักขระวรรคคําให้มันง่ายขึ้นคล่องขึ้นคุณกัลยาก็เป็นกันเองค่ะแล้วก็สอนเทคนิคอะไรมากมายที่แบบบางทีรู้แล้วแต่ยังไม่รู้ดีเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การทําละครวิทยุนี่ตอนแรกคิดว่ามันง่ายมากแต่พอแบบได้มาฟังได้มาเรียนรู้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอะค่ะเหมือนมันต้องใช้จินตนาการของตัวเองสูงในการทําเสียงทําซาวด์ให้มันสมจริงรู้สึกว่ามันยากค่ะเวลาการพูดแบบพูดรับส่งกันแล้วก็การใช้อักขระแบบต้องพูดแบบชัดเจนรู้สึกภูมิใจค่ะที่เขาได้มาพูดให้ฟังแล้วก็จะเก็บการที่เขาสอนนะคะเอาไปพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้น
2: กว่า50ปีที่สร้างสรรค์ผลงานสร้างจินตนาการให้แฟนละครวิทยุได้เสพความสุขกว่า 10,000 เรื่องทุกตัวละครโลดแล่นอย่างมีชีวิตและจะยังโลดแล่นอยู่ในใจของผู้ฟังตลอดไปละครวิทยุอมตะที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานคณะละครวิทยุเกตทิพย์

0: ดีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งหลอดอาหารก่อนอื่นต้องถามเลยค่ะว่าหลอดอาหารมันอยู่ส่วนไหนแล้วทำหน้าที่อะไรอะคะ
1: ครับหลอดอาหารก็เป็นอย่างชื่อที่บอกนะครับลักษณะเป็นท่อนะครับก็หลอดอาหารเป็นทางผ่านของอาหารและน้ำดื่มนะครับหลังจากที่เราทานอาหารหรือว่าน้ำดื่มแล้วเนี่ยมีการบดเคี้ยวกลืนผ่านส่วนของคอหอยลงไปนะครับหลอดอาหารเนี่ยก็จะอยู่ภายในช่องทรวงอกส่วนทางด้านหลังนะครับก่อนที่อาหารเนี่ยจะผ่านลงไปแล้วก็เข้าสู่กระเพาะอาหารในช่องท้องนะครับ
0: แล้วคือถ้าเป็นมะเร็งหลอดอาหารลักษณะที่เกิดขึ้นหรือความหมายมันจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปไหมคะ
1: ครับก็มะเร็งของหลอดอาหารนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็เกิดขึ้นจากความผิดปกติของเซลล
0: ์
1: เยื่อบุชั้นในของหลอดอาหารนะครับทีนี้อาการของผู้ป่วยหลังจากที่มีความผิดปกติของเซลล์แล้วเนี่ยตัวเซลล์ที่ผิดปกติของเยื่อบุหลอดอาหารเนี่ยจะมีลักษณะที่กลายเป็นก้อนนะครับแล้วค่อยๆโตขึ้นแล้วก็เบียดในส่วนของทางเดินอาหารนะครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเริ่มมีอาการของการกลืนลำบากหรือกลืนติดนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยการที่ทานอาหารไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็มีน้ำหนักลดลงนะครับ
0: ค่ะลดลงนี่เป็นการลดลงค่อยๆลดลงหรือว่าลดลงแบบฉับพลันเหรอคะ
1: เนื่องจากว่าน้ำหนักที่ลดลงของคนไข้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการทานอาหารที่ไม่ได้จากตัวก้อนมะเร็งที่ไปรบกวนหลอดอาหารซึ่งเป็นทางผ่านของอาหารนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยของตัวมะเร็งเองซึ่งโตเร็วแล้วใช้พลังงานในร่างกายไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยจะมีลักษณะของน้ำหนักที่ลดลงเร็วกว่าปกติผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักนะครับแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าน้ำหนักเนี่ยจะลดลงอย่างรวดเร็วนี่ถ้าเราพบผู้ป่วยที่มีมะเร็งหลอดอาหารนะครับน้ำหนักส่วนใหญ่มักจะลดลงในหลักที่มากกว่า10กิโลภายในระยะเวลาสั้นๆเช่น 1-2 เดือนเท่านั้นนะครับ
0: แล้วการดำเนินไปของโรคนี้มันมีลักษณะเป็นยังไงคะ
1: ครับมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยหลังจากที่เซลล์ของตัวหลอดอาหารมีความผิดปกตินะครับแล้วโตขึ้นเนี่ยก็จะทำให้อุดกั้นทางเดินอาหารทำให้ทานอาหารลำบากอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากรู้สึกว่าทานอาหารที่เป็นของแข็งเนี่ยได้ลำบากมากขึ้นต้องเปลี่ยนไปทานเป็นข้าวต้มหรือว่าเป็นโจ๊กนะครับหลังจากที่หลอดอาหารเนี่ยมีความผิดปกติของก้อนมะเร็งมากขึ้นไปอีกหลังจากนั้นก็ข้าวต้มหรือว่าโจ๊กก็จะเริ่มทานไม่ได้แล้วก็จะทานได้เฉพาะในส่วนของอาหารที่เป็นอาหารเหลวนะครับสุดท้ายเลยถ้าผู้ป่วยมาในระยะท้ายๆเลยมักจะทานอะไรไม่ได้เลยเนื่องจากว่าก้อนมะเร็งเนี่ยอุดกั้นทั้งหมดแม้กระทั่งน้ำลายก็ยังไม่สามารถกลืนลงไปได้นะครับทีนี้อาการส่วนใหญ่แล้วก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะครับว่ามะเร็งหลอดอาหารเนี่ยเป็นส่วนไหนของหลอดอาหารเช่นถ้าเป็นในลักษณะที่สูงใกล้ๆกับบริเวณลำคอผู้ป่วยจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นกลืนลงไปแล้วเนี่ยเริ่มต้นกลืนไม่ได้ตั้งแต่ต้นมีอาการไอหรือสำลักร่วมด้วยหรือบางครั้งเนี่ยการทานน้ำอะไรก็แล้วแต่จะมีลักษณะที่ไหลออกทางจมูกพวกนี้ก็จะสัมพันธ์กับการที่เกิดมีการอักเสบหรือว่ามีการติดเชื้อของทางเดินหายใจได้นะครับทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของหลอดอาหารที่อยู่ในช่องอกส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยมักจะทราบว่ามีปัญหาโดยอาจจะชี้บอกตำแหน่งได้เช่นอยู่ตรงนี้หรือตรงนี
0: ้
1: เมื่อทานอาหารลงไปแล้วจะรู้สึกว่ากลืนเริ่มลำบากหรือว่ามันติดอยู่ตรงบริเวณนี
0: ้
1: ใช่ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่มีการอักเสบเรื้อรังหรือว่ากรดไหลย้อนนะครับอันนี้จะเป็นมักจะเป็นในส่วนปลายของหลอดอาหารซึ่งเป็นตรงตำแหน่งที่เป็นรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะครับพ ผู้ป่วยในกลุ่มนี้มักจะมีประวัติอ้วนหรือว่ามีประวัติที่เป็นกรดไหลย้อนมาเรื้อรังแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ลักษณะที่ทางการแพทย์เราเรียกว่าเป็นบาเร็ตนะครับโรคบาเร็ตเซลล์นี้เมื่อมีการผิดปกติจากการที่มีกรดไหลย้อนมาเรื้อรังแล้วเนี่ยก็จะทำให้เซลล์กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ในอนาคตนะครับ
0: ค่ะแล้วความยาวของหลอดอาหารซึ่งคุณหมอบอกว่าอาจจะมีลักษณะอาการติดขัดเนี่ยได้ในส่วนต่างๆความยาวของท่ออาหารเรายาวมากไหมคะภายใน
1: โดยปกติแล้วหลอดอาหารเนี่ยความยาวจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับเช่นคนตัวสูงหรือว่าคนตัวเตี้ยก็จะมีหลอดอาหารที่ยาวไม่เท่ากันหรือว่าในผู้ชายผู้หญิงก็แตกต่างกันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วหลอดอาหารก็มีความยาวอยู่ในช่วงระหว่าง20เซนติเมตรจนกระทั่งถึงประมาณ35เซนติเมตรนะครับแต่ว่าเมื่อเราไปตรวจกับคุณหมอนะครับโดยเฉพาะการส่องกล้องเราจะพบว่าเอ๊ะทำไมความยาวถึงดูมากกว่าปกติเช่นบอกว่ามีถึง40เซนติเมตรเนื่องจากว่าการวัดตำแหน่งในการส่องกล้องเรามักจะใช้วัดจากฟันหน้านะครับทำให้บวกระยะในช่องปากไปด้วยแต่ว่าตัวหลอดอาหารจริงๆเนี่ยคือเป็นช่วงที่

0: ต่อลงมาจากคอหอยจนกระทั่งถึงส่วนที่
1: ก่อนจะเข้าก
0: ระเพาะอาหาร
1: ครับแล้วปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยค่ะมันเกิดจากอะไรคะ
0: ครับก็ปัจจัยเสี่ยงนะครับถ้าเรากล่าวถึงในชนิดที่เป็นสแควร์มัสเซลนะครับซึ่งพบได้บ่อยในคนไทยนะครับพบว่ามี2ปัจจัยหลักที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเลยอันแรกก็คือการดื่มสุรานะครับเนื่องจากว่าสุราเนี่ยดื่มเข้าไปปุ๊บจะทำให้เกิดมีสารบางอย่างที่เราเรียกว่าอัลดีไฮด์ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นนะครับที่ทำให้เกิดมะเร็งมากขึ้นนี้ในกลุ่มคนที่มีเชื้อสายทางด้านเอเชียตะวันออกบางท่านเนี่ยจะมีเอนไซม์บางอย่างนะครับที่ผิดปกติหรือว่าน้อยกว่าคนปกติทำให้มีสารที่เราเรียกว่าอัลดีไฮด์เนี่ยคั่งอยู่ในเลือดนานกว่าประชากรปกติซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งชนิดที่เราเรียกว่าสแควร์มัสเซลมากกว่ากลุ่มคนที่ไม่มีนะครับส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่จะพบได้นะฮะก็คือการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เนี่ยทั้งปริมาณและก็ระยะเวลาอันนี้สัมพันธ์โดยชัดเจนเลยนะครับต่อการเกิดมะเร็งหลอดอาหารส่วนอย่างอื่นที่เราพูดถึงกันบ่อยๆนะครับเช่นการดื่มของร้อนนะครับหรือว่าการทานอาหารร้อนเราพบว่ารายงานทางการแพทย์มีบางรายงานบอกว่าสัมพันธ์กันนะครับที่อุณหภูมิมากกว่า65องศาขึ้นไปแต่ว่าในรายงานบางการแพทย์ก็บอกว่าไม่ได้มีผลอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแต่จากการศึกษาเราพบว่าหากหลอดอาหารมีการอักเสบหรือว่ามีการที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังการรับประทานของร้อนเข้าไปก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งขึ้นได้นะครับส่วนอย่างอื่นที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับก็จะเป็นในส่วนของมะเร็งที่อยู่ทางด้านตอนล่างตรงรอยต่อของหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะครับก็คือการมีกรดไหลย้อนที่เรื้อรังมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เป็นชนิดที่เราเรียกว่าบาเลตนะครับแล้วก็มีลักษณะผู้ป่วยที่มีอาการมีลักษณะที่อ้วนกว่าปกติอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของหลอดอาหารในส่วนปลายได้มากกว่าประชากรปกตินะครับ
1: ค่ะแล้วอาการของโรคมะเร็งตัวนี้เนี่ยค่ะจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับอาการก็อย่างที่กล่าวมานะครับเริ่มต้นจากการที่มีความผิดปกติของเยื่อบุภายในหลอดอาหารนะครับงั้นผู้ป่วยก็จะเริ่มมาด้วยอาการกลืนลำบากหรือว่ากลืนติดเป็นอาการหลักนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เมื่อก้อนเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆก็ผู้ป่วยก็จะมีลักษณะที่เกิดจากการทานอาหารที่ได้น้อยลงทำให้มีน้ำหนักลดลักษณะการทานอาหารเปลี่ยนไปนะครับจากอาหารที่เป็นอาหารแข็งก็ต้องทานเป็นอาหารนิ่มหรืออาหารเหลวจนสุดท้ายก็ทานได้แต่น้ำนะครับทีถ้าก้อนลุกลามมากขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะลุกลามไปในอวัยวะส่วนอื่นภายในช่องอกนะครับที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของทางเดินหายใจถ้าก้อนมะเร็งลุกลามแล้วอาจจะทะลุเข้าไปในส่วนของหลอดลมหรือว่าทางเดินหายใจทำให้มีการอักเสบหรือว่าติดเชื้อเรื้อรังได้มีปอดอักเสบได้นะครับนี้ถ้าเกิดว่ามีการลุกลามไปในส่วนอื่นเช่นไปที่บริเวณเส้นเลือดใหญ
1: ่
0: อันนี้ก็จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงเนื่องจากว่ามีเลือดออกเข้ามาในส่วนของหลอดอาหารนะครับ
1: คือถ้าเกิดการลุกลามก็ถือว่ารุนแรงเลยทีเดียวใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ถ้าพูดถึงการแพร่กระจายนะครับจากมะเร็งเนี่ยก็มักจะแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองโดยต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมีโอกาสที่จะแพร่กระจายอยู่ในช่องอกลงไปในบริเวณช่องท้องแล้วก็ไปที่บริเวณลำคอนะครับเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดการตรวจร่างกายจะพบก้อนได้เช่นเจอต่อมเหลืองบริเวณคอนะครับแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองเองถ้าเกิดว่ามีการโตมากๆขึ้นก็มักจะไปกดเบียดอวัยวะที่ต่อมน้ำเหลืองอยู
1: ่
0: เช่นมีเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับการพูดนะครับดังนั้นในผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารบางท่านที่มีการลุกลามของต่อมน้ำเหลืองอาจจะมีอาการเสียงแหบได้หรือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับความผิดปกติของการกลืนหร
1: ือ
0: การพูดนะครับนี้ถ้ามะเร็งลุกลามมากขึ้นไปกว่านั้นก็จะไปในส่วนของตับไปส่วนของปอดแล้วก็ไปส่วนของกระดูกได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับ
1: การวินิจฉัยของโรคค่ะจะมีการวินิจฉัยรักษายังไงบ้างคะ
0: ครับการวินิจฉัยโดยปกติแล้วโรคมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยเราจะใช้จากประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายนะครับมีการตรวจเพิ่มเติมในผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยสามารถทำได้หลายแบบนะครับที่เรานิยมทำกันนะครับหรือว่าแพทย์มักจะใช้กันเนี่ยก็มีการส่องกล้องนะครับเพื่อที่จะดูว่าตำแหน่งที่ผิดปกติเนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนร่วมกับสามารถทำการตัดชิ้นเนื้อไป

0: ไปเพื่อดูว่าเซลล์มะเร็งที่ผิดปกติเนี่ยเป็นชนิดไหนนะครับอันนี้จะมีผลต่อการให้การรักษาหรือการวางแผนในการดูแลผู้ป่วยต่อไปทีนี้ถ้าไม่ได้มีการส่องกล้องครับวิธีอื่นที่มีการตรวจนะครับก็เช่นการกลืนแป้งหรือว่าสารทึบรังสีนะครับอันนี้ก็จะกลืนลงไปปุ๊บก็จะทำการเอ็กซเรย์ไปด้วยก็จะเห็นว่ารอยตีบหรือว่าความผิดปกติของหลอดอาหารเนี่ยอยู่ตรงไหนได้แต่ข้อที่แตกต่างจากการส่องกล้องก็คืออันนี้จะไม่สามารถได้ผลทางพยาธิวิทยานะครับแต่จะเห็นความผิดปกติได้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็จะเห็นการทำงานของหลอดอาหารที่การตรวจด้วยวิธีการอื่นนะครับที่ทำกันก็เช่นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร
1: ์
0: อันนี้จะช่วยบอกได้ว่ามีก้อนอยู่ตำแหน่งไหนลุกลามมากแค่ไหนมีต่อมน้ำเหลืองที่ผิดปกติในช่องอกคอแล้วก็ช่องท้องตรงบริเวณไหนบ้างนะครับแล้วก็สามารถดูอวัยวะอื่นเช่นปอดหรือว่าตับว่ามีการลุกลามด้วยหรือเปล่านะครับ
1: วิธีการรักษาจะต้องรักษาได้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับโรคมะเร็งหลอดอาหารนี่ก็เป็นมะเร็งอีกชนิดนึงนะครับที่พบไม่ได้มากในประเทศไทยนะครับไม่ได้ติดในอันดับ5อันดับแรกแต่ว่าอัตราตายจะค่อนข้างสูงนะครับการรักษาในปัจจุบันนี้เราจะใช้เป็นทีมแพทย
1: ์
0: เข้ามาที่จะดูแลผู้ป่วยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยศัลยแพทย์นะครับประกอบด้วยอายุรแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านมะเร็งรังสีแพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วยด้วยการฉายรังสีแล้วก็รังสีแพทย์ที่ช่วยดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการวินิจฉัยนอกนั้นแล้วก็มีทีม อื่นๆที่เข้ามาช่วยดูแลได้แก่พยาธิแพทย์นักโภชนาการหรือว่าแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาดูแลผู้ป่วยให้มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่ามะเร็งหลอดอาหารนี่เกี่ยวข้องอย่างมากเลยเกี่ยวกับการทานอาหารนะครับผู้ป่วยเนี่ยเมื่อทานอาหารไม่ได้ก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทุพโภชนาการดังนั้นการที่จะดูแลเรื่องโภชนาการให้ดีขึ้นเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญมากไม่ว่าเราจะเลือกวิธีการรักษาแบบไหนให้กับผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็จะได้การรักษาที่ดีกว่าผู้ป่วยที่โภชนาการไม่ดีนะครับนี้ย้อนกลับมาที่คำถามว่ามีการรักษาแบบไหนบ้างนะครับ ปัจจุบันนี้ถ้าเจอในระยะเริ่มต้นโดยไม่มีการลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองนะครับเราสามารถให้การรักษาโดยการใช้กล้อง แล้วก็ตัดส่วนของมะเร็งที่อยู่บริเวณภายในของหลอดอาหารออกได้อันนี้มีผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดได้นะครับ ทีนี้ถ้าเป็นมากขึ้นก็จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเป็นหลักนะครับนี้การผ่าตัดของมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างทำเยอะแล้วก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเนื่องจากว่าหลอดอาหารเนี่ยอยู่ในบริเวณช่องอกแล้วก็อย่างที่ทราบว่ามีการลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอและช่องท้ายดังนั้นผู้ป่วยจะต้องได้รับการผ่าตัดผ่านช่องอกนะครับเข้าไปโดยการผ่าตัดเข้าไปหาหลอดอาหารเนี่ยเนื่องจากมีอวัยวะมีปอดอยู่นะครับเราต้องทำการยุบปอดออกไปข้างหนึ่งเพื่อตัดหลอดอาหารแต่อย่างที่ทราบกันว่าผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารทุกท่านส่วนใหญ่แล้วมักจะมีปัจจัยเสี่ยงคือการสูบบุหรี
1: ่
0: ดังนั้นปอดอาจจะมีปัญหาที่ไม่แข็งแรงเท่าคนปกตินะครับหรือในบางรายที่สูบระยะเวลานานๆจะมีเรื่องของถุงลมโป่งพองดังนั้นการที่จะทำการผ่าตัดผ่านช่องอกแล้วก็ยุบปอดลงไปข้างหนึ่งเนี่ยก็ต้องพิจารณาหรือว่าต้องทำการตรวจประเมินก่อนผ่าตัดอย่างละเอียดนะครับที่อันนึงหลังจากที่เราตัดหลอดอาหารออกไปแล้วเราจะใช้อวัยวะที่ขึ้นมาแทนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมีอยู่3อย่างนะครับอันแรกก็คือการใช้กระเพาะอาหารทำเป็นท่อแล้วขึ้นมาต่อที่คอนะครับอันที่2ก็คือการใช้ลำไส้เล็กขึ้นมาต่ออยู่ในช่องอกอันที่3ก็คือการใช้ลำไส้ใหญ่อาจจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาหมุนขึ้นมาต่อนะครับซึ่งต้องมีการผ่าตัดผ่านช่องท้องและก็ต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณคอทำให้ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดโดยเฉพาะเกี่ยวกับการหายใจค่อนข้างสูงนั้นการผ่าตัดนี่ในเรื่องของหลอดอาหารเนี่ยถือว่าเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างจะผู้ป่วยต้องมีความพร้อมค่อนข้างมากนะครับทีถ้าผู้ป่วยไม่สามารถผ่าตัดได้หรือว่าก้อนค่อนข้างจะเป็นมากนะครับก็อาจจะใช้วิธีการฉายรังสีแล้วให้ยาเคมีบำบัดเพื่อที่จะให้ก้อนเนี่ยลดขนาดลงแล้วถ้าผ่าตัดได้แล้วก็จะทำการผ่าตัดนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นในระยะที่ค่อนข้างมากแล้วอันนี้การผ่าตัดอาจจะไม่สามารถที่จะทำได้หรือว่าเป็นอันตรายกับผู้ป่วยมากกว่า เราก็จะให้การรักษาโดยใช้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายรังสีนะครับ
1: ค่ะก็ถือได้ว่านะคะสำหรับคนที่ทานแอลกอฮอล์มากหรือว่าสูบบุหรี่จัดนะคะก็ควรจะลดปริมาณ

านลงนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากการเป็นมะเร็งหลอดอาหารนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็ได้รับความรู้นะคะแล้วก็ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับมะเร็งหลอดอาหารนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลย

0: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงสำหรับไว้จับนะคะเริ่มตัวขึ้นแบบนี้นะคะค้างไว้นับ1ถึง5แล้วค่อยวางลงนะคะนับ1 2 3 4 5จากนั้นวางเท้าลงค่ะทำซ้ำ10รอบนะคะ1 2 3 4 5 1ขยิบตัวขึ้นนะคะนับ1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 5หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าครั้งสุดท้ายนะคะ1 2 3 4 5 10สำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องนะคะซึ่งมีส่วนสำคัญมากเวลาเดินป้องกันไม่ให้หกล้มค่ะสำหรับท่านี้นะคะถ้าทำแล้วมีความแข็งแรงแล้วมั่นใจแล้วเราจะเพิ่มจาก10ครั้งเป็น20ครั้งก็ได้นะคะแต่ขณะทำจะต้องจับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการหกล้มค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูในวันนี้คือสลัดลูกครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

สำหรับตลาดลูกครึ่งนี้นะคะมีผัก5สีนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มไฟโตนิวเทรียนนะคะซึ่งจะได้คุณค่าจากอาหารเนี่ยหลากหลายมากเลยนะคะทีนี้เราก็ใช้ทั้งผักสุกแล้วก็ผักสดสำหรับบางท่านเนี่ยทานผักสดแล้วท้องอืดเราก็จะมาเลี่ยงโดยการทานสลัดผักสุกกันนะคะเรียกว่าจานนี้เป็นจานสุขภาพจริงๆนะคะอันนี้หัวไชเท้านะคะหรือหัวผักกาดขาวนั่นเองนะคะอันนี้ต้มสุกแล้วนะคะหรือจะใช้วิธีการนึ่งก็ได้นะคะก็คือถ้านึ่งก็ประมาณอยู่ที่10นาทีนะคะก็หั่นชิ้นพอคำนะคะในส่วนของหัวผักกาดขาวเนี่ยจะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดนะคะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีของบล็อกโคลี่นะคะบล็อกโคลี่นี่ก็มีกากใยอาหารเยอะดีนะคะก็จะช่วยระบบขับถ่ายด้วยสีเขียวนี่เราจะได้พวกคลอโรฟิลล์นะคะจะทำให้ร่างกายสดชื่นนะคะก็ลวกเช่นเดียวกันนะคะต้มน้ำลวกให้สุกนะคะก็หั่นชิ้นพอคำนะคะนะคะส่วนก้านเนี่ยนิ่มนะคะเราก็สามารถทานได้ด้วยนะคะทีนี้ก็มันสีม่วงนะคะนี่จะมีแอนโทไซยานินนะคะมันสีม่วงนี้จะเป็นมันสีม่วงของญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นมันต่อเผือกของบ้านเราก็ได้นะคะอันนี้ก็ใช้วิธีการนึ่งหรือต้มก็ได้นะคะมันนะคะเสร็จแล้วก็ฟักทองนะคะฟักทองนี่เรานึ่งนะคะนึ่งหั่นเป็นคำก่อนแล้วไปนึ่งเพราะว่าถ้าเรานึ่งแล้วมาหั่นเนี่ยจะหั่นลำบากจะเละง่ายด้วยนะคะอันนี้ก็มีสารลูทีนอันนี้ก็เป็นสารที่ช่วยอะไรนะคะบำรุงสายตาค่ะชะลอความอะไรนะคะสำหรับคนที่สูงอายุเนี่ยนะคะจะช่วยดูแลสายตาได้อย่างดีนะคะสีเหลืองนะคะนี้

ค่ะอีกสีหนึ่งนะคะก็คือไลโคปีนอันนี้เราจะใช้มะเขือเทศลูกเล็กมะเขือเทศราชินีก็ได้นะคะนะคะสีแดงน่าทานนะคะสีแดงได้ตัวนี้นะคะนะคะ5สีเสร็จแล้วเรามาทำน้ำนะคะน้ำยำน้ำยำเราก็จะมีกระเทียมนะคะกระเทียมใส่เล็กน้อยพอนะคะไม่ต้องใส่มากถ้าใส่มากเนี่ยกลิ่นกระเทียมจะแรงเกินไปบางท่านอาจจะไม่ชอบกลิ่นของกระเทียมนะคะก็โขกกระเทียมอาจจะสับพริกขี้หนูแต่อันนี้ใช้โขกให้เข้ากันนะคะทำน้ำยำเสร็จแล้วนะคะเราจะมาผสมน้ำยำนะคะนะคะที่มีน้ำตาลปี๊บนะคะเราผสมลงไปในครกได้เลยนะคะน้ำตาลปี๊บจะให้รสชาติที่เป็นน้ำยำที่อร่อยนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะ

แล้วก็น้ำมะนาวนะคะคนให้น้ำตาลปี๊บละลายดีนะคะก็คือน้ำยำแบบไทยๆนะคะผสมกับน้ำมายองเนสนะคะนะคะก็จะได้ความหอมของพริกนะคะนะคะเนี่ยเราคนให้น้ำสลัดชนิดข้นเนี่ยให้เข้ากันดีกับน้ำยำของเรานะคะแล้วก็เคล้าให้เข้ากันนะคะโรยแล้วก็เคล้าให้เข้ากันนะคะก็จะมีสีสันสวยงามมากเลยนะคะ5สีนะคะได้คุณค่านะคะหลากหลายมากเลยนะคะ

0: สำหรับคุณค่าอาหารในจานตลาดลูกครึ่งนะคะนอกจากมีสีสันที่สวยงามทั้ง5สีแล้วนะคะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกนะคะที่แล้วก็มีสารชะลอความเสื่อมของดวงตานะคะมีคลอโรฟิลนะคะมีกากใยอาหารนะคะเรียกว่าหลากหลายคุณค่ามากจริงๆนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่กายโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาลินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: จิ้งหรีดมันทำไมร้องดังเหลือเกินก็ไปปิดหน้าต่างห้องนอนมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยมันยังดังเท่าเดิมมันไม่ได้มาจากข้างนอกนี่หว่ามันอยู่ในหูเราเองผมบอกว่าครั้งนี้มันแตกต่างจากทุกครั้งนะแล้วอยู่ๆก็ทุกอย่างก็มืดลงพอฟื้นมาเมียก็เลยพาส่งโรงพยาบาลหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดการที่จะไม่ตายโดยทรมานก็คือฟังเสียงร่างกายเราอย่าดันทุรังอ่ะครับ

0: ป็นคนฟังเพลงอย่างเข้มข้นคือฟังเยอะฟังตลอดก็เลยเริ่มรู้จักเพลงมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็เป็นคนที่สนใจหาข้อมูลเป็นนักอ่านน่ะผมจัดรายการวิทยุเสนอเพลงสากลตั้งแต่ผมเรียนปีหนึ่งครับแล้วเมื่อจบปั๊บผมก็มาทำรายการโทรทัศน์ที่ช่อง5คือรายการเที่ยงวันอาทิตย์เป็นรายการเพลงอีกเพราะฉะนั้นผมก็กลายเป็นสื่อทางด้านเพลงในขณะที่วงการอุตสาหกรรมเพลงไทยกำลังเริ่มเกิดขึ้นกำลังเริ่มเติบโตผมก็เลยทำค่ายผมเองทำค่ายไมล์สโตนขึ้นมาซึ่งเป็นค่ายดนตรีแนวนิชมาร์เก็ตผมเข้าใจว่าผมใช้หูมากกว่าคนทั่วไปเพราะว่าอย่างเวลาผมฟังเพลงตั้งแต่วัยรุ่นเลยอย่างเวลาฟังเฮฟวี่เมทัลของอย่าง Black Sabbath ซึ่งเพลงมันก็ดังอยู่แล้วผมยังเอาลำโพงเนี่ยเอามาไว้ข้างหูเลยแล้วปิดไฟในห้องให้มืดแล้วเปิดเพลงเนี่ยวันเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นหูผมคงได้รับการกระทบกระเทือนจากเสียงดังมายาวนานผมก็เป็นคนที่เล่นดนตรีประเภทเสียงดังเขาว่าวันนั้นก็ซ้อมอยู่ที่ห้องซ้อมผมจะไปยืนข้างพี่มันก็ตีกองแล้วเสียงฉาบเนี่ยมันเข้ามาที่หูจำได้ว่าพอซ้อมเสร็จแต่ผมรู้สึกมันอึ้งเลยแต่ก็พอเลิกซ้อมแต่ผมก็ปกตินะจนกลับไปบ้านจิ้งหรีดมันทำไมร้องดังเหลือเกินก็ไปปิดหน้าต่างห้องนอนเอ๊ะมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยเลยเข้าห้องอัดผมมีห้องอัดเสียงเล็กๆที่บ้านเอาเฮดโฟนครอบเลยมันยังดังเท่าเดิมมันไม่ได้มาจากข้างนอกนี่หว่ามันอยู่ในหูเราเองลุกขึ้นก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งหมอก็เทสตรวจสอบก็บอกว่าเส้นประสาทหูชั้นในผมเสื่อม
1: สิ่งที่พี่สันต้องประสบที่ผมก็ตอนแรกผมก็เพิ่งทราบนะพี่สันประสบเกี่ยวกับการได้ยิน
2: ค่ะ
1: ภาษาเขาเรียกว่าทินนิทัสนะครับ
2: ใช่ค่ะภาษาไทยก็คือการได้ยินเสียงที่มันผิดปกติ
1: ครับ
2: ความถี่เสียงไหนที่เราเสียมันก็จะได้ยินความถี่นั้นสิ่งที่ทินนิทัสบอกกับเราก็คือเรื่องของประสาทหูในการรับเสียงเนี่ยค่ะที่มันทำงานไม่ค่อยดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหูชั้นใน
1: นักดนตรีจากรายการทีวีอยู่ในสถานที่ที่มันต้องเสียงดังหรืองานที่จะต้องรับเสียงดังแบบนี้ที่จริงแล้วควรจะต้องระวังยังไงครับ
2: กลุ่มคนที่จะต้องทำงานในที่ที่มีเสียงดังก็จะต้องมีกฎหมายระบุว่าเสียงดังไม่เกินเท่าไหร่หรือถ้าจำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นเขาจะต้องมีเครื่องช่วยฟังค่ะคนที่ปฏิบัติงานในความเสี่ยงเหล่านี้เขาต้องมีการได้รับการตรวจตามมาตรฐานที่กระทรวงกำหนดค่ะรวมไปถึงการใช้เครื่องลดระดับเสียงที่มีมาตรฐานลักษณะจริงๆก็จะคล้ายๆเฮดโฟนนะคะค่ะพี่บอยใหญ่ๆเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เฮดโฟนให้เราได้ยินมันเป็นเฮดโฟนกันเสียง
1: กันเสียง
2: ใช่ค่ะ
0: มันก็ทำท่าเหมือนจะดีขึ้นบ้างแต่มันก็ไม่ดีสิ่งที่ทำให้รู้สึกสบายตัวมากกว่าคือเวลาเรามีเสียงกวาดบ้านที่มันดังแกรกๆอ่ะมันจะรู้สึกเอ๊ะสบายขึ้นหมอคนสุดท้ายเป็นหมอที่รามาเองเนี่ยแหละหมอที่รามาเลยบอกผมว่าโมโนอย่าไปรักษาเลยรักษาไม่หายหรอกทำใจเป็นเพื่อนกับเสียงนี้ก็แล้วกันมันก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะมันยากจริงเลยแหละกว่าจะอยู่กับมันได้อ่ะมันทรมานจะตายร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเก่งมากมันปรับตัวของมันเองพอเราหยุดทำแบบเสียงกระแทกรุนแรงมาสักประมาณอาจจะปีนึงสามารถฟังอะไรได้ยินละเอียดถี่ถ้วนขึ้นมากเลยเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าเรื่องนี้นะทินิทัสนะนานๆทีมันอาจจะรบกวนบ้างนานๆทีจะแบบวันนี้หงุดหงิดเว้ยเวลาเราหงุดหงิดหรือเวลาซ้อมดนตรีไปดังๆกลับไปบ้านอาจจะมีบ้าง
2: ในกรณีที่มันเกิดความเสื่อมไปแล้วเนี่ยมันฟื้นตัวได้ช้ามากๆมากๆ มันฟื้นได้นะคะแต่มันช้ามากเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าถ้าเรายังได้ยินเสียงเหล่านี้อยู่เนี่ยทำยังไงเราถึงจะมีความสุขกับมันได
1: ้
2: ค่ะหลักการง่ายๆเลยคือเนื่องจากเรากำจัดไม่ได้เราก็ไม่เอาใจไปวางไว้ตรงนั้น
1: ครับ
2: ค่ะก็หาอย่างอื่นทำดึงความสนใจเราออกจากเสียงนั้นเมื่อเราดึงเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราเอาใจเราออกจากเสียงที่ได้ยินเนี่ยความน่ารำคาญของมันอ่ะจะน้อยลงบางครั้งนะคะบางครั้งก็จะมีการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการฟังบางอย่างเช่นเครื่องช่วยฟังอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อกลบความถี่เสียงเหล่านี้ที่ทำให้เกิดความรำคาญของเราก็มี

เรา1คนกับมีเวลาอยู่24ชั่วโมงเนี่ยแต่ผมทำกิจกรรมมากกว่าที่24ชั่วโมงจะรองรับได้พอเป็นอย่างนั้นปั๊บมันก็เริ่มบั่นทอนร่างกายเราโดยไม่รู้ตัวหมอที่ตรวจสุขภาพของเราตามวาระก็แจ้งเตือนแล้วอะไรทุกอย่างมันบ่งบอกหมดเลยตัวเลขจากการตรวจเลือดจากการวัดอะไรต่างๆนั้นนะครับแต่ด้วยความดื้อรั้นตามปกติของผมว่าไม่เชื่อคิดว่ามันไม่จริงคิดว่ามันก็เป็นแค่ตัวเลขจนวันที่เกิดเหตุเนี่ยเตรียมตัวที่จะขึ้นไปสอบนักศึกษานักนิสิตอะแน่นหน้าอกแน่นหนักมากเลยด้วยความเชื่อว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนอะเชื่อว่าให้ขยับตัวเดี๋ยวมันจะดีขึ้นผมก็เลยวิ่งขึ้นชั้น5เอ้ยขึ้นไปแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นพอสอบเสร็จประมาณ11โมงมีงานแถลงข่าวผมก็เดินจากนิเทศจุฬาไปมาบุญครองขากลับผมก็จะเดินกลับมาเอารถที่คณะนิเทศศาสตร์เดินมาได้แค่ครึ่งทางผมก็กองลงไปกับฟุตปาดอะมันลุกไม่ได้มันแน่นหน้าอกอย่างสาหัสมากเลยอะแล้วมันก็ฟื้นขึ้นได้เองก็รีบไปนิเทศขับรถกลับบ้านครับพอถึงบ้านก็เล่าให้เมียฟังผมบอกว่า

ครั้งนี้มันแตกต่างจากทุกครั้งนะแล้วอยู่ๆก็ทุกอย่างก็มืดลงพอฟื้นมาเมียก็เลยพาส่งโรงพยาบาลหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดต้องทำบอลลูนภายใน90นาทีผมก็เลยรั้นบอกว่าถ้าจะทำต้องไปให้ผมไปทำที่รามาเขาก็ติดต่อในแพทย์ทศพลลิ้มพิจารกิจเป็นอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเลยใช้เวลาทำแค่ชั่วโมงเดียวเองทำบอลลูนอะแล้วก็นอนโรงพยาบาล1หรือ2คืนจะไม่ได้ผมยังแต่งเพลงชื่อเพลงตายง่ายจะตายเลยคือถ้าวันนั้นเมียบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปหาหมอหรือผมรั้นไม่ไปหาหมอแปลว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเราก็จะตาย

แต่ถ้าจะมีชีวิตรอดต้องทำเยอะมากเลยหนึ่งเนี่ยต้องเข้าห้องแลบต้องใช้หมอผู้เชี่ยวชาญต้องใช้เครื่องมือมูลค่าเป็นร้อยล้านและเมื่อรอดมาแล้วก็ยังจะต้องมีพฤติกรรมที่จะต้องทำเยอะแยะเช่นต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกินอาหารก็ต้องเลือกกินผักกินผลไม้เป็นหลักยาที่เราไม่ชอบกินก็มียาต้องกินประจำนอนให้เพียงพอซึ่งผมก็เลยกลายเป็นคนนอนแต่หัวค่ำการที่จะไม่ตายโดยทรมานก็คือฟังเสียงร่างกายเราอย่าดันทุรังอ่ะครับ

0: หลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดแดงที่เกี่ยวข้องกับหัวใจหรือสมองเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยเราไม่ค่อยได้แบบปรับเป็นม
1: ัน
0: น
1: ่
0: าจะต้องมีความเสี่ยงที่นำมาก่อนยกตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดแดงเหล่านี้เนี่ยเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงค่ะเบาหวานค่ะการไม่ออกกำลังการสูบบุหรี่การใช้ยาบางอย่างค่ะของพวกนี้เนี่ยก็ทำให้เส้นเลือดของเราเสื่อมท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้ตอนที่มันเสื่อมเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นอาการวันที่อาการมีเช่นเราเป็นหัวใจวายเฉียบพลันค่ะเราหัวใจเต้นผิดจังหวะช่วยอันนั้นเนี่ยมันมักจะสายเกินไปเราได้เรียนรู้จากกรณีของพี่ซันเนี่ยก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีในผู้สูงอายุตรวจก่อนว่าเรามีความเสี่ยงของโรคอะไรบ้างหรือเรามีโรคอะไรอยู่แล้วบ้างเพ
1: ื
0: ่อที่จะได้ตรวจเจอตั้งแต่เนิ่นๆรีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้มันก็จะไม่ตามมา

มเกิดและเติบโตมาในยุคสมัยที่สิ่งแวดล้อมยังดีกว่านี้มากผมป่วยยากมากตอนเด็กๆเนี่ยครับแล้วพอเราอายุมากขึ้นก็อย่างที่บอกก็เริ่มมีพฤติกรรมท่องเที่ยวสัมมะเลใช้ชีวิตอย่างสิ้นเปลืองนั่นแหละมันก็เริ่มบั่นทอนแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่ามันรถยนต์ที่แบบอะไหล่ดีมาแต่ต้นน่ะตัวถังดีมาแต่ต้นน่ะถึงว่าจะบั่นทอนไปแล้วมันก็ยังพอใช้ได้อยู่พอมาถึงจุดหนึ่งเราหยุดตัวเองทันเราหยุดทำลายมันเราเริ่มดูแลมันมันก็เลยทันเหตุการณ์ผมเชื่อว่าเป็นแบบนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่รู้หรอกเพียงแต่ไปตรวจสุขภาพทุกๆ6เดือนตามที่หมอนัดโอเคหมอก็จะบอกว่าเอาตอนนี้ผลเลือดปกติหมดอะไรปกติหมดหมอจะเปลี่ยนเป็นปีละครั้งก็ได้แล้วไม่ต้องตรวจแล้วเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่เคยพยายามที่จะหนีความแก่เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เคยพยายามจะเด็กกว่าวัยหรือแก่กว่าวัยมันยังไงก็อย่างนั้นไม่พยายามอะไรเรื่องพวกนี้ครับ

0: ูแลตัวเองของผู้สูงวัยที่อาจจะเป็นทั้งโรคหลอดเลือดตีบรวมถึงที่ทำบอลลูนมาแล้วเนี่ยต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างครับหมอพีช
1: การดูแลตัวเองเบื้องต้นเลยเนี่ยค่ะก็คืออย่างที่บอกคือรักษาปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด
0: ครับ
1: ถ้าความดันเราสูงก็ต้องทานยาเรามีเบาหวานไหมไขมันในเลือดเป็นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง6เดือนแรกของการทำเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณหมอโรคหัวใจเนี่ยเขาจะหวงขดลวดเขามากเขาจะแบบไม่ให้หยุดยาถ้าไม่จำเป็นค่ะเขาก็เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราทานยากลุ่มนี้อยู่เราเรียกยาต้านเกล็ดเลือดอยู่เนี่ยค่ะแล้วเราจะต้องไปถอนฟันหรือจะต้องมีผ่าตัดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะต้องแจ้งคุณหมอโรคหัวใจก่
0: อ
1: นเพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันไม่ให้ขดลวดที่เราใส่ไว้เกิดการอุดตันแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดเส้นเลือดได้ดีเราคุมปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างได้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำตามมาก็คือการฟื้นมัธยภาพปอดแล้วก็หัวใจซึ่งอันนี้ก็จะต้องมาเริ่มออกกำลัง
0: ค
1: ุมอาหารลดน้ำหนักพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดของพวกนี้ก็จะช่วยให้ขดลวดที่เราใส่ไว้หรือเส้นเลือดที่เราเปิดมันเอาไว้เนี่ยก็จะคงสภาพเดิมได้นานๆก็ลดความเสี่ยงของการเกิดหัวใจวายเฉียบพลันในอนาคต

0: ข่าว
1: นะฮะหนึ่งหลักสำคัญเลยคือเรื่องของความเครียดนะครับที่นี่ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ลูกน้องผมมาจับข้างข่าว
2: ผมกำลังทำโชว์ชุดหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของแม่น้ำทั้งนั้นเลยเพราะว่าชีวิตวัยเด็กของพี่มาโนดก็จะคุยแต่เรื่องแม่น้ำนั่นแหละให้พี่เลยนะ
3: ก็เล่นไปเรื่อยคุยไปเรื่อยแล้วกัน
2: ผมอยากให้ข้างข่าวมันมานัดกันมันหกโมงพี่เล่นเลยนะ
3: ข้างข่าวมาผมค่อยเล่น
2: ครับ

0: ภูมิใจนะที่คนก็มองว่าสิ่งที่เราทำมันดีงามแล้วเขาอยากเดินตามอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ภูมิใจปนรู้สึกแบบว่าเอ๊ะมันเกินความเป็นจริงไปหน่อยไหมเราไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นอย่างคนที่เขายิ่งใหญ่จริงๆอย่างนั้นหรอกด้วยความที่เราเคยมีประสบการณ์ชีวิตมาก่อนผมก็เป็นมนุษย์เป็นคนที่มีสองด้านแต่เวลาเราอยู่ในสื่อเราก็เลือกนำเสนอเฉพาะด้านที่ดีงามเพราะว่าเราก็เชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนดูจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นแต่ถ้าเรานำเสนอความเป็นจริงทั้งหมดมันจะเป็นโทษถ้าเขาเห็นความประพฤติชั่วร้ายอะไรของเราเนี่ยถ้าเขาไปทำตามเนี่ยมันก็จะเป็นโทษอยู่มา60กว่าปีแล้ว68ปีแล้วเคยผ่านประสบการณ์อะไรต่างๆมามากพอสมควรเลยทีเดียวเราก็รู้ว่าเราคุมสติได้แต่กับเด็กรุ่นใหม่เขาอาจจะยังเด็กเกินกว่าจะควบคุมสติควบคุมความประพฤติเราก็เลยต้องเลือกซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำอย่างนี้อยู่แล้วในฐานะคนที่ออกสื่อครับ
1: เพลงนี้ชื่อเพลงว่า Behind Blue Eyes นะครับ
2: ไปดูคอนเสิร์ตการแสดงของ VIP แล้วแหลมมอริสันนะครับไปได้เล่นเพลงนี้
0: ทำสิ่งที่ทำแล้วผมไม่เครียดทำแล้วไม่เกิดความวิตกกังวลมันมีแต่ความรู้สึกพึงพอใจที่จะทำเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การวางแผนทำไมถึงทำอย่างนี้ได้แล้วทุกวันนี้เพราะผมทำงานมา40กว่าปีแล้วงานของผมที่ทำมาผมเป็นคนประหยัดผมเก็บหอมทั้งออมเงินออมทรัพย์ออมความรักออมครอบครัวความรักเนี่ยถ้าเราถนอมดีๆนะวันนี้มีค่าเท่าไหร่100ปีก็มีค่าเท่านั้นผมก็เลยไม่ต้องวางแผนอะไรมากครับ
3: ในผู้สูงวัยเนี่ยหลายคนนะคะถ้าพี่บอยไปถามเนี่ยว่าคุณยายขาอยู่สัก120เอาไหมคะ อะไรเงี้ยคุณยายก็จะบอกไม่เอาอ่ะเอางั้นเอาสัก95แต่ว่าหัวเราะทุกวันยิ้มทุกวันเอาไหมเอาเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผู้สูงวัยแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าเราจะเหลือเวลาอยู่เท่าไหร่นะคะสิ่งที่พีทมักจะบอกกับผู้สูงวัยที่ได้มีโอกาสดูแลก็คือขอให้มันเป็นวันที่มีความสุขของคุณในทุกๆวันไม่ว่าเราจะเหลือวันนึงเราจะเหลือเดือนนึงเราจะเหลือปี20ปีนับจากวันนี้จะเป็นวันที่เรามีความสุขทุกๆวันโดยที่เราไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่น

0: สมัยผมเป็นเด็กผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะมีกิจกรรมแบบผู้เฒ่าผู้แก่คือไปวัดนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่กับบ้านแต่ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดีเลยนะมันก็เป็นสิ่งดีแล้วก็เป็นคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
1: แต่ในนี้เหมือนกับคนมีอายุเยอะจะพยายามออกมาผจญภัยซึ่งผมว่าบางทีมันอาจจะไม่สมดุลหลายอย่างมันอาจจะเยอะเกินไป
0: ผมก็เลยไม่มีมุมมองอะไรชัดเจนมีแต่ว่าเป็นผมจะไม่ทำอะไรอย่างนั้นที่ผมทำอย่างที่ผมทำอยู่เพราะผมเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไร
2: ผมชอบเป็นตัวของตัวเองและเป็นอย่างที่เราเป็น
3: ชีวิตดังต้นไม้เติบใหญ่ไปพร้อม

0: ผมคิดว่าร่างกายมนุษย์ก็ถูกออกแบบมาว่าให้มีลิมิตของมันที่จะถูกใช้งานเราดันไปใช้ซะเกือบหมดตั้งแต่อายุ30แล้วนี่เหมือนคนแบบมีเงินที่ออมมาไว้สำหรับใช้ตลอดชีวิตแล้วดันไปใช้รวดเดียวหมดภายในเวลาอันสั้นเงินบางทียังแบบพี่น้องลูกเต้าอาจจะช่วยเลี้ยงดูเราได้ให้ยืมได้อะไรได้แต่สุขภาพมันยืมไม่ได้สุขภาพมันยืมกันไม่ได้เลย
1: รื่นไหลดุจสายน้ำแข็งแกร่ง

0: ันเป็นอนันตภาวะความสุขผมว่ามันคือธรรมชาติของความไม่มีที่สิ้นสุด
1: มีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นนั่นก็เป็นความสุข
0: มานั่งคุยให้คุณฟังเล่าเรื่องให้คุณฟังลึกๆผมก็มีความสุขนะแม้ว่าจะรู้สึกบางทีก็เบื่อแต่ในความเบื่อมันก็มีความสุขอยู่ที่ได้เล่าได้แสดงความคิดเห็นที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพราะมันก็เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขมันก็เป็นเช่นนี้แหละ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระศรีนาถพิรัตกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการนี้เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลา

่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมโดยมีสมเด็จพระมหามีระวงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตรโตปมะกถาจบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รู้สวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพพวรารามสี่รูปและวัดอนงคารามสี่รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศลทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัปตปดลเสวตฉัตรกลางกั้นพระโกศลพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศลณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาแก่ผู้ที่ไปร่วมในพระราชพิธีสามารถรับหนังสือระหว่างวันที่3ถึง31สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการณห้องสมุดกรมราชเลขานุการในพระองค์สำนักพระราชวังศาลาลูกขุนในชั้น1พระบรมมหาราชวังและหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี

นารีรัตน์ราชกัญญาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตกัลยานีตามเสด็จไปด้วยในการนี้ทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสกลนครวันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำจังหวัดสกลนครเพิ่มเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาแห่งที่34ของกรมราชทัณฑ์ซึ่งน้อมนำพระราชดำรัสในการให้โอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดได้พัฒนาตนเองเพื่อกลับคืนสู่สังคมด้วยการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้พัฒนาตนเองและมีทักษะอาชีพรวมทั้งสนับสนุนภารกิจการพัฒนาพฤตินิสัยได้รับพระราชทานชื่อห้องสมุดพร้อมปัญญามีความหมายว่าถึงพร้อมด้วยปัญญาสำหรับเรือนจำจังหวัดสกลนครมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน25ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 3,959 รายในการนี้ทอดพระเนตรภายในห้องสมุดพร้อมปัญญาได้รับการสนับสนุนจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการจัดทำและดำเนินงานนับเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งในปี2567ของกรมราชทัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้แนวคิดห้องสมุดสามธรรมประกอบด้วยธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ถึงรากเหง้าท้องถิ่นมีหนังสือกว่า 12,000 เล่มโดยได้พระราชทานหนังสือที่มีเนื้อหาหลากหลายแก่ห้องสมุดพร้อมปัญญาด้วยทั้งยังมีสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมนิทานหลังกำแพงโครงการอ่านหนังสือลดวันต้องโทษซึ่งมีจำนวนผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการมากเป็นอันดับหนึ่งของกรมราชทานเมื่ออ่านครบตามกำหนดระยะเวลาจะมีการประเมินผลเพื่อรับไปประกาศนียบัตรสำหรับใช้พิจารณาประกอบการลดวันต้องโทษนอกจากนี้ยังบูรณาการการอ่านสู่การเรียนรู้และถ่ายทอดเป็นผลงานเช่นงานแกะสลักไม้งานฉลุงานออกแบบกราฟิกเป็นเรื่องเล่าท้องถิ่นผ่านกระจกสีและโมเดลแสดงวิถีชีวิตโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้อง e-learning and multimediaเป็นห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้บริการอีบุ๊กและสื่อการเรียนรู้มีการใช้โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพนำภาพมาตกแต่งบนผลิตภัณฑ์เช่นแก้วน้ำและกระเป๋าจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสกลนครและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพคนต้นแบบที่นำความรู้ด้านการเกษตรไปประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จจากการปลูกแตงโมการสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุดพร้อมปัญญาเช่นการนำระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติใช้จัดเก็บข้อมูลและให้บริการยืมคืนหนังสือทั้งยังมีห้องสมุดสาขาให้บริการในแดนหญิงและห้องสมุดเคลื่อนที่ให้บริการได้อย่างทั่วถึงในทุกแดนในรูปแบบรถแห่ประสาทพึ่งโครงการฝึกวิชาชีพทอผ้าย้อมครามเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเริ่มตั้งแต่การปลูกต้นครามจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์การจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังตั้งแต่ระดับผู้ไม่รู้หนังสือจนถึงระดับปริญญาตรีในการนี้พระราชทานถุงของขวัญแก่ตัวแทนผู้ต้องขังชายและหญิงแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและการดำเนินงานเกษตรรูปแบบใหม่ภูไทยไฮเทคเป็นเครื่องต้นแบบสำหรับวัดอุณหภูมิความชื้นและแร่ธาตุในดินสำหรับรถน้ำอัตโนมัติผู้ต้องขังได้เรียนรู้งานด้านเกษตรคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ได้น้อมนำพระราชดำรัสที่ว่าถ้าสังคมไม่ให้โอกาสก็จะไม่มีคนดีคืนสู่สังคมมาเป็นแนวทางดำเนินงานมุ่งให้เรือนจำเป็นพื้นที่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาผู้ต้องขังสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ลดการกระทำผิดซ้ำและเตรียมพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเวลา 11:26 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครซึ่งตลอดระยะเวลา43ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินงานศึกษาทดลองและวิจัยงานด้านต่างๆกว่า300เรื่องจนมีผลสำเร็จที่โดดเด่นรวม26หลักสูตรพร้อมขยายผลสู่พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์จำนวน22หมู่บ้านพื้นที่ศูนย์สาขา4แห่งเกษตรกรต้นแบบและเครือข่าย36แห่งใน18อำเภอและศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริอีก37แห่งบนพื้นที่ดำเนินงานรวมกว่า 2,300 ไร่โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลประสานงานและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการพัฒนาสร้างน้ำเพิ่มป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตที่พอเพียงซึ่งในปี2568มีเกษตรกรและประชาชนเข้ารับการอบรมจำนวน 3,020 คนและมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานมากกว่า 60,000 คนในการนิทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการทั้งหมด16หน่วยงานอาทิกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยตาดไฮใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริขนาดความจุ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตรส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานรอบศูนย์ประมาณ 1,200 ไร่เพื่อฟื้นฟูป่ารักษาระบบนิเวศใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภคกรมหม่อนไหมส่งเสริมความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมครามด้วยสีธรรมชาติจนได้รับตรานกยูงพระราชทานรวมถึงการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนผ้าย้อมครามครบวงจรขยายผลสู่ชุมชนรอบศูนย์และเรือนจำจังหวัดสกลนครสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครดูแลสุขอนามัยและโภชนาการของชุมชนพร้อมส่งเสริมการแปรรูปพืชสมุนไพรโดยมีผลิตภัณฑ์เด่นคือยาน้ำมันผสมไพรกรมส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ไม้ผลและขยายผลแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ไปยังศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยสอนห้วยซัวหลัก22เมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกรมวิชาการเกษตรร่วมศึกษาทดสอบระบบพืชและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่เช่นการศึกษาและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงไข่ผำพันธุ์ภูพาน1เป็นต้น

จากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินภายใต้โครงการศึกษาวิจัยปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานที่มุ่งแก้ไขปัญหาดินเค็มและดินลูกรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมให้เกษตรกรนำไปใช้พัฒนาพื้นที่ทำกินอย่างยั่งยืนส่วนงานศึกษาและพัฒนาด้านข้าวโดยศูนย์วิจัยข้าวสกลนครกรมการข้าวประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวภูพานหนึ่งให้ต้านทานโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกร่วมกับวิธีมาตรฐานและเร่งช่วยอายุพืชในห้องมืดจนสามารถพัฒนาข้าวลูกผสมที่ต้านทานโรคไหม้สำเร็จตั้งแต่ช่วงอายุที่1ถึงช่วงอายุที่6รวม8คู่ผสม269สายพันธุ์ซึ่งเตรียมคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์ข้าวภูพันสองในปี2571โอกาสนี้ทรงยนต์กล้าพันข้าวเหนียวแดงลงในแปลงสาธิตจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานศึกษานาประมงซึ่งดำเนินงานอนุรักษ์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับท้องถิ่นโอกาสนี้ทรงปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนทองปลากระแหและปลากาดำเพื่อขยายพันธุ์ในอ่างเก็บน้ำต่อจากนั้นทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์โดยในปี2567ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโคเนื้อภูพานจนได้โคต้นพันธุ์เพื่อนำไปต่อยอดสายพันธุ์โคเนื้อวากิวของประเทศไทยและอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐานอย.และอย. Quality Award อาทิไส้กรอกกวางณภูพานไส้เบอร์เกอร์เนื้อโคขุนภูพานและผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อนบรรจุแคปซูลณภูพานซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบโครงสร้างโปรตีนในเขากวางอ่อนมากถึง 9,069 ชนิดนำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคและทอดพระเนตรการพัฒนาสายพันธุ์แพะดำ

ภูพานซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม5ดำมหัศจรรย์บวก1ของศูนย์ภูพานประกอบด้วยไก่ดำหมูดำโคดำกระต่ายดำแพะดำและกวางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งใน6ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2525เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานของเกษตรกรโดยบูรณาการงานวิจัยควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรอย่างรอบด้านทางงานพัฒนาป่าไม้ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการสร้างแนวกันไฟป่าเปียกหรือ Green Belt งานปศุสัตว์งานเกษตรกรรมเช่นการทดลองปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่60เพื่อวิจัยสูตรอาหารสัตว์ลดการใช้กากถั่วเหลืองเค็มตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจนได้รับการขึ้นทะเบียนอย.แล้วรวม33รายการมีเครื่องสำอาง10รายการสมุนไพร4รายการและอาหาร19รายการพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์บรรณาพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 20:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไปกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสบตฉัตรเมื่อบรรพชิตจิตนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสิริวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลทรงพระดำเนินตามจากนั้นบรรพชิตจิตนิกาย5รูปนำเสด็จไปยังประรำเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีและปักที่กระถางธูปหน้าท่านบูชาพระโพธิสัตว์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตนิกาย83รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจิตนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อส่งอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังประรำเครื่องกระดาษบรรพชิตจิตนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดหรือพิธีโยคะตันตระเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่ประสงค์ในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานเพื่อแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนซึ่งเป็นการอุทิศบุญให้แด่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติ

เวลา22นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสบตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณ

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและไปเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากดิษฐารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวันละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 14:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระพิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดเลยในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก180โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ51โครงการการพัฒนาด้านสังคม29โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม19โครงการและการพัฒนาด้านงาน
การศึกษา81โครงการในพื้นที่54หมู่บ้านของจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่นมีประชาชนได้รับประโยชน์ 3,596 คนเกิดผลงานต้นแบบ102นวัตกรรมจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ครอบคลุมการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาทักษะของเยาวชนและประชาชนตลอดจนการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมอย่างต่อเนื่องและในปีนี้อยู่ระหว่างบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตโอกาสนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive Open Online Courses เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่71ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากจังหวัดสงขลาได้แก่วัดโคกสมณโคกสมานคุณวัดโพปัทมาวาสวัดราชบำรุงวัดเชิงแสกลางวัดหัวป่าวัดหัวป้อมในวัดเอกวัดการำวัดมะขามเท่าและวัดศาลาทันสวดพระพุทธมนต์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 จังหวัดสระบุรีบริษัทสยามฟูรูกาวาจำกัดสโมสรไลออนสากลภาค 310A1 บริษัทริชพาติโนจำกัดและบริษัทกรุงเทพออโตลิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัด7ยอดจังหวัดเชียงใหม่วัดป่ามะม่วงวัดจักขัมพิมุขวัดบ้านจำวัดกู่ป่าลานวัดรมณียารามวัดศรีสองเมืองวัดริการามจังหวัดลำพูนและวัดโพบ้านอ้อยจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:00 นบริษัทไทยวิรวัฒน์จำกัดบริษัทวายเฟอร์นิเจอร์จำกัดบริษัทเมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิเนียมจำกัดบริษัทเจริญไทยมอเตอร์เซลส์จำกัดบริษัทโตโยต้านรมิตรและคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่19สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมสาครวัดวัดศรีสำราญวัดโพแก้วนพคุณวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีวัดสระไม้แดงจังหวัดชัยนาทวัดสแกจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าหนองนกกดจังหวัดสกลนครและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 19 นาฬิกากองระยุทธการกองทัพเรือสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัท Being Sustain จำกัดนางอานิกอมรนันและคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่25สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเดินทางไปยังบ้านเลขที่10ทับ4หมู่7ตำบลนามองอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครเพื่อเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกกฤษดาหารสุโพสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่15ธันวาคม2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบัญราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า

0: ดงช่วงปลายปีซาร่า
1: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
2: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
1: Really ไปค่ะ Let's go now
0: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
1: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
2: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
3: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังการแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิไปหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้นำ

กินราพรเครื่องประดับสำหรับแต่งแล้วก็สั่งวิเศษให้จัดแจงเครื่องกระยาหารของข้าวานสำหรับราชทานคนเข็นจ้าอินนั้นจนฉันสุราเมรัยไม่ควรให้เป็นทานนั้นกลัวนักแรงสุราบ้านจะติ่งชิน

นั้นพอมาถึงในตอนนี้ตอนที่องค์พระเวสสันดรให้สัตตดกมหาทานทุกชนชั้นดังนั้นตอนนี้ถ้ามีทานแจกก็เปิดโอกาสผ่านได้ตอนนี้หลังจากนั้นสมเด็จพระเวสสันดรเมื่อถวายสัตตดกมหาทานแล้วโมทนาสาธุโอ้เจ้าภาพแจกทานโมนาสาธุโมทนาโมทนาสาธุแจกให้ทั่วหน้าแม่เอ้ยหลังจากนั้นสมเด็จพระเวสสันดรเมื่อถวายสัตตดกมหาทานครบตามกำหนดแล้วก็ได้เสด็จกราบทูลลาพระเจ้ากรุงสนชัยหลังจากนั้นก็รู้แก่ใจว่าเสด็จพ่อพร้อมด้วยประชาชนเขาปลดจากความเป็นกษัตริย์แล้วจะอยู่ในพระราชวังนี้ไม่ได้หลังจากนั้นสมเด็จพระเวสสันดรก็เลยตรัสกับนางมัตสีนั้นว่านี่มัตสีเอ้ยเสด็จพี่อยู่ในพระราชวังนี้ไม่ได้แล้วอย่างไรก็แล้วแต่ขอมัตสีจงอยู่ในพระราชวังนี้แหละหลังจากนั้นสมเด็จพระนางมัตสีก็โทนให้สมเด็จพระเวสสันดรได้ฟังว่านี่เสด็จพี่พี่คะมัตสีจะไม่ขออยู่วังเสด็จพี่ไปไหนน้องมัตสีก็จะขอเสด็จตามไปด้วยจะขึ้นเขาลงห้วยจะทุกข์ยากลำบากอย่างไรมัตสีจะไม่ขออยู่วังจะขออุ้มลูกทั้งสองติดตามเสด็จพี่เวสสันดรปรนิบัติอยู่เคียงข้างตลอดความทุกข์ความลำบากจึงเกิดกับนางมัตสีอุ้มบ้างจูงบ้างกันหาชาลีทุกข์ของนางมัตสีในขณะที่อุ้มลูกตามสมเด็จพระเวสสันดรจะทุกข์ประการใดทุกข์นอกทุกข์ในของมัตสีด้วยคำที่ว่า

หลังจากนั้นสมเด็จพระเวสสันดรมัตสีชาลีกนาเสด็จเข้าเฝ้าพระราชบิดาเพื่อที่จะกราบทูลลาไปบำเพ็ญพรตที่เขากิริยวงกตเสด็จพ่อเมื่อเห็นนางมัตสีก็ตัดกับนางมัตสีนะวันนี้มัตสีเอ้ยเจ้าจะไปไหนอย่างไรพ่อก็ไม่ได้ว่าแต่ขอให้มัตสีจงอยู่ในพระราชวังนี่แหละมัตสีเอ้ยหลังจากนั้นสมเด็จพระนางมัตสีก็เลยบอกกับเสด็จพ่อว่านี่เสด็จพ่อหญิงอยู่คนเดียวเดี๋ยวใครมาเจอว่าหญิงอยู่คนเดียวเป็นหญิงไม่หญิงไม่เป็นหญิงที่ขาดผัวตัวก็สิ้นงามมันไม่มีความสุขความสบายอะไรเลยยิ่งอยากก็ยิ่งจนมีแต่คนก็ดูถูกเหยียดหยามมัตสีจะไม่ขออยู่วังเสด็จพ่อพระเจ้ากรุงสนชัยเมื่อได้

ฟังได้ฟังคำของนางมัตสีเช่นนั้นก็เอกใจคิดลึกๆว่าไอ้ความทุกข์ของหัวอกลูกผู้หญิงความเป็นม่ายมันทุกข์กับทรมานขนาดไหนนี่มัตสีลองบรรยายความเป็นม่ายให้พ่อฟังหน่อยได้ไหมมัตสีเอ้ยหลังจากนั้นสมเด็จนางมัตสีก็เลยบรรยายความเป็นม่ายของหัวอกลูกผู้หญิงว่าทุกข์กับทรมานขนาดไหน

เรือรัวรัวแล้วน่าจะล้มแล้วก็น่าเรือจอมนะคนจวบ

อนปากบอลก็มันจากคอนินทาต่างต่างเนื้อนลาก็มันจะเสีย

ในที่สุดแล้วนางมัทสีก็บรรยายความเป็นม่ายให้เสด็จพ่อได้รับฟังหลังจากนั้นสี่กษัตริย์สมเด็จพระเวชสันดรมัทสีชาลีกนาก็กราบลาเสด็จพ่อพระเจ้ากรุงสนชัยไปบำเพ็ญพรตที่เขากิริยวงกตก็เป็นอันว่าจบในกันที่สามทานกัน209คาถาท้ายที่สุดนี้ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละและปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาโดยทั่วหน้ากันทุกคนทุกท่านเทอญทานกัน209คาถาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ร้อนร้อนร้อนโอ้ไม่ไหวอย่างนี้นะถ้ามันมีไฟฟ้าปู่ตายแน่ๆเลยมันร้อนจริง
1: ๆพอไฟดับนะคะโอ้โหร้อนมากเลยค่ะเหงื่อแตกท่วมตัวเลยค่ะแล้วก็ทีวีก็ไม่ได้ดูอีกไม่รู้จะทำอะไรดีค่ะปู่นี่บ่นมากๆเลยค่ะว่าทำไมไฟมันดับร้อนก็ร้อนไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรทำเลยค่ะไม่จริงหรอกค่ะมีคนเคยบอกเคที่ไว้ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ไฟฟ้าค่ะเราสามารถพึ่งพาด้วยตัวเองได้
2: แต่ใครบอกหนูล่ะ
1: คิตตี้ไม่บอกหรอกค่ะแต่ว่าคิตตี้จะพาปู่ไปที่ที่นึงที่ปู่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชาค่ะ
2: จริงเหรอ
1: จริงค่ะ
2: หนูจะพาปู่ไปใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะเชื่อใจหนูได้เลย
2: อ้าวโอเคไปเลย
1: มาเอาความรู้มาจากห้องเรียนค่ะแล้วก็เลยเอามาบอกคุณปู่ค่ะ
0: ก็ดีฮะเป็นเด็กที่ทำรอบรู้อ่ะอยากรอบรู้อยากจะได้สิ่งที่เขาต้องการนะ
1: แต่ว่าปู่งงมากเลยค่ะว่าทำไมถึงไม่บอกว่าไปที่ไหนเพราะว่าเรามีเซอร์ไพรส์ค่ะ
3: เอาล่ะเมื่อกายพร้อมใจก็พร้อมแล้วจะรออะไรออกเดินทางไปออกกำลังด้วยกันเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าเรื่องราวการผจญภัยของคนสองรุ่นที่เป็นคู่ซี้ต่างวัยกับเรื่องราวการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาจะสนุกและได้ความรู้กลับบ้านมากน้อยเพียงใดด้วยระยะทางที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพไม่นานนักคู่ซี้ต่างวัยทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายนั่นก็คือเดวารีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่พักผ่อนสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ที่อากาศดีมีต้นไม้ร่มรื่นและสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหากแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวศาสตร์ของพระราชาที่ว่าด้วยการพึ่งพาตนเองเปิดให้ผู้คนที่สนใจเข้ามารวมกลุ่มเรียนรู้และทำกิจกรรมอยู่ตลอด
1: นี่นะคะเทรนเนอร์เก๋
4: สวัสดีค่ะ
1: สว
4: ั
1: สด
4: ี
1: ค่ะ
4: คณะเคพี่ค่ะ
0: วันนี้เคที่พาผมมาเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยากให้คุณเก๋อธิบายให้ผมฟัง
4: เรื่องศาสตร์พระราชานะคะ
0: ครับ
4: ก็อย่างที่นี่เองเนี่ยเราก็นำศาสตร์พระราชาเนี่ยเข้ามาใช้ในรีสอร์ทเนาะลูกค้าที่เข้ามาอย่างคุณปู่คุณหลานเนี่ยค่ะพี่เก๋ก็จะพาทำต้องทำเนี่ยถึงจะเข้าใจว่าศาสตร์พระราชาเนี่ยเราหมายถึงอะไรสิ่งที่พระองค์ท่านสอนเนี่ยค่ะท่านต้องการแค่ให้เราพึ่งตนเองได้และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะวันนี้เรานอกจากเราได้เรียนรู้เราจะได้ลงมือปฏิบัติกันด้วย
0: นะคะดีค่ะนะนี่จะที่ไปดีกันน
1: ะอยากดูแล้วอยากทำแล้วค่ะพาไปหน่อยค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวนักเกียรติจะพาไปเนาะไป
0: ไปเรื่อย

0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์เก๋แห่งเดวารีสอร์ทคนนี้นี่เอง
1: ก็เริ่มต้นมาเนี่ยจากเริ่มแรกที่เรามาทำพื้นที่ตรงนี้ค่ะเราประสบกับปัญหาดินเปรี้ยวแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการปลูกพืชไม่ขึ้นเลยพี่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของการเกษตรเราก็เลยไปศึกษาวิธีศาสตร์พระราชาเนี่ยค่ะแล้วเราก็นำเอามาใช้ในพื้นที่ซึ่งเราก็เห็นว่ามันได้ผลจริงๆอย่างการนำมาห่มฟางการแกล้งดินการบำบัดน้ำแล้วมันเป็นวิถีธรรมชาติที่มันดูแลธรรมชาติโดยที่ไม่ได้มีความสิ้นเปลืองอะไรอะค่ะเราก็เลยถือโอกาสนำตัวเนี้ยมาเป็นแบบอย่างให้คนที่เข้ามาพักเนี่ยนอกจากได้มาเที่ยวอย่างเดียวยังได้เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชานำกลับไปใช้ด้วยจากการที่เราใช้จริงอยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะจริงๆคือสิ่งที่พระองค์ท่านพยายามจะบอกจะสอนท่านเห็นว่าสิ่งที่เราทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเนี่ยมันมีอะไรดีท่านก็นำกลับขึ้นมาให้เราได้ใช้อย่างวิธีการแกล้งดินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพระองค์ท่านทดลองจนมันกลายเป็นทฤษฎีมันกลายเป็นวิชาเหมือนเราชาวบ้านเนี่ยบางทีเราไม่รู้นะเราเสียเวลากับการที่จะไปทดลองแก้ไขพระองค์ท่านก็พยายามทำให้เห็นว่าดินเปรี้ยวแก้ยังไงดินเค็มแก้ยังไงแล้วก็นำกลับมาสอนเราก็เลยเอาวิชาเนี้ยคนในกลุ่มที่ทำเรื่องพวกเนี้ยเลยเรียกตรงเนี้ยว่าเป็นศาสตร์พระราชาเพราะเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านนำมาเป็นทฤษฎีเพื่อให้เราได้นำไปใช้ต่อเนื่องกันค่ะ
2: ครับผู้สูงวัยเนี่ยถ้าเกิดว่าเจออากาศร้อนนานๆเนี่ยความเสี่ยงแรกเลยก็คือจะมีความเสี่ยงของภาวะขาดน้ำได้เนื่องจากว่าอากาศที่ร้อนเนี่ยทำให้เส้นเลือดขยายตัวแล้วก็มีเหงื่อออกถ้าเกิดว่าโดนแดดนานๆเนี่ยอาจจะมีภาวะหมดสติได้เพราะฉะนั้นวิธีป้องกันเนี่ยก็คือการกินน้ำพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หลีกเลี่ยงเวลาถ้าเกิดว่าเจออากาศร้อนนานๆอาจจะต้องคอยหลบคอยอยู่ในที่อากาศที่เย็นขึ้นครับ

0: เนี่ยนะโอ้โหเยอะเลยเห็นไหมเนี่ย
1: โอ้ใหญ่มาก
0: ปู่สวยนะ
2: ดูท่าทางคุณปู่คุณหลานจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันเลยดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชานั้นก็เพื่อให้เข้าถึงการทำเกษตรอย่างแท้จริงนั่นก็คือการทดลองลงมือดำนาปลูกข้าวโดยวิถีแบบเกษตรอินทรีย
0: ์อย่าเดินเดินหนีเดินหนีลูกห่างๆบ้างอย่าไปเข้าใกล้มันเดี๋ยวมันกัดค่อยลงนะลูกโอ้มันลื่นมันลื่นไม่เป็นไรสนุกดี
1: ลุงคะทำไมลุงหล่อจังคะ
3: ว้าวเป็นคำถามที่น่ารักมากเพราะลุงกินอาหารปลอดสารพิษ
0: เ
3: กษตรอินทรีย
0: ์ปู่ต้องกินบ้างเว้ย
3: รู้จักไหมนี่อันนี้คือข้าวใบมือมาใบมือมาข้าวอินทรีย์ข้าวปลอดสารพิษ
1: แล้วเกษตรอินทรีย์คืออะไรอะคะ
3: เกษตรอินทรีย์คือการทำพืชผักสวนครัวโดยการปลอดสารพิษครับไม่ใช้เคมีเดี๋ยวเราไปดำนากันแต่เราต้องไปทางนู้นไปถอนต้นกล้า
4: ข
3: ั้นตอนแรกเลยนะฮะแล้วก็ขั้นตอนแรกก่อนที่จะเป็นต้นกล้าเรามีเมล็ดข้าวใช่ไหม
4: ใช่
3: เมล็ดข้าวตรงนี้เราต้องหมักแช่น้ำไว้3วันเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกยอดแตกรากแตกตาคือโดยการแล้วก็มันถ่ายน้ำเช้ารอบนึงเป็นน้ำแล้วก็เย็นอีกรอบนึงเช้าเย็นรอบอย่างละรอบ3วันเราถึงจะมาดำนาแล้วก็เอามาหว่านไว้ในที่นี่ก่อนที่เราจะเป็นต้นข้าวต้นกล้าเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็เอาเมล็ดข้าวเนี่ยหว่านในแปลงนาสาธิตนี้ก่อนเพื่อที่จะเพาะให้เขาเป็นต้นกล้าอย่างน้อย12วันขึ้นไปถึง15วันก็ถึงจะงอกขึ้นมาอันนี้น้ำจะเยอะไปนิดนึงนะอันนี้หวานให้สาธิตให้ดูนะครับเนี่ย3วันเขาก็จะงอกขึ้นมาวันละ1เซนอะไรที่ลอยนั้นคือไม่เป็นข้าวเสียอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็มาท็อปต้นกล้าก
0: ันมาท็อป
1: เ
0: ลยระวังค่อยๆเหยียบ
3: ต้นกล้าอันนี้คือต้นกล้าพันหอมปทุมนะครับ
0: ครับ
3: ลองดมใบเขาดูใบยาวๆสูงๆเนี่ยกลิ่นเขาจะมีหอมเหมือนกับมะลิ
1: กินได้นะคะ
3: เขาสกัดเป็นน้ำคลอโรฟิลล์ได้นะ
0: หอมไ
3: ห
0: ม
3: หอมเหมือนพี่เตยนิด
0: ข้าวหอมจริง
3: เดี๋ยวเราถอนต้นกล้า

0: ตัว
1: ไหวไหมครับปู
2: ไหว
0: แล้วพอมันเยอะแล้วเราก็เขย่าลากเขาออกเอาดินเขาออกครับ
2: ครับไหวไหมอ่ะไหวไหมอึโอ้โหต้องดวงเลย
0: แล้วก็เนี่ยชาวนาเขาจะต้องฟาดดินออกทำยังไงรู้ไหม
2: ฟาดไงครับ
0: ครับก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาจะยกเท้าขึ้นมาฟาดที่เท้าดินก็เขาจะออกเห็นหรือยังทำนาก็ไม่ยากและก็ไม่ง่ายเสร็จแล้วนะดูมือนะต้นข้าวเนี่ยเราก็หยิบประมาณกำหนึ่งสองสามต้นดึงออกมาแล้วก็ใช้นิ้วโป้งเป็นตัวกดน้ำหนักเขาต้นกล้าเขาลงไปนะครับหนึ่งแบบนี้ประมาณคืบหนึ่งมาดึงใกล้ๆนะฮะอันนี้เยอะไปออกครึ่งหนึ่งนั่นแหละกดยังไงกดแรงๆนิดนึงถอยหลังมาคืบหนึ่งแค่ไหนแล้วก็เป็นแถวมาซ้ายขวาได้คืบหนึ่งกดอย่างนี้นิ้วโป้งจับนี้
3: กดนิ้วโป้งคร
0: ับ นิ้วโป้งกดลงไปไอ้สวยแล้วนี่ตรงแล้วเริ่มตรงแล้วห่างกันคืบหนึ่งนะครับ
2: อันนี้จะปักได้นี่อย่างนี้
3: แล้วเราทำ
2: ได
3: ้ก่อน
2: ปู่ทำได้แล้วเห็นไหมปลุกเป็นระเบียบเห็นไหมตั้งได้เห็นไหม

0: เกี่ยวกับการดำนาค่ะแล้วก็สอนวิธีต่างๆในการปลูกข้าววิธีการนะคะถ้าเกิดเราจะฝังต้นข้าวเราจะต้อง2หรือ3ต้นนี่แหละค่ะจากนั้นก็ใช้นิ้วโป้งกดลงไปฝังลึกๆในดินค่ะจากนั้นมันก็จะขึ้นเองค่ะ
1: ดำนาแล้วก็ประสบการณ์ไม่เคยนะพอทำแล้วมันรู้สึกเพลินแล้วได้ความรู้เกี่ยวว่าชาวนาเนี่ยเขาลำบากยังไงเขากว่าจะปลูกข้าวได้ยังไงโอ้โหไม่ใช่ง่ายนะลำบากกันนะจึงเห็นใจชาวนาด้วยกัน
0: สุดยอดมากเลยค่ะคุณปู่แบบว่าดำนาแล้วก็ต้องก้มถอนต้นข้าวแล้วก็ใส่ต้นข้าวอะค่ะคุณปู่สุดยอดมากเลยค่ะ
1: ร่างกายเขาอ่อนแอนะเขาเอาข้าวมาปักดำนาเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กอะเพราะว่าพื้นปลูกแล้วไม่เหมือนชาวบ้านเขาแกอ่อนแอเอานิ้วกดไม่มีแรงอะก็เลยลอยเคว้งคว้างก็น่าเห็นใจนะรู้สึกเขาตั้งใจอะแต่ว่ามันก็อย่างที่พูดอะมันสุขภาพร่างกายเขาไม่ดี
0: ส่วนใหญ่แล้วมันจะนอนตายหมดเลย
2: มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันเช่นเคยมีผู้คนมากมายให้การนิยามศาสตร์ของพระราชาในหลายความหมายแต่มีหนึ่งนิยามที่เรียกได้ว่าตรงและชัดเจนอย่างที่สุดนั่นก็คือพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ให้ไว้เมื่อปีพุทธศักราช2554ความว่าเป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคนโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้คนมีความสุขโดยต้องคำนึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ความเชื่อทางศาสนาเชื้อชาติและภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคมแม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลายแต่ที่สำคัญคือนักพัฒนาจะต้องมีความรักความห่วงใยความรับผิดชอบและการเคารพในเพื่อนมนุษย์จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติและเป็นเรื่องของจิตใจจึงกล่าวได้ว่าศาสตร์พระราชาคือศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

0: มาถึงการออกกำลังใจตามศาสตร์ของพระราชาในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการพึ่งพาตนเองและรู้จักแปรเปลี่ยนทรัพยากรที่มีให้ใช้งานได้มากกว่าเดิมและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยในวันนี้เทรนเนอร์เก๋จะให้บททดสอบกับคุณปู่คุณหลานได้เรียนรู้และฝึกฝนวิธีการทำยาสระผมเพื่อเอาไว้ใช้เองในครัวเรือนไปดูกันครับว่าจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร
1: นะคะวันนี้เราจะมาทำแชมพูจากอัญชันกันจากดอกอัญชันกันค่ะส่วนผสมวันนี้เราก็จะมีตัวส่วนผสมหลักๆอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นคล้ายๆกลุ่มกีเซรีนที่ได้จากตัวปิโตเคมีแต่ว่าพวกนี้มันจะไม่เป็นสารเคมีที่ตกค้างกับร่างกายไอ้ที่เราทำใช้เองเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องสารกันเสียไม่มีเรื่องสีที่เป็นสารเคมีอะค่ะอันนี้แล้วก็ทำให้เราประหยัดสามารถเก็บไว้ใช้ในครัวเรือนได้นานด้วยและตัวสมุนไพรอย่างเงี้ยมันก็จะให้ประโยชน์กับร่างกายเราด้วยนะคะค่ะขั้นตอนที่สองคือเอาผงฟองนะคะเดี๋ยว
2: ใส่ไปทั้งซองเลย
1: ใส่ไปทั้งซองเลยค่ะส่วนผสมมันจะพอดีกับสำหรับน้ำ3ลิตรอยู่แล้ว
2: ครับกวนให้ลักษณะไงแบบ
1: กวนให้มันละลายอะค่ะให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลย
3: ทำไมอะคะถึงจะต้องคนให้มัน
1: ไม่งั้นเนื้อมันจะไม่เนียนนะคะมันจะกลายเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นก้อน
2: ๆรู้สึกว่ามันไม่ค่อยๆเข้าใจเท่าไหร่ล่าสารตั้งต้นเนี่ยมันช่วยอะไรได้
1: ม
2: ั่ง
1: มันจะมีสภาพเป็นด่างอะค่ะมันจะช่วยทำให้ผมเราสะอาดขึ้นเพราะผมเราเวลาเนี่ยมันจะมันเนาะตัวด่างเนี่ยมันจะช่วยล้างเหมือนสบู่อะค่ะสบู่เนี่ยก็คือตัวด่าง
2: เทหมดเลยนะครับ
1: เทหมดเลยค่ะเหมือนเดิมเคที่ก็คนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมในตัวลาโนลินลาโนลินเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ผมช่วยนุ่มลื่นขึ้น
2: อ๋อนุ่ม
1: ใช่ผมทำให้ผมไม่ผ่านกันแต่จริงๆถ้าเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวก็ได้ค่ะ
2: ครับหน้าตาลาโนลินเป็น
1: หน้าตาลาโนลินจะเป็นผม
2: อ๋อเป็นผงเหลืองๆนี่สารลาโนลิน
1: ค่ะลาโนลินเป็นตัวที่ทำให้ผมนุ่มลื่น
2: นุ่มอ๋อนุ่มสลวย
1: นี่เราจะผสมกับน้ำนิดนึงเขาจะได้ละลายเร็วขึ้น

0: ละลายแล้วเทไปได้
1: แล้วละลายอ่ะผสมลงในนี้ได้เลยค่ะ
0: ครับครับเทเลยนะครับ
1: ที่นี่ตัวนี้ก็จะทำให้ผมนุ่มลื่นขึ้นแล้ว
0: อ๋อมีส่วนผสมหลายอย่าง
1: นะยาแบบนี้จะได้ไม่พันกันค่ะแล้วทีนี้เราก็จะมาทำให้ตัวแชมพูเนี่ยมันเหนียวข้นขึ้น
0: จับตัว
1: จับเกลือค่ะ
0: จับตัว
1: ค่ะใช่จับตัวกันนะแชมพูค่อยๆหยอดนะคะอย่าพรวดไปทีเดียวค่ะต้องค่อยๆหยอด
0: หยอดนะคะ
1: เนี่ยพอเราใส่ผงข้นไปแล้วมันจะเริ่มหนืดเหนื่อยขึ้นรู้สึกหนักขึ้นไหมคะ
0: หนักไหมลูก
1: หนักไหมหนืด
2: ค่ะ
1: ขึ้นเลยนะหนักเนี่ยพอมันละลายมันเริ่มเหนียวขึ้นเนาะสุดท้ายเลยค่ะเราจะได้หอมขึ้นแล้วก็ผสมหัวน้ำหอมไปนิดน
0: ึ
1: ง
0: น้ำหอมกลิ่นอะไรครับเนี่ย
1: น้ำหอมอันนี้จะเป็นกลิ่นมะกรูดค่ะ
0: มะกรูดโ
2: อ้ดีแล้วหอมมากเลยค่ะ
1: หอมมากเลยค่ะนะ
2: กลิ่นมะกรูดวันนี้คือเสร็จแล้วเหรอคะ
1: เสร็จแล้วค่ะก็เดี๋ยวทิ้งให้ผงฟองเขายุบนิดนึงแล้วนี่ก็เติมใส่ขวดเก็บไปใช้ได้เลยมาเอาบรรจุขวดจะได้เอากลับไปใช้กันนะ
0: ครับ

0: รู้สึกได้ความรู้ดีเราสามารถที่จะนำวิธีการของเขามาใช้เป็นอาชีพได้นะดีคำนวณดูแล้วเออเราก็มีทำสามารถสร้างอาชีพพอเพียงได
1: ้คือคนไทยจริงๆเรามีความเป็นครอบครัวใหญ่ๆตอนนี้พี่เห็นว่ามันเราเห็นน้อยลงโอกาสที่คุณปู่กับหลานจะมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยค่อนข้างน้อยมากเราเอาเด็กเข้าโรงเรียนตั้งแต่เขาเล็กๆอะค่ะแล้วก็ต้องเดินทางไปโรงเรียนกันตั้งแต่เช้าเรียนพิเศษอีกกว่าจะกลับมาก็ข้ามโอกาสที่เขาจะมีความสัมพันธ์อะไรกันอย่างเงี้ยค่อนข้างน้อยละเวลาพี่เห็นลูกค้าที่มากันเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะพี่รู้สึกดีใจแล้วก็อยากให้เขามีโอกาสได้สัมพันธ์กันอย่างเงี้ยตลอดค่ะ
2: ก็อย่างแรกเลยนะครับการดูแลตัวเองเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงแดดนะครับดื่มน้ําแต่ถ้าเกิดว่าบางกรณีเนี่ยถ้าเกิดว่าเหงื่อออกเยอะมากอันนี้อาจจะต้องพิจารณาว่าอาจจะต้องกินน้ําเกลือแร่เพิ่มเติมถ้าเกิดว่าโดนแดดประมาณนึงอากาศร้อนประมาณหนึ่งอาจจะทำให้หน้ามืดได้ก็จะเป็นเรื่องของภาวะขาดน้ำแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดนแดดแล้วเหงื่อออกโดนแดดแล้วเหงื่อออกแล้วกินน้ำเปล่าอาจจะมีภาวะของขาดเกลือแร่ได้รวมถึงจะอาจจะทำให้เกิดเป็นตะคริวได้ครับส่วนถ้าเกิดว่าโดนอากาศร้อนนานๆในวันที่ความชื้นสัมผัสสูงๆเนี่ยเหงื่อออกไม่ได้ระบายความร้อนไม่ได้ผู้สูงวัยเนี่ยก็คือก็จะมีโอกาสที่จะเป็นภาวะฮีทสโตรกได้ก็คือเป็นภาวะความร้อนในร่างกายที่สูงจนทำให้ระบบการทำงานต่างๆของร่างกายมีปัญหาอาจจะทำให้เกิดมีภาวะหมดสติได้การรักษาก็คือต้องเข้าไปโรงพยาบาลแล้วก็ให้การรักษาทำให้อุณหภูมิร่างกายเย็นลงครับ
3: แม้ในวันนี้พ่อที่เรารักพระราชาที่คนทั่วโลกต่างแซ่ซ้องสรรเสริญจะไม่อยู่แล้วแต่หากองค์ความรู้ที่ส่งใช้ในการพัฒนาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรนั้นยังคงต่อยอดขยายออกไปอย่างไม่สิ้นสุดซึมอยู่ในทุกๆที่แทรกอยู่ในทุกๆหัวใจของคนไทยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการผู้ประกอบการองค์กรเอกชนหรือแม้ประชาชนคนไทยอาจจะกล่าวได้ว่านี่คือมรดกชิ้นสุดท้ายที่พระราชาที่พวกเรารักยิ่งส่งมอบไว้ให้กับคนไทยทุกคนได้เรียนรู้และปฏิบัติสืบไปศาสตร์ของพระราชา

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์ท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรณียมัทธกุสเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจาติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนานำคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระสูตรเรียกว่ากรณียมิตรสูตรขึ้นมาแสดงเป็นการต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อพุทธบริษัทและท่านผู้ชมทั้งหลายทุกชาติทุกศาสนาที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องได้ทราบคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมครูของโลกท่านทั้งหลายบางท่านอาจจะนึกถึงศาสนาอื่นเช่นคริสต์อิสลามซิกหรือศาสนาใดๆก็ตามเมื่อท่านฟังคำสอนแล้วท่านจงเข้าใจว่านี่เป็นคำสอนเป็นการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เราทำศาสนพิธีตามศาสนาให้มีความรู้สึกว่าเวลาที่เราเรียนหนังสือเราก็สามารถเรียนกับครูได้ทุกศาสนาตำรับตำราที่เราเรียนหนังสือก็ไม่ใช่คนพุทธศาสนาเขียนเท่านั้นไม่ใช่คนมุสลิมไม่ใช่คนคริสเขียนเท่านั้นทุกคนที่เป็นนักวิชาการมีประสบการณ์ล้วนแต่ถ่ายทอดความรู้มาให้เราให้รู้สึกต่อไปว่าอาหารการบริโภคและเครื่องอุปโภคที่เรากินเราใช้อยู่นี้มันก็เป็นคนต่างศาสนาที่ทำมาหากินร่วมกันทั้งนั้นอากาศที่เราหายใจน้ำที่เราได้ดื่มไปแผ่นดินถิ่นที่อยู่อาศัยเราไม่ถือว่าเป็นของใครแต่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราคำสอนของศาสนาทุกศาสนาก็เช่นเดียวกันเราไม่ต้องเปลี่ยนศาสนามาเป็นนับถือศาสนานั้นศาสนาพุทธอย่างเดียวแต่เราฟังคำสอนได้เราฟังทัศนวิจารณ์จากพระธรรมเทศให้ถือว่าเป็นนักวิชาการท่านหนึ่งที่นำคำสอนของพระบรมศาสดาอีกพระองค์หนึ่งของโลกมาวิจัยให้เราฟังการที่อาตมาแสดงพระธรรมเทศนากรณีเมตตาสูตรนี้ก็เพื่อจุดประสงค์ว่าจะให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยได้ขมวดเอาไว้ว่าคนเราเกิดมามันต้องอยู่ร่วมกันอยู่กับสัตว์ให้สัตว์เขามีไมตรีคือเป็นเพื่อนกับสัตว์ไม่ใช่เป็นศัตรูกับสัตว์สัตว์ก็เป็นเพื่อนกับเราอยู่กับคนให้คนเมตตาปราณีอยู่กับผี

ให้ผีรักษาอยู่กับเทวดาให้เทวดาคุ้มครองถ้าเราอยู่ได้รวมกันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขเพราะสมเด็จพระศาสดาสมณพระเจ้าได้ตรัสเอาไว้เหมือนพระคาถาบทบาลีซึ่งแปลว่ากิจที่คนฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และมุ่งหมายบรรลุทางสงบจะพึงทำได้คือคำว่าผู้ฉลาดคือฉลาดในการที่จะหาคำสอนในการดำรงชีวิตอยู่และอยู่อย่างสันติสุขแต่ความว่าสันติสุขที่เราอยู่ร่วมกันนั้นต้องมีธรรมะอันเป็นสันติภาวะคือสันติภาพพระองค์จึงทรงแสดงแก่พระภิกษุที่ไปปฏิบัติธรรมที่ไม่ประสบความสำเร็จอยู่ไม่สุขสัตว์ก็ไล่หนีผีก็เบียดเบียนจึงตรัสกริยปัฏฐสูตรเป็น15ประการและ15ประการนี้ตรัสโดยปรารภภิกษุชุดนั้นประมาณ60รูปให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้ชาวโลกทั้งหลายได้ศึกษากันว่าเราหวังความสงบสุขโลกใบนี้มันไม่สงบสุขตัวเราบางคนอยู่ที่ไหนไม่มีความสุขอยู่กับสัตว์นะสัตว์ไม่มีไมตรีอยู่กับคนคนก็รังเกียจไล่หนีอยู่กับผีผีก็โกรธาอยู่กับเทวดาเทวดาก็กลั่นแกล้งนี่แสดงว่าไม่มีวิธีปฏิบัติอย่าว่าแต่คนอื่นเลยแม้แต่ลูกกับพ่อกับแม่ลูกบางคนอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็เอือมระอาใจพ่อแม่บางคนอาศัยลูกอยู่กับลูกลูกก็เอือมระอาใจสามีบางคนอยู่กับภรรยาภรรยาก็เอือมระอาใจไล่หนีอย่าร้างกันภรรยาบางคนอยู่กับสามีก็เอือมระอาใจไล่หนีอย่าร้างกันญาติต่อญาติอยู่ด้วยกันพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ด้วยกันเพราะอะไรที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะไม่มีวิธีปฏิบัติองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าประการแรกสักโกอยู่กับใครก็แล้วแต่ให้เป็นผู้พึ่งได้ใจกล้าเราจะอยู่ในอายุวัยอย่างไรก็ตามถ้าพึ่งได้ใจกล้าก็แสดงว่าอยู่ได้คืออะไรกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตายในครั้งที่แล้วอาตมาก็ได้แสดงไปถึงความเป็นผู้กล้าหลายรูปแบบเพื่อเป็นเครื่องให้ท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นนิทรรศนอุทาหรณ์และนำไปสำรวจตรวจดูนำไปสั่งสอนเพราะคนบางคนเนี่ยอยู่ไปแล้วเขาบอกโอ้โหต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะว่าจริงๆแล้วเราเคยได้ยินคำบางคนว่าสู้หมาไม่ได้เป็นคนแท้ๆสู้หมาไม่ได้เพราะอะไรเพราะสุนัขชั้นดีที่เขารักเขาเลี้ยงนั้นเขามีคุณสมบัติส่วนตัวอยู่4ประการเขาเรียกอัตตสมบัติแล้วก็มีปรัชญาปฏิบัติคือตอบสนองผู้เลี้ยงดูอีก4ประการสุนัขชั้นดีที่เขารักเขาเลี้ยงไม่ตัดหางปล่อยวัดไม่ไปทิ้งเป็นสุนัขจรจัดนั้น1เพราะชาติพันธุ์เขาดีเลือดดี2เพราะมีการอบรมสั่งสอนดีจากเลือดของพ่อของแม่จากผู้ที่อบรมจึงมีอรรถสมบัติ4ประการคือเลี้ยงง่ายคือกินง่ายนอนง่ายสอนง่ายสุนัขที่กินง่ายใครมันก็อยากเลี้ยงแม้แต่น้ำข้าวกลางประตูเศษอาหารแล้วก็กินไปพร้อมกับเจ้าของกินสิ่งเหลือเด่นจากเจ้าของการที่กินสิ่งเหลือเด่นจากเจ้าของนั้นถามว่าดีไหมดีเพราะถ้าตายเจ้าของตายก่อนถ้าเหลือแล้วเป็นของสุนัขสุนัขที่ตัวที่กินง่ายนั้นมักจะอยู่กับใครก็ได้คนเราก็เหมือนกันเกิดมาเป็นคนก็กินง่ายๆอย่ากินยากอะไรที่เขากินได้เราก็กินไปเถอะญาติโยมเขาก็ถามท่านเจ้าคุณฉันอะไรได้บ้างโอ้ก็บอกว่ากินได้ทั้งหมดแหละอาหารที่มนุษย์เขากินได้เราก็กินได้ยกเว้นของสด

เพราะไม่ค่อยคุ้นกันแต่ถ้าปลาร้าเขากินได้ปลาร้าสับเขากินได้แมลงทุกชนิดที่คนอีสานเขากินก็กินได้กินได้หมดนะท่านกินไม่ได้อยู่อย่างเดียวคือเงินหลวงก็เงินวัดกินไม่เป็นบอกชมกันกินไม่เป็นกินแล้วมันร้อนท้องแล้วจากนั้นแกงทุกภาคกินได้หมดแล้วไม่ต้องอายญาติโยมที่ดูโทรทัศน์ก็ให้จำไว้พระคุณเจ้าที่ดูโทรทัศน์ถ้าผมไปเทศที่ไหนนะตามภูมิภาคนั้นกรุณาจัดอาหารตามภูมิภาคนั้นถวายไม่ต้องจัดอาหารภาคกลางหรอกมันต้องสัมผัสกับความกินง่ายคือเป็นพระต้องฉันง่ายสองสุนัขถ้ากินง่ายเขาบอกเลี้ยงง่ายดีเลี้ยงง่ายใครๆก็อยากจะเลี้ยงไม่ใช่ฐานะยากจนแต่จะกินอันนั้นอันนี้ก็กินไม่ได้อันนั้นก็กินไม่ได้ไม่ได้ต้องสอนให้ลูกคนมีสตางค์ปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมสังเกตไหมเขากลายเป็นเด็กกินง่ายไม่อ้อนกินแล้วสังเกตดูเถอะอาตมาสังเกตเห็นนะร้านอาหารอีสานที่ไหนอร่อยอร่อยจะเห็นลูกคนมีสตางค์ไปจอดรถก็เป็นแถวไปหมดนะตามห้างตามร้านอาหารเนี่ยเขากินอะไรกินส้มตำปูปลาร้าปลาร้าดิบๆนี่แหละท่านเพราะอะไรก็เพราะพี่เลี้ยงเขายัดปากตั้งแต่เด็กเห็นแล้วมันวิ่งเขาใส่เลยท่านก็เลยกลายเป็นคนกินง่ายถ้ากินธรรมดาง่ายกินอาหารทุกภาคได้ง่ายนะฮะเราก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ประการที่สองสุนัขเขามีคุณสมบัติส่วนตัวคือนอนง่ายเขานอนยังไงสุนัขสุนัขเขานอนสองหน้าเวลาที่เจ้าของไม่อยู่เขานอนหน้าบ้านคือเฝ้าสองอย่างหนึ่งเฝ้ากันภัยสองรอเจ้านายกลับคนเราก็เหมือนกันจะอยู่กับใครก็แล้วแต่นอนสองหน้าคือหน้าบ้านป้องกันภัยรอเจ้านายกลับแต่พอเจ้านายกลับแล้วหมดหน้าที่แล้วจบหน้าที่สุนัขแล้วนู่นแหละท่านผู้ชมถ้าไปสุนัขนะเลี้ยงนอกบ้านนะเลี้ยงหน้าบ้านตีสี่ครึ่งหมดเวลาพอเจ้านายกอกแกกตื่นเป็นเวลาที่เขาจะนอนเขาบอกหมดหน้าที่ของเขาแล้วคนเราก็เหมือนกันนอนยังไงก็ได้ท่านอยากนอนดีก็ทำความสะอาดเอาเองแล้วนอนไม่ง่ายง่ายไม่ใช่ไม่มีแอร์นอนไม่ได้ลูกคนมีสตางค์ก็ต้องฝึกเป็นลูกเสือฝึกให้เขาลำบากไฟร้อนจะนอนเย็นไฟเย็นจะเข็นใจใครใฝ่ความสุขความสบายตั้งแต่เด็กเวลาไปเจอความลำบากจะยากเข็นยากแค้นมากจะไปเจอเย็นใจเย็นมากกว่าคนที่เจอเย็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้นอนง่ายสอนง่ายสุนัขเขามีสมบัติส่วนตัวที่คนเขารักเขาเลี้ยงคือสอนง่ายสอนให้ไหวก็ได้สอนให้เห่าก็ได้สอนให้กัดก็ได้และสอนแบบนะมีสัญลักษณ์ส่วนตัวว่าถ้ามีคำสั่งทั่วไปเขาเรียกภาษาสุนัขทั่วไปท่านต้องสอนให้เขารู้ประการที่สองคำสั่งที่เป็นการเฉพาะต้องสอนให้เขารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ภาษาทั่วไปเป็นคำสั่งเฉพาะคนเราก็เหมือนกันสอนง่ายก็มีคนชอบท่านสอนยากเป็นที่เอื้อมระอาไม่มีใครเขารักเขาเลี้ยงไม่แง่งอนสุนัขเขาไม่แง่งอนงอนเดียวๆท่านลูกเต้าบางคนงอนเยอะพ่อแม่บางคนงอนเยอะอย่าไปแง่งอนแล้วก็ฝังความอะไรขวางความไม่พอใจไม่ได้ใจคนเราจะไปฝังไว้อย่างนั้นสุนัขไปดุมันไปตีมันเดียวท่านมันมองแบบเคล็ดมองแบบหมาเหมินท่านผู้ชมสังเกตไหมมันจะมองเงี้ยถ้าเราไปตีมันมากๆขนาดมันจะมองเงี้ยแล้วจะหันหน้าไปสักพักพอนอนสงบเรียกมันมาเดี๋ยวมันมาแล้วท่านคนเราเหมือนกันอย่าเป็นเจ้าแง่แสนงอนมันน่าเบื่อพ่อแม่บางคนก็เจ้าแง่แสนงอนกับลูกลูกบางคนก็จะเสียงงอนกับพ่อแม่ไม่ได้ยังใจเสียงงอนกับปู่ย่าตายายภรรยาบางคนก็งอนกับสามีงอนจนสามีฝืนใจต้องง้อเอาง้อกับง้อไม่ผิดก็ไม่ผิดแต่เพื่อความสงบสุขแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องเคยตัวแสนงอนไม่ดีเช้าตื่นขึ้นมาแต่งตัวให้แสนงามหาเงินให้มันได้แสนเงินนะตัดความเจ้าแง่แสนงอนอยู่ที่ไหนนั่งนอนก็เป็นสุขบางคนมันชอบงอน

ต่อหน้าสังคมสะบัดกระฟัดกระเฟียดต่อหน้าสังคมให้เขาสังเกตอาการออกแล้วเขาไม่ดูถูกอะไรจะไปแสนงอนนี่เป็นคุณสมบัติส่วนตัวของสุนัขแต่ประการต่อมาที่สุนัขเป็นปรหิตปฏิบัติคือสนองตอบต่อผู้เลี้ยงเป็นผู้กล้าเห่าหอนต้อนรับยอมให้ปรับทุกข์สี่ประการนี้เป็นปรหิตปฏิบัติเห่าสุนัขเห่าเพราะอะไรท่านมันหวงเข้าของกับหวงเจ้าของพึ่งได้เลยเขาจึงเลี้ยงสุนัขไว้กับท่านตัวสุนัขตัวไหนนะฮะไม่หวงเจ้าของไม่หวงเข้าของไม่มีใครเขาเลี้ยงเดี๋ยวเขาก็ไล่แห่คนก็เหมือนกันท่านเวลาใครเขาว่าอะไรเนี่ยเห่าแทนบ้างหัดหวงเจ้าของบ้างหัดหวงเข้าของบ้างเพราะอะไรมันเป็นสมบัติของผู้ที่เราอยู่ด้วยเขาจึงเลี้ยงสุนัขเอาไว้หอนสุนัขหอนเพราะอะไรเพราะสุนัขมีตามีสัมผัสพิเศษสุนัขจะเห็นวิญญาณพิเศษอยู่สองเรื่องคือหนึ่งวิญญาณผู้ผีปีศาจสองเทวดาถ้าสุนัขหอนนี่ท่านผู้ชมต้องสังเกตดูนะถ้ามันหอนไปตรงๆอย่างนี้นะไม่ใช่หน้าติดสัตว์นะท่านนะไม่ใช่หน้ามันเป็นสัตว์ถ้าธรรมดามันหอนไปตรงๆนี้นะแล้วมันเลียมรอบมาหอนนะหอนตรงๆแล้วค่อยๆเงยขึ้นท่านนะแสดงว่ามีวิญญาณสัมภเวสีผ่านมาแสดงว่าบ้านเราสถานที่นี้มีสัมภเวสีผ่านมาหรือบางทีอาจจะเป็นเปรตสุรกายซึ่งเขาได้กลิ่นด้วยสุนัขจะสัมผัสกลิ่นได้ดีนั่นแสดงว่าอะไรฮะอาจจะเป็นบรรพชนของเรามาขอส่วนบุญก็ได้อาจจะเป็นวิญญาณพเนจรสัมภเวสีผ่านมาก็ได้ก็ทำบุญกรวดน้ำเสียถ้ากรวดน้ำหลายๆวันแล้วยังไม่ไปก็แสดงว่าเป็นอันตรายสวดอาตานิติยปริอาตานาติยปริถ้าท่านญาติโยมสวดไม่เป็นโยมก็ไปเอาทรายสิทรายในกระถางธูปที่พระสวดมนต์ตามบทวัดไหนสวดมนต์เยอะไปเอาทรายวัดมาสวดมนต์วานไปเลยท่านวานกลางวันกันที่ไว้วานจากเนี้ยจากตัวบ้านออกไปเลาะเขตบ้านวานไปเลยเอาทรายเม็ดใหญ่ๆมาผสมขี้ทุกกระทรายที่กระถางทุกพระที่เขาสวดมนต์ไหว้พระทุกวันวัดใหญ่ๆเนี่ยท่านไปเอามาเลยเป็นการขับไล่และป้องกันแสดงว่าอุทิศส่วนกุศลให้แล้วยังไม่ไปมีจุดประสงค์ร้ายก็ต้องทำกันอย่างนั้นส่วนคนเราก็เหมือนกันเทวดาก็เหมือนกันถ้าสุนัขหอนขึ้นฟ้านะเวลาหอนขึ้นฟ้าเวลาพระจันทร์ส่องสว่างเนี่ยนะถ้าเขาหอนขึ้นฟ้าเรื่อยๆแสดงว่าโอ้สุนัขเห็นเทวดาบ้านเรามีเทวดามานะควรบูชาเทวดาเทวดาเหล่านั้นก็ไม่ใช่ใครก็ปู่ย่าตายายนะบรรพชนที่ตายไปแล้วซ้อนภพซ้อนชาติมาเยี่ยมมาเยือนมาประสิทธิ์ประสาทพรให้เราท่านหญิงก็ทำบุญที่สุขุศลเหมือนกันแต่ผลมันต่างกันก็ทำบุญอะไรท่านกวนน้ำอะไรกวนน้ำอิมินาปุญญกรรมเมนะอุปชายาคุณุตราในคำกรวดน้ำอิมินาแล้วก็จะได้หมดแต่ที่กล่าวว่าสุนัขมันหอนเนี่ยเพราะมันเห็นผีผีมันทำไมท่านมาหลอกมาลวงคนเราอยู่กับใครก็แล้วแต่หัดปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เราอยู่ด้วยถ้าเห็นใครจะมาหลอกลวงเห็นใครจะมาหลอกลวงพ่อแม่เราใจเราองค์กรเราต้องสืบประวัติให้ดีแสดงคนนี้ประวัติไม่ดีต้องเข้าไปหาท่านแล้วก็บอกความจริงประวัติให้ท่านอย่าไปใส่ร้ายเขาส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งเขาเรียกมองคนให้มันออกดูหัวดูตัวดูตีนดูศีลดูธรรมให้มันออกดูประวัติคนให้มันออกแล้วก็จะถือว่าดีกว่าสุนัขต้อนรับสุนัขเขามีปรหิตปฏิบัติต่อคนที่เลี้ยงคือต้อนรับไปก็ส่งมาก็รับเวลาเจ้าของบ้านไปเนี่ยมันส่งนะมันแล้วเล็กๆมันจะไปด้วยนะปิดประตูเนี่ยมันจะนอนมันจะมองอย่างอาลัยคนเราอยู่กับใครก็แล้วแต่ท่านเวลาเขาออกจากบ้านเนี่ยส่งซะหน่อยนะส่งด้วยตัวส่งด้วยตา
พอมาแล้วมาแล้วสุนัขมันดีใจต้อนรับหนึ่งมันรู้ว่าคนที่เลี้ยงมันนั้นปลอดภัยแล้วมันจะดำรงชีวิตอยู่ได้สองดีใจได้เจอหน้าเพราะรักกันมันจะตะกุยตะกายคนเราเป็นลูกตัวลูกน้องเวลาที่พ่อแม่เจ้านายออกจากบ้านไปหรือกลับมาต้องแสดงความดีใจลูกบางคนพ่อแม่ไปทำงานกลับมาสามทุ่มสี่ทุ่มบอกลูกให้รอแม่จะนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ให้เรียกให้ตายมันก็ไม่เปิดท่านแล้วก็ตะดุด่าว่ากล่าวกันพึ่งไม่ได้เหรอโบราณที่บอกว่าสู้หมาไม่ได้หมามันยังมารอนี่ต้องร้องเรียกท่านไปสอนได้เลยท่านไม่ต้องสอนหรอกท่านเอาจาก YouTube เนี่ยเอาไปเปิดในองค์กรเปิดในบ้านเปิดทิ้งๆไว้เปิดอย่าสอนคนเปิดเหมือนดูเองดูซ้ำๆซากๆเดี๋ยวมันฟังเข้ามาเลยท่านอาศัยพระสอนไม่ต้องไปทะเลาะกับมันถ้าเกิดเป็นคนนะฮะจำเป็นอย่างยิ่งที่ละพ่อแม่ปู่ย่าตายายออกจากบ้านถ้าท่านไม่กลับมาละท่านลูกๆทั้งหลายถ้าท่านไม่กลับมาลูกน้องถ้าเจ้านายไม่กลับมาละเป็นอะไรก็ไม่รู้และไม่เคยถามว่านายอยู่ไหนพ่อแม่อยู่ไหนเขาไม่กลับมาเราจะอยู่อย่างไรว่ากลับมาไม่ดีใจรู้สึกรำคาญเราจะเอาประโยชน์ส่วนตัวเราไม่ได้เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของพวกเรานั้นถ้าปรารถนาความสุขคือสันติภาพสันติสุขต้องทำอย่างพระเจ้าสอนเนี่ยอาตมาสอนถือว่าต่ำสุดตามคำสอนของคนโบราณแล้วประการสุดท้ายสุนัขยอมให้ปรับทุกข์ท่านผู้ชมสังเกตดูเถอะถ้าเรานั่งซึมเศร้านะฮะสุนัขมันจะมามันจะนั่งมองอยู่ก่อนเจ้านายทำไมไม่คุยเจ้านายทำไมซึมเศร้ามีอะไรในใจหรือเปล่ามันจะหมอบข้างเท้าเราแล้วเอาคางเนี่ยเคยท้าแล้วค่อยๆเลียแล้วมันจะมองด้วยสายตาที่อ่อนวอนบอกเธอมีความทุกข์อะไรในใจบอกเธอถ้าเรายังเฉยนั่งซึมเศร้าอยู่เขาจะเอาคางมาเกยเข่าเราแล้วขยิกขยิกเพื่อจะรับฟังความทุกข์นั้นไว้คนเราก็เหมือนกันอยู่กับใครก็แล้วแต่ยามคนที่อยู่คนที่เราอยู่ด้วยนะเกิดปัญหาหนึ่งเขานั่งขมวดคิ้วสองเสียงลมหายใจถอนหายใจแรงโอ้ยจำไว้บางทีนะฮะหาน้ำสักแก้วหนึ่งไปเจ้านายเป็นอะไรคะเจ้านายเป็นอะไรครับมีความทุกข์ใจอะไรหรือเปล่าบอกผมได้นะครับบอกหนูได้นะครับแล้วรับรองว่าเรื่องความรับบางทีก็เป็นเรื่องส่วนตัวบางทีก็เรื่องหน้าที่การงานบางทีก็เป็นความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจได้ระบายซะหน่อยมันก็สบายใจแล้วเราก็เก็บความรับเอาไว้สุนัขเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านไปดูเถอะคนบางคนยังไม่มีอนุสาวรีย์เลยท่านที่ญี่ปุ่นมีอนุสาวรีย์สุนัขในเมืองไทยเราพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างอนุสาวรีย์สุนัขย่าเหลไว้แล้วถ้าไปดูคำจารึกที่พระองค์ประพันธ์ไว้ใต้อนุสาวรีย์เถอะไม่ผิดประจักษ์อาตมาพูดแปดประการแปดประการนี้เป็นสิ่งที่อาตมาวิเคราะห์จากคุณทองแดงที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงชุบเลี้ยงไว้จึงเห็นคุณสมบัติแปดประการนี้ที่กล่าวมาเช่นนี้ก็สืบเนื่องจากตอนที่แล้วว่าหากบุคคลผู้ฉลาดพึงพิจารณาหาข้อปฏิบัติอันจะบังเกิดสันติภาพสันติสุข15ประการคือ1สักโกเป็นผู้กล้า2อุชุความเป็นผู้ซื่อตรงคงมั่นซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นอยู่กับใครก็ได้ท่านเป็นที่ไว้วางใจพระอาทิตย์ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นขึ้นตามเวลาลงตามเวลาแล้วกำหนดได้เลยคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นจะอยู่กับใครก็ได้แต่คนตระบัดสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นอยู่กับใครไม่ได้หรอก 1. สร้างความเดือดร้อน

0: ทั้งเดือดร้อนตัวเดือดร้อนใจเดือดร้อนฐานะเศรษฐกิจให้กับเขาสองตัวเขาเองก็ไม่ได้รับความสุขเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันความซื่อสัตย์จึงเป็นสมบัติของมนุษย์เป็นข้อที่สองที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้คราวนี้หันมาดูคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเพราะอะไรไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเหตุเพราะอะไรแล้วพูดถึงว่าซื่อกินไม่หมดเขากินไม่นานถามท่านผู้ชมดูสิว่าแม้แต่คนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเวลาจะคบกับคนนั้นก็มักจะหาคนที่ซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วตนเองนั้นเราทำไมไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเขาบ้างไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเดือดร้อนใจกระฟัดกระเฟียดตวาดปราดเปรี่ยงนะตบตีกันแต่เวลาตนเองจะคบกับคนกับอยากได้คนที่ซื่อสัตย์ก็เราซื่อสัตย์ซะเองเดี๋ยวคนซื่อสัตย์มันก็มาเราเป็นคนเช่นใดเราก็ได้คนเช่นนั้นมาเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเราก็ได้ไอ้พวกซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นมาคนที่กลางคืนก็มักจะมีเพื่อนกลางคืนซึ่งไม่ใช่เพื่อนแท้เพื่อที่มีอบายมุขติดตัวคนเที่ยวกลางคืนดึกๆดื่นๆนี่ท่านหนึ่งเป็นคนดื้อต่อพ่อแม่สองเป็นคนที่ไม่ได้หาเงินใช้เองสามถึงห้าเงินใช้ก็สิ้นเปลืองสี่ติดผู้หญิงติดผู้ชายห้าติดสุรายาเมาหกเล่นการพนันทั้งเล่นเฉพาะหน้าเล่นในออนไลน์แล้วมีปัญหาหนี้สินรุงรังไปหมดไปรู้จักกันไปเป็นแฟนกันนะยุ่งต่อยุ่งมาเจอกันแย่ต่อแย่มาเจอกันมันก็พากันหายนะคบคนในที่มืดมันก็ได้คนในที่มืดเราเป็นคนเช่นไรเราก็คบคนเช่นนั้นเพราะเราชอบมันต้องหลีกเลี่ยง
1: คุณผู้ชมคะในการอยู่ร่วมกันหากเรามีไมตรีต่อกันมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นและยึดมั่นปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะอันประเสริฐแล้วก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ในการอยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้ โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่า

ตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลา

ลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชําระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ

0: ่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นพอร์ทัลเช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
1: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพ

จากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

คยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรหุ้นกู้คืออะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่าสวัสดีค่ะจริงนะคะตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางกลต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนด์นะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารและก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะวันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3กองคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคือเงินต้นที่เริ่มด้วยจำนวนเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1%เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นและทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางกลต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การมาในครั้งนี้ถือว่าเป็นการมาเปิดประชุมประจำปีของสหภาพพระธรรมทูตเป็นครั้งที่10ซึ่งปีนี้ได้กำหนดขึ้นที่วัดศรีนครินทร์วัดศรีนครินทร์นี่ถือว่าเป็นวัดที่มีคุณภาพเพราะว่าได้สร้างถวายให้กับสมเด็จย่าในครั้งนั้นแล้วก็มีท่านเจ้าคุณเทพกิติโมลีเป็นเจ้าวาดได้ดำเนินการให้สถานที่ประชุมให้กับคณะสงฆ์พระธรรมทูตที่อยู่ในทวีปยุโรปซึ่งมีจำนวนนับร้อยรูปเหมือนกันบรรยากาศเมื่อเช้าที่หลังจากการเปิดประชุมก็มีคณะท่านเอกอัครราชทูตมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธแล้วก็ให้ภาคส่วนของญาติโยมที่อุปถัมภ์วัดมากมายเหมือนกันเราจะเห็นว่าวัดคือศูนย์กลางของคนไทยของชาวพุทธทั่วโลกที่ได้เกิดขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของคนไทยของพระสงฆ์ไทยที่ได้มาทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศถ้าย้อนกลับเพราะว่าพระธรรมทูตได้ทำหน้าที่อะไรบ้างเนี่ยก็เรียกว่าสุดบรรยายกันแล้วกันว่าพระธรรมทูตท่านทำอะไรแต่ต้องติดตามว่าพระธรรมทูตที่มีผลงานจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของประเทศนั้นๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสื่อบางอย่างก็ได้ออกไปแล้วว่าประเทศอิตาลีซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักวาติกันได้ยอมรับนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งในประเทศของเขาแล้วก็อีกหลากหลายประเทศก็ได้มีแนวโน้มสูงเช่นเดียวกันที่จะให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีความหมายต่อประเทศของเขาแล้วก็เมื่อไม่นานนี้ก็ได้ไปพบกับผู้นำทางด้านศาสนาในประเทศนอร์เวย์ในประเทศอังกฤษเขาก็ยอมรับเหมือนกันว่าพุทธศาสนาเนี่ยให้ความอบอุ่นทางด้านจิตใจต่อคนของเขาเช่นเดียวกันอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพุทธศาสนามาให้เฉพาะคนไทยของชาวไทยของเราอยู่ในประเทศแต่ว่าพระพุทธศาสนาให้ความสุขความอบอุ่น

0: ที่คณะพระธรรมทูตได้มาทำหน้าที่เผยแผ่อันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันคำประกันให้เห็นว่าพระพุทธศาสนามีความหมายอย่างไรหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าของเราเนี่ยลึกซึ้งอย่างไรสามารถเข้าสู่จิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติได้วันนี้เรามาประชุมกันที่นี่ก็สร้างความอบอุ่นขวัญกำลังใจให้คณะพระธรรมทูตที่ท่านได้ทำงานกันเห็นแล้วก็ท่านทำงานกันด้วยชีวิตอุทิศทั้งร่างกายและจิตใจให้กับพระพุทธศาสนาอย่างนั้นก็อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้รับชมดูรายการแล้วเนี่ยให้กำลังใจร่วมกันว่าพระธรรมทูตที่ออกไปทั่วโลกท่านอุทิศชีวิตแล้วเพื่อพระพุทธศาสนา
1: ผมพบสองสามประเด็นด้วยกันครับประเด็นที่หนึ่งก็คือได้รับบัญชาจากท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์นะครับให้ดำเนินการเร่งด่วนอยู่ 2-3 เรื่องก็คือ 1. จะต้องสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมสัมมนาในการจัดกิจกรรมของคณะพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศประเด็นที่ 2. ท่านสั่งว่าเราสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะต้องมีเจ้าหน้าที่นะครับมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศมาทำหน้าที่ในการประสานงานมาทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลรวมทั้งติดตามประเมินผลคณะพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศอย่างจริงจังนะครับพระธรรมทูตนะครับก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งนะครับเป็นอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่เป็นความคาดหวังของเมืองไทยนะครับเรามีโครงการหลายโครงการนะครับที่ได้รับความร่วมมือที่ขอความอนุเคราะห์มานะครับมหาเถรสมาคมมีบัญชาหรือมีคำสั่งให้ทางวัดทางคณะสงฆ์ที่อยู่เมืองไทยทำในเรื่องใดเราก็ประสานมาที่คณะพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศผมยกตัวอย่างนะครับก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ70ปีนะครับรวมทั้ง อีกวาระหนึ่งก็คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับทรงมีพระชนมายุครบ84พรรษาหรือ7รอบนะครับทางมหาเถรสมาคมได้มีโครงการหลายๆโครงการเช่นการจัดเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นะครับเราได้มีการขอความอนุเคราะห์พระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศได้มีการจัดเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันจันทร์สำหรับในหลวงและก็วันศุกร์สำหรับสมเด็จพระนางเจ้านะครับซึ่งมีหลายวัดได้ดำเนินการตามที่มหาเถรสมาคมขอความร่วมมือมานะครับอีกประการหนึ่งก็คือการประดับธงตราสัญลักษณ์นะครับอันนี้เป็นเรื่องเชิงรูปธรรมที่สามารถทำได้ทันทีนะครับเป็นเรื่องที่ผมยกเป็นตัวอย่าง
2: ก็ทางมหาจุฬาอธิการบดีท่านก็ได้ส่งให้รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศก็คือท่านเจ้าคุณโสพลวชิราภรณ์ได้พาคณะมาร่วมด้วยช่วยกันเชิดชูพุทธศาสนาด้วยการประคองการประชุมเมื่อวานนี้เป็นไปได้สวยมากท่านรู้สึกประทับใจและในขณะเดียวกันทางเราก็ได้เจรจากันที่จะร่วมด้วยช่วยกันให้กิจการของมหาจุฬาได้ดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นนี่ก็ถือว่าเป็นกิจที่เราควรทำต่อกันเพื่อที่จะร่วมด้วยช่วยกันเผยแผ่พุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปเพราะขณะนี้ลูกหลานไทยเดินทางไปประกอบอาชีพการงานตั้งรกรากอยู่ทั่วทุกมุมโลกเรามาอยู่ได้ในต่างประเทศมาพูดอยู่เป็นประจำว่าลูกหลานไทยเหล่านั้นอาศัยพื้นฐานทางพุทธศาสนาอาศัยประเพณีวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวโลกยอมรับได้นั้นก็คือลูกหลานไทยเรานั้นให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ให้ความเคารพต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญไม่ว่าที่ไหนในโลกนี้ต้องมีผู้นำในครอบครัวก็ต้องมีผู้นำในโรงเรียนก็ต้องมีผู้นำเหมือนกับเหล่าสัตว์ทั่วๆไปเขาก็มีผู้นำอย่างช้างก็มีจ่าโขงเสือก็มีผู้นำของเขาอยู่ในกลุ่มอันนี้นี่เราถือปฏิบัติอย่างนั้นมาซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานแห่งหลักคำสอนทางศาสนาดังนั้นโลกตะวันตกนี่

0: ประทับใจในประเพณีวัฒนธรรมไทยและในขณะเดียวกันก็คือพุทธศาสนาของเรานั้นสอนความจริงให้พวกเราได้รู้ได้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นี่มีความเปลี่ยนแปลงแปรผันไม่มีอะไรมั่นคงถาวรชีวิตของเราจะมีความหมายก็ต่อเมื่อว่าเราจำเป็นตัวเองจะต้องสร้างสิ่งที่ตัวเองสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองครอบครัวและสังคมตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะได้ประมาทนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นปัจฉิมวาจาของพระพุทธเจ้าให้พวกเราได้ทำสิ่งที่ควรทำเสียตั้งแต่วันนี้ไม่มีใครหรอกจะรู้ว่าตัวเองจะตายในวันพรุ่งนี้เราอยู่ที่ไหนเราจำเป็นจะต้องทำความดีให้เป็นประโยชน์แก่ที่นั่นวันเกิดเรารู้แล้วว่าเราเกิดที่ไหนเกิดเมื่อไรและเกิดอย่างไรเกิดมารวยหรือเกิดมาจนแต่วันที่เรายังไม่รู้ก็คือว่าเราจะตายที่ไหนตายเมื่อไรและตายอย่างไรความตายไม่มีเครื่องหมายบอกให้รู้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นอยู่เองเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราจำเป็นอยู่เองจะต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองครอบครัวและสังคมที่เราอยู่อาศัยนี้คือสัจธรรมที่พุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ซึ่งชาวพุทธเราไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สุดแท้แต่ก็ควรที่จะตระหนักมั่นในเรื่องเหล่านี้อันนี้ก็ถือโอกาสแจ้งข่าวให้ญาติโยมหรือท่านผู้ฟังได้รู้ได้เข้าใจว่าการประชุมนี้มีญาติโยมมาเป็นจำนวนมากซึ่งเราไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับความร่วมมือถึงขนาดนี้ท่านเจ้าคุณโสพลวชิราภรณ์ท่านก็รู้สึกประทับใจมากท่านอาจารย์สุเทพด็อกเตอร์อาจารย์สุเทพก็ทำนองเดียวกันแล้วก็นอกจากนั้นหน้าอนุโมทนาชื่นชมกับแนวความคิดของท่านอธิการบดีท่านเจ้าคุณพรหมวันดิตได้ส่งลูกศิษย์เจ้าหน้าที่มหาจุฬามาร่วมด้วยช่วยกันในทุกๆด้านในด้านเทคนิคการถ่ายทำก็ตามหรือแม้กระทั่งการจัดที่นู่นนี่ก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ตามที่พวกเราตั้งใจไว้ก็คิดว่าคงจะพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อความเข้าใจเพื่อความจันโลงสถาบันมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันหลักที่ทำให้พวกพระเจ้าพระสงฆ์ที่ได้ศึกษาที่นั่นได้มาเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศอันนี้เป็นเรื่องสำคัญและในขณะเดียวกันพวกเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในฐานะว่าเป็นพุทธบริษัทพุทธเจ้าพระองค์ทรงฝากไว้แล้วว่าบริษัททั้ง4นี้จะเป็นผู้จันโลงพุทธศาสนานั่นก็คือภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกบริษัทและอุบาสิกาบริษัทและอย่างไรก็ดีพระองค์ท่านก็ยังตรัสสอนให้พวกเราได้คิดนั่นก็คือว่าขลุ่ยไผ่ฆ่าต้นไผ่ดอกอ้อฆ่าต้นอ้อม้าอัสดรฆ่าแม่ม้าอัสดรนั่นเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาเอาไม่มีบริษัทไหนจะมาทำลายพุทธศาสนาก็บริษัทของเรานี่แหละจะจันโลงพุทธศาสนาแล้วก็จะเป็นผู้ทำลายพุทธศาสนาขอให้คิดเอาเพราะสิ่งนี้นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงมองทะลุปลุกโป่งแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราจึงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันประสานสามัคคีให้เกิดขึ้นเพื่อร่วมด้วยช่วยกันจันโลงพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับโลกต่อไปให้ลูกหลานไทยเราได้สืบสานต่อไป
1: ในช่วงวันที่20-21เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2559ได้เดินทางไปร่วมประชุมของสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปซึ่งจัดขึ้นณวัดศรีนครินทรวรารามเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ถือว่าเป็นวัดในนามของสมเด็จย่าของพวกเราทั้งหลายเป็นการจัดการปฏิบัติธรรมการประชุมทางพุทธศาสนาแล้วการประชุมของคณะสงฆ์ในพื้นที่ก็คือในสหภาพยุโรปโดยได้นิมนต์แล้วก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาร่วมประชุมในคราวนี้ด้วย อย่างเช่นในการเปิดประชุมก็ได้นิมนต์ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดสะเกดเป็นประธานแล้วก็ไปให้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศการจัดการองค์กรเป็นต้นในส่วนผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนายนามผู้แทนของรัฐบาลไทยก็คือท่านพระนมสรสินท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้มากล่าวถึงสุนทรพจน์กล่าวถึงการทำงานการสนองงานของคณะสงฆ์ตามมติมหาสมาคมตามนโยบายของรัฐบาลในวิธีการต่างๆที่เหมาะที่ควรกับพระธรรมทูตในโซนต่างๆเป็นต้นนอกจากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญที่มีบทบาทในการทำงานต่างประเทศของพระธรรมทูตอยู่แล้วก็คือหลวงพ่อพระมหาโพธิวงศาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามก็ได้มาปาฐกถาพิเศษพูดถึงบทบาทหลักการการจัดการศึกษาการทำงานเผยแผ่และก็การปฏิบัติที่สำคัญในวัดต่างๆของพระธรรมทูตสายต่างประเทศด้วยในขณะเดียวกันฝ่ายราชการท้องถิ่นก็มีท่านเอกอัครราชทูตไทยณสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้แทนของฝ่ายท้องที่มากล่าวสุนทรพจน์ด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีผู้ปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพกิตติโมลีเจ้าอาวาสวัดศรีนครินทร์ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสร้างวัดในการเผยแผ่ในส่วนยุโรปอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็ได้สอนท่านเหล่านี้มาโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นได้มากล่าวถึงผลกระทบที่เกิดจากตนเองโดยตรงที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นับถือท่านเจ้าคุณพระเทพกิตติโมลีเป็นหลวงพ่อแล้วก็ได้มาเล่าประสบการณ์วิธีปฏิบัติวิธีทำใจซึ่งท่านนั้นเป็นผู้ที่เรียนด้านแพทย์ด้านจิตวิทยามาก่อนแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามศาสนาพื้นฐานของครอบครัวมาก่อนเช่นกันแล้วก็มาปฏิบัติตนในแบบพุทธศาสนาแล้วก็บอกว่าประสบความสำเร็จมีความสุขมีอิสระต่างๆเป็นต้นแล้วในการประชุมก็มีผู้แทนพระธรรมทูตในโซนต่างๆอย่างเช่นประธานของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาคือประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาก็ได้มากล่าวสุนทรพจน์หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสาประเทศอินเดียเนปาลพระเทพโพธิวิเทศได้กล่าวสุนทรพจน์ได้ให้คำแนะนำได้มาอนุโมทนากับกิจกรรมต่างๆด้วยในขณะเดียวกันในโซนของโอเชียเนียนิวซีแลนด์ออสเตรเลียก็มีพระกิตติโสภณวิเทศเป็นประธานสภาพซึ่งยกขึ้นมาใหม่มากล่าวสุนทรพจน์ในขณะเดียวกันองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรก็ได้มากล่าวสุนทรพจน์ด้วยมาจากอังกฤษซึ่งออกจาก EU ไปนอกจากนั้นก็มีมาจากสิงคโปร์มาจากมาเลเซียก็มากล่าวถึงงานที่สำคัญของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศอย่างนี้ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งนอกจากนั้นในการประชุมซึ่งเป็นงานหลักของการจัดงานในครั้งนี้กรรมการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมงคลวิเทศประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประธานมีพระเทพกิตติโมลีเจ้าวาดวัดศรีนครินทร์เป็นรองประธานแล้วก็มีพระมหาเถระในวัดต่างๆทั้งเยอรมันทั้งเดนมาร์กทั้งสวีเดนทั้งผู้แทนนอร์เวย์ผู้แทนของฮังการีของออสเตรียเป็นต้นนะฮะเข้ามาร่วมประชุมเสนอข้อเสนอต่างๆในการประชุมสำหรับรับสนองงานของคณะสงฆ์ไทยสำหรับการทำงานร่วมกับรัฐบาลตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็มาบริการสังคมกับคนท้องถิ่นบริการสังคมกับคนไทยที่อยู่ในพื้นที่มาทำงานร่วมกันทำอย่างไรจึงจะทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งทำให้การเผยแผ่พุทธศาสนามีพลังที่จะดูแลชาวบ้านทำสังคมให้สงบสุขตามเจตนารมณ์ตามพุทโธบายขององค์พระบาทองค์พระพุทธเจ้าของเราแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของคนไทยก็คือการปฏิบัติตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ได้นำโครงการทำกิจกรรมต่างๆมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

0: ือว่าเป็นบทบาทสำคัญที่พระสงฆ์ไทยได้สอนกับชาวท้องถิ่นอย่างเช่นที่วัดศรีนครินทร์นี้ก็มีพระวิปัสสนาจารย์คือท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิมุนีผู้เชื่อเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้มานำปฏิบัติทุกปีมีชาวท้องถิ่นมาปฏิบัติจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วท่านเหล่านี้ก็มาเล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟังอย่างน่าอนุโมทนาอย่างยิ่งแล้วนอกจากนั้นในโซนต่างๆในประเทศต่างๆก็ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานสอนกิจกรรมวัฒนธรรมไทยรวมถึงกิจกรรมการได้เปลี่ยนการให้คำปรึกษาต่างๆซึ่งก็เป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งการประชุมครั้งนี้ก็สำเร็จลงได้ด้วยดีโดยการอุปถัมภ์ของญาติโยมคณะกรรมการของวัดศรีนครินทร์ญาติโยมชาวพุทธในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศเยอรมันประเทศเบลเยียมแล้วก็ประเทศอื่นๆมาร่วมกันเป็นอาสาสมัครรับส่งพระสงฆ์รับส่งผู้มาร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมของโลกก็ว่าได้นะในขณะเดียวกันในฝ่ายประเทศไทยก็มีพระมหาเถระนอกจากท่านประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตสายต่างประเทศแล้วก็ยังมีท่านเจ้าคุณรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเป็นพระธรรมทูตสายสหรัฐอเมริกามาก่อนแล้วก็เป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานครด้วยเป็นผู้ที่สนองงานเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์โดยตรงด้วยเนี่ยก็ได้มาร่วมประชุมมาเสนอความเห็นในการทำงานร่วมกันเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพมีความเข้มแข็งตรงตามนโยบายของคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนั้นก็มีพระมหาเถระรูปอื่นๆได้มาร่วมประชุมในคราวนี้ซึ่งการประชุมก็สำเร็จลงด้วยดีนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาสำหรับพระสงฆ์ไทยโดยเฉพาะในฝ่ายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็มาทำงานร่วมกับองค์กรพระธรรมทูตในสหภาพยุโรปแล้วก็มาร่วมประชุมมาร่วมรับฟังให้ข้อเสนอแนะแล้วก็รับฟังความเห็นเพื่อที่จะพัฒนาวิธีการหลักการเนื้อหาสาระของการอบรมพระธรรมทูตการผลิตพระธรรมทูตการเตรียมพระธรรมทูตให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอย่าง
1: การประชุมสัมมนาของพระสงฆ์ไทยในทวีปยุโรปที่วัดศรีนครินทรวรารามที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แห่งนี้ด้วยความร่วมมือของพระสงฆ์จากทุกทวีปได้เดินทางมาร่วมมือกันเพื่อหาแนวทางในการที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาในการที่จะเป็นผู้นำในทางธรรมแก่ผู้ศาสนิกชนที่เดินทางมาประกอบอาชีพอยู่ในทวีปยุโรปแห่งนี้ถือว่าคณะสงฆ์จากทุกภูมิภาคของโลกได้มีสมานฉันท์และหาแนวทางร่วมกันเพื่อจะทำให้เกิดความสุขความมีธรรมะใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนานั้นไปดำเนินชีวิตในฐานะที่อยู่ในประเทศในทวีปยุโรปของพุทธศาสนิกชนแม้นชาวต่างประเทศก็ให้ความเอื้อเฟื้อโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมในการเจริญสมาธิหรือการปฏิบัติกรรมฐานซึ่งเป็นที่สนใจแก่พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและเทศเป็นอย่างดีเรื่องนี้คณะสงฆ์ทั้งหมดได้มาหาแนวทางได้ให้ความร่วมมือเพื่อจะดำเนินการให้พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและเทศนั้นประสบความสุขและความเจริญโดยทั่วกัน
2: การครองชีวิตในครอบครัวการบริหารครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวได้อยู่เย็นเป็นสุขก็พยายามหลีกเลี่ยงจากการประพฤติความชั่วทุกชนิดให้ประกอบสัมมาอาชีพที่บริสุทธิ์แล้วก็จะให้ประสบความสุขในการครองชีวิตในเพศคฤหัสถ์นั่นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมคือการครองชีวิตโดยธรรมเป็นไปตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนาโดยทุกประการ

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างอะไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: พยักร้อยอยู่ไหน
1: อะไรไปไปไปไป
0: พยักพยักร้อยอยู่ไหน
2: พยักร้อยเลย
0: พยักร้อยอยู่ไหน
1: อะไรครับไม่รู
0: ้พยักร้อยอยู่ไหน
3: พยักร้อยไว้ทอง
0: คุณคือพยักร้อย2499ใช่ไหมครับ
3: คุณคือพยักร้อย008ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผมและตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการพยักร้ายไวทองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับคุณหน้าคุณตากันอย่างดีนะครับพยักร้ายวันนี้คุณวิทยาวรรณสิริหรืออาแป๊ดนะครับสวัสดีครับอาแป๊ดครับ
4: สวัสดีครับ
0: พยักร้ายครับก่อนที่เราจะไปเจอกับบททดสอบที่มันสำคัญเนี่ยเรามีบททดสอบเล็กๆมาดูก่อนซิว่าจะผ่านด่านนี้หรือเปล่า
4: ลองดู
0: งั้นลองไปเลยครับ
4: ครับผม
0: นี่เลยครับพยักร้าย2499
4: ต้องทำอะไรกับเหรียญบาทเนี่ย
0: พลิกเหรียญด้วยมือข้างเดียว
4: สบายมาก
0: ว้าวเฮ้ยผมลืมบอกไปต้องใช้ฝ่ามือตีลงไปแล้วให้เหรียญมันพลิกกลับโดยไม่โดนเหรียญเลยแม้แต่น้อย
4: แล้วทำไมต้องทำแบบนี้ล่ะครับ
0: อ๋อก็อยากจะทดสอบดูว่ากำลังแขนไหวไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเราก็ลองดูเลย
0: ครับผม
4: เห็นฝีมือพยักร้าย2499หรือยัง
0: ต้องยอมแล้วครับงั้นรับภารกิจของเราได้แล้วครับมันคือ
5: ขึ้นสังเวียนผ้าใบกับนักมวยที่อายุน้อยกว่ายืนหยัดสู้อยู่บนสังเวียนให้ครบ1ยกจากผมมิสเตอร์อาร
4: ์ที่อายุน้อยกว่านี่กี่ขวบครับ
0: อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับ
4: แบบนี้จะไม่กลายเป็นผู้ใหญ่อย่างผมเนี่ยรังแกเด็กแล้วครับ
0: งั้นไปพบครูฝึกเลยดีกว่าครับ
4: ไปเลยครับ
0: เชิญได้ดีครับ
4: ครับผม
6: สำหรับคอละครแล้วพยักร้าย2499เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีในบทบาทของทนายประจำตระกูลหรือว่าคุณหมอแต่ในชีวิตจริงของเขานั้นชื่นชอบกีฬามวยไทยเป็นยิ่งนักมิสเตอร์อาร์จึงต้องการให้เขาแสดงพลังหมัดให้เป็นที่ประจักษ์ว่าวัยไม่ใช่อุปสรรค
4: ไหนครับไหนครับคนไหน
0: โอ้ยคือเป็นกระทิงดุนี่แหละครับครูฝึกแข่งโรงเรียนสอนมวยไทยครูดามนะครับคุณพันธิวาบุญตำไมครูหยองสวัสดีครับผม
7: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
7: ก่อนอื่นเราก็ต้องไปรู้จักกับอุปกรณ์เพราะอย่างอื่นของเราก็จะมีผ้าพันมือมีนวมเราก็ต้องพันมือก่อนเพื่อเป็นการเซฟมือด้วยแล้วก็เวลาพันมือไปช่วยกระชับมือในข้อมือ
4: ครูฝึกครับนวมเนี่ยมีกี่ไซส์ครับ
7: อ๋อก็จะมีตั้งแต่4ออนจะมีเริ่มแต่แบ็คแล้วก็มี4ออน6ออน8ออน12ออนขึ้นไปค่ะแล้วแต่ขนาดหมัดของเราถ้าเกิดว่าอย่างเป็นเด็กอย่างนี้ก็จะใส่ประมาณ4ออนถึง6ออนเวลาสวมนวมปุ๊บนวมจะไม่แน่นจะไม่หลวมจนเกินไปให้พอดีสำหรับหมัดของเราแต่เขาใช้แบบมาตรฐานจริงๆก็ประมาณ10ออนนะคะ
0: แล้ววันนี้ฮะเราจะต่อยแบบมวยไทยหรือมวยสากลครับ
7: อ๋อในวันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของมวยไทยนะคะ
0: หมัดเท้าเข่าศอกมาเต็ม
7: ใช่แล้วค่ะเราต้องไปเรียนในขั้นเริ่มต้นก็คือเบสิกของมวยไทยก่อนหมัดเท้าเข่าศอกการออกอาวุธว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างอย่างนี้ค
0: ่ะและช่วงหน้าเราจะไปปฏิบัติภารกิจกันนะครับแล้วดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับในช่วงของแท็กทีมไวท่อง
6: อุปเครื่องแต่งกายการเล่นกีฬามวยไทยกระจับนักมวยช่วยป้องกันอวัยวะส่วนสำคัญของนักมวยไม่ให้ได้รับบาดเจ็บจากการชกมวยเข้าปะทะกางเกงมวยสวมใส่เพื่อความคล่องตัวในการชกผ้าพันมือป้องกันนิ้วมือไม่ให้เคล็ดหรือถลอกเวลาต่อยมวยต้องพันมือทุกครั้งก่อนสวมนวมแบ็คชกกระสอบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกซ้อมชกกระสอบทรายรูปร่างหน้าตาเหมือนนวมทุกอย่างแต่ขนาดเล็กกว่านวมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกซ้อมและแข่งขันฟันยางป้องกันฟันและปากไม่ให้ได้รับการบาดเจ็บจากการชกมวย
0: เอาละครับตอนนี้ด้านบนของเรานี่จิตใจฮึกเหิมมากกติกา
7: ใช้หมัดอย่างเดียว1ยก3นาที
0: พร้อมไหมช่วงแท็กทีมไวทองเอาละครับตอนนี้ ฟิตมากกะอากาศมากพวกเราใส่แล้วมันฮึกเหิมอยากจะลุยเลยอ่ะแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่ในใจอยากรู้คืออ่านข่าวมาดูทีวีมาช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยกีฬามวยเป็นที่ฮอตฮิตมากอยากจะทราบเพราะอะไรอ่ะ
7: อ๋อในช่วงนี้ก็คือคนหันมาออกกำลังกายเยอะแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องของมวยไทยค่อนข้างมากนะคะ
0: มีผู้หญิงกับผู้ชายนี่ใครมากกว่ากันม
7: าส่วนมากนะคะจะเป็นผู้หญิงส่วนมากนะคะ
0: ผู้หญิงเหรอครับเขามาเรียนทำไมฮะ
7: การลดน้ำหนักการลดหุ่นอย่างนี้ค่ะแล้วก็ศิลปะการป้องกันตัว
4: แล้วมีวัยผู้ใหญ่อย่างผมเนี่ยมาเรียนเยอะแค่ไหนครับ
7: ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะก็อย่างนี่เลยค่ะที่ว่านักเรียนที่ว่ามาเรียนเป็นลูกค้ารายเดือนนะคะลูกค้าประจำ
0: เหงื่อซกเลยอ
4: ่
0: ะ
4: ไหวไล่กันเลยไหวไล่กัน
0: เพื่อแล้วครับ
4: แล้วมีตั้งเพดานไหมอายุเท่าไหร่ไม่ควรมาเรียน
7: ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของเราด้วยว่าสามารถร่างกายเราไปไหวหรือเปล่าได้หรือเปล่า
4: ถ้า70 75แล้วยังไหวก็มาเรียนได้ใช่ไหม
7: โอเคได้เลยค่ะ
4: ผมทนไม่ไหวแล้วผมอยากจะเรียนรู้แล้วครับ
0: โอ้โหหยุดที่จะห้ามแล้วห้ามไม่ไหวแล้วถ้างั้นไปลุยกันแล้วกันนะครับ
4: ครับ
6: พยักร้าย2499ของเรานี่ฟิตจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปติดตามดูกันว่าบทเรียนแรกของมวยไทยนั้นเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
7: ต่อไปก็จะเป็นท่าของการจดมวยหรือกัดมวยนะคะเบสิกขั้นแรกเลยเราก็ยื่นยื่นตรงยื่นตรงก้าวขามาถนัดกับหัวไหล่ยื่นมือมาก
8: ำนี่กำทีละ
7: หนึ่งเนี่ยสองสามสี่แนบลำตัวก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้าตั้งกาดขึ้นตั้งกาดมือซ้ายสูงหน่อย
8: อะไรนี่นกกระเรียงแล้วเนี่ยอย่างนี
7: ้ลักษณะแบบนี้บิดสันหมัดเข้ามาหน่อย
8: นั่นแหละ
7: โอเค
8: นี่แหละ
7: ได้การเดินมี2จังหวะเท้านำเท้าตามจังหวะแรกก้าวซ้ายไป2ตามระยะห่างของขาเท่าเดิม
6: ลีลาการจดมวยของพยัคฆ์ร้าย2499ของเรานี่ดูท่าทางใช้ได้เลยทีเดียวครับแต่พยัคฆ์ร้าย008ของเรานี่ยังดูเก๊ๆกังๆอยู่นะครับ
7: การชกมี4จังหวะจังหวะแรกก้าวซ้ายไป1ก้าวซ้ายมานับ1เปิดท้ายได้1จังหวะที่2ชกออกไป

0: ลาชกชกให้ตรงตรงตามองที่สันหมัดต่อยขนานกับหัวไหล่โอเคลักษณะนี้3เก็บหมัดเก็บเท้าเก็บหมัดเข้ามาถ้าลักษณะการมวย4ชักเท้ากลับมาย่ำเท้าสร้างจังหวะไปทีนี้จังหวะเดียวกระชากออกไปเลยทีเดียวจังหวะเฮิบก้าวโชว์ไปเลยประมาณนั้นย่ำซ้ายตึงย่ำเท้าไปย่ำเท้าไป
1: ดูลีลาการแยบหมัดของพยัคฆ์ร้าย2499ของเรานี่ดูแข็งแรงนะครับแล้วก็ตั้งใจในการฝึกมากเลยทีเดียวไปดูท่าต่อไปกันดีกว่าครับ
0: ต่อไปหมัด12คือหมัดชุด12ต่อยซ้ายก่อน1 2เป็นหมัดต่อ1ตึงต่อยซ้ายก่อนเอาไปไป1 2ฮึบฮึบมือหมัดออกหมัดติด
1: ท่าต่อมาเป็นการออกหมัดแบบหมัดชุดครับพยัคฆ์ร้าย2499แรงยังเหลือนะครับมีรอยยิ้มในการฝึกอยู่ต่อด้วยการศอกครับพยัคฆ์ร้าย2499ของเรานี่ตั้งใจดูดีทีเดียวแต่00เป็ดเริ่มเล่นแล้วครับไม่ซ้อมต่อยแล้ว
0: ขาก้าวเข้าไปปึ้งเข้าไปเฮ้ยศอกตึงอีกทีฮึบมานี่มากย่ำเท้าไปย่ำเท้าไปมือจดมวยมึงสูงหน่อยนั่นแหละ
1: แม่ตีศอกดูแข็งแรงเลยนะครับพยัคฆ์ร้าย2499ของเราดีใจเลยทีเดียวทำได้นะครับท่าต่อมาเป็นการตีเข่าครับ
0: เอ๊บไอ้กลับไปการมวยเข่าขวาไอ้อันนี้ก็เป็นแล้วเนี่ย
1: สีหน้าดูมีอาการนะครับสงสัยจะต้องหยุดพักดื่มน้ำกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วคราวนี้ครูฝึกก็จะพาไปลงนวมแล้วครับไปดูกันว่าแรงยังเหลืออยู่หรือเปล่าเริ่มต้นด้วยการแยบซ้ายแยบขวาครับยังดีอยู่ครับพยัคฆ์ร้าย2499ยังสามารถทำได้นะครับยังมีแรงอยู่ครับแน่ต่อด้วยหมัดชุดเลยทีเดียวตอนนี้สีหน้าเริ่มแปลกๆนะครับเหมือนมีอาการบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องไปติดตามชมว่าเป็นยังไงและนี่คือโฉมหน้าของคู่ชกของพยัคฆ์ร้ายของเราในวันนี้ครับ
2: เอาละครับตอนนี้ด้านบนของเรานี่จิตใจฮึกเหิมมากอยากจะลองแล้วนะครับกติกา
0: ก็คือวันนี้พี่เขาเจ็บหลังนะคะก็คืออนุโลมให้ใช้หมัดอย่างเดียว1ยก3นาที
2: 3นาทีโอเคพร้อมไหมโอเคเต็มร้อยเต็มร้อยไปลุยกันยกที่1เริ่มต้นแล้วครับตอนนี้ผมสมิงขาวนะครับเป็นยาอยู่ข้างสนามนะครับตอนนี
0: ้4หมัด4หมัด
2: 4หมัดโอ้โห
0: ต่อยขวาต่อยขวาลงล่าง
2: อย่าได้ยั้งได
0: ้1 2ไปออกแรงหน่อยออกแรงหน่อย
2: ดูยังแข็งแรงอยู่ยังได้อยู่มาก
0: ยังแข็งแรงยังแข็งแรง
2: โมโหคนที่บ้านแล้วเค้าเนี่ยทําไมต่อยแรงขนาดนี
0: ้เอ
2: ้ยปกติจะรับในบทบาทของทนายประจำตระกูลวันนี้มาเป็นนักมวยผวนกิ่งเพชรโอ้โหใช่เลยครับ
0: มาในมาตรใหม่ใช่ไหม
2: มาในมาตรใหม่ฮะ
1: สเต็ปเท้าตอนนี้ยังดูใช้ได้อยู่นะครับสำหรับพยัคฆ์ร้าย2499เวลาผ่านไปเกินครึ่งแล้วนะครับ
0: สปีดหน่อยสปีดหน่อยสปีดหน่อยไป20บาทไปเลย
2: โอ้โห
0: มาเลยเลยเลยก็ดีเลยโอ้ยังแข็งแรงไปเลยเลย
2: ภารกิจเสร็จไปแล้วครับเมื่อสักครู่นี้3นาทีต่อเนื่องเลยตอนท้ายอ่ะมีรัวๆด้วยเป็นไงครับ
0: อ๋อสปีดหมัดโอเคถือว่าใช้ได้ค่ะรุ่นนี้ถือว่าโอเคผ่าน
2: สำเร็จผ่านนะครับ
0: โอเคเลยค
2: ่
0: ะ
2: เย้
0: ถือว่าเยี่ยมค่ะรุ่นนี้วัยนี้ยังโอเคใช้ได้เลย
2: แล้วมีอะไรจะแนะนำสำหรับรุ่นนี้วัยนี้ไหมฮะ
0: อ๋อถ้าเกิดว่าแนะนำนะคะออกกำลังกายนะคะไม่ควรที่จะหักโหมจนเกินไปก็มีคนดูแลที่อยู่ใกล้ๆค่ะคอยให้คำแนะนำคอยปรึกษาถ้าเกิดว่ามีอะไรแล้วก็สามารถแจ้งผู้ฝึกสอนได้อะไรอย่างนี
2: ้ก็ตอนนี้ภารกิจเสร็จไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูหยองพันธิวาบุญตันในมากๆครับผม
3: ขอบคุณครับ
2: ช่วงหน้าครับเข้าห้องวิจัยของเราห้องวิจัยไวทองครับเย้
4: จริงภาวะหลงลืมนี่เราเจอได้บ่อยในคนสูงอายุอยู่แล้วนะคะก็ไม่แปลว่าคุณจะเป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าการที่เป็นอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อมเนี่ยจะหมายถึงการที่ความสามารถสมองโดยรวมทั้งด้านความจำภาษาการคิดวิเคราะห์เนี่ยลดลงจนกระทั่งกระทบถึงการใช้ชีวิตของผู้ป่วย
2: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองและตอนนี้เราก็อยู่

0: ในห้องวิจัยไวทองของเราแล้วนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะคุยกันนะคะมิสอานขอฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
2: สำหรับภารกิจในครั้งนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะเอาชนะผู้แข่งด้วยพละกำลังและผมต้องขอชมเชยพยัคฆ์ร้าย2499ว่ากำลังวังชาของคุณยังแข็งแรงดีมากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจำเป็นสำหรับวัยอย่างคุณนะอย่าทิ้งไปเสียล่ะ
1: เป็นยังไงบ้างคะไปชกมวยไทยมา
3: ในวันที่ปฏิบัติภารกิจนะครับโห
0: ผมจำได้ว่าตอนแรกจะให้เตะด้วย
3: ให้เตะเตะกระสอบทรายได้4-5 ครั้งครับแต่จัดแล้วต้องขอลดภารกิจนี้ลง
0: แค่ชกอย่างเดียว
3: ครับแค่ชกอย่างเดียวเพราะว่าเจ็บกล้ามเนื้อด้านหลังมาก
0: ซึ่งมันเป็น
3: ระดับนานครับคุณหมอ
0: ซึ่งประสาทเลย
3: แล้วผมก็กลัวมันจะยาวไปถึงกระดูกสันหลังเพราะปกติเข่าแล้วก็เริ่มเสื่อมแล้ว
1: คือจริงภาวะปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อที่เจอบ่อยๆมากนะคะเพราะว่าเมื่อเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ฝืดไปหมดทั้งไขข้อทั้งการยืดหยุ่นตัวของกล้ามเนื้อจริงๆก่อนที่คุณอาจะเล่นกีฬาควรจะต้องมีการวอร์มยืดหยุ่นกล้ามเนื้อก่อนนะคะแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่มันหนักจนเกินไปการเหวี่ยงบิดเร็วๆการแบกน้ำหนักเยอะๆอันนี้จะเป็นอันตรายกับกระดูกและกล้ามเนื้อได้บาดเจ็บที่หลังยังไม่เท่าไหร่ต้องที่ศีรษะต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าอย่างนักมวยอาชีพหลายๆท่านที่เราเห็นเนี่ยโดนกระหน่ำอัปคัตถ้ามันซ้ำบ่อยๆเนี่ยก็ทำให้สมองเนี่ยมีปัญหาได้ในระยะยาว
3: เนี่ยคุณหมอครับผมทุกวันนี้นะครับบางทีลืมครับกุญแจบ้านเราไว้ตรงไหนปากกาหยิบมาเขียนแล้ววางไว้ตรงไหนจะไปหยิบมาใช้ไม่รู้เอาไว้ไหนแล้ว
0: ค่าตัวนี่ทีมงานเราให้ไปแล้วนะครับ
3: อ่ะยังครับยังครับจำได้อยู่คุณหมอครับมีวิธีสังเกตนะครับว่าการที่จะหลงลืมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์หรืออะไรเนี่ยมันมีวิธีสังเกตไหมครับ
1: ค่ะจริงๆภาวะหลงลืมนี่เราเจอได้บ่อยในคนสูงอายุอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความการหลงลืมธรรมดาเนี่ยก็ไม่แปลว่าคุณจะเป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าการที่เป็นอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อมเนี่ยจะหมายถึงการที่ความสามารถสมองโดยรวมทั้งด้านความจำภาษาการคิดวิเคราะห์เนี่ยลดลงจนกระทั่งกระทบถึงการใช้ชีวิตของผู้ป่วยนะคะอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นแค่สาเหตุหนึ่งของโรคสมองเสื่อมเท่านั้นในผู้สูงอายุเนี่ยจะยังมีสาเหตุอื่นๆเพิ่มเติมอีกอย่างเช่นหลอดเลือดสมองตีบนะคะหรือสมองฝ่อเฉพาะส่วนนะคะ
0: ตัวผมเองเนี่ยคนที่บ้านนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นคุณป้าแต่ว่าผมเรียกแม่มาตั้งแต่เด็กๆซึ่งตอนนี้ท่านอายุประมาณ78นะฮะท่านตอนนี้เป็นอัลไซเมอร์แล้ว
3: ถ้าอย่างนั้นนะคุณหมอครับคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเราจะสังเกตยังไงพวกผมจะได้ไปรีเช็คตัวเอง
0: รีเช็ค
3: ญาติกันครับ
1: อาการตั้งแต่ก่อนจะเป็นเนี่ยอาจจะมีปัญหาแค่เรื่องการคล่องของความจำลงเล็กน้อยมีปัญหาในการจำสิ่งสำคัญอย่างเช่นนัดหมายเหตุการณ์สำคัญที่เพิ่งจะผ่านไปไม่นานเป็นระดับชั่วโมงระดับวันเนี่ยเขาก็จะจำไม่ได้แหละแต่เมื่อโรคเป็นไปมากขึ้นแล้วเข้าสู่สมองเสื่อมขั้นต้นแล้วเนี่ยความหลงลืมพวกนี้มันจะเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันของเขามากขึ้นความสามารถด้านอื่นอย่างเช่นการใช้ภาษาการคิดคำพูดการใช้ประโยคการคิดวิเคราะห์ทำงานต่างๆที่เคยทำได้เนี่ยก็จะเสื่อมถอยลงอย่างชัดเจนมากขึ้นจนต่อไปเมื่อโรคเป็นไปมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเข้าสู่ระยะกลางระยะท้ายเนี่ยอาการแบบนี้จะยิ่งรุนแรงขึ้นคนไข้จะมีปัญหาเรื่องของบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงอารมณ์แปรปรวนอาจจะกลายเป็นก้าวร้าวฉุนเฉียวง่ายหรือบางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าร้องห่มร้องไห้มีภาวะทางจิตเวชแทรกซ้อนเข้ามาด้วย
0: ใช่
1: สุดท้ายแล้วเมื่อคนไข้เข้าสู่ระยะท้ายของโรคเนี่ยคนไข้ก็จะเหมือนกับลืมวิธีการใช้ชีวิตละค่ะลืมทานอาหารลืมการพูดลืมการสื่อสารเขาก็จะกลายเป็นคนที่เหมือนเด็กนอนนิ่ง
0: ๆระยะเวลาตั้งแต่ระยะแรกถึงระยะที่2ที่3หรือสุดท้ายเนี่ยกินเวลาประมาณสักกี่ปีครับ
1: แล้วแต่เคสเลยค่ะแต่ว่าโดยเฉลี่ยประมาณครับประมาณเป็น8ถึง10ปีขึ้นไป
0: 8ถึง10ปี
1: ใช่
3: แล้ววิธีการรักษาล่ะครับคุณหมอครับ
1: ต้องเรียนตามตรงว่าตอนนี้อัลไซเมอร์เนี่ยยังไม่มีวิธีการป้องกันหรือรักษาที่ได้ผล 100% และปัจจุบันนี้การรักษาอัลไซเมอร์เป็นการรักษาเพื่อประคับประคองให้เขาอยู่ร่วมกับผู้ดูแลได้อย่างมีความสุขที่สุด
0: ผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยจะต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวแล้วผมทราบเลยครับว่าเป็นงานที่หนักมากมีอะไรจะแนะนำผู้ดูแลไหมครับว่าควรจะปฏิบัติตัวยังไง
1: ต้องใจเย็นๆมากๆค่ะเพราะว่าเหตุผลของเรากับของท่านเนี่ย

0: ไปด้วยกันไม่ได้แล้ว
1: จริงครับตรรกะลอจิกนี่
0: ใช่แล้วก็ผู้สูงอายุที่เป็นอัลไซเมอร์จะอยู่ได้นานหรือไม่นานแข็งแรงไม่แข็งแรงขึ้นกับคนดูแลเรามีความเข้าใจท่านมากน้อยแค่ไหนมีความใส่ใจความใจเย็นกับท่านมากน้อยแค่ไหน
1: อันนี้เราก็กลับมาที่กีฬาชกมวยโดยภาพรวมนี่สำหรับระยะร้ายของเรานี่เป็นยังไงบ้างครับสุขภาพ
0: ยังดูฟิตมากเลยค่ะพุงเพิงนี่

0: จ็บเพราะว่าอายุเราเยอะและมันบาดเจ็บได้ง่ายกว่าคนธรรมดา
1: ครับเป็นทางรายการของเรานะครับขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้พยัคฆ์รายของเรานะครับในครั้งนี้นะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นี่แหละครับเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับอาจารย์แพทย์หญิงเทพคดีเก่งกิจโกศลนะครับแล้วก็พยัคฆ์ร้าย2499วิทยาวรรณศิริขอบคุณมากๆครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณนะครับและครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยพ่อสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามาปฏิบัติการกันว่าดูซิว่าช่วงนี่เลยครับคุณอานนี่เลยเอาพยัคฆ์ร้ายขอโทษขอโทษพยัคฆ์ร้ายพยัคฆ์ร้ายพยัคฆ์ร้ายทั้งหมดเลยอ๋อโอเค
0: พี่อย่าขยับไว้มันหนีบถุน
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงเทพคจีเก่งกิจโกศลเก่งกิจโกศลนะครับขอบคุณเลย
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Ben Fun เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี

3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: อ๋อตามีงานอดิเรกไหมครับ
1: มีค่ะช้อปปิ้งนี่นับเป็นงานอดิเรกไหมอะคะ
0: ก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบช้อปปิ้งเนอะเป็นงานประจำมากกว่า
1: เป็นงานประจำมากกว่า

0: ันจะมากกว่า
1: แล้วคุณยอดมีงานอดิเรกอะไรไหมคะ
0: ก็อาจจะเป็นพวกซ่อมของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างซ่อมง่ายๆก็ซ่อมได้บางอย่างยากๆก็ซ่อมไม่ได้
1: เหรอคะแล้วมีซ่อมได้ประสบความสำเร็จทุกครั้งไหมคะ
0: ก็ไม่ค่อยฮะบางอย่างถ้ามันซ่อมยากเนี่ยก็ซื้อใหม่ดีกว่า
1: อย่างไดเป่าผมนี่ได้ไหมคะ
0: ก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง
1: อ๋อโทว่าจะเอามาให้ช่วยซ่อมไดเป่าผมที่บ้านให้นิดนึง
0: ซื้อใหม่ดีกว่าครับมันถ้ามันไม่แพงนะ
1: ของบางอย่างเนี่ยเราก็อยากซ่อมเนาะแต่ถ้าส่วนของบางอย่างถ้าสมมติว่าเสื่อมไปแล้วเสียไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราอยากซ่อมให้มันกลับมาดีเหมือนเดิม
0: คือถ้ามันเป็นของสำคัญเนี่ยนะฮะอย่างเช่นสมองของคนเราเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเสื่อมลงไปเนี่ยเราก็อยากจะดูแลรักษาให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับต้องติดตามครับ

0: คิดว่ามันยากอะมันซ่อมแซมได้แต่ว่ามันส่วนลึกแล้วอะใช่ไหมมันอาจจะซ่อมแซมได้แต่ว่ามันก็คงได้นิดหน่อยอะนะพูดถึงว่านะแต่ถ้าเรารีบจัดการซะตั้งแต่ตอนนี้ที่เรารู้ว่าเราตัวเรายังไม่เป็นเรามันก็คงจะผ่อนระยะไปอีกนานแต่มันก็เป็นไปตามวัยอะนะพูดถึงว่า80กว่าแล้วถ้าไม่หลงลืมก็โอเค
1: ซ่อมแซมเท่าที่ฟังดูคงจะยากแต่ว่ามันก็คงได้อย่างที่ถ้าเผื่อว่ายังป่วยน้อยๆแล้วก็ผู้ป่วยยังรับรู้อยู่แล้วก็เชื่อตามที่พี่เลี้ยงบอกมันก็ยังมีการสร้างสมองอยู่ที่บอกว่าไปฝึกออกกำลังกายจำได้ว่ามี8อย่าง9อย่างอะไรเนี่ยเท่าที่เรียนรู้มาฝึกออกกำลังกายมีสมาธิฝึกใช้สมองมันก็คงสร้างเซลล์สมองได้นิดหน่อยแต่เท่าที่เรียนรู้มาก็คือคงจะยากที่จะเหมือนเดิมแต่ว่าคุณหมอคงจะทรงไว้ให้ได้
2: พี่คิดว่ามันก็คงจะเสื่อมตามอายุของเราอะนะคะการที่จะรักษาเนี่ยก็คงจะยากนอกจากเราจะป้องกันคือค่อยๆเตือนความจำหรือว่าทำอะไรให้มันดูคล่องขึ้นคิดว่าเป็นเพราะอายุเรามากขึ้นแล้วอะไรส่วนต่างๆในร่างกายมันก็แย่ลงอะค่ะ
3: ถ้าคนคนนั้นยังมีความทรงจำที่ดีก็อาจจะฟื้นฟูได้เขาน่าจะมีความจำที่ยังเหลืออยู
4: ่หนูคิดว่าได้ค่ะเพราะว่าถ้าคนเรายังมีความจำอยู่บ้างเราก็อาจจะฝึกสอนขึ้นรู้มาบ้างได้ค่ะเพราะว่าบางคนถ้ายังมีความจำอยู่ก็หนูคิดว่าน่าจะจำได
5: ้ก็เป็นความคิดที่น่าสนใจดีนะครับแต่จริงๆแล้วต้องถามคุณหมอตาลว่าสมองเสื่อมของเราเนี่ยนะฮะมันซ่อมได้หรือซ่อมไม่ได้ครับ
6: ถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าซ่อมแล้วจะกลับมาดีเหมือนเดิมได้หรือไม่เนี่ยก็คงจะไม่ใช่แต่ถ้าสมมติจะกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเนี่ยก็อาจจะทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่ค่ะ
5: ฟังแล้วดูงงมากกว่าเดิมนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นยังไง
6: จริงๆแล้วก็คือมันก็ต้องดูว่าสามารถกลับมาได้หรือไม่ได
5: ้
6: ขึ้นกับสภาวะของคนไข้ค่ะ
5: ยังไม่ค่อยกระจ่างเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังผู้เชี่ยวชาญกันนะครับว่าสมองของคนเรานั้นถ้าเสื่อมแล้วซ่อมได้หรือไม่ได้ครับ
7: จริงๆแล้วเวลาที่เราเห็นคนที่มาหาด้วยปัญหาว่ามีความสามารถสมองบกพร่องลงหรือมีปัญหาอื่นๆอยู่แล้วนะคะคำถามแรกที่กลุ่มหมอจะต้องตอบคำถามก็คือว่าคนไข้คนนี้เป็นเรื่องของการลืมหรือว่ามีปัญหาเรื่องของสมาธิอย่างอื่นๆหรือว่าคนไข้เป็นสมองเสื่อมซึ่งอันนั้นก็จะต้องดูตามอาการแสดงแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเจาะโรคเจาะเลือดดูแล้วก็หลายครั้งมีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองดูเพื่อว่ามันจะไม่ลืมเลือนของบางอย่างที่เราจะแก้ไขได้นะคะเรื่องพอเราพบว่าคนไข้เป็นสมองเสื่อมแล้วเนี่ยเราก็จะต้องถามนะคะโดยการพยายามสืบหาว่าสมองเสื่อมอันนี้เกิดจากอะไรสมองเสื่อมเกิดจากสาเหตุหลายอย่างแล้วก็ในสาเหตุหลายๆอย่างเนี่ยเรามีของที่เจอบ่อยๆเช่นสมองเสื่อมที่เกิดจากเรื่องของโรคอัลไซเมอร์อีกอันนึงก็คือสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีนะคะเส้นเลือดในสมองอาจจะมีเตบมีแตกหรือมีตันอยู่ก่อนและพอเป็นมากขึ้นความสามารถสมองก็บกพร่องลง

0: ยังมีสมองเสื่อมที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆซึ่งปกติเจอไม่บ่อยนะคะเจอไม่บ่อยแต่ว่าเราต้องหาเพราะว่าในสาเหตุสมองเสื่อมจากอื่นๆเนี่ยค่ะอาจจะเจอไม่บ่อยก็จริงแต่ว่าจะมีกลุ่มพวกนี้ซึ่งเป็นสมองเสื่อมที่เราสามารถจะรักษาได้
1: ก็แสดงว่าถ้าเรารู้ถึงสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะทำให้รู้ว่าจะรักษาสมองเสื่อมได้หรือไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะสาเหตุของโรคสมองเสื่อมนะคะมีหลายสาเหตุเลยแต่มีบางสาเหตุเท่านั้นที่เราสามารถรักษาได้นะคะส่วนสาเหตุอะไรบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญเลยค
1: ่
2: ะ
0: คำว่ารักษาได้ของหมอตรงนี้หมายความว่าเราสามารถจะรักษาให้ผู้ป่วยกลับมามีลักษณะความสามารถสมองความสามารถทางร่างกายใกล้เคียงกับก่อนที่เขาจะเป็นโรคซึ่งกลุ่มพวกนั้นเนี่ยค่ะเราอาจจะยังไม่ได้กล่าวถึงในตอนก่อนๆหน้านี้อาจารย์อยากจะแจ้งให้ทราบสักนิดนึงนะคะมันมีสมองเสื่อมจำนวนหนึ่งซึ่งเราหมอเนี่ยค่ะจะต้องมองหาเป็นพิเศษเราพบว่าการทำงานของต่อมไทรอยด์เนี่ยมีส่วนสำคัญเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับเรื่องของความสามารถสมองในคนไข้ที่มีไทรอยด์ทำงานต่ำหรือทำงานสูงไปอาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถสมองด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องดูเรื่องนี้และดูซิว่าถ้าเขามีเรื่องของไทรอยด์ผิดปกติต้องแก้ไขรักษาอันที่สองที่ต้องเอ่ยเน้นอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสมองที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดสารบางอย่างในร่างกายอันที่เรามองเพ่งเล็งเป็นพิเศษก็คือการขาดวิตามิน B12 วิตามิน B12 เนี่ยเป็นวิตามินที่อยู่ในเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นจะมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งมีความเสี่ยงในการขาดวิตามินพวกนี้ค่ะเช่นกลุ่มที่เป็นมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดไม่ได้ทานเนื้อสัตว์มาเป็นเวลาหลายปีอาจจะเกิดภาวะขาดวิตามิน B12 ได้ซึ่งกลุ่มนี้อาจจำเป็นที่จะต้องให้วิตามิน B12 เสริมเข้าไปหรืออาจจะมีกลุ่มคนบางคนซึ่งได้รับการผ่าตัดเอาตัวกระเพาะอาหารหรือว่าตัวส่วนของลำไส้เล็กตอนช่วงต้นๆเนี่ยค่ะที่มีส่วนสำคัญในการดูดซึมวิตามิน B12 ออกไปพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงในการขาดวิตามิน B12 กลุ่มแรกนี่ที่เขาไม่ทานอาหารเนื้อสัตว์เราก็ใช้ B12 ช่วยแต่ในกลุ่มที่เขาถูกผ่าตัดกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นไปเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ยาฉีดช่วยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำให้ความสามารถสมองเขากลับมาเป็นปกติได้ถ้าหากว่าเราเจอคนไข้เร็วแล้วก็ความเสียหายของสมองไม่เยอะอันถัดไปที่หมอทุกคนจะต้องถูกสอนอยู่เสมอก็คือว่ามีเรื่องหนึ่งนะคะเราเรียกว่าโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจารย์เข้าใจว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยคงจะเคยเห็นเด็กนะคะที่หัวโตๆนะคะหัวโตๆแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นอันนี้ค่ะเด็กพวกนี้ก็คือน้ำในสมองมันข้างเนื่องจากไม่สามารถระบายออกไปได้ตามปกติแล้วก็ทำให้สมองโตขึ้นเนื่องจากกะโหลกของเขายังปิดไม่สนิทตอนนี้ในคนผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่เนื่องจากผู้ใหญ่เนี่ยกะโหลกสมองปิดแล้วค่ะปิดตั้งแต่อายุขวบกว่าสมองจึงไม่โตขึ้นให้เห็นแต่ว่าเนื้อสมองข้างในจะถูกเบียดรัดรีบไปทำให้การสมองเสื่อมมีอาการผิดปกติของการเดินแล้วก็อาจจะมีการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ตั้งแต่ต้นๆของโรคซึ่งของพวกนี้ถ้าหากญาติพาผู้ป่วยมาเร็วแล้วหมอให้คำนิชัยได้เร็วเราสามารถทำการระบายน้ำเลี้ยงสมองที่ข้างอยู่ให้ออกมาแล้วคนไข้จำนวนหนึ่งนะคะกลับไปเป็นอย่างปกติเลยอีกเรื่องหนึ่งก็จะมีเรื่องยาค่ะเวลาที่หมอให้คำนิชัยผู้ป่วยจะต้องดูว่าเขามียาอะไรหลายๆอย่างไหมที่ทำให้ความสามารถสมองของคนบกพร่องลงมียาหลายอย่างซึ่งเราต้องระมัดระวังเช่นยาแก้แพ้รุ่นเก่าๆที่เรากินกันมาสมัย40-50 ปีที่แล้วมาสมัยนี้เราพบว่าถ้าให้ยากลุ่มนั้นกับผู้สูงอายุความสามารถสมองก็จะแย่ลงและจะมียาอีกหลายตัวซึ่งจะทำให้การทำงานของสมองแย่ลงนะคะเวลาที่หมอเจอก็ต้องดูของพวกนี้ให้จบเสร็จสับเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมาคุยกับผู้ป่วยถึงที่จะวางแผนการรักษากัน
1: หมายความว่านอกเหนือจากสาเหตุเหล่านี้เนี่ยยังหาวิธีการรักษาสมองเสื่อมไม่ได้หรอครับ
2: โดยมากแล้วเนี่ยค่ะการรักษาสมองเสื่อมเนี่ยก็อาจจะมียาที่ให้เพื่อรักษาตามอาการนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลเข้าใจแล้วก็ใส่ใจของคนในครอบครัวค่ะ
1: คือสมาชิกในครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็คือเป็นคนสำคัญนะครับที่จะดูแลผู้ป่วยให้อยู่อย่างมีความสุขแต่ว่าแม้ว่าบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่ได้รับรู้การดูแลนั้นเลยก็ได้
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วก็มาชมภาพเหตุการณ์จำลองนะคะในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในตอน

0: ผมชื่อนักรบครับตอนที่แม่ตั้งชื่อให้เนี่ยท่านจะรู้บ้างหรือไม่ว่าชีวิตของผมจะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคมากมายที่ผมจะต้องต่อสู้ด้วยตัวเองและคนที่ผมเคยรู้สึกว่าต้องต่อสู้ด้วยอย่างหนักมากก็คือแม่ของผมนั่นเอง
1: ยังไงบ้างครับแม
2: ่วันนี้ที่ร้านลูกค้าเยอะมากเลยแม่ขายดีด้วยได้เงินมันเยอะเลยขอดูมือหน่อยสิเดี๋ยวผมจะใบเล็บให้นะแม
0: ่แม่ผมอายุ63ปีคุณหมอวินิจฉัยว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมเมื่อตอนอายุ58ปีซึ่งถือว่ามีอาการตั้งแต่อายุไม่มากแม่ซึ่งเป็นคนแข็งแรงสุขภาพดีทำงานเก่งมาตลอดชีวิตที่ผมเห็นแต่กลายมาเป็นสมองเสื่อมตอนที่รู้ผมทำใจไม่ได้เลย

0: ช่วงแรกที่ผมต้องอยู่กับแม่ที่เป็นสมองเสื่อมมันสอนอะไรหลายๆอย่างแก่ผมสอนให้ผมเครียดหงุดหงิดโกรธน้อยใจเสียใจเบื่อหน่ายรำคาญมันสอนผมทุกๆเรื่องที่บั่นทอนจิตใจและผมก็เรียนรู้ในวิถีเช่นนั้นมาเกือบ2ปีย้อนไปเมื่อตอนที่แม่เริ่มมีอาการสมองเสื่อมในระยะเริ่มต้นคุณหมอบอกว่าความสามารถสมองหรือความเฉลียวฉลาดจะเริ่มบกพร่องก่อนนั้นลูกน้องในบริษัทของแม่เริ่มรู้สึกว่าแม่ซึ่งเป็นคนเก่งสามารถดูแลธุรกิจท่องเที่ยวของครอบครัวได้เป็นอย่างดีกับบริหารจัดการงานผิดพลาดบ่อยครั้งไม่เฉียบคมเหมือนเคยช่วงเวลานั้นผมเรียนจบปริญญาโทกลับจากต่างประเทศจึงขอให้คุณแม่เกษียณจากงานหยุดทำงานหนักโดยผมขอดูแลครอบครัวแทนในช่วงเวลาที่เรายังไม่รู้ว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมบรรยากาศในบ้านคือการทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันแม่จะมีเรื่องถกเถียงกับทุกคนในบ้านในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องตลอดเวลาก
1: ินข้าวทำไมไม่เรียกแม
2: ่เอาก็แม่บ้านบอกว่าแม่กินแล้วไงครับ
1: จะบ้าเหรอฉันไม่กินตอนไหนเนี่ยตั้งแต่เช้าอ่ะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลย
2: แม่กินไปแล้วนะครับผมเพิ่งตื่นก็ลงมากินเนี่ย
1: ยังจะมาเถียงอีกฉันบอกว่าฉันไม่ได้กินก็ไม่ได้กินสินี่ไปเอาข้าวมาฉันจะกินข้าว
2: แม่บ้านเพิ่งเก็บจานของแม่ไปล้างนะครับแม่ลองนึกดูดีๆสิครับแม่กินไปแล้ว
1: โอ๊ยหิวจะแย่อยู่แล้วคนแรงน้ำใจมานั่งกินอยู่คนเดียวไม่เรียกเลย
2: แม่ครับกินบ่อยๆเนี่ยมันจะปวดท้องนะครับ
0: ไม่ใช่แค่เรื่องกินข้าวแล้วจำไม่ได้แม่ยังทำของหายบ่อยและอาบน้ำบ่อยมาก
2: ผมไม่ได้เอาไปตอนเย็นผมให้แม่ไปแล้วแล้วแม่ออกไปดูสวนดูอะไรอ่ะแม่ไปวางไว้ตรงไหนหรือเปล่า
1: เธอนั่นแหละเธอไปหามาให้แม่เลยนะไปเลยไปหามาเลย
2: แล้วผมจะเอาไปทำไมล่ะครับแม่โทรศัพท์แม่
1: เอ้าเธอเอาไปไว้ที่ไหนเธอก็ไปหามาสิ
0: แม่หลงลืมเรื่องสำคัญสำคัญเช่นการเปิดตู้เซฟ
2: แม่ครับผมเอาของในตู้เซฟให้แม่ดูแล้วครับ
0: ก่อนไปทำงานตอนเช้าผมต้องเปิดตู้เซฟเอาของออกมาให้ท่านดูทุกวันเป็นเวลาร่วมปี

0: เมื่อรู้ว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมในระยะแรกผมพยายามดูแลแม่อย่างดีพาไปพบคุณหมอให้แม่กินยาที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดและมักพาแม่ไปเปลี่ยนบรรยากาศไปพักผ่อนไปเที่ยวทุกวันหยุดเสมอเพื่อให้แม่มีความสุขไม่เครียดกับอาการหลงลืมของตนเองแม้ว่าผมจะต้องพบกับความโกรธความน้อยใจเสียใจทุกครั้งเพราะแม่จะจำไม่ได้ว่าผมพาไปซื้อข้าวของเสื้อผ้าที่แม่ชอบ
1: เสื้อตัวนี้ที่เราไปดูด้วยกันผมซื้อมาให้สวยนะแม่
2: โอ้ยไม่ได้ซื้อไม่ชอบเลยไปเลยไป
1: แม่ชอบนะเนี่ย
2: ชอบที่ไหนไม่ชอบเอาไปไม่ชอบเนี่ยอย่ามายุ่งคานไปไป

ในช่วงอาการป่วยระยะ2แม่จะสูญเสียการดูแลตัวเองกิจวัตรประจำวันต้องมีคนช่วยทำให้โชคดีที่ผมมีแม่บ้านที่รักและเข้าใจแม่ช่วยปรนิบัติท่านเวลาเข้าห้องน้ำอาบน้ำแปรงฟันการพาแม่ไปเที่ยวค้างคืนต่างจังหวัดเป็นเรื่องที่ยุ่งยากวุ่นวายเพราะพอมืดค่ำแม่จะมีอาการวิตกกังวลหวาดผวาไม่ยอมนอนเพราะไม่คุ้นกับสถานที่ผมจึงเลิกพาแม่ไปเที่ยวไกลบ้าน

จนเข้าสู่ระยะที่3แม่มีภาวะถดถอยมากขึ้นท่านไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วช่วง3ปีหลังมานี้ผมเคยนั่งคิดถึงสิ่งต่างๆผมเองก็สงสัยว่าผมสามารถก้าวผ่านความทุกข์กับภาวะสมองเสื่อมของแม่มาได้อย่างไรผมค่อยๆเรียนรู้ว่าการทะเลาะกันไม่มีประโยชน์การอธิบายเหตุผลไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะแม่อยู่ในโลกแบบของแม่แต่ไม่ใช่แบบที่เราเห็นเพราะผมคิดได้ว่าผมยังดูแลแม่ไม่ได้เท่าเศษเสี้ยวที่แม่เคยดูแลผมมาตลอดและผมตระหนักได้ว่าความเจ็บป่วยของแม่สอนให้ผมดีขึ้นกว่าเดิม

ในช่วงตอนท้ายนะคะผู้ป่วยก็จะสูญเสียความสามารถสมองไปเยอะมากเขาจะไม่รู้แล้วค่ะว่าเขาเป็นใครการสื่อสารก็จะเป็นไปอย่างยากลำบากผู้ป่วยหลายๆไม่พูดแล้วหรือแม้แต่ผู้ดูแลพูดด้วยก็จะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดเข้าใจเป็นบางคำบางตอนเท่านั้นแล้วต่อมาผู้ป่วยก็จะสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆสำหรับตัวเองไปจนหมดจนสิ้นผู้ป่วยจำนวนหนึ่งอาจจะต้องติดเตียงนะคะเช่นเขาเดินไม่ได้แล้วในผู้ป่วยที่ถึงขนาดนี้หลังจากที่คนไข้เดินไม่ได้นะคะอาจารย์ส่วนใหญ่ที่อาจารย์เล่าให้ฟังอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังว่าเวลาคนไข้สูญเสียความสามารถเนี่ยค่ะมันจะย้อนสอนต่างจากที่เราเกิดขึ้นมาตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราจะเกิดขึ้นมาร้องเอาแว่แว่เรากินน้ําได้กินนมเราก็กินอาหารแข็งต่อไปเราก็คลานตั้งไข่ยืนเดินขี่จักรยานขึ้นบันไดทําอะไรที่โลดโผนจนทะยานมากขึ้นเมื่อเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปความสามารถสนองบกพร่องลงเขาจะค่อยๆเสียย้อนสอนลงมาเลยค่ะจากที่เคยทำอะไรได้พิสดารเก่งเคยทำคอมพิวเตอร์ได้คอมพิวเตอร์ก็จะหายไปก่อนอื่นๆก็จะค่อยๆไล่เลียงลงมาคนไข้พอพูดไม่ได้ต่อไปพักใหญ่คนไข้ก็จะเดินไม่ค่อยเป็นไม่รู้จะก้าวขายังไงไปไม่ค่อยได้นั่งอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วพยุงจับลุกเดินคนไข้ก็ไม่ก้าวขาหรือก้าวเสร็จแล้วเข่าก็ทรุดไปนะคะหลังจากนั้นพอคนไข้ไม่เดินคนไข้ก็จะเริ่มกินไม่ค่อยเป็นช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ลำบากใจมากต้องกินไม่เป็นนี่แหละค่ะเป็นประเด็นละในต่างประเทศเองก็มีความเห็นกันว่าเออเรายังสมควรไหมที่จะต้องให้สายให้อาหารกับผู้ป่วยสมองเสื่อมเพราะว่าจริงๆแล้วสมองส่วนอื่นๆเขาเสื่อมไปจนกระทั่งไม่รู้ละว่าตัวเองเป็นใครตัวเองเคยทำอะไรได้ตอนนี้ก็เรียกว่าจะต้องให้การอุปถัมภ์ค้ำจูดูแลกันตลอดเวลาสมควรไหมที่เราจะต้องให้สายให้อาหารต่อไปในต่างประเทศหลายที่ถ้าคนไข้ถึงระดับนี้เขาจะหยุดนะคะเขาจะให้คนไข้กินอาหารเท่าที่จะกินได้ทางปากแล้วก็จะไม่ให้ใส่ไม่ใส่สายให้อาหาร

0: ขาบอกว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าถึงใส่ไปแล้วให้เขามีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกรื่นรมย์กับชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์ขาถึงแม้สมองแม่จะไม่ดีเขาจำพวกเราไม่ได้แต่เราลูกทุกคนจำได้ว่าเขาคือใครเขาจะกินไม่ได้แต่หนูยังอยากให้เขาอยู่กับพวกเราอาจารย์ช่วยทำทุกอย่างที่อาจารย์ทำได้ให้กับพวกเราด้วยถึงแม้จะต้องใช้การดูแลมากจะต้องปั่นอาหารจะต้องอะไรก็ตามพวกหนูยินดีว่าชีวิตเรานี้ก็เติบโตขึ้นมาเพราะแม่เท่านั้นแล้วอาจารย์ทำอย่างไรอาจารย์จะคุยให้ลูกฟังว่าจริงๆแล้วชีวิตเขาชีวิตผู้ป่วยจะดำเนินไปอย่างไรแล้วครอบครัวเป็นคนเลือกค่ะว่าอยากได้อย่างไรอาจารย์เชื่อว่าในแต่ละครอบครัวต่างมีเหตุผลของตัวถ้าหากว่าเขาสามารถตกลงกันได้บอกมาว่าจะไปทางใดอันนั้นเป็นอันที่บุคลากรที่ให้ความดูแลทางการแพทย์ยินดีจะทำตามให้แต่ว่าขณะนี้เนี่ยอาจารย์ต้องบอกนะว่าเราไม่อยากให้มีการตัดสินโดยการโหวตนะคะอาจารย์มีบางครอบครัวแบบลูก8คนไอ้5คนอยากได้อย่างนี้ไอ้3คนอยากได้อีกอย่างนึงแล้วก็ตกลงกันไม่ได้เขาก็พยายามจะโหวตมาว่าใครเยอะกว่าก็ให้ทำตามนั้นอาจารย์ก็บอกเขาว่าไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองเป็นเรื่องของคนที่เรารักเพราะฉะนั้นจะต้องตกลงกันให้ได้อย่าคิดว่าฉันอยากได้อะไรให้คิดว่าถ้าแม่ยังรู้เรื่องแม่ยังเข้าใจแม่อยากให้ตัวเองเป็นอย่างไรทุกคนมองในมุมมองของตนที่มีต่อแม่ว่าแม่อยากได้อะไรแล้วลูกทั้งหมดจะตัดสินได้ค่ะว่าแม่อยากได้อะไรเพราะอาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยากที่จะดูตามความต้องการของแม
1: ่สำหรับคนที่เรารักนะครับถึงแม้ว่าจะลำบากใจเพียงไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะมอบให้คือสิ่งที่ดีที่สุดเสมอครับ
2: ทางรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลแล้วก็ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมทุกท่านค่ะ
1: และสัปดาห์หน้าครับเราจะกลับมาปลดล็อกการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมกันนะครับเพื่อไม่ให้ภาวะสมองเสื่อมนั้นกลายเป็นสงครามกลางบ้านครับ
2: กลับมาพบกันใหม่แล้วเรามาช่วยกันดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยความรักและความเข้าใจรวมทั้งการให้ความรู้ที่ถูกต้องในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมค่ะ
0: ในผู้ป่วยที่มาจากสมองเสื่อมปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยช่วงต้นจะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ผู้ป่วยเนี่ยโกรธรุนแรงกลัดเกลี้ยวและบางครั้งด่าหยาบคาย
3: เวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาจะหยิกคราวนี้พอเราหยิกพอเขาหยิกเนี่ยเราก็รู้ก็คือหาถุงมือมาสวมอีกอันนึงก็คือเวลาป้อนข้าวบางทีเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะตีเลยเวลาเขาตีนี่เขาก็จะเต็มกำลังเขาอะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: หมอตามีงานอดิเรกไหมครับ
1: มีค่ะช้อปปิ้งนี่นับเป็นงานอดิเรกไหมคะ
0: ก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบช้อปปิ้งเนอะเป็นงานประจำมากกว่า
1: เป็นงานประจำมาก

0: งานประจำมากกว่า
1: แล้วคุณย่ามีงานอดิเรกอะไรไหมคะ
0: ก็อาจจะเป็นพวกซ่อมของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างซ่อมง่ายๆก็ซ่อมได้บางอย่างยากๆก็ซ่อมไม่ได้
1: เหรอคะแล้วมีซ่อมได้ประสบความสำเร็จทุกครั้งไหมคะ
0: ก็ไม่ค่อยฮะ
1: ไม่ค่อยโอ้ย
0: บางอย่างถ้ามันซ่อมยากเนี่ยก็ซื้อใหม่ดีกว่า
1: อย่างไดเป่าผมนี่ได้ไหมคะ
0: ก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง
1: อ๋อโทษว่าจะเอามาให้ช่วยซ่อมไดเป่าผมที่บ้านให้นิดนึง
0: ซื้อใหม่ดีกว่าครับมันถ้ามันไม่แพงนะ
1: ของบางอย่างเนี่ยเราก็อยากซ่อมเนาะแต่ถ้าส่วนของบางอย่างถ้าสมมติว่าเสื่อมไปแล้วเสียไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราอยากซ่อมให้มันกลับมาดีเหมือนเดิม
0: คือถ้ามันเป็นของสำคัญเนี่ยนะฮะอย่างเช่นสมองของคนเราเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเสื่อมลงไปเนี่ยเราก็อยากจะดูแลรักษาให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับต้องติดตามครับ

0: คิดว่ามันยากอ่ะมันซ่อมแซมได้แต่ว่ามันส่วนลึกแล้วอ่ะใช่ไหมมันอาจจะซ่อมแซมได้แต่ว่ามันก็คงได้นิดหน่อยนะพูดถึงว่านะแต่ถ้าเรารีบจัดการซะตั้งแต่ตอนนี้ที่เรารู้ว่าเราตัวเรายังไม่เป็นเรามันก็คงจะผ่อนระยะไปอีกนานแต่มันก็เป็นไปตามวัยอ่ะนะพูดถึงว่า80กว่าแล้วถ้าไม่หลงลืมก็โอเค
1: ซ่อมแซมเท่าที่ฟังดูคงจะยากแต่ว่ามันก็คงได้อย่างที่ถ้าเผื่อว่ายังป่วยน้อยๆแล้วก็ผู้ป่วยยังรับรู้อยู่แล้วก็เชื่อตามที่พี่เลี้ยงบอกมันก็ยังมีการสร้างสมองอยู่ที่บอกว่าไปฝึกออกกำลังกายจำได้ว่ามี8อย่าง9อย่างอะไรเนี่ยเท่าที่เรียนรู้มาฝึกออกกำลังกายมีสมาธิฝึกใช้สมองมันก็คงสร้างเซลล์สมองได้นิดหน่อยแต่เท่าที่เรียนรู้มาก็คือคงจะยากที่จะเหมือนเดิมแต่ว่าคุณหมอคงจะทรงไว้ให้ได้
2: พี่คิดว่ามันก็คงจะเสื่อมตามอายุของเราอะนะคะการที่จะรักษาเนี่ยก็คงจะยากนอกจากเราจะป้องกันคือค่อยๆเตือนความจำหรือว่าทำอะไรให้มันดูคล่องขึ้นคิดว่าเป็นเพราะอายุเรามากขึ้นแล้วอะไรส่วนต่างๆในร่างกายมันก็แย่ลงอะค่ะ
3: ถ้าคนคนนั้นยังมีความทรงจำที่ดีก็อาจจะฟื้นฟูได้เขาน่าจะมีความจำที่ยังเหลืออยู
4: ่หนูคิดว่าได้ค่ะเพราะว่าถ้าคนเรายังมีความจำอยู่บ้างเราก็อาจจะฝึกสอนขึ้นรู้มาบ้างได้ค่ะเพราะว่าบางคนถ้ายังมีความจำอยู่ก็หนูคิดว่าน่าจะจำได
5: ้ก็เป็นความคิดที่น่าสนใจดีนะครับแต่จริงๆแล้วต้องถามคุณหมอตาลว่าสมองเสื่อมของเราเนี่ยนะฮะมันซ่อมได้หรือซ่อมไม่ได้ครับ
6: ถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าซ่อมแล้วจะกลับมาดีเหมือนเดิมได้หรือไม่เนี่ยก็คงจะไม่ใช่แต่ถ้าสมมติจะกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเนี่ยก็อาจจะทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่ค่ะ
5: ฟังแล้วดูงงมากกว่าเดิมนะฮะจริงๆแล้วเป็นยังไง
6: จริงๆแล้วก็คือมันก็ต้องดูว่าสามารถกลับมาได้หรือไม่ได
5: ้
6: ขึ้นกับสภาวะของคนไข้ค่ะ
5: ยังไม่ค่อยกระจ่างเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังผู้เชี่ยวชาญกันนะครับว่าสมองของคนเรานั้นถ้าเสื่อมแล้วซ่อมได้หรือไม่ได้ครับ
7: จริงๆแล้วเวลาที่เราเห็นคนที่มาหาด้วยปัญหาว่าเอ๊ะมีความสามารถสมองบกพร่องลงหรือมีปัญหาอื่นๆอยู่แล้วนะคะคำถามแรกที่กลุ่มหมอจะต้องตอบคำถามก็คือว่าคนไข้คนนี้เป็นเรื่องของการลืมหรือว่ามีปัญหาเรื่องของสมาธิอย่างอื่นๆหรือว่าคนไข้เป็นสมองเสื่อมซึ่งอันนั้นก็จะต้องดูตามอาการแสดงแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเจาะโรคเจาะเลือดดูแล้วก็หลายรายอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองดูเพื่อว่ามันจะไม่ลืมเลือนของบางอย่างที่เราจะแก้ไขได้นะคะเรื่องพอเราพบว่าคนไข้เป็นสมองเสื่อมแล้วเนี่ยเราก็จะต้องถามนะคะโดยการพยายามสืบหาว่าสมองเสื่อมอันนี้เกิดจากอะไรสมองเสื่อมเกิดจากสาเหตุหลายอย่างแล้วก็ในสาเหตุหลายๆอย่างเนี่ยเรามีของที่เจอบ่อยๆเช่นสมองเสื่อมที่เกิดจากเรื่องของโรคอัลไซเมอร์อีกอันนึงก็คือสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีนะคะเส้นเลือดในสมองอาจจะมีตีบมีแตกหรือมีตันอยู่ก่อนและพอเป็นมากขึ้นความสามารถสมองก็บกพร่องลง

0: แต่ยังมีสมองเสื่อมที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆซึ่งปกติเจอไม่บ่อยนะคะเจอไม่บ่อยแต่ว่าเราต้องหาเพราะว่าในสาเหตุสมองเสื่อมจากอื่นๆเนี่ยค่ะอาจจะเจอไม่บ่อยก็จริงแต่ว่าจะมีกลุ่มพวกนี้ซึ่งเป็นสมองเสื่อมที่เราสามารถจะรักษาได้
1: ก็แสดงว่าถ้าเรารู้ถึงสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะทำให้รู้ว่าจะรักษาสมองเสื่อมได้หรือไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะสาเหตุของโรคสมองเสื่อมนะคะมีหลายสาเหตุเลยแต่มีบางสาเหตุเท่านั้นที่เราสามารถรักษาได้นะคะส่วนสาเหตุอะไรบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญเลยค
1: ่
2: ะ
0: คำว่ารักษาได้ของหมอตรงนี้หมายความว่าเราสามารถจะรักษาให้ผู้ป่วยกลับมามีลักษณะความสามารถสมองความสามารถทางร่างกายใกล้เคียงกับก่อนที่เขาจะเป็นโรคซึ่งกลุ่มพวกนั้นเนี่ยค่ะเราอาจจะยังไม่ได้กล่าวถึงในตอนก่อนๆหน้านี้อาจารย์อยากจะแจ้งให้ทราบสักนิดนึงนะคะมันมีสมองเสื่อมจำนวนหนึ่งซึ่งเราหมอเนี่ยค่ะจะต้องมองหาเป็นพิเศษเราพบว่าการทำงานของต่อมไทรอยด์เนี่ยมีส่วนสำคัญเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับเรื่องของความสามารถสมองในคนไข้ที่มีไทรอยด์ทำงานต่ำหรือทำงานสูงไปอาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถสมองด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องดูเรื่องนี้และดูซิว่าถ้าเขามีเรื่องของไทรอยด์ผิดปกติต้องแก้ไขรักษาอันที่สองที่ต้องเอ่ยเน้นอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสมองที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดสารบางอย่างในร่างกายอันที่เรามองเพ่งเล็งเป็นพิเศษก็คือการขาดวิตามิน B12 วิตามิน B12 เนี่ยเป็นวิตามินที่อยู่ในเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นจะมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งมีความเสี่ยงในการขาดวิตามินพวกนี้ค่ะเช่นกลุ่มที่เป็นมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดไม่ได้ทานเนื้อสัตว์มาเป็นเวลาหลายปีอาจจะเกิดภาวะขาดวิตามิน B12 ได้ซึ่งกลุ่มนี้อาจจำเป็นที่จะต้องให้วิตามิน B12 เสริมเข้าไปหรืออาจจะมีกลุ่มคนบางคนซึ่งได้รับการผ่าตัดเอาตัวกระเพาะอาหารหรือว่าตัวส่วนของลำไส้เล็กตอนช่วงต้นๆเนี่ยค่ะที่มีส่วนสำคัญในการดูดซึมวิตามิน B12 ออกไปพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงในการขาดวิตามิน B12 กลุ่มแรกนี่ที่เขาไม่ทานอาหารเนื้อสัตว์เราก็ใช้ B12 ช่วยแต่ในกลุ่มที่เขาถูกผ่าตัดกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นไปเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ยาฉีดช่วยค่ะซึ่งอันนี้จะทำให้ความสามารถสมองเขากลับมาเป็นปกติได้ถ้าว่าเราเจอคนไข้เร็วแล้วก็ความเสียหายของสมองไม่เยอะอันถัดไปที่หมอทุกคนจะต้องถูกสอนอยู่เสมอก็คือว่ามีเรื่องหนึ่งนะคะเราเรียกว่าโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจารย์เข้าใจว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยคงจะเคยเห็นเด็กนะคะที่หัวโตๆนะคะหัวโตๆแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นอันนี้ค่ะเด็กพวกนี้ก็คือน้ำในสมองมันข้างเนื่องจากไม่สามารถระบายออกไปได้ตามปกติแล้วก็ทำให้สมองโตขึ้นเนื่องจากกะโหลกของเขายังปิดไม่สนิทตอนนี้ในคนผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่เนื่องจากผู้ใหญ่เนี่ยกะโหลกสมองปิดแล้วค่ะปิดตั้งแต่อายุขวบกว่าสมองจึงไม่โตขึ้นให้เห็นแต่ว่าเนื้อสมองข้างในจะถูกเบียดรัดรีบไปทำให้เขามีอาการสมองเสื่อมมีอาการผิดปกติของการเดินแล้วก็อาจจะมีการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ตั้งแต่ต้นๆของโรคซึ่งของพวกนี้ถ้าหากญาติพาผู้ป่วยมาเร็วแล้วหมอให้คำนิชัยได้เร็วเราสามารถทำการระบายน้ำเลี้ยงสมองที่ข้างอยู่ให้ออกมาแล้วคนไข้จำนวนหนึ่งนะคะกลับไปเป็นอย่างปกติเลยอีกเรื่องหนึ่งก็จะมีเรื่องยาค่ะเวลาที่หมอให้คำนิชัยผู้ป่วยจะต้องดูว่าเขามียาอะไรหลายๆอย่างไหมที่ทำให้ความสามารถสมองของคนบกพร่องลงมียาหลายอย่างซึ่งเราต้องระมัดระวังเช่นยาแก้แพ้รุ่นเก่าๆที่เรากินกันมาสมัย40-50 ปีที่แล้วมาสมัยนี้เราพบว่าถ้าให้ยากลุ่มนั้นกับผู้สูงอายุความสามารถสมองก็จะแย่ลงและจะมียาอีกหลายตัวซึ่งจะทำให้การทำงานของสมองแย่ลงนะคะเวลาที่หมอเจอก็ต้องดูของพวกนี้ให้จบเสร็จสับเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมาคุยกับผู้ป่วยถึงที่จะวางแผนการรักษากัน
1: หมายความว่านอกเหนือจากสาเหตุเหล่านี้เนี่ยยังหาวิธีการรักษาสมองเสื่อมไม่ได้หรอครับ
2: โดยมากแล้วเนี่ยค่ะการรักษาสมองเสื่อมเนี่ยก็อาจจะมียาที่ให้เพื่อรักษาตามอาการนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลเข้าใจแล้วก็ใส่ใจของคนในครอบครัวค่ะ
1: คือสมาชิกในครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็คือเป็นคนสำคัญนะครับที่จะดูแลผู้ป่วยให้อยู่อย่างมีความสุขแต่ว่าแม้ว่าบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่ได้รับรู้การดูแลนั้นเลยก็ได้
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วก็มาชมภาพเหตุการณ์จำลองนะคะในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในตอนแม่ที่เป็นสมองเสื่อมทำให้ผมเป็นคนดีค่ะ

0: ผมชื่อนักรบครับตอนที่แม่ตั้งชื่อให้เนี่ยท่านจะรู้บ้างหรือไม่ว่าชีวิตของผมจะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคมากมายที่ผมจะต้องต่อสู้ด้วยตัวเองและคนที่ผมเคยรู้สึกว่าต้องต่อสู้ด้วยอย่างหนักมากก็คือแม่ของผมนั่นเอง
1: ยังไงบ้างครับแม
2: ่วันนี้ที่ร้านลูกค้าเยอะมากเลยแม่ขายดีด้วยได้เงินมันเยอะเลยขอดูสิเดี๋ยวผมจะใบเล็บให้นะแม่
0: แม่ผมอายุ63ปีคุณหมอวินิจฉัยว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมเมื่อตอนอายุ58ปีซึ่งถือว่ามีอาการตั้งแต่อายุไม่มากแม่ซึ่งเป็นคนแข็งแรงสุขภาพดีทำงานเก่งมาตลอดชีวิตที่ผมเห็นแต่กลายมาเป็นสมองเสื่อมตอนที่รู้ผมทำใจไม่ได้เลย

0: ช่วงแรกที่ผมต้องอยู่กับแม่ที่เป็นสมองเสื่อมมันสอนอะไรหลายๆอย่างแก่ผมสอนให้ผมเครียดหงุดหงิดโกรธน้อยใจเสียใจเบื่อหน่ายรำคาญมันสอนผมทุกๆเรื่องที่บั่นทอนจิตใจและผมก็เรียนรู้ในวิถีเช่นนั้นมาเกือบ2ปีย้อนไปเมื่อตอนที่แม่เริ่มมีอาการสมองเสื่อมในระยะเริ่มต้นคุณหมอบอกว่าความสามารถสมองหรือความเฉลียวฉลาดจะเริ่มบกพร่องก่อนนั้นลูกน้องในบริษัทของแม่เริ่มรู้สึกว่าแม่ซึ่งเป็นคนเก่งสามารถดูแลธุรกิจท่องเที่ยวของครอบครัวได้เป็นอย่างดีกับบริหารจัดการงานผิดพลาดบ่อยครั้งไม่เฉียบคมเหมือนเคยช่วงเวลานั้นผมเรียนจบปริญญาโทกลับจากต่างประเทศจึงขอให้คุณแม่เกษียณจากงานหยุดทำงานหนักโดยผมขอดูแลครอบครัวแทนในช่วงเวลาที่เรายังไม่รู้ว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมบรรยากาศในบ้านคือการทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันแม่จะมีเรื่องถกเถียงกับทุกคนในบ้านในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องตลอดเวลาก
1: ินข้าวทำไมไม่เรียกแม
2: ่เอาก็แม่บ้านบอกว่าแม่กินแล้วไงครับ
1: จะบ้าเหรอฉันไปกินตอนไหนเนี่ยตั้งแต่เช้าอ่ะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลย
2: แม่กินไปแล้วนะครับผมเพิ่งตื่นก็ลงมากินเนี่ย
1: ยังจะมาเถียงอีกฉันบอกว่าฉันไม่ได้กินก็ไม่ได้กินสินี่ไปเอาข้าวมาฉันจะกินข้าว
2: แม่บ้านเพิ่งเก็บจานของแม่ไปล้างนะครับแม่ลองนึกดูดีๆสิครับแม่กินไปแล้ว
1: โอ๊ยหิวจะแย่อยู่แล้วคนแรงน้ำใจมานั่งกินอยู่คนเดียวไม่เรียกเลย
2: แม่ครับกินบ่อยๆเนี่ยมันจะปวดท้องนะครับ
0: ไม่ใช่แค่เรื่องกินข้าวแล้วจำไม่ได้แม่ยังทำของหายบ่อยและอาบน้ำบ่อยมาก
2: ผมไม่ได้เอาไปตอนเย็นผมให้แม่ไปแล้วแล้วแม่ออกไปดูสวนดูอะไรอ่ะแม่ไปวางไว้ตรงไหนหรือเปล่า
1: เธอนี่แหละเธอไปหามาให้แม่เลยนะไปเลยไปหามาเลย
2: แล้วผมจะเอาไปทำไมล่ะครับแม่โทรศัพท์แม
1: ่เอ้าเธอไปไว้ที่ไหนเธอก็ไปหามาสิ
0: แม่หลงลืมเรื่องสำคัญสำคัญเช่นการเปิดตู้เซฟ
2: แม่ครับผมเอาของในตู้เซฟให้แม่ดูแล้วครับ
0: ก่อนไปทำงานตอนเช้าผมต้องเปิดตู้เซฟเอาของออกมาให้ท่านดูทุกวันเป็นเวลาร่วมปี

เมื่อรู้ว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมในระยะแรกผมพยายามดูแลแม่อย่างดีพาไปพบคุณหมอให้แม่กินคุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดและมักพาแม่ไปเปลี่ยนบรรยากาศ

0: ไปพักผ่อนไปเที่ยวทุกวันหยุดเสมอเพื่อให้แม่มีความสุขไม่เครียดกับอาการหลงลืมของตนเองแม้ว่าผมจะต้องพบกับความโกรธความน้อยใจเสียใจทุกครั้งเพราะแม่จะจำไม่ได้ว่าผมพาไปซื้อข้าวของเสื้อผ้าที่แม่ชอบ
1: เสื้อตัวนี้ที่เราไปดูด้วยกันผมซื้อมาให้สวยนะแม
2: ่โอ้ยไม่ได้ซื้อไม่ชอบเลยไปเลยไป
1: แม่ชอบนะเนี่ย
2: ชอบที่ไหนไม่ชอบเอาไปไม่ชอบเนี่ยอย่ามายุ่งคานไปไปไป

ในช่วงอาการป่วยระยะ2แม่จะสูญเสียการดูแลตัวเองกิจวัตรประจำวันต้องมีคนช่วยทำให้โชคดีที่ผมมีแม่บ้านที่รักและเข้าใจแม่ช่วยปรนิบัติท่านเวลาเข้าห้องน้ำอาบน้ำแปรงฟันการพาแม่ไปเที่ยวค้างคืนต่างจังหวัดเป็นเรื่องที่ยุ่งยากวุ่นวายเพราะพอมืดค่ำแม่จะมีอาการวิตกกังวลหวาดผวาไม่ยอมนอนเพราะไม่คุ้นกับสถานที่ผมจึงเลิกพาแม่ไปเที่ยวไกลบ้าน

จนเข้าสู่ระยะที่3แม่มีภาวะถดถอยมากขึ้นท่านไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วช่วง3ปีหลังมานี้ผมเคยนั่งคิดถึงสิ่งต่างๆผมเองก็สงสัยว่าผมสามารถก้าวผ่านความทุกข์กับภาวะสมองเสื่อมของแม่มาได้อย่างไรผมค่อยๆเรียนรู้ว่าการทะเลาะกันไม่มีประโยชน์การอธิบายเหตุผลไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะแม่อยู่ในโลกแบบของแม่แต่ไม่ใช่แบบที่เราเห็นเพราะผมคิดได้ว่าผมยังดูแลแม่ไม่ได้เท่าเศษเสี้ยวที่แม่เคยดูแลผมมาตลอดและผมตระหนักได้ว่าความเจ็บป่วยของแม่สอนให้ผมดีขึ้นกว่าเดิม

ในช่วงตอนท้ายนะคะผู้ป่วยก็จะสูญเสียความสามารถสมองไปเยอะมากเขาจะไม่รู้แล้วค่ะว่าเขาเป็นใครการสื่อสารก็จะเป็นไปอย่างยากลำบากผู้ป่วยหลายๆไม่พูดแล้วหรือแม้แต่ผู้ดูแลพูดด้วยก็จะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดเข้าใจเป็นบางคำบางตอนเท่านั้นแล้วต่อมาผู้ป่วยก็จะสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆสำหรับตัวเองไปจนหมดจนสิ้นผู้ป่วยจำนวนหนึ่งอาจจะต้องติดเตียงนะคะเช่นเขาเดินไม่ได้แล้วในผู้ป่วยที่ถึงขนาดนี้หลังจากที่คนไข้เดินไม่ได้นะคะอาจารย์ส่วนใหญ่ที่อาจารย์เล่าให้ฟังอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังว่าเวลาคนไข้สูญเสียความสามารถเนี่ยค่ะมันจะย้อนสอนต่างจากที่เราเกิดขึ้นมาตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราจะเกิดขึ้นมาร้องเอาแว่แว่เรากินน้ำได้กินนมเราก็กินอาหารแข็งต่อไปเราก็คลานตั้งไข่ยืนเดินขี่จักรยานขึ้นบันไดทำอะไรที่โลดโผนจนทยานมากขึ้นเมื่อเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปความสามารถสนองบกพร่องลงเขาจะค่อยๆเสียย้อนสอนลงมาเลยค่ะจากที่เคยทำอะไรได้พิสดารเก่งเคยทำคอมพิวเตอร์ได้คอมพิวเตอร์ก็จะหายไปก่อนอื่นๆก็จะค่อยๆไล่เลียงลงมาคนไข้พอพูดไม่ได้ต่อไปพักใหญ่คนไข้ก็จะเดินไม่ค่อยเป็นไม่รู้จะก้าวขายังไงไปไม่ค่อยได้นั่งอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วพยุงจับลุกเดินคนไข้ก็ไม่ก้าวขาหรือก้าวเสร็จแล้วเข่าก็ทรุดไปนะคะหลังจากนั้นพอคนไข้ไม่เดินคนไข้ก็จะเริ่มกินไม่ค่อยเป็นนะช่วงนี้อะค่ะเป็นช่วงที่ลำบากใจมากต้องกินไม่เป็นนี่แหละค่ะเป็นประเด็นละในต่างประเทศเองก็มีความเห็นกันว่าเออเรายังสมควรไหมที่จะต้องให้สายให้อาหารกับผู้ป่วยสมองเสื่อมเพราะว่าจริงๆแล้วสมองส่วนอื่นๆเขาเสื่อมไปจนกระทั่งไม่รู้ละว่าตัวเองเป็นใครตัวเองเคยทำอะไรได้ตอนนี้ก็เรียกว่าจะต้องให้การอุปถัมภ์ค้ำจูดูแลกันตลอดเวลาสมควรไหมที่เราจะต้องให้สายให้อาหารต่อไปในต่างประเทศหลายที่ถ้าคนไข้ถึงระดับนี้เขาจะหยุดนะคะเขาจะให้คนไข้กินอาหารเท่าที่จะกินได้ทั้งปากแล้วก็จะไม่ให้ใส่สายให้อาหาร

ขาบอกว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าถึงใส่ไปแล้วให้เขามีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกรื่นรมกับชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์ขาถึงแม้สมองแม่จะไม่ดีเขาจำพวกเราไม่ได้แต่เรารู้ทุกคนจำได้ว่า

0: าจารย์จะคุยให้ลูกฟังว่าจริงๆแล้วชีวิตเขาชีวิตผู้ป่วยจะดำเนินไปอย่างไรแล้วครอบครัวเป็นคนเลือกค่ะว่าอยากได้อย่างไรอาจารย์เชื่อว่าในแต่ละครอบครัวต่างมีเหตุผลของตัวถ้าหากว่าเขาอันนี้เนี่ยอาจารย์ต้องบอกนะว่าเราไม่อยากให้มีการตัดสินโดยการโหวตนะคะอาจารย์มีบางครอบครัวแบบลูก8คนไอ้5คนอยากได้อย่างนี้ไอ้3คนอยากได้อีกอย่างนึงแล้วก็ตกลงกันไม่ได้เขาก็พยายามจะโหวตมาว่าใครเยอะกว่าก็ให้ทําตามนั้นอาจารย์ก็บอกเขาว่าไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองเป็นเรื่องของคนที่เรารักเพราะฉะนั้นจะต้องตกลงกันให้ได้อย่าคิดว่าฉันอยากได้อะไรให้คิดว่าถ้าแม่ยังรู้เรื่องแม่ยังเข้าใจแม่อยากให้ตัวเองเป็นอย่างไรทุกคนมองในมุมมองของตนที่มีต่อแม่ว่าแม่อยากได้อะไรแล้วลูกทั้งหมดจะตัดสินได้ค่ะว่าแม่อยากได้อะไรเพราะอาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยากที่จะดูตามความต้องการของแม่
1: สำหรับคนที่เรารักนะครับถึงแม้ว่าจะลำบากใจเพียงไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะมอบให้คือสิ่งที่ดีที่สุดเสมอครับ
2: ทางรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลแล้วก็ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมทุกท่านค่ะ
1: และสัปดาห์หน้าครับเราจะกลับมาปลดล็อกการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมกันนะครับเพื่อไม่ให้ภาวะสมองเสื่อมนั้นกลายเป็นสงครามกลางบ้านครับ
2: กลับมาพบกันใหม่แล้วเรามาช่วยกันดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยความรักและความเข้าใจรวมทั้งการให้ความรู้ที่ถูกต้องในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมค่ะ
0: ในผู้ป่วยที่มาจากสมองเสื่อมปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยช่วงต้นจะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ผู้ป่วยเนี่ยโกรธรุนแรงกัดเกรี้ยวและบางครั้งด่าหยาบคาย
3: เวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาจะหยิกคราวนี้พอเราหยิกพอเขาหยิกเนี่ยเราก็รู้ก็คือหาถุงมือมาสวมอีกอันนึงก็คือเวลาป้อนข้าวบางทีเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะเลยเวลาเขาตีเนี่ยเขาก็จะเต็มกำลังเขาอะ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทาง

เลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ใหญ่พาซ่า
1: หุ้นใหญ่พาซ่าวันนี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอแสงผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมะไกรสอนขอพารุ่นใหญ่อย่างพี่ปิงกันพลปรีดามาโนดนักดนตรีรุ่นใหญ่หนึ่งในสมาชิกวงฟรุตตี้วงดนตรีในตำนานยุค80มาสูดอากาศบริสุทธิ์ใกล้กรุงเทพที่บางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการ
2: แสง
1: สถานที่แห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปอดของกรุงเทพใครที่อยากมาสูดอากาศดีๆพักผ่อนหย่อนใจที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
2: ภาคเหนือก็อย่างนี้แหละบางกระเจ้า

0: เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาพี่ปิงกับคุณหมอเนี่ยนะฮะไปปั่นจักรยานที่นี่นะครับถือว่าเป็นปอดของคนเมืองเลยนะฮะพื้นที่ในการขี่จักรยานก็เยอะมากพื้นที่นี่หมายความว่าขี่อย่างปลอดภัยเลยนะพี่ปิงมีโอกาสได้ปั่นจักรยานนี้มั้ยครับ
1: ผมอยากซื้ออยากได้เหมือนกันที่บ้านแต่กลัวป้าขโมยไปขับ
0: โอ้โหแล้วจะล้มมาอันตราย
1: ใช่ไงนี่ไงคุณพ่อผมปีนี้92คุณแม่ก็85นะผมก็35
0: เกินไปคุณหมอแล้วครับเคยมาปั่นจักรยานกับบรรยากาศอย่างนี้บ้างไหมฮะ
2: ยอมรับว่าไม่เคย
0: อ้าวงั้นเดี๋ยววันนี้จัดให้เลย
2: นะ
0: จัดให้เลยแล้วก็เริ่มเลยดีกว่านะครับเพราะว่าข้างหลังรอออกอยู่ชั่วโมงกว่าแล้วไปไปพวกเราไปเลยไปเลย
2: ไป
0: ตามมาเลย
3: ปัญหาการทรงตัวรู้จักค่ะ
4: ยืนแล้วล้มมั้งเคลื่อนไหวเร็วๆที่แบบผู้ใหญ่เป็นไงที่แบบว่าลุกขึ้นมาหน้ามืดอะไรเงี้ยค่ะ
5: มีอาการวิงเวียนเวียนหัวหรือมีอาการบ้านหมุน
0: คุณหมอครับได้เวลาที่เราจะมาทำความรู้จักกับโรคการทรงตัวไม่ดีหรือการหกล้มนะฮะมันเกิดจากอะไรได้บ้างฮะ
1: มันต้องเกิดจาก
0: ไม่ใช่ถามหมอ
1: ถามหมอ
0: เคยได้ยินจะมีแบบน้ำในหูไม่เท่ากันตะกอนในหูหลุดมันเกิดจากสาเหตุอื่นได้อีกไหม
2: คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกโรคกระดูกและข้อบางทีกระดูกทับเส้นประสาททำให้ขาเขออ่อนแรงลงอะไรอย่างเงี้ยก้าวไม่ออกการทรงตัวของเราเนี่ยมันมีหลายระบบของร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องสายตาเป็นหนึ่งในระบบที่ช่วยเรื่องการทรงตัวนะคะค่ะถ้าตามีปัญหาเนี่ยบางครั้งจะรู้สึกวิงเวียนมีผลต่อเรื่องการทรงตัวได้ระบบหูนะคะมันทำงานร่วมกันกับระบบประสาทสมองเรื่องการทรงตัวถ้าหูเราทำงานผิดปกติเราก็จะเวียนศีรษะแล้วก็หกล้มได้ง่ายเหมือนกันนอกจากนี้ก็คือระบบประสาทสมองไขสันหลังเส้นประสาททุกอันเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องการทรงตัวทั้งหมดค่ะ
6: ที่บางกระเจ้าแห่งนี้มีกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาวันนี้พี่ก๊อฟจึงขอชวนคุณหมอและพี่ปิงมาลองทำธูปหอมสมุนไพรที่นอกจากจะหอมสมุนไพรแล้วยังไล่แมลงไล่ยุงได้อีกด้วยจะหอมแค่ไหนไปพิสูจน์กันเลยครับ
0: ลุงแดงสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
0: คร
7: ับ
0: ผมนี่พี่ปิงนะฮะ
8: นี่ครับ
0: นี่คุณหมอลามา
7: สวัสดีค่ะ
0: รู้ไหมทำไมหมอลามา
9: ลางานเหรอ
0: ใช่
9: ลามาถ่าย
0: รายการไม่ได้
7: ลามารายการ
0: นี้
7: เฉพาะ
0: ร้าวลามาจากโรงพยาบาลรามาลุงแดงอายุเท่าไหร่ปีนี้
9: 71
0: อุ๊ยตาย
8: แต่ยังดูไม่ถึงนะฮะดูแข็งแรง
0: ใช่
9: ถ้าใส่ฟันปลอมก็คงจะหล่อพอๆพี่ก๊อฟ
8: นั่นแหละเห็นมั้ยเห็นมั้ย
0: แหมเรียกพี่ก๊อฟเรียกพี่ก๊อฟขนลุกเลยเนี่ย
9: ให้หนุ่มเข้า
0: อ่ะลุงแดงครับลุงแดงคือตรงข้างหน้าผมนี่คืออะไรบ้างเนี่ย
9: ก็คือสมุนไพรที่เราจะต้องมาผสมแล้วขึ้นรูปตัวที่1นะครับก็คือต้นมะม่วง
0: ฮะ
9: ต้นมะม่วงทั้งต้นเข้า
0: ลำต้นเลยเหรอ
9: ครับผมอันนี้เป็นตัวเนื้อบดจนละเอียดเลยครับ2นี่เขาเรียกต้นจันเหนียวตัวนี้เปรียบเสมือนกาวลาเท็ก
0: ครับผม
9: ตะไคร้หอม
0: ตะไคร้หอมนี่แหละตัวไล่ยุงเลย
9: ครับผมเสร็จแล้วก็มานี่น้ำปลาหวานสะเดา
0: ฮะ
9: ก็ใบสะเดา
0: สะเดาเหรอ
9: ครับผมผิวมะกรูดต้องตากแห้งหมดหัวขาอันนี้ต้มขาไก่ได้อร่อยครับเสร็จแล้ว
0: เออโทษนะครับผมว่าลุงหิวเลย
9: เสร็จแล้วก็มาอบเชย
0: อ
9: บเชยนี่เข้าเครื่องพะโล้น
0: ะโอ้ดี
9: แล้วก็ข้าว
0: กินข้าวเลยไหมครับกินข้าว
9: ข้าวได
7: ้ก่อนทำ
9: ก็มาขมิ้นชันตัวใหม่ของเราคือผงกาแฟนะ
0: อะไรฮะ
9: ถ้าเราจะเรียกให้เพาะก็คาปูชิโน่
7: คาปูชิโน่
9: ผงกาแฟใส่ทั้งหมดนี่เลยอยากมีสีไหม
7: อยากมีสี
9: สีแดงนะครับเป็นสีผสมอ่ะ
7: ปลอดภัย
9: ครับผม
0: คลุกเคล้าเข้าไปนะฮะ
9: อยากได้แป้งอร่อยก็ค่อยๆให้มันเข้าที
0: ่เออเสียงเนี่ยแบบน่าจะเจ้าชู้อ่ะ
9: โอ้สาวแก่ไม่ๆก็มาชอบแต่ผมยังไม่ถูกใจ
0: นี่นี่เราจะนวดอยู่กี่นาทีฮะ
9: จวนแล้วครับจวนแล้ว
0: อ๋อมันดูยังไงลุง
9: มันแรงมันหนืด
8: ไม้ที่เรามีการ
0: อันนี้ชุบอะไรมา
9: ชุบมาแล้วตัวนี
0: ้ตัวกาวที่บอกเป็นตัวกาว
7: จันเหนียว
9: อันนี้เราจะขึ้นลุง
8: เออทำไมต้องเกลียว
9: มันเป็นเอกลักษณ์ของเรา
0: อ้าวเอาเหรอ
9: เนี่ยแค่เนี้ย
0: ขออนุญาตลองทำหน่อยได้ไหมครับ
9: ได้ครับ
7: เฮ้ยใช้ได้
8: ไม่หยิบมาจากในนี้เมื่อกี
0: ้โอ้ย
7: นี่ลุงใช้ได้ไหม
9: เออนี่เกือบแล้ว
7: เห็นไหม

0: ผมทำแนวแอบสแต็กให้อันนี้เป็นเลขหนึ่งลุงจ๋าลุงมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรบ้างป
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีครับ
0: ต้องมีนิดนึงนะปวดเนื้อปวดตัวมีไหม
1: อ๋อมีมาก
2: ความดันเคยวัดไหมคุณลุง
1: ความดันก็อยู่ราวๆ140-160
0: ปกติไหมครับอย่างเงี
2: ้ยไม่ค่ะสูง
0: เห็นไหมยืนมีเอ็นไปเอ็นมาไหม
1: อ๋อไม่มีครับมีแต่ตอนลุกอ่ะพักสักหน่อยก่อนอย่าเพิ่งตื่นพูดพลาดปวดทิ่ม
0: อย่างนี้ถือว่าผิดปกติไหมครับคุณหมอ
2: ปกติค่ะ
0: คนเรามันควรจะลุกขึ้นแล้วเดินไปได้เลยไม่ได้
2: ไม่ใช่นี่เขาสูงอายุแล้วพอผู้สูงอายุเนี่ยลุกเร็วเกินไปหน้ามืดเซ
3: เวลาต้องลุกหรือว่าแบบจากที่นอนเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมึน
4: ขาอ่อนแรงมั่งอะไรประมาณเนี้ย
5: ไม่แข็งแรงกระดูกพุนไม่สามารถยืนได้เองได้
0: เขาบอกว่าคนเริ่มสูงอายุเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมระวังอย่าให้ล้มล้มปุ๊บเนี่ยโอ้โหคือกระดูกมันจะหักง่าย
2: ใช่ก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆอีกเช่นเลือดออกในสมองใช่ไหมถ้าเกิดล้มหัวฟาดอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ที่สำคัญคือผลระยะยาวเนี่ยน่าเป็นห่วงกว่ากลัวการเดินกลัวจะหกล้มใหม่บางคนเลือกที่จะไม่เดินอีกเลยทีนี้ก็อนาคตก็อาจจะนอนติดเตียง
0: นั่นนะอย่านอนนิ่งๆเยอะอะไรเงี้ยต้องทำงาน
6: นอนให้นอนอย่างเงี้ยจะได้แบบว่าไม่เป็นอะไร
2: แขกรับเชิญด้วยไหมที่ป่วย
0: ไม่นี่ก็แข็งแรง
2: เราแข็งแรง
0: แข็งแรงให้คือคักอยู
2: ่
6: จริงๆก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าถ้าหากว่ามีเวลาถึงจะไปเล่นกีฬาที่ผมรักก็คือไปตีเทนนิสแต่ก็ไม่ใช่การตีเทนนิสแบบว่าในทีวีไม่ใช่นะประเภทแบบเสิร์ฟตีแบบเบา
0: ๆ
6: เดี๋ยวนี้ลูกไหนที่เรารับไม่ได้ผมปล่อยเลย
0: ไม่ฝืน
6: ไม่ฝืนคือถ้าฝืนไปเนี่ยกล้ามเนื้อผมเคยเป็นรองช้ำไง
0: อายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วว่าอย่าล้ม
2: เอาเป็นว่าเมื่อไหร่ที่อายุเกิน60-65ปีเป็นต้นไปเนี่ยนะคะ
6: ผมก็จวนแล้วสิ
0: ไม่น่าจวนนะ
2: ไม่น่าจวนน่าจะเลยมานานแล้ว
6: ไม่ออกย้ำมือเข้าไป
2: นะคะก็คือเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยแปลว่ากระดูกมันเริ่มบางระดับหนึ่งแล้ว
0: มีวิธีเช็คไหมหมอว่าเนี่ยคุณกำลังจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทรงตัวแ
2: หละเช็คง่ายๆนะคะทำเองก็ได้ที่บ้าน
6: ที่นี่ไม่ได้เหรอ
2: ที่นี่ก็ได
0: ้คุณหมอเขาพูดอธิบายให้เห็นภาพ
6: ที่บ้านก็ได
2: ้ที่บ้านก็ได้ที
6: ่นี่
2: ก
6: ็ได้ทำได้ใช่ไหม
2: ทำได้ก็คือให้ผู้สูงอายุนั่งบนเก้าอี้ที่มีพนักพิงแล้วก็มีเขาเรียกที่เท้าแขนหน่อยนะคะเพื่อช่วยเรื่องการยันเรื่องการทรงตัวเน
0: า
2: ะแล้วก็เริ่มจับเวลาน
0: ั่งตรงเอามือ
2: ให้คนจับเวลาว่าลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินไป3เมตรหมุนตัวย้อนกลับมานั่งใช้เวลากี่วินาที
6: แล้วถ้านานไม่นานมันต่างกันยังไง
2: คือถ้าคนไม่นานแล้วว่าเขาเคลื่อนไหวดีคล่องแคล่วนะคะการลุกการนั่งนี่ก็ยังกระฉับกระเฉงยังก้าวเดินได้เร็วอยู
6: ่แถวบ้านผมมีคนนึงอย่างเงี้ย
0: เป็นไง
6: เดินหายไปเลยอ่ะ
0: แล้วเขาไปอัลไซเมอร์รุ่นใหญ่พาสต้าตากนานแค่ไหนลุงถึงเอาไป
1: ประมาณ5วัน
6: ทูบลุงอ่ะ5วัน
1: ก็น
6: านอันนี้น่าจะ2ปีนี่อันนี้แบบว่าแห้งแล้ว
1: มันจะมีรสเปรี้ยวหรือกลิ่นเปรี้ยวอะไรของ
6: ไหนขอชิมหน่อยนะ
0: ยังกิน
1: คือยุงแมลงมันจะกิน
0: สำหรับคนเนี่ยผมว่ากลิ่นก็ไม่ได้ฉุนจนแบบจนเกินทน
1: อ
0: ่ะ
1: ไม่
0: ข
1: นาดนั้นเคมีนะ
0: เดี๋ยวเราจะให้คุณลุงนะครับก็ทำตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเก็บของส่วนเราก็เดี๋ยวไปทำกิจกรรมอื่นรอคุณลุงแล้วกัน
1: เดี๋ยวผมเก็บได้เดี๋ยวผมเก็บเองไม่เป็นไร
0: นะครับอ๋อคือที่เราพูดเราไม่ได้ช่วยเก็บ
2: ไม่ได้ช่วย
1: ดีใจแล้วเนี่ย
6: ลุงเก็บเองอยู่แล้ว
0: รอเล่นเดี๋ยวช่วยเก็บด้วย
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: เดี๋ยวช่วยเก็บขอบคุณคุณลุงมากครับขอบคุณครับเฮ้ยสวยอีกแล้ว
6: สวยสวยหมอไม่สวยแต่นี
2: ่เดี๋ยวมีเรื่องกันแน่นอนเลย
7: รุ่นใหญ่พาซ่าใหญ่พาซ่าย
8: ังอยู่กันที่บางกระเจ้ากับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าและปัญหาการทรงตัวขอบอกไว้ก่อนเลยว่าที่บ้านทั่วผอมสูญพันธุ์ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจตามรุ่นใหญ่ของเราไปดูกันเลย
0: อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ต้องแวะมาทำนะครับก็คือการทำผ้ามัดย้อมวันนี้ผมอยู่กับเซียนตัวจริงเลยนะครับชื่อว่าน้องฝัน
9: นี่จะสอนเป็นไรก้นหอยจะมีอุปกรณ์แค่2 อย่างก็จะเป็นตะเกียบกับหนังยางอันนี้ก็จะมีเป็นผ้าคลุมไหล่นะครับแล้วก็เป็นเสื้อผู้หญิงตัวหนึ่งให้พี่ๆเลือกผ้ากันก่อน
0: อ๋อนั่นเสื้อพี่ปิง
2: เสื้อสตรีมันก็คือคอกระเช้านี่เอง
6: เสื้ออาม่าเลยอาม่าให้แม่
9: ถ้าเป็นผ้าผืนยาวอย่างนี้นะครับเราต้องกางออกมาก่อนแล้วก็พับผ้าครึ่งนึงแล้วก็เดี๋ยววางบนโต๊ะเลยเราจะใช้อันนี้ตะเกียบปักลงไปตรงกลางผ้า
0: หมุนใช่ไหม
9: หมุนครับหมุน

0: นี่ไงเป็นลายหอยแล้วเนี่ย
1: นี่
2: ผ้ามันเริ่มสูงขึ้นอย่างนี้อีกมือนึงเราก็คอย
0: คอยทุบหอย
2: ใช
3: ่ทุบหอย
2: มันจะเป็นก้อนกลมๆเลย
1: จนเป็นก้อนกลม
4: นี่ไงหอยกลมแล้ว
2: ใช้หนังยางรัดหอยนะครับรัดแบ่งเป็นพิซซ่า6ชิ้น
0: ตอนนี้เป็น4ชิ้น
2: แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆดึงตะเกียบออกมาถ้ามันไม่ตึงอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ดึง
1: จัดหอยให้เข้าลูก
2: แล้วผมขอดูหอยหน่อย
4: นี่ครับลื้อมาทำใหม่กันเลยก็ได้นะ
0: เกรงใจ
2: เกรงใจ
0: คือถ้าหากว่าเราจัดไม่เรียบร้อยเนี่ยลายมันจะสเปะสปะใช่ไหม
2: แต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็คิดว่าเป็นอาร์ตของเรา
1: ศิลปะ
2: พอเสร็จแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กำมือแล้วก็ทุบให้หอยแบน
4: ๆใส่นมไหมใส่นมไหม
0: ไม่ใช่โรตีพอแบนๆแล้วทำไงต่อครับ
2: เดี๋ยวเราต้องไปลงสีครับ
0: เอาไปสิไปสิไปสิ
2: รอของพี่ก๊อฟ
0: ไม่เป็นไรเอา2อันพอเดี๋ยวพี่คอยดูดีกว่าตอนนี้เราขยับมาตรงนี้เพื่อมาลงสี
2: อันดับแรกเนี่ยคือเราต้องใส่ถุงมือก่อนเดี๋ยวจะมีให้เลือก2ลายแล้วกันหอยใหญ
0: ่
2: กับหอยออร่า
0: หอยออร่านี่คือเปล่งประกายแสงหอย
4: ผมอยากได้แสงจ้ามาก
1: โอเค
0: หอยออร่าไปนู่น
4: หอยออร่า
0: อันนี้หอย
2: หอยใหญ
0: ่หอยใหญ
2: ่ก็อันดับแรกเดี๋ยวเอาผ้าวางไว้บนมือก่อนอันนี้เป็นหอยใหญ่เราจะลงสีเป็นช่องพิซซ่าช่องละสีอยากได้แค่2สีก็ได้นะครับก็ลงสลับกันไป
0: สมมุติว่าทำสีเดียวเลยได้ไหม
2: สีเดียวก็ได้ครับแต่ว่าต้องเว้นขาวไว
1: ้โอเค
2: หน้าหลังแต่ละช่องสีเดียวกันก็หอยละต้องดูผ้าก่อนเราจะมีผ้าที่ด้านไม่เรียบกับด้านเรียบอันนี้เป็นฝั่งออร่า
0: อ
2: ันนี้จะลงเต็มหมดเลย1สีแนะนำเป็นสีเข้มนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงอันนี้ลงแบบหอยใหญ่เลยลงเป็นช่องละสี
0: โอเค
2: แต่ว่าสีที่ลงเป็นช่องละสีห้ามซ้ำกับสีฝั่งออร่าอันนี้พลิกด้านได้เลยครับแล้วก็ลงเป็นช่องละสี
0: หมอเล่นแบบว่าเป็นโทนใกล้ๆกันเนาะ
1: ใช่
0: อยากได้สีขาวไว้ไหมฮะ
1: เอาค่ะ
0: ถ้าอยากได้ก็เว้น2รูนี้ไว้
2: แล้วอันนี้พออย่างนี้ถูๆเบาๆอย่างนี้นะครับเบาๆ
0: อันนี้เราถูทำไม
2: ถูเบาๆให้สีเฟดเข้าหากันหน่อย
0: อ๋อสีเฟด
4: สีเฟด
2: น่าเดี๋ยวเราเอานี้ห่อทิชชู่ครับเพื่อที่เราซับ
1: สีที่มากเกินไป
2: ใช่ใช่ครับน่าจะผมขอดูนี่นะครับ
4: ครับมาดูเลยครับ
0: ไม่ใช่ให้ดูทาขอขอดู
4: ขอดูลายมือ
0: มาเสร็จแล้วก็แกะออกฝันพวกคนทำอาชีพเนี้ยเรามีปัญหาสุขภาพบ้างไหม
2: ไม่นะครับ
0: เอาไม่มีเลยแบบว่านั่งๆอยู่แล้วแบบยืนขึ้นมาทรงตัวลำบากอะไรอย่างงี้มั้ยไม่มีเลย
1: นะเขายังโนม
0: ยังแข็งแรงอยู่วัยรุ่นมีปัญหากับโรคนี้ไหมฮะ
1: ไม่มีค่ะเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยระบบต่างๆเขายังโอเคอยู
0: ่
1: เรียกได้ว่าเกือบเต็ม 100% แน่นอนอันที่สองกระดูกเขายังไม่บางหกล้มก็ไม่ค่อยเกิดอะไร
0: ทีนี้ถ้าหากว่าบังเอิญที่บ้านของเราเนี่ยฮะมีผู้สูงอายุที่มีอาการอย่างนี
1: ้
0: วิธีการรับมือหรือว่าการป้องกันเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงครับ
1: อันที่หนึ่งก็คืออยากให้ไปตรวจสุขภาพกับคุณหมอดูก่อนในร่างกายเขาเนี่ยมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการทรงตัวที่อาจจะแก้ไขได้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณะของรูปเท้าหรืออะไรแบบนี้บางคนที่มีรูปเท้าที่ผิดรูปหรืออะไรบางอย่าง
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ค่ะถ้าเขาไปปรับรองเท้าบางทีมันก็จะมีคุณหมอที่เขาดูแลทั้งนั้นเกี่ยวกับเท้า
4: ที่บ้านเลยอันนี้เลยคือที่บ้านเนี่ยผมให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยป้าม้าเดินในบ้านนะใส่รองเท้าแตะเดินเลยแล้วเขาก็จะเอาเลือกไอ้ที่มันพื้นมันแบบมัน
1: ก่อนยืดดี
4: มันไม่ลื่น
2: เสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องไปตากด้านนอก
0: ไปตากแล้วเราต้องไปรถทัวร์หรือว่าไปเครื่องบ
2: ิน ไปรถทัวร์ก็ได้
0: ไปรถทัวร์ก็ได้
4: ไกลว่ะ
0: เดินไปตากตรงนี้เราต้องตากไว้นานแค่ไหนอะฝัน
2: 20นาทีครับใช้กรรไกรอันนี้ตัดหนังยางนะครับ
4: ตัดหนังยางออกไปดีคุณผู้ชมจะเป็นการตัดหนังยาง
2: กางโชว์เลย
0: นี
1: ่สวย
0: สวยมากเฮ้ยสวยอีกแล้ว
4: สวยสวยหมอไม่สวยแต่เนี่ยสวย
1: เดี๋ยวมีเรื่องกันแน่นอนเลย
4: เป็น2วงด้วยนะเป็นยูนิเวิร์สอ่ะเป็นแบบจักรวาล
1: ถูกต้อง
0: ไอ้ออกมาเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยทำยังไงเน
2: ี่
0: ย
2: เส้นก็แค่พับจีบไปเฉยครับง่ายๆคร
0: ับ แล้วก็ป้ายลงไปต้องถือว่าเป็นงานศิลปะที่ลายมันจะไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ชิ้นเดียวถูกไหมมันแล้วแต่ว่าการที่เราจะป้ายต่อให้สมมุติว่าป้ายสีเดียวกันในช่องที่เหมือนกันด้วยนะคุณหมอแต่ว่าการแตกกระจายของสีอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ด
1: ีแต่ละชิ้นมันก็ไม่เหมือนกัน

0: ขอบคุณฝันมาก
1: ขอบคุณมาก
2: ขอบคุณมากครับ
1: เดี๋ยวเราไปตรงอื่นกันต่อนะครับอันนี้ฝากปากไว้ก่อนนะโอเคไปครับไปครับ
3: วันนี้พี่ก๊อฟชวนคุณหมอและพี่ปิงไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบางกระเจ้ากัน
4: แซงแซงแซง
5: โอ้เฟอร์รารี่หรือเปล่าเนี่ย
1: ตามมาเลยครับ
6: ครับ
1: ผมนัดกับพี่ต้อยเอาไว้นะฮะ
6: พี่อะไรนะ
1: ต้อยต้อย
6: พี่ต้อย
1: พี่ต้อยสวัสดีครับ
5: ต้อยสวัสดีค่ะ
1: พาเด็กๆมาปลูกป่า
7: ทีนี้ต้อนรับเลยค่ะ
6: ทีนี้ที่ไหนครับ
7: ที่นี่ก็คือป่าชุมชนเมืองสวนป่าเกตน้อมกล้าว
8: ป่าชุมชนเมือง
1: ตรงนี้คือหมายความว่าใครก็มาปลูกได้เหรอครับ
7: ป่าทั้งหมดต้นไม้ที่เห็นทั้งหมดนี่คือผ่านการปลูกแบบมีส่วนร่วมทั้งหมดเลยค่ะ
1: วันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะมาร่วมปลูกป่านี้มีให้เราได้ปลูกไหม
7: มีค่ะมีต้นไม้หนึ่งต้นที่เราคิดว่าเป็นนางเอกของเราเลย
5: นางเอก
7: คือต้นพี่ลังกาสานะคะเป็นพืชสมุนไพรประจำถิ่นด้วยนะคะแล้วก็ประโยชน์มากมายเลยนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเอาไปทำงานวิจัยนะคะอีกสัก 2-3 เดือนเราก็จะได้ผลงานวิจัยออกมาแล้วก็พูดได้อย่างภาคภูมิใจว่าพี่ลังกาสาของเราประโยชน์อะไรบ้าง
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวอีก 2-3 เดือนเรากลับมาใหม่
7: ได้ครับ
5: แล้วเราค่อยมาปลูกกันตอนนั้น
1: ทีเดียวเลย
7: ปลูกวันนี้เลยค่ะ
1: ขอตัวตอนนี้เลยดีกว่านะ
5: ถ้าหักนะคะ
8: ต้องเดินไปก่อนนะฮะเพราะถ้าเป็นที่ปิงเดินเนี่ยมันอาจจะหักได
5: ้โหนี่ถ้าการทรงตัวไม่ดีนี่ไม่ได้เลยค่ะ
8: ใช่
1: ก็คือไม่ว่าใครจะมาก็คือเราก็มีหลุมไว้ให้เลยใช่ไหมฮะ
7: ใช่ค่ะ
1: เสร็จเรียบร้อย
7: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลูกต้นไม้ง่ายมาก
1: ง่ายมากเลยง่ายมากเลย
5: วันนี้ดีมากเลยเหมือนว่าเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพ
1: เห็นไหม
7: ที่นี่คือโรงพยาบาลของคนไม่ป่วยค่ะอากาศจะดีมาก
8: ดีแล้ว
1: ดีงามรุ่นใหญ่พาซ่า
5: ปิงใจเย็นๆค่ะ
7: เดินทีละคนค่ะ
5: คือการหกล้มเนี่ยเป็นภัยอันตรายที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุเลยนะคะ
8: เจ็ดล้มไม่อันตรายกว่า
5: อะไรนะคะ
8: ที่หกล้มยังอันตรายเจ็ดล้มยังอันตราย
5: ไม่
1: ไปตาม
5: ไปสู้แปดล้ม
1: ไปตามบอดี้การ์ดแถวนี้มาดิ เดี๋ยวต้องมีเคลียร์ละศิลปินบางคนเนี่ย การที่จะพกพาวอล์กเกอร์หรือไม้เท้าไปไหนมาไหนผมว่าไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือสมมติว่าคุณจะไปกับลูกหลานแล้วคุณจะนั่งรถเข็นอะเขาไม่ได้มองว่าคุณพิการก็คือคนสูงอายุอ่ะบางทีมันเดินเยอะๆมันเดินไม่ไหวอย่าไปอายฮะใช่ผม
8: บันไดที่บ้านนะผมมีไอ้แถบกันลื่นเลยนะทุกครั้งเลย
5: แล้วบางทีไอ้แถบที่ว่าเนี่ยถ้าสีมันต่างกับสีพื้นบันไดเนี่ยยิ่งดี
1: ดีกว่าดีกว่า
5: เพราะว่าสายตาของผู้สูงอายุเนี่ยบางทีแยกไม่ออกความตื้นลึกเนี้ย
8: คือบันไดที่บ้านผมจะเป็นหินอ่อนธรรมดาฮะแล้วก็ผมก็ติดไอ้ที่กันลื่นเป็นทองคำ
1: โอ้ย
5: แล้วฝังเพชรด้วยไหมคะ
1: เกือบจะดีอยู่แล้วเชียว
5: โอเค
1: คือลงทุนไปเลยครับกับสิ่งที่คิดว่ามันสามารถจะป้องกันร่างกายและชีวิตได
5: ้
1: ยังไงเมื่อคุ้มค่า
5: โดยเฉพาะห้องน้ำการเพิ่มราวจับในห้องน้ำทั้งตรงตำแหน่งอาบน้ำทั้งตำแหน่งที่เป็นสุขาเนี่ยมีความจำเป็นแล้วก็ควรจะแยกสุขากับที่อาบน้ำไม่ให้พื้นตรงสุขาเนี่ยเปียก
1: ทำไมที่บ้านทำไม
8: พื้นเนี่ยต้องเป็นพื้นรุ่นกันลื่นด้วยนะ
1: นี่ถูกต้อง
5: ต้องยา
8: วรุ่นดึกจริงๆผมอาบน้ำมันมากเลยอ่ะผมแบบโอ้ยไปซ้อมเต้นในห้องน้ำผมเนี่ย
1: ยังไงก็ไม่ลื่น
8: เลยไม่ลื่น
1: คือต้องบอกว่าดังมากสมัยก่อนคุณผู้ชมครับคือไปเล่นที่ไหนนะคนแบบโอ้ย
8: จริงจริง
1: ไปที่ไหนก็ไม่รู
3: ้รุ่นใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
9: ลับมาซ่ากันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าพี่ก๊อฟชวนคุณหมอและพี่ปิงมานั่งพักให้หายเหนื่อยชมวิวที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้พี่ปิงจะขอโชว์ฝีมือการเล่นกีตาร์ให้พี่ก๊อฟและคุณหมอได้ฟังกันสักหน่อย
1: เอาละฮะมานั่งบรรยากาศแบบนี้นะครับเราก็ต้องถามถึงผลงานของพี่ปิงกันนิดนึงนะครับหายจากการร้องเพลงไปโอ้โห
8: 40ปีได้มั้งออกอัลบั้มมาตั้งแต่อัลบั้มแรกนะออกปี2126
1: วงฟรุตตี้นะ
8: ใช่
1: คือต้องบอกว่าดังมากสมัยก่อนคุณผู้ชมครับคือไปเล่นที่ไหนนะคนแบบโอ้ย
8: จริงจริงนี
1: ่ไปที่ไหนก็ไม่รู
5: ้คนไปทางอื
1: ่
5: น
1: ไปชวนกันมาทางนี้ หลังจากนั้นก็ผ่านตัวเองมาเป็นนักแสดงมาเป็นพิธีกร
8: ใช่
1: เอางี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากฟังเสียงพี่ปิงสักครั้งนึงเล่นกล่อมให้คุณหมอฟังหน่อย
5: โอ้โหแต่ถ้าหลับตกน้ำไปทำไงเนี่ย
8: คุณหมอไหมก็เอาเพลงที่ไม่มีปัญหาอะไรกับใครเขาคือสามารถเล่นที่ไหนก็ได
5: ้
8: จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องโดยคุณชมพูฟรุตตี้เพื่อนสนิทกันเลยที่ตั้งวงมันมาด้วยกันเขาร้องเพลงคนข้างเคียงเอาไว้แต่งโดยคุณสมโภชวิปุลัมนะฮะเขาก็ใจดีนำเพลงนี้มาให้เป็นสมบัติของพวกเราจะไปร้องในน้องก็ไม่เป็นไรมีเพลงว่า
1: ได้หมด
8: วันนี้ขออนุญาตร้องแทนพี่ชมพูเขา

0: นอกจากที่บางกระเจ้าจะมีบรรยากาศดีๆแล้วที่นี่ยังมีร้านอาหารอร่อยๆให้เราได้แวะมานั่งพักผ่อนกันด้วยครับ
1: ร้านน่ารักมากเนี่ย
2: สวยฮะต้นไม้เยอะมากเลย
3: อันนี้น้ำมะม่วงปั่น
1: อร่อยค่ะ
3: อันนี้น้ำลายมินสมูทตี้ก็คือมะนาว
1: มะนาว
3: กับมินเออมันได้อารมณ์ใหม่ๆมันคือน้ำมะนาวนั่นแหละแต่ว่ามันมีกลิ่นของสมุนไพรอยู่นะครับส่วนนี้อัญชันนมสด
2: หอมอัญชัน
3: ข้าวนี่คือข้าวผัดผงกะหรี
1: ่
3: แล้วก็เขามีตัว
1: ผัดเปรี้ยวหวาน
3: ผัดเปรี้ยวหวาน
2: นี่นี่ในปิ่นโตนี่
3: ปลาปลาสลิดฮะนี่อุ้ยผักต้มน่าทาน
1: ว้าว
3: แล้วก็อันนี้เป็นข้าว
1: ข้าวอบสมุนไพรก
3: ิน
1: หอมมาก
3: ผมว่าจะว่าไปแล้วนะถ้าเกิดอยากมาเที่ยวบางกระเจ้าให้แบบว่าสุขภาพดีด้วยชิลๆแฮปปี้ไม่เครียดนะค้างสักคืนนึงแล้วเป็นเมืองที่น่าขี่จักรยานจริงๆขี่ไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น
2: วัดก็เยอะ
3: ที่พักก็เยอะ
1: เหมือนมันสโลไลฟ์อะ
3: ใช่ไ
1: ห
3: ม
1: ใช้ชีวิตแบบสโลไม่ต้องรีบเร่ง
2: เราเดินทางมาภาคเหนือก็อย่างนี้แหละบางกระเจ้า
1: ปิดท้ายด้วย
3: เค้กมะม่วงเอามาแค่จานเดียวพอ
2: จ้า
3: เพราะว่
2: าก
3: ลัวพวกเราจะอ้วนดูแลสุขภาพอายุก็ปูนี้กันแล้ว
2: ใช่ไหมกลัวใช่ไหมกลัวใช่ไหม
3: ครับ
2: ไม่ต้องกินแล้ว
3: ใจเย็นสิกะไว้แล้วเชียวเดี๋ยวผมแบ่งให้อ้าวแบ่งกัน
2: ซาบซึ้งในน้ำใจ
3: กลัวสุขภาพจะไม่ดีกัน
2: ผมมักน้อยหมอออกไป
3: ดีเนาะแล้วกลิ่นเกินแบบมันหอมด้วย
1: มะม่วงนี้มันเย็นนะแล้วมันมีเกล็ดน้ำแข็งอยู่ในเนื้อมะม่วง
3: เป็นไงบ้างครับวันนี้มาเที่ยวที่บางกระเจ้าพี่ปิงเป็นไงฮะ
2: ได้เห็นอะไรที่คนเมืองกรุงหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยเนี่ยนะไม่ได้เห็นไม่ได้เจอกันหลายเรื่องหลายราวเหลือเกินโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติฟันให้ความสำคัญกับต้นไม
3: ้
2: ซึ่งให้อากาศดีๆกับมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยได้สูดดมเข้าไปเพื่อเลี้ยงชีวิตของตัวเองมันคือสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตนะใช่ไหมฮะ
3: ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ให้ได้ดูแลคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งตัวเองที่กำลังมีปัญหาเรื่องการทรงตัวหน่อยแบบที่เราเป็นอยู่ตอนนี้
1: ใช่นี่เราต้องเรียนแบบท่าเราตอนน
3: ี้มันโครงเลย
1: เ
3: นี่ย
1: เราต้องฝึกการทรงตัวนะคะเพื่อป้องกันการหกล้มเป็นประจำให้มาเดินบนแพแบบนี้ประจำไม่ใช
3: ่
1: คือจริงๆเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดและทุกคนทำได้เองประหยัดที่สุดคุ้มค่าที่สุดคือต้องมีการออกกำลังกายค่ะการออกกำลังกายเนี่ยช่วยป้องกันการหกล้มนะคะโดยการที่สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื
3: ้อ
1: ช่วยเรื่องการทรงตัวของร่างกายเนาะ
2: คุณพ่อผมเนี่ย92แล้วเช้าๆแกมาถึงก็ลำไทยเก่ง
3: แจกพลังฉีอะไรก็ว่ากันไปนะสุดท้ายเราต้องดูแลร่างกายของเราเอง
1: ใช่
3: นะครับถ้าหากว่าเราไม่ดูแลแล้วใครเขาจะมาดูแล
1: นั่นเรื่องจริง
3: ที่สำคัญนะครับแบ่งเวลาให้กับครอบครัวนะครับพาคนสูงวัยในบ้านนะฮะ

0: มาพักผ่อนบ้างอย่างมาที่เนี่ยคุ้มมาที่นี่ทำได้หมดเลยเอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะฮะมาดูซิว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับรายการ
1: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: ก็คือเอาง่ายๆนี่นะฮะคุณผู้ชมง่ายๆดูผมเลยเอากล้องจับมาที่ผมเลยเสร็จปุ๊บนะครับ
2: เข้าส
0: อง
2: รอบ
0: ให้เข้ามาในนี้เอานิ้วใส่อย่าง
2: น
0: ี
2: ้นะฮะ
0: เสร็จแล้วหมุนนะครับหมุนนะครับ
2: ไอ้ตัวนี้
0: หมุน
2: ข้างล่าง
0: แค่นี้ครับมันจะเป็นเกลียวเอ้าหายไปไหนวะ
2: หมุน
0: ลงยาวสนใจผู้ชายบ้าง
2: เ
0: หรออ
2: ันนี้เราต้องบังคับมัน
0: คุยแต่ผู้หญิง
3: เราไม่ได้ยินเลย
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
5: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
6: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
7: นายคือใครเนี่ย
6: ฉันชื่อ DLTV
7: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
6: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
7: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
5: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะของเราก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยช่วงนี้เป็นช่วงที่คนต้องการกำลัง

จเพราะว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นรอบโลกเกิดขึ้นมากมายจนกระทั่งเราไม่สามารถจะตำหนิอะไรได้โดยเฉพาะธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยคาดการไม่ได้และเกิดขึ้นมากกว่าที่คิดว่าจะเป็นมนุษย์ทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบก็จะมักจะรอคอยการช่วยเหลือรอคอยความหวังกำลังใจจากผู้คนเป็นหลักผู้คนที่ไม่ประสบภัยพิบัติก็ต่างขนขวายช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะเห็นว่าบางครั้งบางทีเราก็โทษกันเองว่าทำไมช้าจังทำไมไม่ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมไม่วางแผนทำไมไม่เตือนทำไมไม่ปักธงทำไมไม่แจ้งข่าวล่วงหน้าว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเวลานั้นเวลานี้เหมือนกับการพยากรณ์อากาศว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบอกล่วงหน้าเรือก็จะไม่ออกทะเลเครื่องบินก็จะไม่บินสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนทั้งหลายก็เฝ้ามองดูว่าระบบของเราเงื่อนไขทางด้านข้อมูลข่าวสารที่เรามีต่อกันเนี่ยเพียงพอหรือไม่ญาติโยมที่อยู่ชิคาโกบอกว่าปิดสนามบินสนามบิน600เที่ยวบินปิดตายมาหลายวันนั่นแปลว่าอากาศที่รุนแรงหิมะที่รุนแรงพายุที่รุนแรงเนี่ยทำให้สายการบินต่างๆต้องหยุดนั่นเพราะว่ามีการพยากรณ์บอกล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระรูปหนึ่งท่านก็แจ้งมาจากประเทศศรีลังกาบอกว่าผู้คนที่ศรีลังกาก็ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากน้ำท่วมเนี่ยมากมายมหาศาลตายหลายพันคนแล้วน่าจะไม่น้อยกว่าเหตุการณ์น่าจะรุนแรงไม่แพ้กับประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นกำลังใจที่เรามีให้ต่อกันและกันเนี่ยมันเป็นกำลังใจครั้งชั่วคราวเวลาที่เกิดภัยพิบัติขึ้นมาแต่เราก็ต้องคิดไปถึงการข้างหน้าว่าเราจะวางแผนอย่างไรจะอยู่อย่างไรจะอยู่ที่เดิมหรือไม่เพราะเหตุการณ์ต่างๆมันเตือนเราว่าโลกใบนี้ต่อจากนี้ไปจะไม่เหมือนเดิมภูเขาไฟที่ประเทศเอธิโอเปียซึ่งหลับมานับหลายร้อยล้านปีก็ปะทุขึ้นมาขี้เถ้าภูเขาไฟขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ย12กิโลเมตรกระทบระบบการบินฟุ้งมาที่ประเทศอินเดียเครื่องบินลงได้บ้างไม่ลงไม่ได้บ้างบางช่วงแล้วก็นำเชื้อไวรัสต่างๆกระจายไปสู่ประชากรของโลกฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่เกิดมาในยุคสมัยที่พวกเราต้องเผชิญกับความผันผวนกำกวมแปรปรวนไม่แน่ไม่นอนของโลกใบนี้กำลังเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ยุคของเราอาจจะบอกว่าเดี๋ยวเราก็ตายจากไปอ้าวโลกมันกำลังจะรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเมื่อถึงยุคของลูกหลานของเราล่ะลูกหลานจะอยู่อย่างไรองค์กรต่างๆของโลกก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาประชุมตกลงกันว่าจะลด
อุณหภูมิของโลกที่มันเพิ่มความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วรุนแรงได้อย่างไรบ้างแม้แต่รถยนต์ก็ต้องใช้ EV เป็นหลักแล้วถามว่า EV คือไฟฟ้าเนี่ยมาจากไหนก็มาจากพลังน้ำพลังลมเหมือนกันก็ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเช่นเขื่อนเช่นน้ำเช่นเดียวกันก็อาจจะมีการลดการใช้พลังงานทางด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติไม่มีการขุดเจาะไม่มีมลพิษทางด้านควันด้านเสียงทุกอย่างก็เป็นแบตเตอรี่เงียบมากขึ้นก็พอที่จะทำให้โลกใบนี้มีหวังอยู่บ้างแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้เราน่าจะต้องมาคิดพิจารณาแล้วว่าเราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างทรนงองอาจเกรี้ยวกราดใส่ธรรมชาติเนี่ยไม่ได้อีกแล้วเราไม่น่าจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างทรนงองอาจเกรี้ยวกราดใส่ธรรมชาติเหมือนอย่างที่เราทำกันมาตลอดเวลาเพียงเราพัฒนาโลก100ปีเนี่ยที่มีการใช้น้ำมันร้อยปีที่มีการใช้เครื่องยนต์ร้อยปีที่มีการใช้เครื่องบินเห็นได้ยังว่าเราสูบน้ำมันใต้ดินขึ้นมาใช้สร้างมลพิษบนดินเราเรียกกันว่าพัฒนาเขาต้องใช้เวลาเป็นล้านล้านปีถึงมันแต่เราใช้เวลาร้อยปีในการนำขึ้นมาใช้เนี่ยแล้วผลกระทบที่มีต่อชั้นบรรยากาศของโลกเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคิดทบทวนอย่างรวดเร็วและจริงจังถ้าไม่รวดเร็วจริงจังยังคิดถึงกำไรขาดทุนก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกกันว่าการล่มสลายของมนุษยชาติคือสูญพันธุ์พูดง่ายๆมนุษย์จะสูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้อย่างแน่นอนสูญพันธุ์จากโรคระบาดต่างๆเช่นโควิดเขาก็บอกว่าน้ำท่วมแต่ละครั้งเนี่ยโรคระบาดมันจะตามมาภูเขาไฟระเบิดแต่ละครั้งเชื้อไวรัสชนิดแปลกๆก็จะเกิดขึ้นแล้วกระจายไปในอากาศมนุษย์ก็สูดเป็นลมหายใจของตัวเองสูดอากาศที่เป็นพิษมลพิษเหล่านี้ก็จะก่อตัวอยู่ในร่างกายของลูกของหลานของพวกเรานี่แหละคิดแล้วก็น่าใจหายว่าโลกใบนี้ที่เราพยายามตกแต่งให้สวยงามพยายามที่จะประดับชีวิตของเราให้เกิดความมั่นคงสร้างฐานะสร้างเกียรติยศสร้างชื่อเสียงบ้านก็หลังงามมีรถยนต์มีครอบครัวที่ดีมีเครื่องป้องกันภัยกรมธรรม์ประกันชีวิตมีงานทำที่เป็นหลักมีเงินมีรายได้แต่สุดท้ายลมหายใจของเราทุกคนเนี่ยกับเต็มไปด้วยอากาศที่เป็นพิษไวรัสต่างๆเห็นหรือยังว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นเศรษฐีใช้เงินสร้างบ้านหลังใหญ่กว่าคนจนมีรถยนต์คันงามกว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกเกียรติยศชื่อเสียงมากมายสูงส่งแต่สิ่งที่เท่าเทียมกันก็คือลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปนี่แหละมันเป็นของสากลสำหรับคนจนของเศรษฐีเพราะลมหายใจนี้เราไม่ได้พกลม

หายใจไปด้วยเป็นลมหายใจเดียวกันลงจากรถลงจากเครื่องบินส่วนตัวก็สูดอากาศหายใจอันเดียวกันนั่นแหละกับคนที่ขี่จักรยานกับยาจกที่นั่งขอทานอยู่สะพานลอยลมหายใจเดียวกันถ้าเป็นไวรัสก็ตัวเดียวกันฉะนั้นเวลาที่เราต้องการฟื้นฟูประเทศชาติฟื้นฟูโลกกลมๆใบนี้เราจะต้องกลับมาที่กำลังใจที่จะมอบให้แก่กันและกันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือคืนความเป็นธรรมชาติให้กับโลกใบนี้ให้มากไม่ได้สงวนพื้นดินตรงนั้นแผ่นน้ำตรงนี้ว่าเป็นของเราจดลิขสิทธิ์ว่าเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวไล่ล่าธรรมชาติไล่ล่าปลาไล่ล่าพื้นดินจนกระทั่งเกิดศึกสงครามการแย่งชิงแผ่นดินแผ่นน้ำสิทธิต่างๆมากมายสติปัญญาของมนุษย์ที่เกิดขึ้นที่เรียนหนังสือที่ค้นคว้าทดลองจะต้องไม่เป็นไปเพื่อผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นมาทำลายล้างซึ่งกันและกันยิ่งฉลาดแต่คิดในทางผลิตยาพิษระเบิดเครื่องบินเครื่องมือในการทำลายล้างซึ่งกันและกันก็ยิ่งจะทำให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นไม่สิ้นสุดมนุษย์ที่ไม่ฉลาดก็ยังพอที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันได้เพราะยังเก่งอาวุธยุทโธปกรณ์ก็แค่ก้อนหินท่อนไม้หนังสติ๊กมีดดาบแต่พอฉลาดขึ้นก็ผลิตปืนเล็กปืนใหญ่ลูกระเบิดแล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆก็เกิดขึ้นความฉลาดของมนุษย์จะต้องไม่เป็นไปเพื่อการทำลายล้างซึ่งกันและกันเพราะการทำลายล้างซึ่งกันและกันคือการทำลายโลกใบนี้ให้สูญสิ้นให้อยู่ยากมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการที่เราได้ขุดมุดเจาะช้อนชัยธรรมชาติไม่ว่าจะลึกแค่ไหนแล้วก็ขุดไปได้อยู่ใต้ทะเลลึกแล้วก็ขุดเอาเครื่องยนต์เอารถยนต์เอารถไฟลงไปเป็นไส้เดือนยุคใหม่เราทำลายหมดตึกที่สูงก็มาจากการระเบิดภูเขาการระเบิดก้อนหินมาสร้างตึกสร้างถนนหนทางแล้วเราก็บอกว่าทันสมัยพัฒนาการแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่เราก็ขุดเป็นแร่เอิร์ธเป็นแร่ที่หายากเราขุดขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาประกอบเครื่องมือที่ทันสมัยไปทำลายล้างกันนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเพียงร้อยกว่าปีที่มนุษย์คิดค้นพัฒนาได้เกิดการสร้างสรรค์ก็มากเกิดการทำลายล้างก็มีฉะนั้นเวทีชีวิตบนโลกใบนี้อยากจะบอกพวกเราทั้งหลายว่าเส้นทางจะแคบลงเส้นทางที่ว่านี้จะแคบลงไปเรื่อยๆไม่สามารถที่จะเดินได้อย่างปลอดโปร่งโล่งเบาเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วเพราะอะไรเพราะมนุษย์ของเราเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ธรรมชาติเห็นแก่ประโยชน์ที่เรียกว่ากำไรขาดทุนมากจนเกินไปเห็นแก่พวกพ้อง
เห็นแก่ที่ตัวเองต้องได้คนอื่นต้องเสียธรรมชาติจึงถูกดูดถูกขุดถูกเจาะถูกช้อนชัยไปเสียหมดตั้งแต่ใต้ดินบนดินใต้น้ำบนน้ำท้องฟ้าอากาศมนุษย์ผลิตดาวเทียมไปอยู่มากมายก่ายกองท้องทะเลก็ทดลองนิวเคลียร์สัตว์น้ำสัตว์ทะเลก็ตายไปมากมายนึกถึงภาพลูกกลมๆเหมือนแตงโมเนี่ยโลกเรานึกให้ดีพวกเราก็จะเห็นว่าโลกใบนี้มันกำลังถึงเวลาที่จะชำระล้างมวลมนุษยชาติที่อาศัยอยู่บนโลกเหมือนกับมดแดงกำลังไต่อยู่บนเปลือกแตงโมเนี่ยมันกำลังจะสลัดด้วยการเอาน้ำมาล้างเหมือนเราเทน้ำล้างลูกแตงโมบางทีก็ลมพัดบางทีก็แผ่นดินไหวดินน้ำลมไฟเขาสะบัดตัวเองสลัดมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวอย่ามาอยู่เปลือกโลกฉันเลยอย่ามาจับเรือนร่างของฉันเลยฉันพอแล้วกับพวกคุณที่เห็นแก่ตัวเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็เบียดเบียนลูกแตงโมของฉันเนี่ยเขาจะกำจัดให้หมดเลยเพราะเตือนแล้วก็ไม่ฟังบอกแล้วกี่ครั้งกี่หนก็ยังทนประทุษร้ายโลกใบนี้อยู่ได้อนุญาตให้อยู่นะแตงโมลูกนี้ก็อนุญาตให้มดแดงอยู่แต่มดแดงขุดเจาะช้อนชัยจนกระทั่งหาความสมดุลไม่ได้ตอนนี้โลกไม่สมดุลแล้วนะต้องคิดในทางธรรมะแล้วว่านี่เขากำลังเตือนธรรมชาติกำลังเตือนแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมขนาดหนักลมพายุรุนแรงธรรมชาติกำลังเตือนเราว่าพอได้หรือยังหยุดได้หรือยังแข่งความเร็วกันนักหรือจะแข่งขันกันไปอีกนานสักเท่าไหร่เราพอหรือยังมนุษย์จะต้องตั้งคำถามตัวเองให้มากในทางธรรมะเรียกว่าความสมดุลของธาตุสี่กำลังจะหมดไปเหมือนกับร่างกายของเราความสมดุลธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่สมดุลกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะเจ็บป่วยเมื่อเจ็บป่วยก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บความอ่อนแอของร่างกายโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาเยือนและในที่สุดก็จะถึงการอวสานอาตมาภาพอยากจะให้ข้อคิดในทางธรรมะว่าโลกใบนี้เหมือนกับร่างกายของเรานี่แหละร่างกายของเราเวลาปวดหัวตัวร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยปวดฟันตาหูแขนขากระดูกทับเส้นเดินไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นแหละโลกใบนี้กำลังเป็นอัมพาตกำลังต้องการคนมาฟื้นฟูใครจะฟื้นฟูล่ะเราเองนี่แหละจะต้องฟื้นฟูคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้แหละจะต้องเปลี่ยนทัศนคติในทางกอบโกยหันมาเป็นผู้ปล่อยวางแบ่งเบา
แบ่งปันให้ผืนโลกใบนี้ผ่อนคลายก็แปลว่าร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็มีอยู่สองทางนั่นคือรักษากับฟื้นฟูรักษาจะต้องอยู่กับหมอกับยาแต่ฟื้นฟูจะต้องอยู่กับธรรมชาติ

โลกก็เช่นเดียวกันโลกต้องการคนมาฟื้นฟูต้องการคนมาดูแลไม่ใช่ต้องการคนมารักษาเยียวยาด้วยเทคโนโลยีจนเกินไปสิ่งที่อาตมาภาพได้พูดคุยมานี้ถ้าคิดในเชิงธรรมะเราก็จะมองเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปรียบเทียบโลกใบนี้เหมือนกับลูกแตงโมเหมือนกับชีวิตร่างกายของเราเนี่ยเราจะเห็นมันละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะมันมีความสมดุลเราจึงอยู่อาศัยบนโลกใบนี้ได้เพราะร่างกายของเรามีความสมดุลจิตใจของเราจึงได้อาศัยร่างกายนี้อยู่ได้มิฉะนั้นแล้วร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยในที่สุดก็จิตวิญญาณก็จะไม่มีบ้านอยู่อาศัยเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหาดใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะหาดใหญ่หรอกเกิดขึ้นทั่วประเทศตอนนี้แม่ห้องสอนก็กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมาเลเซียก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงศรีลังกาก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเกิดขึ้นกันทั่วโลกเห็นหรือยังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเตือนสติเราบ้างไหมว่าเราได้ประทุษร้ายธรรมชาติจนกระทั่งธรรมชาตินี่อดรนทนไม่ไหวแล้วเอาคืนบ้างเราคิดว่าเรามีอำนาจเหนือธรรมชาติแต่แท้ที่จริงแล้วธรรมชาติเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าเราเนี่ยเป็นล้านล้านเท่าเพราะมันคือส่วนที่ผลิตตัวเราให้เป็นมนุษย์ให้เป็นคนจิตวิญญาณมาอยู่อาศัยได้พอได้ร่างได้ชีวิตมาแล้วกลับมองเห็นธรรมชาติเป็นเรื่องเล็กน้อยจะจับเวียงหาผลประโยชน์อะไรก็ได้สุดท้ายแล้วก็มีอะไรก็ไม่ได้อะไรน้ำท่วมหมดไฟไหม้หมดลมพัดไปหมดพายุแผ่นดินถล่มทีนึงก็หมดเกลี้ยงมีอะไรก็ไม่ได้อะไรเอาอะไรไปไม่ได้จะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่มีที่เป็นไปกันทั้งหมดไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ทิ้งหมดเมื่อร่างกายแตกทำลายโลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันเราสร้างคฤหาสน์หลังงามอยู่หุบเขาไหนก็ตามมันสวยงามแต่ถ้าแผ่นดินไหวน้ำท่วมก็จบเหมือนกันท่านสาธุชนทั้งหลายถึงเวลาที่เราจะต้องมาตั้งสติเตือนใจตัวเองเตือนใจตัวเองมากๆว่าเราจะปรับตัวเข้าหาธรรมชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเหมือนกับที่ธรรมชาติให้ชีวิตจิตวิญญาณแก่เรามาหรือเราจะปรับธรรมชาติเข้าหาตัวเราคิดดูให้ดีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าถ้าเราคิดว่าเรายิ่งใหญ่กว่าเราก็ปรับธรรมชาติเข้าหาเราถ้าเราคิดว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่กว่าเราเราก็ปรับตัวเข้าหาธรรมชาติอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่อย่างแสดงความเคารพอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่อย่างแสดงความเคารพต่อธรรมชาติและเราทั้งหลายก็จะปลอดภัยเริ่มต้นจากที่เราปลอดภัยเริ่มต้นจากที่ความคิดของเรานับหนึ่งที่ตัวเราเนี่ยก็จะกระจายออกไปโลกกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะยังพอมีโลกนี้
ให้เราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุข

ท่านสาธุชนทั้งหลายเวลาของเราได้หมดลงแล้วก็อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญอำนวยพรขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ LTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดบันไดทองจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนพรพระอินทร์นำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะส่วนจะมีสารธรรมอะไรบ้างนั้นค่ะติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้

ุญมีความสำคัญทุกผู้จงรู้ว่าเราเกิดมาด้วยกุศลบุญมากไม่ยากจนบุญเลิศล้นเป็นคนรวยบุญบางอย่างบันดาลให้สังขารหล่อและสวยบุญบางอย่างให้ประสบให้ช่วยให้ยศปรากฏไกลบุญบางอย่างนั้นหนาให้ปัญญาสว่างไสวบุญบางอย่างอวยชัยให้ผ่องไผ่แม่แผ่วผ่านบุญบางอย่างชักจูงนะพบเพื่อนฝูงทุกถิ่นฐานบุญบางอย่างประทานให้ประสบพบโชคดีนี่บุญทางนั้นบางคนมีบุญดีมาแต่เดิมเกิดมาก็สุขสวยรวยดีเรียกว่าปุพเพกตัปปัญญตาไม่ต้องลงแรงมากบางคนเกิดมาบุญไม่ค่อยดีแต่ต้องมีอัตตสัมปปนิธิต้องลงแรงหน่อยแต่แรงบุญอันเป็นรากแก้วเดิมซึ่งไม่เน่าบวกกับรากฝอยที่เราทำในปัจจุบันบำรุงบุญเอาไว้ก็เจริญก้าวหน้างอกงามได้พระสันดรจึงเป็นตัวอย่างของนักบุญเพราะเหตุเป็นสะเทือนเลื่อนลั่นนี่เองญาติโยมทุกท่านพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ได้ยินกัปปนาทหวั่นไหวในมนุษยโลกได้ยินเสียงเทวดาอึ้งอนุโมทนาพระพรหมทุกชั้นฟ้าสาธุการก็เลยก้มลงมาดูว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นในโลกมนุษย์เกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเห็นพระสันดรบริจาคชาลิกันหาเป็นทานพระอินทร์ก็นับและ1พระสันดรบริจาคทานตั้งแต่เกิดมาใหม่ๆขอทรัพย์ของพระมารดาพันตำลึงและปลดสร้อยแหวนเงินทองของพระมารดาบริจาคทานจากนั้นมาเมื่ออายุ5ขวบก็ได้นำเครื่องประดับตกแต่งของพระองค์ให้พี่เลี้ยงนางนมที่ได้เลี้ยงดูตนเองว่าเขาลำบากเขาเช็ดเนื้อเช็ดตัวอาบน้ำอาบผ้าถ่ายอุจจาระปัสสาวะพระองค์ปลดให้ถึง7ครั้ง7วาระตามลำดับปีนี่ญาติโยมทุกท่านเป็นตัวอย่างของเราเด็กๆใส่บาตรเด็กๆให้เด็กๆมันก็รักกันมาทะเลาะกันพาลูกพาเต้าไปเลี้ยงไอติมที่โรงเรียนบ้างนะเขาเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยสั่งไอศกรีมก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงบ้างให้ประกาศว่าชื่อลูกหลานเราเลี้ยงไม่มีใครเกเรแล้วท่านไม่มีใครรังแกเพราะการให้นั้นกรรมผู้ให้กรรมหัวใจของผู้รับเสมอว่างๆไม่มีอะไรก็ไอติมสัก 3,000 อาตมาอยู่สุทัศน์ท่านเหมามา 3,000 ไอติมตักนี่แหละท่านไอติมตักแล้วมีอะไรมีเครื่องอะไรมีเพื่อถั่วเพื่ออะไรด้วยนะลูกชิด 3,000 นี่เด็กร่วม200คนช่างอีก80คนนี่กินกันไม่หมดนะแล้วจากนั้นมาก็มีอะไรเกิดขึ้นในวัดเขาก็เป็นหูเป็นตาลูกหลานเราก็เหมือนกันวันเกิดเราวันเกิดลูกหลานเลี้ยงไอศกรีมโรงเรียนวันเกิดของลูกหลานบ้างเถอะและโยมไปเนี่ยโยมพ่อแก่แม่เฒ่าซึ่งนั่งอยู่ที่เนี่ยโยมไปโรงเรียนไปเลี้ยงที่โรงเรียนไม่มีอะไรก็บะหมี่สำเร็จรูปแล้วก็ตั้งน้ำไว้ให้มันเลือกเอาแล้วไปหยิบลูกชิ้นเอาเองไปโยมก็สั่งลูกชิ้นเยอะๆสั่งเนื้อหมูไปลวกให้มันหยิบให้แม่ครัวตักแล้วก็ยืนแจกมันวันใดวันหนึ่งนะโยมจะพลัดจะผูไฟไหม้บ้านงูเข้าบ้านไปหกล้มหกลุกที่ไหนนะฮะเด็กมันรู้จักโอ้ยายย่าเคยมาเลี้ยงเราเฮ้ยพวกเราคุณยายที่มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและไอศกรีมเรานะไม่สบายมันก็แจ้งข่าวหามส่งมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเดี๋ยวก็ไปแจ้งพระชนดอนท่านทำเป็นตัวอย่างนะใครที่ดูทีวีแล้วมีคนหลานตัวเองจ้างเขามาเลี้ยงให้ลูกของเราให้หลานของเราเนี่ยซื้อของมาฝากพี่เลี้ยงบ้างหนูจะกลับบ้านเนี่ยลืมอะไรหรือเปล่าฮะลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าตาอะไรเนี่ยตาอะไรฮะตาเพิ่ม

บวชกี่ครั้งแล้วลูกบวชวัดดอนทองกี่ครั้งแล้วบวชเนรสองครั้งเลยไหมนั่นแหละจะกลับโรงเรียนลืมอะไรหรือเปล่าเพิ่มไม่ลืมเนี่ยลืมไปซื้ออะไรฝากพี่เลี้ยงหรือเปล่าเพิ่มลืมอะไรหรือเปล่าไม่ได้ลืมลืมอะไรไปฝากแม่จ๋าหรือเปล่าเพิ่มก็ซื้อมานิดหนึ่งใช่ไหมเป๊ปซี่แม่จ๋าจะชอบเป๊ปซี่เหรอต่อจากนั้นพระสันดรก็บริจาคโรงทาน6แผ่นโรงทาน6แห่งแล้วบริจาคช้างปัจจนาเคนให้กับเมืองกลิงคารัตแล้วให้นะท่านมีวิธีการให้ให้แล้วไม่ทวงถามโยมจำไว้นะให้ใครแล้วอย่าทวงถามโกรธและอย่าตามไปทวงคืนให้ให้ขาดอย่าให้ให้เข็ดถ้าให้แล้วทวงถามบ่อยๆเขาไม่อยากได้โกรธและตามทวงคืนเขาคว้างใส่หน้าเรานี่ให้ต้องให้แบบพระสันดรให้นะให้เสร็จเหมือนเสด็จน้ำเหมือนคว่ำขันน้ำบนพื้นทรายแต่เมื่อให้ช้างปัจจนาเคไปแล้วญาติโยมก็คงเข้าใจว่าชาวเมืองก็ก่อโกลาหลผู้ที่ก่อโกลาหลไม่ใช่ใครละท่านก็คืออำมาตย์เก่าๆที่โดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถอำมาตย์เหล่านั้นโดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถก็น้อยใจอิจฉาหาทางโค่นล้มรอสมน้ำหน้าแล้วก็สบโอกาสกับพระสดรให้ช้างไปจึงยุยงชาวเมืองนะให้ยื่นฎีกาต่อพระกรุงสนชัยให้มีโทษประหารเสียแต่พระองค์ก็ขอผัดผ่อนว่าเอาแค่ในประเทศพระสันดรเมื่อก่อนจะในประเทศไปก็รู้ทีเดียวว่าต่อไปจะทำบุญได้อย่างไรเงินทองที่ได้มาน่ะ 6-7 ปีที่แล้วน่ะก็มีทรัพย์มหาศาลช้างม้าวัวควายก็เยอะก็เลยน่ะขอบริจาคทานครั้งใหญ่ที่สุดเรียกว่าสัตตะสดกมหาทานสัตตะสตะสัตตะแปลว่า7สตะแปลว่า100ของ7อย่างอย่างละ100 1ช้าง700เชือก2ม้า700ตัว3รถทรง700คัน4ทาสผู้ชาย700ประการสมาทาสผู้หญิง700โคตัวผู้700โคนม700อย่างละ107อย่างเป็นอสถิสถานยังไม่มีใครทำได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ด้วยการบริจาคเพียงวันเดียวแม้ช้างม้าวัวควายจะไม่มีแล้วแค่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานเนี่ยท่านอาตมายังไม่เคยใครบริจาคเลยฮะ อย่างละ700 700เนี่ยเมื่อพระองค์บริจาคแล้วก็ไปอยู่ป่าไปอยู่ป่าแล้วนะต่อมาเมื่อไม่ได้ทำบุญก็เกิดความแห้งแล้งทางจิตใจว่าบารมีที่เราอธิษฐานไว้จะทำอย่างไรต่อเมื่อชูชกดั้นด้นเดินทางมาขอชาลิกัณหาจึงยกให้ชาลิกัณหาเป็นลูกที่ดีเมื่อรู้ว่าพ่อยกให้เพราะอะไรก็ตั้งใจอนุโมทนาเหมือนญาติโยมเนี่ยจะทำบุญเนี่ยลูกเต้าเตรียมเงินเตรียมทองมาให้นะลูกกตัญญูนะที่เอาเงินใส่มือโยมเอาแม่จะทำบุญวัดบันไดทองใช่ไหมเอาไอ้นั่นไปไอ้นี่ไปลูกเต้าเลี้ยงเราโยมชวนลูกเต้ามาวัดต้องนั่งนานเด็กคนนั้นเป็นเด็กกตัญญูถือว่ามาร่วมบุญกับพ่อกับแม่ชาลิกัณหาอนุโมทนาและแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นพระอินทร์ก็คิดเอพระเวสสันดรนี่จะใช่พุทธเจ้าในอนาคตไหมเรื่องมันอยู่ตรงนี้ทานทำแล้ว4อย่างทรัพย์แล้วอธิษฐานถวายชีวิตถวายอวัยวะแล้วนะบริจาคลูกแล้วมัน4อย่างแล้วนี่คนจะเป็นพุทธเจ้าได้ในอนาคตจะต้องบริจาค5อย่างคือภริยาบริจาคพระอินทร์ท่านสงสัยท่านพระอินทร์เนี่ยท่านไม่มีญาณวิเศษหรอกท่านมีตาทิพย์รู้เฉพาะเหตุการณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าแต่ไม่มียานวิเศษที่จะรู้ล่วงหน้าทำอย่างไรที่จะรู้ว่าพระสันดรจะเป็นพุทธเจ้าไหมถ้าจะเป็นพุทธเจ้าเราจะได้เตรียมตัวพระพุทธเจ้าในอนาคตและทำอย่างไรล่ะก็เอาอย่างชูชก

จึงคิดแผนการณวันที่บริจาคชาลีกันหาว่าวันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์วันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์เราจะปลอมตัวเป็นพราหมณ์แก่เข้าไปหาพระสันดรแล้วไปขอพระนางมัทสีถ้าพระสันดรให้พระมัทสีได้องค์นี้นั่นแหละจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตตตโหรตยาวิวัสเนปางเมื่อพระอาทิตย์อุทัยทิวากรกระจ่างจำรัดสักโกส่วนสมเด็จวชิรหัตถเทเวศก็แปรเป็นทวีชาเชตเดินดงมีทั้งเครื่องบูชาพรตตามพระมณพงศ์พิธีกูลดูเสงี่ยมเสียมสารสุนทรสวัสดีภาพคอยยอบย่อยาตราเข้ามากรานกราบก่อนอัญชลีสมเด็จพระดาบทดาปัชนีทั้งสองกษัตริย์ซึ่งสถิตในหน้ามุขพระอาสมมณีเวทวัดวงกฏสิขเรศแล้วทูลถามอยู่บนไหลเหตุอันเนาพระนวดพรายเอียงกระทำประพฤติปราศัยวาง

ยสวัสดีสุขสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าขังพระเวสสันดรจึงตรัสตอบว่าขอบใจท่านอาจารย์ซึ่งท่านถามทุกสิ่งนั้นก็สำราญบริบูรณ์มิได้เดือดร้อนสัตโนมาเสวสตังตั้งแต่เรามาเนาในพนาดรนี่ก็ได้ถึง7 เดือนเลี้ยงพระชนมาชีพในแถวเถือนทุรัสพนพนมเริ่มไปด้วยความโศกด้วยเสวยทุกขวิโยคแรมรางพระภาราทุติยังปัสสามาเพิ่งเห็นท่านสัญจรมาเป็นคนที่สองพิษผิวพันผุดพองเพียงพรมพฤทธาจารย์ทางกิริยาอาการกอบด้วยมารยาท

อัทสโกลำดับนันทาวโกสีสกเทวราอาทเมื่อจะทูลขอพระเยาวมานมาตมัตสีสีสุนทรเทพกัญญาจึงชักธรรมเนียเปรียพราชศรัทธาในทานบารมีเอตว่า

กระแสสายสินทวาเรศในปัญจมหานาทีทานย่ออมไหลหลังสั่งสันทนาการไม่รู้ขาดสายสันพนิกระแส

มหาสัตโตสมเด็จพระบรมพุทธางกุรมหาสัตได้ทรงสดับอัตถสารคดีซึ่งเทวมทูลข้อพระเยาวมานก็ทรงประสบมานัดเบิกบานปรีดามิได้ทรงพักจินตนาว่าเมื่อวานเราได้ประสาทสองกุมารกุมารีและแอววันนี้จะอำนวยนางแก้วกระไรได้ไม่ย่อท้อพระฤทัยถอยรั้งพระสติดำริตั้งต่อโพธิญาณจึงมีพระราชองค์การว่าดูกรเทชีท่านมาขอพระมัตสีสีสวภาคอันเป็นเพื่อนพระเนจรจาพระนครเมื่อยามไรจิตของเราก็ผ่องใสโสมนัสในทานมิได้หวั่นไหวด้วยมัจฉริยะหมู่มารมนทินอันเป็นทานราคินินโทษจะยกให้สำเร็จประโยชน์พฤทธาจารแหลกเอาประสาพันยุตยานในภายหน้า

ภิกขเวดูกรสงผู้ทรงศีลสมาธิอินทรีย์ปางเมื่อพระปิณฑิภพสีพีพุทธางกูรณราธิเบศทรงสละพระอัครเรศราช

ทางคุณเขาสัตบริพันธ์สิเนรุราชต่างนอดอย่างจะพิวาประกาศของสองสาธุการสะเทือนของพระยิมพานเพียงจะเพิกพังพินธนาการถล่มทำลายมหาสาครก็ตีฟองขนองสายสิ้นทุธาราชชางชานฟูงถวยเทพอุคโฆษณาการประนมกรน้อมเกตอนุโมทนาพระอุปบารเมธมีสำเนียงเสียงสนอสนานเนียนระอานาดเบื้องตามตั้งแต่อัจฉริกาเท่าถึงภวาคพรหมสถานสะทึกผีลึกระดมเป็นอันหนึ่งอันเดียวดังนี้ปางเมื่อเท้าเธอยกยอดพระบารมี

สมเด็จพระโยธกัลยาณีนารีรัตมัทราชปุตรีเมื่อพระบรมราชสามีทรงประสาทพระชทานแก่พุทธาจารย์วันนั้นนางเท้าเธอจะได้ไว้วันพรันพระทัยโทมานาสรันทดถึงพระผักเศร้าสรดอสุชนครอครองพนยนานั้นห้ามิได้มีพระผักผ่องใสบริสุทธิ์สิริวิราชดุจดวงดอกบัวผกามาศอันเบ่งบานด้วยทรงพระวิจารณจินตนาว่าเท้าเธอทรงพระราชศรัทธาบริจาคซึ่งนางแก้วอันหายากอย่างอาตมาด้วยพระทัยกรุณามิเด่นแน่นายเหตุระแวงเรื่องรายสิ่งใดก็ไม่ได้มีทรงประสาทพระประสงค์สีสันเพชรโพธิสมบัติจะแลกเอาพุทธรัตนวรยานอันเป็นเอกอายตนะศาสตร์พิสุทธิพิเศษจะค้นสัตว์ให้ข้ามเขตสังสารสาครนางเท้าเธอทรงพระอนุสรณ์ดังนี้ก็บานเบอร์พระกมลเปรมปรีปราโมโอดพระนางมัตสีอยู่พระชนดรมารู้พระทัยว่าจุดมุ่งหมายของพระชนดรนั้นคือการเป็นพุทธเจ้าในอนาคตจะพาเราสัพพสัตว์ให้พ้นจากอกสงสารคือกาโมคะการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องรักใคร่ๆรักขาดหวังรักผิดหวังรักชิงชังรักขัตกรรมนี่มันเป็นโอคะสงสารซึ่งเกิดขึ้นในมนุษย์พโวคะความอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังจะก่อเกิดความเกลียดชังการสังหารกันประดุจว่าทศกัณฐ์มากไปด้วยกาโมคะและพโวคะจึงมีความมีตัณหาหน้ามืดแล้วก็ความอยากใหญ่จึงได้ฆ่าไพร่พลตนเองและคนอื่นจำนวนมากมายที่โถฆะโอฆะคือทิฏฐิมนุษย์เราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะทิฏฐิศาสนาเดียวกันก็ยังลบกันทั่วโลกยิงกันฆ่ากันท่านทั้งหลายก็คงเห็นนั่นทิฏฐินั่นศาสนาเดียวกันทิฏฐิทางการเมืองก็แบ่งแยกแตกฝ่ายกันไม่มีใครดีต่อกันความที่มีทิฏฐิอย่างนั้นทุกคนก็เสนอทิฏฐิในกฎหมายทิฏฐิมนูญของแต่ละประเทศทุกคนก็เอาทิฏฐิไปใส่และทิฏฐิ

ได้รับการยอมรับก็ทิฐินั้นก็ไปเบียดเบียนประเทศต่างๆประชาชนต่างๆกันนี่เป็นโอกาสสงสารที่พระนามสีท่านรู้เพื่อสนองท่านประสงค์อย่างนี้และญาติโยมทั้งหลายก็สัมผัสว่าเราเนี่ยค่อยๆใกล้จะถึงฝั่งแล้วกิเลสมันเบาบางแล้วไอ้ที่สำลักน้ำอยู่นั่นน่ะที่ฆ่ากันตายที่ยิงกันตายที่ติดคุกสุตารางที่ต้องหนีเล่ร่อนจรจัดไปอยู่ป่าอยู่เขาน่ะนั่นคือโอกาสทางนั้นญาติโยมมีโอกาสนั่งอยู่ในที่นี้ถือว่าโดยสารคำสอนพุทธเจ้าเข้าสู่เขตอมตะมหานิพพานพระนางมัตสีจึงมีใจยินดีพระสดรมองพระพักพระนางมัตสีแล้วก็เห็นว่าพระนางอนุโมทนาบุญนี่แหละญาติโยมทั้งหลายพระนางมัตสีน่ะเป็นมเหสีที่ประเสริฐเมียที่ดีเนี่ยผัวที่ดีนะเมียที่ดีเนี่ยเมื่อแต่งงานแล้วก็เป็นให้ได้6แม่แม่เรือนแม่แรงแม่ครัวแม่ค้าแม่พระแม่พิมพ์แม่เรือนนะเรือนผมมันสะสางเรือนร่างแต่งให้สะสวยเรือนชานให้สะอาดแม่แรงนะคือเป็นแรงใจให้สามียามสามีกำลังใจตกก็ปลอบใจปลุกใจให้กำลังใจกันให้สติปัญญาแม่ค้าช่วยกันหาเงินหาทองเข้าบ้านแม่พระสวดมนต์ไหว้พระแม่พิมพ์เป็นตัวอย่าง ที่ดีของลูกหลานพระนามสีเป็นมเหสีที่ดีเป็นพัญญาที่ดีเป็นแบบอย่างจึงได้อนุโมทนาต่อทานของพระสันดรแผ่นดินก็สะเทือนเลื่อนลั่นดังกล่าวมาแล้วพระอินทร์เจ้าแห่งเมืองแก้วเมืองสวรรค์เมื่อได้รับแล้วก็ตรัสอนุโมทนาตอนอนุโมทนาแล้วก็บอกพระสันดรว่าความจริงแล้วหม่อมฉันเนี่ยก็ไม่ใช่คนจนอะไรหรอกไม่ใช่คนแก่คนเฒ่าหรอกแต่เป็นจอมเจ้าเมืองสวรรค์มาสู่พระองค์เนี่ยประสงค์จะขอพระนางมัตสีอยากจะรู้ว่าบารมีสุดท้ายถ้าทำได้จะเป็นพระพุทธเจ้าบัดนี้หม่อมฉันรู้แล้วเทวดาทุกชั้นฟ้ารู้แล้วว่าพระองค์เนี้ยจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเมื่อพระองค์ประทานให้แก่หม่อมฉันแล้วหม่อมฉันก็ขอถวายคืนแต่ขอพระพรพระองค์ประการหนึ่งว่าขอพระองค์นั้นจงอย่าได้ประทานพระมัตสีให้แก่ใครจงเอาไว้รับใช้พระองค์พระสนองก็รับพระนางมัตสีคืนเมื่อรับคืนแล้วพระอินทร์ท่านก็บอกว่าเมื่อพระองค์ให้หม่อมฉันหม่อมฉันก็จะให้พรเหมือนโยมถวายของพระเสร็จแล้วพระให้พรโยมไม่เล่าพระก็ให้พรใช่ไหมเล่ายะถาสัพพีแล้วก็อิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวัสมิชตุพรนี้ทิฏโยพระให้พรเนี่ยก็คือยถาสัพพีวาริวหาความปรารถนาขอให้สมประสงค์เหมือนดังจันทร์เพ็ญเด่นดวงเต็มวงเหมือนน้ำเปี่ยมสงสองฝั่งคงคาเหมือนแก้วมณีที่นิรมิตบรรดาศักดิ์สิทธิ์สมปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุพรรณอุราอารคยาโรคายามีอาศัยศีลสมาธิปัญญาของพระที่บำเพ็ญมาโยมก็ได้รับผลแล้วอะไรที่เรานะถวายพระหนึ่งสิ่งสองสิ่งพระก็ให้เรามาเยอะเชียวให้มาเยอะตอนที่พระยถาสัพพีเราขอเยอะเชียวท่านและเราก็สมประสงค์ถ้าเป็นบุญวาสนาบารมีนะฮะเราก็สมประสงค์ข้อนี้ชั้นใดพระอินทร์ก็บอกหม่อมฉันจะถวายพรแปดประการแต่ว่าพระองค์คงไม่เชื่อว่าหม่อมฉันเนี่ยเป็นพระอินทร์เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าหม่อมฉันเป็นพระอินทร์จริงก่อนจะถวายพรแล้วท้าวสุชมบดีก็แสดงเทวศักดาเดชแปรพระกายินทรีเป็นตรีเนตรเหาะละเหตทยานเนื้อห้องทองที่คลำพระคคนานในขณะนั้นเปล่งทิพยรังสีมีพานาโอภาสดุจดวงดรุณพานุมาตอุทัยทิวากรอย่า

เมื่อพระอินทร์แปลงจำแรงร่างได้กลายกลับเป็นพระอินทร์ตามเดิมแล้วพระสันดรก็ทูลขอพรแปรประการพรแปรประการนี้พระเวสสันดรได้อย่างไรญาติโยมทั้งหลายก็จำคำอธิษฐานไว้ว่าสิ่งที่พระสันดรขอนั้นมีสองประการมีแปดประการก็จริงแต่แยกและเป็นสองประการหนึ่งพรเพื่อได้สองพรเพื่อเป็นพรเพื่อได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่บันดาลให้พรเพื่อเป็นคือขอโอกาสให้พระองค์ได้ทำด้วยมือของตนเองพรได้มากก็เคยตัวแต่พรได้เป็นนั้นจะเป็นพรที่มีความเพียรประกอบด้วยเงินที่ได้จากเล่นหวยนะเล่นกับพนันก็เหมือนพรเพื่อได้เดี๋ยวก็หมดไม่มีรากฐานของอาชีพแต่ถ้าพรเพื่อเป็นขยันทำมาหากินให้คุณพระคุณเจ้าช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยมันจะมีรากฐานเมื่อมีรากฐานแล้วพรเพื่อเป็นไม่มีตกต่ำพระสนองขอพรอย่างไรนะท่านทั้งหลายที่ฟังกันนี้ก็ขอจะได้รับพรอย่างนั้นหนึ่งขอให้บิดาหายโกรธยกโทษแล้วมารับกลับคืนนครจะได้ไปช่วยพระบิดรได้ดูแลบ้านเมืองเพราะพระบิดาแก่แล้วข้าศึกนะรู้ว่าพระองค์ไม่อยู่ก็จะพากันมาตีเมืองและยึดเมืองเสียญาติโยมทั้งหลายพ่อแม่เราทำอะไรเนี่ยพ่อแม่เราคุณเคืองใจโดยไม่รู้ทำไปโดยนโยบายหรือใครคุณเคืองเราโดยเราไม่รู้ขอให้เขาหายเคืองเราขอได้มีโอกาสช่วยดูแลพ่อแม่เธอเป็นสิ่งประเสริฐธุรกิจกิจการของพ่อแม่เป็นสิ่งที่ต้องผดุงบำรุงเอาไว้ท่านแก่แล้วนะจะละเลยท่านไม่ได้จะต้องรับเอาภารกิจธุรกิจนั้นมาเป็นของตนนี่เป็นความรับผิดชอบของลูกประการที่สองพระองค์บอกว่าพระนางมัตสีนี้นะได้ลำบากกับพระองค์มาถ้ายามใดที่พระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้ายังจะต้องเป็นมนุษย์และมียศมีศักดิ์ขอให้พระองค์รักเดียวใจเดียวกับพระนางมัตสีองค์เดียวมีหญิงอื่นหมื่นแสนมาชอบมาเกี่ยวพันก็ขอให้ยินดีแต่พระนางองค์เดียวเกิดมาชาติหน้านะเอาชายใจเดียวหญิงใจเดียวเข้าไว้แต่บางคนเผอิญท่านนะเจ้าพระคุณเวลาผัวตายเจ้าพระคุณขอได้เป็นผัวเป็นเมียกันทุกภพทุกชาติอธิษฐานก่อนตายตอนตายเมียก็อธิษฐานว่านะผัวก็อธิษฐานว่าขอได้เป็นผัวแกทุกภพทุกชาติเถอะเมียคนนี้ดีเหลือเกินอธิษฐานท่านอธิษฐานโดยไม่ได้กำหนดชาติบางทีเกิดมาหนึ่งชาติมันเจอหลายคนนะท่านนะอันนี้ต้องรู้นะมันเจอหลายคนก็แจกๆกันไปเนาะยอมแต่หลังอธิษฐานอะไรก็ให้เหมือนพระสันดรนี่พระสันดรจริงใจประการต่อมาอธิษฐานว่าเมื่อมีลูกเลี้ยงลูกเหมือนปลูกโพเมื่อใหญ่โตหวังพึ่งพาอย่าให้ลูกตายเสียก่อนตัวให้ลูกเป็นคนดีมีศีลธรรมอย่าตายเสียก่อนตัวเองเพราะการที่ลูกตายนั้นเป็นการหมดที่พึ่งพาอาศัยญาติโยมเหมือนกันฟังเทศกันนี้แล้วอธิษฐานเกิดชาติใดชั้นใดนะอย่าให้ลูกตายก่อนตัวใครที่ดูเทศแล้วลูกตายก่อนตัวเป็นไงท่านมันเศร้าใจนะแม่อาตมาเนี่ยว่าใจแข็งใจแข็งท่านน้องชายมันผูกคอตายน้องสาวก็โทรมาหลวงพี่คุยกับแม่หน่อยน้องชายผูกคอตายเอ้าแล้วแกบอกแม่แล้วยังล่ะบอกเกินๆไปแล้วแต่หนูไม่ค่อยไว้ใจต้องหลวงพี่คุยเองอ่ะเอาโทรศัพท์ให้แม่ทำใจดีๆไหมนะรู้หรือยังว่าน้องชายผูกคอตายแกตอบไงรู้แล้วเสียงใสใช่นะรู้แล้วคิดอะไรป่ะมันฆ่าตัวตายมาครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองคือเราไปช่วยมันแล้วก็ขัดใจลูกแน่นะคิดได้แน่นะได้ถ้าได้เรื่องการศพ
เดี๋ยวฉันกับลุงพี่ทำเองแม่ไม่ต้องยุ่งแม่ไปวันเผาเลยแน่นะแน่ชั่วโมงเดียวนะญาติโยมอีน้องสาวทุกบอกพี่แม่ฟุบไปบอกเฮ้ยดูน้ำลายสิถ้าน้ำลายเป็นฟองแสดงเป็นลมถ้าน้ำลายใสๆแสดงว่าเส้นสมองแตกอีน้องบอกน้ำลายใสๆสั่งไปโรงพยาบาลเลยท่านโรงพยาบาลไม่ไกลหมอเขาดูแลอยู่แล้วเขาบอกถ้าถึงโรงพยาบาลคุยกับหมอหน่อยบอกหมอแม่ฉันเป็นไงบ้างเส้นก้านสมองแตกท่านแสดงว่ามีผลกระทบกระเทือนทางจิตใจเยอะแล้วทำไงหมอต้องผ่าไหมถ้าไม่ผ่าตายแต่ถ้าผ่าก็ 50% แต่ถ้าฟื้นมาแม่ท่านต้องเจาะคอตลอดชีวิตถ้าท่านเลี้ยงได้ผมก็จะผ่าถ้าท่านเลี้ยงไม่ได้ก็เลยตามเลยเพราะไม่มีเวทนาแล้วอาตมาก็นึกในใจโถนะขออภัยญาติโยมท่านผู้ชมนะมึงตายมึงยังฆ่าแม่กูอีกเหรอเนี่ยมึงตายคนเดียวมึงฆ่าแม่ของลูกอีก7คนสั่งผ่าท่านก็เจาะคอเจาะคอแล้วก็นึกถึงพระสันดอนว่าท่านอธิษฐานดีญาติโยมมีลูกมีเต้าเนี่ยอย่าให้ลูกตายก่อนท่านแม่ตามาเนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วเห็นลูกใครนะท่านว่าไม่ว่าทำใจได้นะท่านมีทางละคนเป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้นอธิษฐานให้ดีถ้ายังเป็นคนอยู่นะท่านนะอย่าให้ลูกตายก่อนเชียวอธิษฐานแล้วโยมก็จะได้สมประสงค์อันนี้เป็นหลักการอธิษฐานประการต่อมาพระสันดรท่านอธิษฐานว่าเนื่องจากชีวิตต้องทำบุญเป็นผู้นำต้องสงเคราะห์คนอื่นเมื่อกลับไปในเมืองแล้วใครมาขออะไรนะข้าวผ้ายาบ้านการศึกษาน้ำท่าขอเสื้อผ้าอาภรณ์ขอให้มีสิ่งเหล่านั้นสงเคราะห์เขาเถิดแม้แต่เงินทองที่เขาจะมาขออย่าให้ขัดข้องสิ่งเหล่านี้ไอ้ข้อนี้ท่านทั้งหลายนะเป็นความทุกข์นะคนจะทำบุญเนี่ยท่านมาทุกข์ไหมอาโยมมาทำบุญเนี่ยไม่มีเงินทุกข์ไหมท่านเขาไปทำบุญวัดบันไดทองกันฟังเทศมหาชาติเป็นเจ้าภาพเราแหมไม่ค่อยมีตังค์เลยเนี่ยชะเง้อมองวัดผ่านวัดไม่มีเงินมาทำบุญเป็นทุกข์นะท่านนะเขามาเรียรายเป็นทุกข์สมัยก่อนธรรมาไม่รู้หรอกคำประเภทนี้มันเป็นทุกข์ยังไงเดี๋ยวนี้ก็ได้สัมผัสกับตัวเองท่านนี่ก็ยังทุกข์อยู่อีก2เรื่อง1บอกคุณวินัยคุณนงยาวสังทองและพี่น้องจะไปทำหอประชุมโรงเรียนอำเภอเสนาโรงเรียนเสนาประสิทธิ์ต้องใช้เงิน11ล้านโรงเรียนเขามี2ล้าน5คุณวินัยคุณนงยาวเขาจัดมหาชาติให้ล้านหนึ่งอาตมาก็หาอีกล้านมีแค่ประมาณ5ล้านอีก7ล้านนี่มันทุกข์นะท่านนะ2ปีแล้วใช่ไหมทำไงดีโอ้ยเด็กก็ไม่ใช่ลูกหลานเราแต่ไอ้ที่เราโตมาก็โตมาเพราะลูกหลานเขาที่เราได้อยู่ได้กินเนี่ยลูกหลานชาวบ้านเขาทั้งนั้นแหละเฮ้ยลูกหลานเขาคือลูกหลานเราคนโบราณเขาคิดว่าลูกหลานเขาคือลูกหลานเราเราก็ต้องคิดงั้นเอ้า15พฤศจิกาจะต้องส่งงานโน่นต้องไปเทศท่านเทศแล้วคนฟังเขามีบริษัทก่อสร้างจะบอกอย่างนี้ฉันมีเงินอยู่แสนหนึ่งจะซื้อกระเบื้อง 1,300 ตารางเมตรให้แสนหนึ่งท่าน 300,000 กว่านะบอกมีเท่านี้ทุกนะทุกเขาก็เลยตกลงเสร็จแล้วเงินยังไม่มีแล้วท่านไปขอยืมเงินเข้ามาแสนหนึ่งเพิ่งใช้ไปเมื่อวันซืนเนี่ยโล่งนั้นเกิดมาเป็นคนเนี่ยท่านนะขอเถอะท่านขอแบบพระสันดรอธิษฐานบุญเถอะเวลาต้องการสงเคราะห์ทำบุญสุนทานอย่าให้ขัดข้องและคนที่ขอเราก็มักจะเป็นคนที่รักนับถือเคารพบูชาก่อนและคนที่มาขอเราเป็นคนให้โอกาสเราได้ทำความดีนี่อธิษฐานไว้เวลาพระยถาสัพพีประการต่อมาอธิษฐานว่าเมื่อกลับเข้าเมืองแล้วขอได้คืนอำนาจตามเดิมขอให้ปลดปล่อยนักโทษญาติโยมทั้งหลายก็อธิษฐานไว้ว่าถ้าต้องคดีความขอให้หลุดพ้นคนที่เรารักโดนกลั่นแกล้งด้วยคดีความขอให้หลุดพ้นได้รับอภัยโทษเถิด
สุดท้ายพระสันดอนอธิษฐานว่านะเมื่อตายจากชาตินี้ไปแล้วขอให้เกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตและขอจุติมาเป็นพุทธเจ้าในอนาคตสอธิษฐานดังนี้8ประการแล้วนะพระอินทร์เมืองก็เสด็จกลับสู่เมืองแก้วจึงขอให้พรพระพุทธสันดรที่ขอพรนั้นขออภัยอีกข้อหนึ่งเมื่อกลับถึงนครแล้วขอให้ฝนแก้ว7ประการบันดาลให้ตกลงมาในพระนครเพื่อเป็นทุนและการสงเคราะห์ญาติโยมทั้งหลายทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ให้มันได้กำไรเกินตัวให้ได้กำไรเกินที่เราลงทุนไปจะได้มีในการเลี้ยงตัวเองสงเคราะห์คนที่รักสงเคราะห์คนที่ขัดข้องแปดประการนี้เป็นพรจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รับพรดังพระสันดรขอแปดประการนี้ทุกท่านที่มาฟังเทศน์ในวันนี้และดูทีวีในโอกาสนี้

หมดนะมองแล้วกำสดน้ำตาจะไหลแต่ว่าบางท่านนั้นบ้านอยู่ไกลจำเป็นต้องไป

เอาหลวงพี่หลวงพ่อก็ช่วยไม่ทันคุณโยมผู้หญิงหญิงทุระร้อนพ่อสามีอ่อนจะกินนี่นั่นแกไปฟังเทศมหาชาติเนี่ยนะเลิกกลับมาเนี่ยซื้อกับข้าวตรงข้ามวัดมาให้หน่อยใช่ไหมมีไหมตรงคลองข้ามวัดใช่ไหมท่านเจ้าวาดอร่อยไหมแกซื้อมานะอะไรนะอาหารทะเลผัดอะไรก็ได้เอางี้เขาเลี้ยงหรือเปล่าวันนี้เลี้ยงเปล่าเออเอากับข้าววัดไปกินกันดีกว่าก็อย่าลืมนะกับข้าววัดของดีๆทั้งนั้นแหละใช่ไหมฮะและก็ดูนะเอาไอ้ที่สมภารฉันแล้วอ่ะเออไอ้ที่เหลือเดนพระนะแกเอามาให้ข้ากินหน่อยโยมจำมานะกินอะไรก็แล้วแต่นะให้พระฉันก่อนเอาที่เหลือเดนพระหนึ่งของถวายพระเป็นของอร่อยสุดสองถ้ามียาพิษพระมรณภาพแล้ว ใช่ไหมเออถ้าพระวัดนี้มีคนเกลียดนะฮะเออเพื่อเอายาพิษใส่นะฮะพระตายแล้วแล้วเขาจะใส่ยาพิษเฉพาะของที่เจ้าอาวาสชอบและจำไว้นะนั่นจะเป็นเจ้าอาวาสนะฮะเวลาฉันเพลนเนี่ยอะไรอร่อยๆนั่งดูลูกไว้ก่อนเอาเลยฉันเอานะพอมันฉันไปได้ครึ่งแล้วเราค่อยฉันถ้าไม่มียาพิษถ้ามียาพิษพระเกินวงไปแล้วนะเอ้ยเอากับข้าววัดบันไดทองมาฝากหน่อยนะแกเขาว่าอร่อยนะปลาก็ปลาสดใช่ไหมปลาสดนะปลาสดดูตรงไหนปลาสดมันดูตรงไหนตรงเผือกฮะดูโถขายปลาไม่รู้แหกเหงือกถ้าเหงือกแดงแสดงว่าปลาสดถ้าเหงือกซีดแสดงว่าปลาแช่หลายวันฮะก็ฉันรู้ว่าทำแล้วนี่ต้องพิสูจน์ความรู้กันว่าปลาสดนี่เขาดูที่เหงือกใช่ไหมเออเอากับข้าวไปฝากถ้าไม่จ่ายตลาดให้เขาแล้วก็หงุดหงิดเออแล้วก็กล้วยนี่แจกเมื่อไหร่สมภารเทศจบวันนี้มั้ยเนี่ยเอากล้วยไปกินนะโยมนะเขาบอกงี้เขามีแค่งี้กินกล้วยกินผลไม้ได้มรรคผลกินน้ำมนต์ได้นิพพานมาฟังที่มาชาติเนี่ยยังไงก็ต้องเอาเออแล้วมันแขวนเกลื่อนใช่ไหมท่านมาฟังที่มาชาติโยมเตรียมมิดบางมาเตรียมถุงกอบแก๊บมาพอเลิกเสร็จเฉาะแต่เอาเฉพาะหวีเดียวนะใครเอาไปทั้งเครืออายุสั้นเอาจริงๆอายุสั้นนะเอาจริงๆนะเอาไปถ้าเคยอายุสั้นโดนกระทืบตายหน้าวัดมึงเอาไปคนเดียวแบ่งๆกันท่านเออคนแก่ก็ยายก็กินกล้วยหอมสักนิดนึงอย่ากินมากเดี๋ยวเลอจุกแน่นท้องเป็นลมตายนะเออค่อยๆกินนิดๆหน่อยๆให้พอได้มรรคผลนะกินน้ำมนต์ได้นิพพานไม่น้ำมนต์ก็มาน้ำมะพร้าวกินเสียและจะเป็นของมงคลคุณโยมผู้หญิงก็ทุระร้อน

ด้วยกันแต่พระตำบันเทศจบไม่ลงจึงขอเงื่อนงดเลื่อนลดคำพีนาเทศมาเท่านี้เพราะสมประสงค์ขอ

านผู้ชมคะถ้าเราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติกับเราอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติกับผู้อื่นเช่นนั้นเหมือนกันนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราบุญกรรมความดีเป็นสิ่งที่เราต้องกระทำเองค่ะไม่มีใครสามารถทำแทนเราได้วันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนาย A ไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้

ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่ไหนก็เล่นได้อะไรก็เล่นได้ไม่ว่าคุณจะพักอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะอยากชวนให้ทำพื้นที่เล่นกับเด็กๆค่ะอย่าให้เด็กๆขาดการเล่นเมื่อเราเห็นความสนใจความรักความชอบของเด็กๆแล้วนะคะเรามาออกแบบกันค่ะว่าเราจะจัดมุมเล่นไปด้วยกันยังไงนะคะไม่ว่าจะในคอนโดในบ้านในห้องต่างๆห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องน้ำก็สามารถที่จะทำมุมเล่นได้หมดเลยค่ะหรือจะพากันมาเล่นในลานหน้าบ้านหรือว่าสวนในสนามหญ้าก็ได้นะคะและสามารถที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนมุมต่างๆไปได้เรื่อยๆเลยค่ะ
1: และพื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัดของการเล่นนะคะมาชวนทำทุกที่ให้เป็นพื้นที่เล่นไปด้วยกันค่ะก่อนทำมุมเล่นอยากชวนมาให้เห็นภาพรวมกันก่อนค่ะซึ่งการจัดมุมเล่นนี้นะคะสามารถสร้างสรรค์ง่ายๆโดยหลัก3สอค่ะ3สอนี้จะช่วยสร้างมุมเล่นค่ะสอที่1สุขสุขนี้ถ้าพูดถึงความหมายของเด็กๆนะคะให้คำนึงถึงความสุขของเด็กไว้ก่อนค่ะซึ่งความสุขความต้องการความสนใจของเด็กตามวัยและพัฒนาการเนาะเป็นพื้นที่ที่เด็กๆจะได้รู้สึกเป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าการเล่นบนฐานความสุขเนี่ยก็คือการที่ได้ลองผิดลองถูกและทำพื้นที่ให้ปลอดภัยให้กล้าที่จะเล่นให้กล้าที่จะเลอะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดไม่ต้องกลัวว่ามันจะถูกในส่วนผู้ใหญ่ค่ะเรานะคะก็สามารถที่จะทำตัวให้ผ่อนคลายให้เป็นพื้นที่แห่งความวางใจช่วยกันจัดหาอุปกรณ์ต่างๆและถ้าผู้ใหญ่จะสุขได้นะคะก็คือสร้างสรรค์จากสิ่งรอบตัวค่ะไม่จำเป็นจะต้องทุกข์ใจไปตามหาของเล่นแพงๆไปตามหาของเล่นที่จะบอกว่าจะต้องมากระตุ้นพัฒนาการหรืออะไรนะคะเพราะว่าของที่อยู่มีอยู่รอบตัวอยู่แล้วของที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็นำมาเล่นได้เลยตรงนี้ก็สร้างความสุขร่วมกันง่ายๆกับเด็กได้เลยค่ะสอที่2 สร้างสรรค์มองเห็นสิ่งใหม่อะไรที่แตกต่างไปจากเดิมเด็กๆสามารถเล่นอะไรก็ได้ตามจินตนาการอยากบอกว่าของเล่นไม่มีเพศนะคะการเล่นเนี่ยไม่ต้องระบุเพศหรอกค่ะของเล่นไม่ได้ระบุเพศแต่ผู้ใหญ่อย่างเราต่างหากค่ะที่ไประบุว่าเด็กผู้หญิงจะต้องเล่นแบบนั้นเด็กผู้ชายจะต้องเล่นแบบนั้นแต่การที่เราไประบุเพศกับการเล่นมันไปลดทอนศักยภาพบางอย่างค่ะเช่นเด็กผู้หญิงไม่ได้ปีนมันเท่ากับว่าเด็กผู้หญิงไม่ได้บ่มเพาะความแข็งแรงความกล้าหาญหรือว่าพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆเนาะหรือเราไม่อยากจะให้เด็กๆผู้ชายเล่นตุ๊กตาแปลว่าเรากำลังไม่ให้เด็กๆฝึกการบ่มเพาะความอ่อนโยนทักษะทางภาษาทักษะทางสื่อสารเพราะฉะนั้นไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเพศอะไรเขาก็สามารถเล่นได้ค่ะที่สำคัญค่ะเราอยากยกตัวอย่างแบบนี้ว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนาะเมื่อจุ๊บคุยกับผู้สูงอายุท่านหนึ่งเขาไม่เคยให้เด็กๆเนี่ยได้ปีนเลยพอบอกว่าการเล่นไม่มีเพศคุณยายอนุญาตให้เด็กผู้หญิงคนนั้นได้ปีนคุณยายกลับมาเล่าให้ฟังค่ะว่าน้องเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ทานอาหารได้เยอะขึ้นแล้วก็เข้านอนหัวค่ำขึ้นเพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ยมันส่งผลมหาศาลเลยค่ะปล่อยให้เด็กเล่นอย่างอิสระอย่างสร้างสรรค์ไม่มีอะไรไปกำกับนะคะเล่นมากๆก็ยิ่งได้มากๆเลยค่ะ
0: อย่างที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ที่เชียงรายนะคะเราจัดพื้นที่ที่มีลานกว้างๆให้เด็กได้วิ่งเล่นมีโซนที่เป็นปีนหน้าผาปีนป่ายขึ้นไปนะคะไปจับไปสัมผัสคุณปู่ต้นสนมีลานทรายให้เด็กได้เล่นกองทรายไปด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีมุมต่างๆที่เป็นโซนของพิพิธภัณฑ์ค่ะให้เด็กได้หยิบจับเล่นของเล่นไม้มีทั้งเป็นตุ๊กตามีทั้งเป็นอุปกรณ์ช่างแล้วเรานี่ไม่กำกับเลยนะคะว่าเด็กคนไหนเพศไหนควรจะเล่นอะไรให้เขาเล่นตามความสนใจและสนุกไปด้วยกันค่ะ
1: ที่สำคัญนะคะสีชมพูไม่ได้เท่ากับเด็กผู้หญิงและสีฟ้าไม่ได้เท่ากับผู้ชายค่ะเด็กผู้ชายก็เล่นสีชมพูได้นะคะ
0: และโซนเล่นขายของก็เล่นด้วยกันทั้งหมดได้เลยค่ะทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายพัฒนาบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกไปด้วยกันค่ะ
1: สอที่3การมีส่วนร่วมในการเล่นร่วมกันนะคะทั้งพื้นที่ทั้งมุมเล่นอยากชวนให้เด็กๆนะคะมาเป็นคนออกแบบการเล่นไปด้วยค่ะโดยให้เด็กนำผู้ใหญ่หนุนค่ะเป็นพื้นที่ที่พร้อมจะเล่นไปด้วยกันผู้ใหญ่เองนะคะก็ต้องกล้าที่จะเล่นด้วยนะคะพร้อมที่จะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในขนาดเดียวกันค่ะก็ให้เด็กๆได้มีพื้นที่เปิดใจแล้วก็โอบรับผู้ใหญ่อย่างพวกเราเข้าไปเล่นด้วยนะคะการมีส่วนร่วมนี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกการสื่อสารเนาะ จอผู้คนที่หลากหลายนะคะแม้ว่าบางครั้งค่ะเด็กๆก็ต้องการเล่นกันเองแล้วเด็กๆก็อาจจะต้องการเล่นคนเดียวนะคะแต่ก็ขอให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้สแตนบายค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาร้องขอหรือว่าบอกว่าอยากจะเล่นด้วยกับเราเราก็พร้อมไปเล่นเสมอค่ะ
0: ตอนที่เราเล่นกับเด็กๆนะคะก็สวมวิญญาณนะคะสวมวิญญาณปลุกเด็กน้อยในตัวของคุณมาเล่นกับเด็กสนุกไปด้วยกันนะคะและ3สอนี้นะคะก็คือสอที่1ความสุขค่ะสอที่2สร้างสรรค์และสอที่3การมีส่วนร่วมค่ะ

0: ทำความรู้จักมุมเล่นต่างๆค่ะซึ่งสามารถทำทั้งในบ้านนอกบ้านหรือว่าที่ไหนก็ได้ค่ะมุมต่างๆนี้ได้ภาพมาจากเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกเลสเพมอนะคะไปดูภาพที่1กันค่ะมุมฟองสบู่โอ้ตอนเด็กๆทุกคนคงชอบเล่นฟองสบู่ใช่ไหมคะเด็กๆก็ชอบเล่นฟองสบู่เหมือนกันค่ะการที่เด็กๆได้เล่นฟองสบู่เนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้เรื่องสิ่งรอบตัวหรือวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะลองหาสบู่แล้วก็อาจจะทำตัวขดลวดจากไม้แขวนเสื้อจิ้มลงไปแล้วก็ให้เด็กๆได้ลองทำฟองสบู่ใหญ่ๆหรือว่าบางครั้งเพียงแค่เด็กๆถูสบู่อาบน้ำแล้วเป่าออกจากมือค่ะก็เป็นการเล่นฟองสบู่แล้วนะคะ
1: มุมที่2นะคะมุมเชือกฟางค่ะเราสามารถที่จะนำเชือกฟางนะคะมามัดขึงโยงให้มีความซับซ้อนคล้ายๆกับใยแมงมุมอะค่ะสลับกันไปมาซักมุมใดมุมแล้วก็ชวนเด็กๆ เล่นค่ะมุดลอดข้ามแล้วเล่นไปสักพักเด็กๆ เขาจะออกแบบการเล่นเองค่ะว่าจะไปมุมไหนไม่ให้โดนเชือกตรงไหนเนี่ยค่ะก็จะเป็นความสนุกสนานที่ตั้ง

0: งไว้มุมนึงในบ้านได้เลยนะคะ
1: เมื่อเบื่อมุมนี้แล้วนะคะเราไปหามุมใหม่กันค่ะมุมเล่นขายของอาจจะเล่นข้างครัวเล่นในครัวหรือเล่นหลังบ้านก็ได้นะคะอุปกรณ์ต่างๆก็หาได้จากรอบบ้านเลยค่ะหรือว่าบ้านใครปลูกกล้วยมีใบมะม่วงมีใบมะยมก็เด็ดใบไม้มาทำเป็นจานมาทำเป็นถาดแล้วก็อาจจะเอาช้อนของเรานะคะเก่าๆนะมาทำเป็นที่ผัดไปผัดมาก็ได้ตอนที่จิ๋วเด็กๆเนาะไม่มีอุปกรณ์เลยเราก็เล่นมุมขายของได้ค่ะก็คือเอาช้อนเนี่ยขุดไปที่ดินให้มันเป็นหลุมๆเหมือนกับการเล่นขายขนมครกค่ะแล้วก็เล่นไปด้วยกันการเล่นขายของนี้นะคะจะช่วยพัฒนาเรื่องของการพูดการสื่อสารเพราะว่าได้โต้ตอบกันไปมานะคะแล้วก็ได้ไอเดียบรรเจิดความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะ
0: ต่อมาค่ะมุมถ้ำหรือว่ามุมสงบนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะหามุมที่เราจะสามารถทำกระโจมค่ะหาผ้าหาไม้มาทำเป็นโครงสร้างแล้วก็คลุมไว้นะคะมุมนี้ค่ะเด็กๆ เขาก็จะหลบไปอยู่ข้างในอยู่กับตัวเองหรือว่าไปนอนหลับมีสมาธิกับตัวเองนะคะซึ่งเราสามารถที่จะหามุมไหนก็ได้ในบ้านนะคะแล้วก็ตั้งไว้ตรงนั้นอาจจะเป็นมุมที่ตั้งไว้เลยสักพักนึงจนกว่าเด็กๆ เขาจะเบื่อแล้วก็เปลี่ยนนะคะหรือมุมถ้ำมุมสงบนี้นะคะอาจจะต่อเติมมาจากมุมเดิมที่มีอยู่แล้วในบ้านนะคะให้เป็นพื้นที่เฉพาะพื้นที่ส่วนตัวค่ะและมุมนี้เองเนี่ยจะทำให้เด็กๆ เขาได้อยู่กับตัวเองอยู่เงียบๆแล้วลองฟังความรู้สึกของตัวเองค่ะเขาอาจจะขนหนังสือนิทานหรือของเล่นเข้าไปเติมในมุมนั้นก็ได้เลยนะคะ
1: แม้ว่ามุมนี้จะเป็นมุมลับแต่ว่าก็ต้องไม่ไกลสายตาก็ต้องอยู่ในความปลอดภัยของผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนกำลังซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอันใหม่เนาะมีเครื่องซักผ้าแล้วได้กล่องอันใหญ่ๆมาค่ะก็เจาะเป็นประตูแล้วก็ให้เด็กทำเป็นมุมลับก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะมุมต่อไปมุมสวนครัวซึ่งที่ไหนก็เป็นสวนครัวได้นะคะอาจจะเป็นสวนครัวในกระถางเด็กๆจะได้สัมผัสกับดินได้ลองใช้อุปกรณ์จอบเสียมอันเล็กๆการที่มือของเขาได้เลอะดินบ้างนะคะเขาก็จะได้เรียนรู้ได้ค้นพบผิวสัมผัสต่างๆค่ะแล้วการที่เขาได้ปลูกเองเนี่ยค่ะจะส่งผลให้เขาเนี่ยได้กล้าที่จะกินสิ่งนั้นด้วยเนาะแล้วก็เห็นการเติบโตของการเจริญเติบโตของต้นไม้พันไม้ต่างๆค่ะชวนไปปลูกกันทุกวันนะคะตรงนี้จะช่วยสร้างวินัยเชิงบวกได้ค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเล่นสวนครัวเขาก็ต้องรดน้ำทุกวันใช่ไหมตอนเย็นๆก็ได้ออกมารดน้ำไปด้วยกันค่ะทำทุกวันเขาก็ฝึกวินัยเชิงบวกเป็นการช่วยเหลืองานบ้านงานครัวแล้วก็สังเกตธรรมชาติไปในตัวด้วย
0: มุมทำอาหารค่ะมุมนี้ก็สามารถที่จะเซตภายในห้องครัวได้เลยนะคะมุมที่จะเรียนรู้การทำอาหารไปด้วยกันเล่นการทำอาหารไปด้วยกันนะคะทั้งแนะนำให้เด็กรู้จักวัตถุดิบแนะนำให้รู้จักเครื่องปรุงอาจจะมีการทดลองชิมรสชาติต่างๆไปด้วยกันนะคะและอาจจะให้เด็กๆได้ทำเมนูง่ายๆเช่นไข่เจียวหรือว่าผัดผักนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปในครัวได้เลยและที่สำคัญชวนให้เด็กๆล้างเก็บเช็ดจัดวางอุปกรณ์ต่างๆในครัวก็ทำได้เช่นกันค่ะ
1: มุมทำอาหารนี้เด็กๆใช้มีดได้ไหมคะ
0: สำหรับการใช้มีดนะคะเราสามารถที่จะสอนและฝึกเด็กๆได้ค่ะแต่ขอให้ทำด้วยความที่มั่นใจและมั่นคงนะคะเราประเมินเด็กๆได้เลยค่ะว่าเขาถนัดในการจับหรือยังถ้าเขายังไม่ถนัดมากก็ใช้มีดที่เป็นมีดปลายมนความคมไม่มากหั่นจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากนะคะเมื่อเด็กมั่นคงมั่นใจในการใช้มีดแล้วก็เพิ่มใช้มีดที่มีความคมความแหลมได้ค่ะอันนี้แต่ละบ้านสามารถประเมินความสามารถในการใช้มือใช้มีดของเด็กได้เลยนะคะ
1: ซึ่งที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นะคะเด็ก5ขวบ6ขวบที่มาเป็นประจำเราก็อนุญาตให้ใช้มีดแล้วค่ะเพราะว่าเขากับเราและอุปกรณ์ของเราสนิทกันหมดค่ะมุมกล่องคุณแม่นักช็อปคะตอนนี้คือโอกาสทองของทุกคนแล้วค่ะถ้าเกิดว่าบ้านใครมีกล่องนะคะกล่องขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่จำนวนมากเอากล่องพวกนี้ค่ะมาทำเป็นมุมเล่นด้วยกันเลยนะคะอาจจะเริ่มตั้งแต่การทำหุ่นมือการทำหมวกหรือการทำบ้านตอนที่เราชวนเด็กๆทำบ้านกล่องนะคะแล้วก็ให้เด็กเอาสีเมจิกเอาสีน้ำเนี่ยมาระบายเป็นสีสันนะคะเขาก็ต่อยอดทำกันไปทุกวันค่ะบางทีเนี่ยเด็กทำเป็นหอคอยแล้วก็สำหรับบ้านใครเลี้ยงแมวนะคะอาจจะชวนเด็กๆทำบ้านแมวได้ด้วยค่ะ
0: เด็กๆอาจจะทำมาเป็นรถแล้วก็ฝึกวิ่งได้นะคะทีนี้พอกล่องเยอะเราอาจจะชวนเด็กๆว่ามุมไหนหน้าที่เราจะเป็นมุมกล่องเราก็จะเล่น

0: เสร็จแล้วก็จะมาเก็บมาวางตรงนี้เลอะได้เกะกะได้แต่ว่าสุดท้ายค่ะเราก็ต้องฝึกวิจัยเชิงบวกว่าแล้วเราชวนให้เก็บมากองตรงไหนนะแล้วจะได้เล่นต่อในวันต่อๆไปค่ะ
1: มุมทรายมุมสนุกที่เด็กๆชอบเล่นเด็กๆชอบเล่นทรายค่ะถ้าเกิดว่าเราเจอเด็กๆที่มีความรวดเร็วเคลื่อนไหวเร็วนะคะเราพาเขามาเล่นในมุมทรายเนี่ยก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยได้ผ่อนลงผ่อนจังหวะของตัวเองลงค่ะมุมทรายนี้ยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะคะเพียงแค่มีภาชนะอุปกรณ์ต่างๆวางเอาไว้เขาก็สามารถเล่นในมุมนี้ได้อย่างนานเลยค่ะทรายเองก็เป็นพื้นผิวสัมผัสที่ทำให้เด็กๆนะคะผ่อนคลายแล้วก็อ่อนโยนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านอาจจะมีเพียงพื้นที่เล็กๆหน้าบ้านข้างบ้านก็เอาทรายละเอียดที่เป็นทรายก่อสร้างอะค่ะมาล่อนให้ละเอียดแล้วก็ทำเป็นมุมทรายก็ได้หรือจะชวนกันไปเที่ยวเล่นชายหาดเล่นทรายจริงๆก็ยิ่งดีเลยค่ะ
0: ต่อมาค่ะมุมโคลนมุมโคลนนี้นะคะเราสามารถที่จะมองหาลานตรงที่สามารถจะปล่อยน้ำได้เนาะแล้วก็มีโคลนมาให้เด็กเล่นถ้าเราสามารถพาเด็กออกนอกสถานที่ก็สามารถพาไปตามท้องทุ่งนาเล่นกับดินกับโคลนกับทรายได้บ้านไหนไม่มีก็มาจัดเตรียมพื้นที่เล็กๆในบ้านได้ด้วยเช่นกันค่ะเล่นเสร็จแล้วก็ค่อยมาล้างทำความสะอาดกันนะคะการได้สัมผัสจับโคลนเนี่ยเด็กๆก็ได้เรียนรู้การสัมผัสพื้นผิวที่หลากหลายนะคะความนิ่มความแข็งของดินค่ะ
1: เข้าสู่มุมน้ำค่ะน้ำฉ่ำๆแบบนี้เด็กๆชอบมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำบ่อเล็กๆให้เด็กลงไปนั่งแช่นะคะหรือว่าอาจจะเติมอุณหภูมิน้ำอุ่นใส่น้ำแข็งไปให้เขารับรู้เนาะว่าตอนนี้เป็นความเย็นตอนนี้เป็นความอุ่นสบายผ่อนคลายหรือว่ามุมน้ำนี้อาจจะอยู่ติดกับสวนชวนให้เด็กๆรดน้ำต้นไม้แล้วเราเองก็ตัวเปียกเล่นกันไปด้วยกันนะคะมุมน้ำนี้ออกแบบได้อย่างหลากหลายเลยค่ะหรือเราจะลองเอากลวยนะคะกลวยที่เราไว้กรอกน้ำหลายๆอันแล้วก็ทำท่อให้เด็กๆได้ลองเทน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่ว่าไม่ใช่ทางตรงเป็นทางซิกแซกนะคะออกแบบและเล่นไปด้วยกันได้เลยค่ะ
0: มุมดนตรีค่ะสามารถที่จะนำเอาของใช้ภายในบ้านมาจัดเป็นมุมดนตรีให้เด็กได้เคาะฟังเสียงที่มีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกะละมังถังจานถาดที่เป็นสแตนเลสนะคะใช้ทัพพีใช้ช้อนใช้ตะเกียบหรือใช้ไม้กวาดเคาะเป็นจังหวะเล่นกันเป็นวงดนตรีได้เลยค่ะ
1: มุมประสาทสัมผัสมุมนี้สนุกมากๆเลยค่ะเราลองมองหาของที่อยู่ในบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะนุ่มนิ่มถูขยุบขยิบเช่นถุงพลาสติกนะคะลองออกแบบมาแล้วให้เด็กได้สัมผัสในพื้นที่ต่างๆหรือเราอาจจะเอาสิ่งของสิ่งหนึ่งให้เด็กได้รูปสัมผัสแล้วก็บอกว่ามีของแบบนี้ซ่อนแอบอยู่ในบ้านลองไปตามหาดูเด็กๆก็จะได้รู้จักผิวสัมผัสอันมากมายเลยค่ะ
0: มุมแต่งตัวแฟนซีค่ะอันนี้ก็จะเสริมเติมแต่งจินตนาการนะคะสามารถที่จะนำเอาเสื้อผ้าของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าชุดที่น้องชอบหรือว่าจะเป็นผ้าชิ้นส่วนต่างๆมาตกแต่งเป็นตัวละครแขวนไว้สักมุมนึงค่ะและตรงนี้นะคะเล่นได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชายค่ะเพราะเด็กๆเนี่ยเขาแต่งตัวเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาเรียนรู้คุณลักษณะค่ะแล้วก็เป็นการทำให้เขาได้ค้นเจอความรู้สึกความต้องการความสนุกสนานและเพิ่มจินตนาการในการออกแบบชุดแต่งตัวค่ะ
1: การที่เด็กๆผู้ชายเขาแต่งตัวเป็นเอลซ่าเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาอะอยากจะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะแต่เพราะว่าเขาชอบความเท่ของเอลซ่าเขาชอบความกล้าหาญของเอลซ่าเขาก็เลยไปเป็นสิ่งนั้นนะคะมุมช่างค่ะเด็กๆมักจะจดจำในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำเสมอนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านเราตอกไม้ตอกตะปูทำเก้าอี้ซ่อมของมีไขพวงมีน็อตมีสว่านเด็กๆก็อยากจะลองใช้ค่ะลองทำมุมช่างให้เด็กๆได้ลองเอาตะปูตัวเล็กตอกลงไปกับไม้หรือว่าลองทำแก้วสำหรับใส่ปากกาถ้าเกิดว่าผู้ปกครองหรือ pay worker เป็นผู้ชำนาญด้านนี้ก็ชวนเล่นกันได้เลยค่ะจะใช้กิ่งไม้เศษไม้หรืออะไรรอบบ้านมาทำด้วยกันเลย
0: ต่อมามุมศิลปะค่ะเราอาจจะกำหนดให้สักมุมนึงเป็นมุมที่เราจะวาดภาพต่อเติมแต่งแต้มสีสันลงบนขอบเขตนี้นะคะก็ตระเตรียมพื้นที่ให้เด็กๆได้ละเลงสีได้วาดเติมแต่งจินตนาการแล้วก็

0: ชวนเล่นไปด้วยกันนะคะเพียงแต่ผู้อำนวยการเล่นจะเตรียมอุปกรณ์สำหรับการผสมสีการวาดในหลากหลายรูปแบบเด็กๆก็เล่นได้เองแล้วค่ะและที่สำคัญเล่นไปด้วยกันก็จะสนุกยิ่งขึ้นค่ะ
1: สำหรับบ้านที่ไม่ได้อนุญาตให้เด็กๆวาดรูปบนฝาผนังนะคะเราบอกข้อตกลงนี้อย่างชัดเจนกับเด็กๆได้เลยค่ะว่าบ้านของเรามีผู้คนอยู่กันอย่างหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยปากกาหรือสีเมจิกไม่สามารถที่จะวาดบนผนังได้แต่แม่อนุญาตให้หนูวาดบนกระดาษแผ่นใหญ่นะคะที่พื้นตรงนี้หรือเอากระดาษแผ่นนั้นไปแปะผนังเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยยังได้ส่งเสริมจินตนาการได้อิสระได้วาดเล่นเนาะแต่เขาก็จะได้อยู่บนพื้นที่บนความเคารพความหลากหลายของผู้คนในบ้านเคารพพื้นที่กันและกันด้วยและงานศิลปะนี้ไม่ได้มีเพียงแค่วาดรูปอย่างเดียวนะคะยังรวมไปถึงงานประดิษฐ์งานทำเปเปอร์มาเช่งานร้อยลูกปัดงานถักงานทอหรืออะไรที่เด็กๆของเราชอบก็สนับสนุนให้เล่นศิลปะกันค่ะ
0: ต่อมามุมรีไซเคิลค่ะมุมนี้นะคะสามารถที่จะเอาชิ้นส่วนที่เราไม่ใช้แล้วท่อ PVC ยางรถยนต์ที่เปลี่ยนออกไปแล้วนะคะเอามาประกอบเป็นชิ้นส่วนให้เด็กได้กลิ้งหมุนล้อไปหรือว่าเขาจะสร้างเมืองหรือจะทำสิ่งก่อสร้างใหม่ทำเป็นรางลูกแก้วไหลไปตามทิศทางที่เขาจัดวางไว้ได้เลยค่ะและก็สิ่งของที่เป็นสิ่งของที่เราไม่ใช้แล้วชำรุดแล้วก็นำมาเป็นของเล่นชิ้นใหม่ให้กับเด็กๆในมุมนี้ได้เลย
1: มุมธรรมชาติลองมองหาธรรมชาติที่อยู่รอบตัวของเรานะคะยิ่งบ้านที่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะอยากลองดูว่าในช่วงฤดูกาลหลังเก็บเกี่ยวมีกองฟางแม้ว่าเราจะกังวลเรื่องของความคันนะคะแต่การเรียนรู้ก็สำคัญมากๆค่ะคันเนี่ยทายาแป๊บเดียวก็หายนะคะแต่การที่เด็กได้ไปกระโดดบนฟางนี่แหละค่ะเป็นความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่เด็กๆครั้งหนึ่งน่าจะได้ลองสัมผัสนะคะมุมธรรมชาตินี้อาจจะรวมไปถึงการปีนต้นไม้การเล่นโคลนการปลูกข้าวการทำนาการจับปลาหรืออะไรต่างๆลองมองหาธรรมชาติรอบตัวแล้วออกแบบมุมธรรมชาติกันค่ะ
0: มุมมองจากที่สูงค่ะเรามองหาต้นไม้ที่อยู่ในบ้านหรือว่าตรงตำแหน่งที่มีความสูงจากระดับพื้นดินนะคะเพื่อที่ว่าเราจะทำเส้นทางให้เด็กๆได้ปีนได้ไต่ได้โหนนะคะแล้วพอเด็กๆขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงค่ะมุมมองในการที่เขาเห็นนะคะมันจะกว้างกว่าในระดับที่เขาเห็นนี่แหละค่ะคือการเปิดมุมมองที่กว้างไกลมุมมองที่ยกสูงขึ้นก็จะเห็นกว้างไกลเห็นไปข้างหน้าเห็นได้หลากหลายนะคะตรงนี้ชวนทำชวนเล่นทั้งในบ้านและนอกบ้านได้เลยนะคะ
1: มุมธรรมชาติซึ่งเป็นมุมธรรมชาติที่ต่างออกไปค่ะตะกี้เราออกไปเล่นกับธรรมชาติแต่อันนี้เราชวนเอาธรรมชาติเข้ามาเล่นกับเราค่ะโดยการที่เราอาจจะชวนให้ไปหาใบตองชวนผู้คนที่ทำเรื่องของงานสารการทำเรือการใช้กาบกล้วยหรือว่าการใช้กิ่งมะขามกิ่งมะม่วงมาทำเป็นงานประดิษฐ์นะคะตอนนี้สร้างสรรค์ได้เลยค่ะความคิดสร้างสรรค์จินตนาการอะไรที่มีอยู่แล้วของในตัวของผู้ใหญ่นะคะดึงเอาออกหยิบมาใช้แล้วก็อาจจะใช้กาวเป็นตัวเชื่อมอาจจะใช้ตะปูเป็นตัวเชื่อมก็สนับสนุนให้เล่นกับธรรมชาติค่ะ
0: เราก็สามารถที่จะประดิษฐ์ของเล่นจากสิ่งของธรรมชาติเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นม้าก้านกล้วยหรือว่าทำตุ๊กตุ่นตุ๊กตาจากเศษไม้ต่อเติมเป็นตุ๊กตาสร้างสรรค์ได้เลย
1: เดินกะลาเดินกะลาหรือว่าไม้กงเก๋งหรือจริงๆแล้วแค่กระบองไม้ไผ่อันเดียวเด็กก็เล่นได้อย่างมหัศจรรย์แล้วเลยค่ะเขาเนี่ยฝึกวิชาเศร้าหลิงไงคือชาเขาฝึก
0: และมุมทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี้นะคะผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเลือกทำมุมที่ตัวเองมีวัสดุมีอุปกรณ์มีพื้นที่ที่เอื้ออำนวยนะคะและไม่จำเป็นต้องทำให้ครบทั้งหมดค่ะเลือกทำในมุมที่ตัวเองพร้อมที่จะทำและพร้อมเล่นไปกับเด็กๆนะคะและอาจจะมีมุมมากมายกว่าที่เราได้เล่าให้ฟังนะคะถ้าเจอมุมสร้างสรรค์ที่แตกต่างไปจากนี้ก็สามารถกลับมาเล่าให้กันฟังได้นะคะ
2: มาเข้าสู่กิจกรรมชวนเล่นค่ะผจญภัยในดินแดนลึกลับซึ่งความลึกลับนี้ไม่ใช่ที่ไหนเลยคือที่บ้านของเรารอบๆตัวเราค่ะเราจะมาชวนทำมุมเล่นมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมในบ้านของเรามาเล่นไปด้วยกันค่ะ อุปกรณ์นะคะหาง่ายๆจากรอบบ้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระดาษสีเมจิกสีช็อคสีเทียนสีที่มีแล้วก็นิทานเรื่องที่เราจะมานำเล่าเกริ่นเข้าสู่การผจญภัยในครั้งนี้ค่ะวิธีการเล่นนะคะก็คือว่าเราอาจจะชวนเล่านิทานสักเรื่องนึงเพื่อให้เชื่อมโยงกับแผนที่ที่เราจะทำแล้วให้เขาไปหาสมบัติในแต่ละจุดค่ะซึ่งแต่ละจุดนั้นก็สามารถที่จะให้เป็นคำใบ้ที่เป็นเชื่อมโยงกันก็ได้นะคะอาจจะเริ่มจากจุดนี้ห้องนั่งเล่นจากนั้นก็ลองใส่ภาพน้ำตกอาจจะเป็นน้ำตกทีลอซูลำธารและให้เด็กลองคิดเชื่อมโยงว่าถ้าน้ำตกนี้จะเชื่อมโยงน่าจะเป็นห้องไหนนะเด็กอาจจะนึกถึงซิงน้ำก๊อกน้ำหรือว่าห้องน้ำเขาก็จะไปค้นหาในมุมนั้นค่ะเพื่อที่จะได้คำใบ้วิเศษมาคำใบ้นี้เราอาจจะเป็นสีหรือเป็นรูปทรงเพื่อที่เราจะให้เขาได้ไปตามหาของในจุดต่อไปค่ะเดี๋ยวเราลองมาวาดรูปแผนที่ที่เราจะให้เด็กๆนะคะไปค้นหากัน
3: จะเริ่มต้นจากนี่สระน้ำที่ลึกมากๆเลยเพราะมีสีเขียวตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะตรงสระน้ำนี้ก็จะมีต้นไม้อยู่ข้างๆนะคะใหญ่ๆแล้วการจะข้ามจากตรงนี้ไปก็จะต้องข้ามสะพานที่ทำด้วยเชือกค่ะที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นักเพื่อจะข้ามมาต้นไม้นี้แล้วก็ปีนมายังเส้นทางแคบๆนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยภูเขาตรงนี้ภูเขา2ลูกตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับกล่องอะไรสักอย่างนึงที่เป็นที่เก็บซ่อนสมบัติไว้ตรงนี้นะคะแล้วจากนั้นค่ะตรงใต้กล่องนี้ก็จะต้องขุดเข้าไปเพื่อจะเดินมาตรงนี้นะคะแล้วก็จะมาเจอหลุมใหญ่ๆตรงนี้ค่ะนี่แล้วเราก็จะเอาของมาซ่อนไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็จะมาร์คแผนที่ไว้ด้วยสีที่แตกต่างออกไปนะคะตรงนี้ค่ะสระน้ำเราก็จะมีกลมสีทึบๆซ่อนอยู่นะคะแล้วตรงนี้เราก็จะมีบางสิ่งบางอย่างแขวนไว้ห้อยลงมานะคะที่จะมีลักษณะหยุบหยับหยุบหยับนิดนึงนะคะแล้วพอมาหลังภูเขาต้นนี้ก็จะมีลักษณะเป็นบล็อกตึ๊ดๆๆนี้ตรงนี้เราจะให้เป็นสีนี้นะนี่ซ่อนไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะมีตรงอีกจุดหนึ่งก็จะมีสามเหลี่ยมซ่อนอยู่ตรงนี้ตรงที่มันมีใกล้ๆหลุมหลุมแล้วก็ตรงนี้อีกอันนึงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นใบไม้ซ่อนอยู่นี่แหละค่ะแผนที่สำหรับการผจญภัยตามหาของเล่นในบ้าน
2: เมื่อเราทำแผนที่เสร็จแล้วนะคะเราก็เพียงที่จะยื่นให้เด็กๆค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าเด็กๆหา5ไอเทมนี้เสร็จเรียบร้อยภารกิจจึงสำเร็จการผจญภัยในที่ลึกลับแบบนี้นะคะเด็กๆจะได้รังสรรค์สร้างสรรค์แผนที่ของเขานะคะเขาจะได้เรียนรู้เรื่องของทิศทางการแปลความการตีความรวมทั้งการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยที่สำคัญถ้าเราออกแบบให้เขาได้เล่นร่วมกันเนาะเขาก็จะได้เรื่องของการปฏิสัมพันธ์เรื่องของทักษะการสื่อสารเรื่องของทักษะทางสังคมเขาจะได้สร้างความร่วมมือกันแล้วพูดคุยไปด้วยกันค่ะว่าอะไรนะคือความหมายคือคำตอบของสิ่งที่เป็นข้อมูลของอันถัดไปเนาะ

เกิดขึ้นได้ในวิถีชีวิตให้เรื่องเล่นเป็นเรื่องง่ายๆที่ทำได้ทันทีบางครั้งแค่พื้นที่กว้างๆโล่งๆก็เป็นพื้นที่เล่นชั้นดีแล้วค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องเล่นหรือให้น้ำหนักกับของเล่นนะคะแต่ว่าให้น้ำหนักกับการเล่นเพราะว่ายิ่งเล่นมากยิ่งดีต่อเด็กค่ะ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

วันนี้คำถามข้อแรกหากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นคือความเป็นจริงทั้งหมดเราจะทราบได้อย่างไรว่าการมองชีวิตตามความเป็นจริงนั้นต้องมองอย่างไร คือการ เราการพูดมองตามความเป็นจริงเนี่ยก็คงมีสองระดับและสองในที่ที่เราพูดทั่วไปภาษาพูดทั่วไปก็มักจะเป็นการเตือนว่าอย่าคิดเข้าข้างตัวเองอย่าปล่อยให้ความชอบไม่ชอบความลำเอียงต่างๆเป็นผู้กำหนดว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงไม่ใช่ว่าอยากให้มันจริงก็เรียกว่ามันต้องจริงเพราะเชื่อแล้วว่าจริงเพราะอยากให้จริงอย่างนี้เป็นต้นแต่ความคำว่าเห็นตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงเป็นศัพท์เทคนิคที่มีความหมายโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาหมายถึงความรู้ที่จะเกิดขึ้นหลังจากเราได้ชำระจิตใจด้วยสมาธิก็ถือว่าถ้าจิตใจของคนเราทั่วไปยังมีกิเลสยังมีนิวรณ์หาข้ออยู่นิวรณ์ก็ชื่อกิเลสชุดหนึ่งก็มีความพอใจกับ การหลงอยู่กับและเพลินอยู่กับความพอใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสความคิดความจำความจินตนาการ อันนี้ก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งความเพลินอยู่กับความรู้สึกไม่พอใจก็อีกข้อหนึ่งความขี้เกียจขี้คร้านความ ความกุ้งเหงาหาวนอนข้อหนึ่งความฝูงซ่านลำคาญความวิตกกังวลความลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเศร้าหมองอยู่ในจิตใจซึ่งพุทธองค์ตรัสเป็นชุดเพราะถ้ากิเลสชุดนี้แม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งยังมีอยู่ในใจเราก็ไม่สามารถรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงดังการทำสมาธิภาวนาก็ไม่ได้มุ่งที่จะให้จิตสงบอย่างเดียวแต่เพราะว่ากิเลสเหล่านี้ไม่ใช่แค่สิ่งกีดกันไม่ให้สงบแต่เป็นสิ่งกีดกันไม่ให้เกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นโดยสรุปแล้วว่าจิตใจของเรามันมีกิเลสเป็นธรรมดาพุทธชนต้องอยู่ด้วยกิเลสรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแต่ตราบใดที่กิเลสเหล่านี้ยังอยู่ในใจเราก็ไม่สามารถจะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้นะครับพวกนักเรียนชายตั้งใจฟังนะถ้าเราต้องอยู่กับคนที่เมื่อมีอารมณ์โกรธจะไม่สามารถควบคุมตนเองได้เช่นทำร้ายตนเองและผู้อื่นเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้สามารถอยู่ร่วมกับคนแบบนี้ได้อันนี้จะแล้วแต่ความรุนแรงถ้าถามถึงขั้นทำร้ายร่างกายของคนอื่นก็ไม่ควรจะอยู่ด้วยนั่นก็ถือว่าเหมือนถ้าเทียบกับองค์พระเรียกว่าเป็นระดับปาราชิกเลยถ้าคนนั้นเราก็ต้องพูดคุยก็ต้องขีดเส้นใต้ว่าถ้าไอ้โกรธก็โกรธใครๆก็มีความโกรธแต่ถ้าควบคุมความโกรธไม่ได้เลยอันนั้นมันเป็นปัญหาต้องไปหาหมอต้อง
ต้องขอความช่วยเหลือแล้วอันนี้มันเป็นปัญหามากแล้วแล้วก็ถ้าไม่พยายามไม่เปลี่ยนเขาคงอยู่ด้วยกันไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องถึงขั้นผิดกฎหมายถ้าทำร้ายร่างกายคนอื่นทำร้ายร่างกายตัวเองนี่เขาเรียกว่าเป็นขันโรคจิตแล้วต้องขอความช่วยเหลือ

การออกจากกลุ่มเพื่อนมาอยู่คนเดียวบ้างบางครั้งหรือการอยู่คนเดียวมีข้อดีอะไรบ้างครับ ทำไมว่าการออกจากกลุ่มเพื่อนมาอยู่คนเดียวบ้างบางครั้งเป็นสิ่งที่ดีทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์ ถ้าไม่รู้จักอยู่กับตัวเองไม่สามารถมีความสุขกับอยู่คนเดียวก็เรียกว่าชีวิตเรายังบกพร่อง ยังไม่ได้พัฒนาดังนั้นการอยู่ในกลุ่มเพื่อนส่วนใหญ่ก็ดีแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรได้เยอะแต่ก็ควรจะแบ่งเวลาให้อยู่กับคนอยู่คนเดียวบ้างมันเป็นการฝึกตัวเองที่ดีแล้วถ้าเราอยู่คนเดียวเป็นอยู่คนเดียวมีความสุขแล้วอะไรก็เป็นกำลังที่ไปไหนนี่ไม่ต้องรู้สึกเหงาหรือขาดเพื่อนถ้ามีเพื่อนก็ดีแต่ไม่มีเพื่อนตอนนี้ต้องอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้มันดีคนละอย่างถ้าอยู่คนเดียวนานๆมันก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันแล้วแต่จริตนิสัยบางคนก็อยู่คนเดียวก็สบายแต่ส่วนมากคนอยู่คนเดียวมันก็จะมีเหงามั่งถ้าไม่เก่งแล้วก็บางทีก็จะติดนิสัยบางอย่างคือไม่มีใครตักเตือนว่ากล่าวไม่มีใครสะกิดใจไม่มีใครให้ขอคิดบางทีก็หลงอยู่กับความคิดส่วนตัวก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้นั่นอยู่คนเดียวก็ทำอะไรตามสบายตามตัวตามความถนัดของตัวเองแต่ข้อเสียก็คือถ้าทำตามใจในทุกเรื่องนานๆเข้าเมื่อต้องเข้าสังคมจะรู้สึกอึดอัดกราบนมัสการพระอาจารย์ผมอยากทราบว่าจะนอนอย่างไรให้ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปครับขอบพระคุณครับคือก็ต้องมีสองอย่างใช่ไหมที่เราต้องรู้ถ้าจะวิจัยในเรื่องนี้หรือจะหาคำตอบวันหนึ่งจะต้องรู้อาการของการนอนมากเกินไปเป็นอย่างไรเวลานอนมากเกินไปเคยสังเกตด้วยไหมอย่างขี้เกียจงุดหงิดลำคาญอะไรเป็นต้นแล้วเราก็คงเคยนอนมากเกินไปจำเอาไว้ว่าโทษข้อเสียเป็นอย่างไรถ้านอนน้อยเกินไปเป็นยังไงก็ง่วงเหงาหานอนทำ เรียนหนังสือมันก็อยากจะหลับตลอดอันนี้ก็นอนน้อยเกินไปเพลียไม่มีแรงตอนถ้าเราเอาจากมาตรฐาน8ชั่วโมงว่าทางเองได้นอน8ชั่วโมงมันจะรู้สึกยังไงไหมรู้สึกพอดีไหมหมายถึงอาการ2อย่างนี้อาการของการนอนมากเกินไปก็ไม่เห็นมีอาการของการนอนน้อยเกินไปก็ไม่มีโอเคนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้น8ชั่วโมงทีนี้ถ้าเราลงนอนน้อยลงสมมติว่า7ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงไหมถ้ายังไม่มีอาการของการนอนน้อยเกินไปก็แสดงว่าดีฮะก็ได้กำไร30นาทีแล้วก็ค่อยลดการนอนจาก8ชั่วโมงเป็น7ชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าอาการถ้าอายุอย่างนี้ก็คิดว่า7ชั่วโมงไม่ควรจะต่ำกว่า7ชั่วโมงมั้งถ้าอายุมากขึ้นแล้วพอผู้ใหญ่แล้ว6ชั่วโมงก็ได้เป็นบางครั้งแต่แล้วแต่สังขารแล้วแต่สุขภาพแล้วแต่จิตใจด้วยเพราะว่าสิ่งที่เผาพลังงานมากที่สุดคือความคิด
สังเกตไหมว่าเวลาคนเขาแบบอกหักอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องอดข้าวหรอกแค่นั่งคิดครุ่นคิดอะไรทั้งวันนะผอมลงเลยฮะใช่ไหมผอมเพราะอะไรฮะก็เพราะว่าความคิดโดยความคิดเนี่ยเผาแคลอรี่มากเลยนั้นถ้า ผอมลงก็ทำให้เพลียทีนี้ถ้าจิตใจเราปกติจิตใจเราสงบไม่ค่อยคิดมากความจำเป็นในการนอนหลับน้อยลงนั้นพระสิ่งที่ทำให้นอนน้อยลงคืออาหารกลางตอนกลางคืนให้ไม่ให้ทานหนักตอนกลางคืนอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่ เพราะว่าถ้าทานอาหารมากตอนกลางคืนร่างกายก็ต้องทำงานเผาอาหารมันก็เป็นการกินพลังงานที่ต้องชดเชยกับการนอนหลับแต่ถ้าเรา ถือศีล8เมื่อไหร่หรือว่าพระไม่ฉันข้าวเย็นแล้วก็ทำให้ความต้องการในการนอนหลับน้อยลง

ดังนั้นถ้าปัจจัยของการถ้าอยากจะนอนน้อยลงหนึ่งก็คือจิตใจสงบไม่เครียดไม่คิดมากสองกลางคืนอย่าให้ทานอาหารมากสองอย่างนี้จะช่วยแต่ต้องดูแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องดูของเราเองตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวสอบโดยอ่านหนังสือและทำโจทย์และเตรียมร่างกายอยากทราบว่าจะอ่านหนังสือยังไงให้เข้าใจพร้อมสำหรับการสอบครับคือการก็ให้ดูสมมติว่าหนังสือมีสัก10บทแล้วก็ให้ดูหัวเป็นหัวข้ออะไรฮะเป็นเรื่องอะไรแต่ละบทแล้วก็ดูคร่าวๆก่อนดูหน้าแรกหน้าสุดท้ายของแต่ละบทก่อนแล้วก็ตั้งคำถามว่าเรื่องนี้เรื่องอะไรแล้วก็ถ้าเป็นคือมันแล้วแต่ว่ามันหนังสือหนาแล้วแต่เวลาเราด้วยถ้าเวลาเราน้อยก็ว่าถ้าคือถ้าไม่มีความกดดันด้วยเวลาอย่างหนังสือบางเล่มเลยคือต้องอ่านสองรอบอ่านรอบแรกแบบสบายๆอ่านโดยไม่ต้องคิดอะไรมากแต่รอบสองจึงคอยดูเพื่อเก็บข้อมูลการเมื่ออ่านคือสมมติว่าบทหนึ่งนี่เราก็อ่านหัวข้อชื่อของบทหน้าแรกหน้าสุดท้ายพอได้จับหัวใจความแล้วก็อ่านทีละหน้าทีละหน้าแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าในหน้านี้สอนว่าอะไรบ้างให้สรุปได้แต่หรือว่าถ้าแบ่งเป็นบทเล็กๆก็สรุปแต่ละบทการที่เราคิดสรุปดีกว่าขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้บางทีเราไม่ได้จำอะไรเลยแต่ถ้าขีดเส้นใต้ด้วยแล้วก็ถามตัวเองด้วยว่าที่อ่านเมื่อกี้นี้บทนี้สอนว่าอะไรมีอะไรบ้างสำคัญอะไรบ้างต้องสอบตัวเองเป็นระยะนี้จะเป็นจะช่วยความจำที่จริงก็มีหลายเทคนิคด้วยแต่เอาแค่นี้ก่อนนะ หนูอยากทราบว่าถ้าเรามีอารมณ์ขึ้นๆลงๆกับเพื่อนคนหนึ่งควรทำอย่างไรหรือมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะก็เรื่องนี้อารมณ์ของเรานี่จะขึ้นจะลงมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกต่อคนนั้นเนาะถ้าเป็นคนที่เราไม่ค่อยสนใจอารมณ์เราไม่ค่อยแปรปรวนแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีความหมายในชีวิตเราอย่างจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหรือเพื่อนใกล้ชิด เราจิตใจของเราก็จะอ่อนไหวมากเพราะว่าเรามีความคาดหวังเรามีความต้องการบางสิ่งบางอย่างและกลัวจะได้จะไม่ได้บางทีก็เพราะจิตใจเรายึดมั่นมากมันจะนิ่งไม่ได้เหมือนเราจะสมมติเราจับอะไรไว้แสดงว่าถ้าเราจับอะไรไว้ถ้าแน่นมากเนี่ยมันไม่นิ่งใช่ไหมถ้าแน่นจริงๆแล้วก็ไม่นิ่งแต่ถ้า

จับไว้พอจะจับได้แต่ผ่อนคลายมันนิ่งได้ที่ยึดมากไม่นิ่งยึดไว้เฉยๆมันก็นิ่งได้ความรู้สึกของเราก็เหมือนกันอย่าไปปรุงแต่งมากว่าเขาไม่ครอบไหมเขาไม่ความว่ายังไง คือมันจะถ้าเราไม่ฝึกสติแล้วมันก็ยับยั้งชั่งใจไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นคนที่เราชอบแต่ละคำพูดของเราแต่ละกิริยาอาการเราก็จะคิดว่าเอ๊ะไม่ความว่าอย่างไรฮะ อันนี้ก็คือ เราปล่อยจิตส่งนอกมากเกินไปเราต้องเอาจิตไว้กับตัวเองดังนั้นบางสิ่งบางอย่างเลยก็ต้องปล่อยวางแล้วก็ให้สังเกตว่าเวลาอารมณ์แล้วขึ้นลงมากมันเหนื่อยใช่ไหมมันไม่น่าอยู่ครับเป็นอย่างนี้ดังนั้นพอเรารู้สึกจิตจะสองนอกมากเกินไปทำให้อารมณ์ขึ้นลงให้สำรวมมากขึ้นไม่ต้องสนใจมากเท่านั้นให้มาอยู่กับตัวให้มันอยู่กับให้มันกลับมาอยู่ที่เดิมของมันดีกว่าหนูอยากพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นอาจารย์แนะนำยังไงบ้างครับก็เรื่องนี้คงต้องคุยกับคุณครูด้วยนะแต่วิธีที่ช่วยก็คือการอ่านการดูการฟังการคุยนั้นถ้าเรามีเวลาว่างก็อ่านหนังสือภาษาอังกฤษหรือว่าในโอกาสที่ว่างสามารถดูข่าวหรือว่าฟังข่าวภาษาอังกฤษถ้าเป็นในเรื่องที่ถ้าเราอ่านหรือฟังในเรื่องที่เราพอรู้เรื่องอยู่แล้วเป็นเรื่องที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยอยู่แล้วก็จะตามง่ายหน่อยถ้ามีเพื่อนที่เขาต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเหมือนกันบางเวลาแล้วก็บางทีว่างๆคุยด้วยก็คุยภาษาอังกฤษไม่ต้องคุยภาษาไทยเรียกว่าพูดแต่ภาษาอังกฤษทั้งวันต่อมาก็เคยคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าโรงเรียนนามีอาทิตย์หนึ่งละวันอาทิตย์ละวันที่พูดแต่ภาษาอังกฤษทั้งวันเป็นยังไงไหมหรือว่าครึ่งวันไปบังคับไปไม่ต้องพูดก็ถ้ากลับไปที่บ้านเนี่ยก็ดูหนังดูหนังที่เขามีภาษาไทยวิ่งอยู่ข้างล่างอยู่ subtitle นี่ก็ช่วยได้

พระอาจารย์คิดว่าการทำร้ายร่างกายและจิตใจของตนเองมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะคือการทำร้ายตัวเองแสดงว่าก็ต้องมีโทสะต่อตัวเองมีความโกรธตัวเองหรือว่ามีการ ไม่ให้ค่ากับตัวเองและดูถูกดูหมิ่นตัวเองเลยมัน ก็ต้องมีอคติแล้วบางคนก็ทำเพื่อเป็นการอยากจะรู้สึกอะไรสักอย่างที่มันรุนแรงแล้วไม่รู้มันกดดันมันเครียดมันอยากจะทำอะไรสักอย่างไม่รู้จะทำอะไรจะทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายสิ่งอื่นไม่ได้แล้วทำร้ายร่างกายตัวเอง

สามารถบางทีบางเกิดจากการมองตัวเองในแง่ร้ายคงเป็นหลักใหญ่คนก็โดนการเปรียบเปรียบแล้ว

แต่เข้าใจว่าจะต้องเกิดจากเรื่องนี้ซึ่งคนเราต้องให้อภัยตัวเองแล้วก็ต้องเมตตาตัวเองให้มากก็อย่างวิธีหนึ่งนะถ้าเราเคยทำอะไรโง่ๆในอดีตแล้วก็คิดจินตนาการเลยคิดว่าตัวเราในอดีตเหมือนกับเป็นน้องของตัวเราในปัจจุบันแล้วก็ให้นึกเหมือนกับตัวเราในอดีตไอ้ผู้เป็นน้องก็เอาดอกไม้ถูกเทียนมากราบขอขมาตัวเราวันนี้ขอโทษพี่ที่ทำโง่ๆทำอะไรไม่ดีที่ทำให้พี่ต้องเดือดร้อนแล้วเราวันนี้ที่เดือดร้อนเพราะการกระทำของตัวเราที่เป็นน้องในอดีตแล้วก็ให้อโหสิกรรมให้เรื่องมันจบไปวันนี้เราก็ใช้จินตนาการอย่างนี้ได้เพื่อจะแก้อารมณ์เศร้าหมองอยู่ในใจ

อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับ e-sport electronic sport คือกีฬาที่เกี่ยวกับการแข่งขันเกมเช่นเกมวางแผนเกมต่อสู้เกม ROV คืออะไรฮะ ROV คืออะไรคืออะไรฮะอะไรคือ ROV หรือไม่รู้เจ้าของคำถามเนี่ยอาตมาก็ไม่เคยเห็นอยากทราบว่าใครเคยเล่นช่วยเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเอาใครเคยเล่นอิเล็กทรอนิกส์สปอร์ตยกมือใครเคยเล่นแล้วไม่เคยมีใครเล่นไม่เคยเอาเคยแล้วไม่เคยฮะโอเคก็ผ่านไม่มีใครเคยเล่นก็เลยตอบก็เสียเวลาเลยมีช่วยเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรื่องระหว่างเล่นเกมกับเล่นอีสปอร์ตมันต่างกันยังไงเล่นเกมธรรมดากับแล้วมีข้อดีตรงไหนไหมไม่ถึงความดีก็อาตมาไม่ถึงว่าเคยสังเกตผลต่อการเรียนไหมอย่างต่อความทรงจำต่อความแก้ปัญหาต่ออะไรพวกเนี้ยไม่เป็นข้อดีมีใครเคยเล่นเกมแล้วรู้สึกว่ามีผลดีต่อการเรียนหนังสือบ้างไหมโอเค ไม่มีการตอบสนองกราบนมัสการพระอาจารย์มีวิธีอย่างไรให้หนูเก่งเลขมากขึ้นและไม่เบื่อเวลาเรียนคะคืออาตมาว่าสองเรื่องนี้มักจะไปด้วยกันนะที่

เราจะพูดบ่อยๆว่าเคล็ดลับในการเรียนคือตัวฉันทะคุณธรรมนี่คือฉันทะมีความพอใจมีความกระตือรือร้นมีความสนใจมีความชอบในสิ่งที่เรียนทีนี้บางคนบอกว่าไม่ชอบสิ่งที่เรียนเลยว่าเบื่อเห็นว่าน่าเบื่อไอ้ที่ว่าไม่ชอบหรือว่ารู้สึกน่าเบื่อนั่นเพราะเรานี่ไม่ใช่เพราะเลขไม่ใช่เพราะวิชามันอยู่ที่เรามากกว่าและความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบไม่ใช่ของตายตัวแน่นอนว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปถ้าเราให้เวลาคิดพิจารณาหาข้อดีในสิ่งที่เรียนจนเห็นได้ชัดในความกระตือรือร้นมันก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้ารู้สึกน่าเบื่อแต่ต้องการจะเก่งในสิ่งที่น่าเบื่อมันก็จะฝืนธรรมชาติมากก็คงไม่ได้ต้องพยายามมองว่าทำไมมันจึงสนุกได้ที่จริงทุกวันนี้ไอ้หนังสือเลขที่สอนให้สนุกก็มีเยอะก็พยายามหาไอ้ส่วนที่มันรู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ไม่ชอบมันอาจจะมีบางส่วนที่โอเคแต่บางส่วนที่ชอบบ้างก็ให้เน้นในส่วน

ผมอยากทราบว่าทำอย่างไรให้ปล่อยวางจากความเครียดความคิดมากความรู้สึกที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยใจครับก็คำตอบง่ายๆก็คือสตินั่นเองคือสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อเราขาดสติเมื่อขาดสติเหมือนเปิดช่องให้ไวรัสเข้ามานะไอสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายได้เข้ามาในใจสติท่านเปรียบเทียบเหมือนเขื่อนมันจะต้องมีเขื่อนกันน้ำเอาไว้ในการมีสติการรู้ตัวก็อยู่ในปัจจุบันเป็นก็ทำอะไรทำทีละก้าวทีละก้าวเดินไปทีละก้าวทีละก้าวเนี้ยความเครียดความเหนื่อยมันก็จะหายไปมากแต่เพราะเราไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเพราะไม่มีสติกับเนื้อกับตัวอยู่ในปัจจุบันไม่รู้กายไม่รู้ใจตัวเองในปัจจุบันจิตใจจึงจะเตลิดไปคิดโน่นคิดนี่จนเหนื่อยนั้นก็อยู่ที่จิตใจเราไม่มีพลังของสติคุ้มครองเราต้องฝึกสติให้มากหนูอยากเรียนถามว่าถ้าคนที่ทำบาปต้องตกนรกแล้วคนที่นับถือศาสนาอื่นทำบาปแล้วต้องตกนรกเขาจะเข้าใจหรือสงสัยไหมคะนะ คงไม่ใช่แค่นั้นก็ตกใจเลยสุดนะคือเรื่องนี้ก็เป็นคำตอบที่ต้องตอบแยกจะตอบตรงตามคำถามทีเดียวไม่ได้หนึ่งไอ้เรื่องทำบาปต้องเข้าใจว่าบาปในความหมายของพุทธศาสนาไม่เหมือนบาปหรือสิ่งที่เขาแปลว่าบาปในศาสนาอื่น มีบางสิ่งบางอย่างอาจจะตรงกันแต่ที่ไม่ตรงกันก็เยอะท่านเอ อย่างพวกไอ้ก่อการร้ายที่ไปพลีชีพอยู่กลางตลาดให้คนตายเป็น10คนอันนี้เขาทำไมเขากล้าทำเพราะเขาเชื่อว่าตายแล้วเขาจะขึ้นสวรรค์เขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำเป็นบุญฆ่าคนยิ่งมากยิ่งได้บุญมากแล้วก็จะไปอยู่ในสวรรค์ได้รับรางวัลอะไรต่างๆแต่ในความเข้าใจของชาวพุทธเราคือตกนรกคนนี้ต้องตกนรกไม่ได้ขึ้นสวรรค์เพราะนั้นเขาก็ไม่ใช่แค่สงสัยเขาก็ตกใจสุดขีด

เมื่อเขาพลีชีพฆ่าคนเป็นมากแล้วก็รู้ตัวมาในขุมนรกนั้นในศาสนาพุทธเราไม่ได้ถือว่าคำสอนของในคัมภีร์เป็นตัวตัดสินว่าอะไรบุญอะไรบาปแล้วแต่แต่ละศาสนาจะกำหนดแต่ถือว่ากฎตายตัวตามธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมแล้วไอ้ตัวกำหนดที่สำคัญคือเจตนาครั้นถ้าใครไม่ว่าเป็นคนนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำบาปกรรมบ่อยๆอย่างไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปแล้วก็มีสิทธิ์ตกนรกดังนั้นจะตกนรกจะขึ้นสวรรค์อยู่ที่เจตนาซึ่งประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงหรือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอันนี้เป็นกฎตายตัวของธรรมชาติไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาและไม่ต้องเชื่อด้วยฮะพระอาจารย์คะหนูอยากทราบว่าถ้าเรามีเพื่อนสนิทแล้วเขาสนิทกับเราแต่มีเพื่อนอีกคนมาสนิทกับเพื่อนเราได้แย่งเพื่อนสนิทจากเราไปเราจะทำอย่างไรเรื่องนี้ยากเนาะก็ถ้าเป็นไปได้อันนี้อาจจะเกินวิสัยแต่ถ้าเป็นไปได้บอกว่าเราไม่ต้องแย่งกันเราเป็นเพื่อนกันทั้งสามคนไม่ได้เหรอเป็นเพื่อนกันไม่ต้องแย่งกันสองคนหรือสามคนถ้าอย่างนั้นจะดีที่สุดแต่ต้องต้องถามเพื่อนสนิทของเราเขารู้สึกยังไงไหมถ้าเราบอกว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันเราก็ไม่ได้รังเกียจ อีกคนหนึ่งแต่ว่าไอ้การที่จะแย่งเพื่อนกันแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเขารู้ตัวแล้วไม่รู้ตัวไอ้เพื่อนสนิทของเราเขาพอใจหรือไม่พอใจถ้าเพื่อนของเราก็จะเป็นประเภทที่อยากมีเพื่อนสนิทหนึ่งคนที่ต้องพิเศษกว่าคนอื่นแล้วเขาตอนนี้เขาตัดสินว่าเขาอยากให้อีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนพิเศษคนเดียวของเขาแทนเรานะก็เป็นเรื่องของเขาสิฮะสิทธิของเขาอยากเป็นอย่างนั้นก็เป็นบทเรียนของเราที่ซ้ำไปไอ้เรื่องการเป็นเพื่อนอย่าไปผูกพันกับคนใดคนหนึ่งจนเกินไปมันก็เป็นทุกข์แต่ที่จริงมันก็น่าจะเป็นเพื่อนกันทั้งสามคนได้ไม่ต้องเป็นสอง

กลับนมัสการครับพระอาจารย์รู้สึกยังไงตอนที่มีคนถามคำถามซ้ำๆกันหลายๆครั้งค่ะก็ชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำซ้ำใช่ไหมมันมีอะไรไหมที่ในชีวิตเราที่ทำครั้งเดียวจบดูสิในชีวิตประจำวันของตัวเองนะยังคิดยังไงที่จะต้องแปรงฟันทุกวันซ้ำๆทุกวันทุกวันอาบน้ำทุกวันทุกวันเรียนหนังสือทุกวันทุกวันมันมีอะไรบ้างที่ไม่ต้องทำทุกวันดังนั้นไอ้นี่ความรู้สึกซ้ำซากมันก็อยู่เมื่อเราขาดสติถ้าจะมานั่งคิดปล่อยให้คิดว่าโอ้คำที่ตอบไม่รู้กี่ครั้ง

0: กี่ร้อยครั้งแล้วซ้ำซากเกิดอันนั้นอาตมาก็ขาดสติสิฮะแต่ถึงไม่ว่าคำถามจะซ้ำแต่ผู้ถามไม่ซ้ำใช่ไหมหรือถ้าเราสมมติว่าเป็นหมอแล้วเราก็ไปหาหมอแล้วก็บอกว่าหมอเราเป็นโรคนี้โอ้ยตายแล้วนี่ไอ้โรคนี้เจอบ่อยจังหรือไม่เอาแล้วหมออยากไปหาอยากมารักษาโรคใหม่ๆดีกว่าฮะแต่หมอหัวใจเนี่ยก็พาหัวใจทุกวันนะก็ไม่ได้รู้สึกซ้ำก็เป็นหน้าที่ผมอยากทราบว่าจริงๆแล้วมนุษย์เกิดมาทำไมครับทำไมนับในแง่ของศาสนาครับขอบพระคุณครับก็แล้วแต่ศาสนานะศาสนานี่ก็มีก็เหมือนกับเป็นนิทานบอกว่าสร้างอาตมาก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกศาสนาอื่นนะแต่ของพุทธก็บอกว่าตราบใดที่เรามีกิเลสแล้วก็ต้องเกิดเราเกิดเพราะมีกิเลสแล้วก็เกิดเพราะทำบุญทำบาปถ้าทำบุญพอสมควรก็มีโอกาสเกิดในภพภูมิที่ดีเช่นเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นภพภูมิทำงานเพราะว่าอยู่ในสวรรค์ที่มันสบายมากก็ไม่มีโอกาสพัฒนาตัวเองมีแต่เสวยผลบุญถ้าตกนรกเป็นสัตว์ดิรัจฉานมีแต่รับผลกรรมแต่มนุษย์เนี่ยเราก็มีกรรมติดตัวมาแต่มนุษย์เป็นสัตว์ที่พิเศษตรงที่ฝึกตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้ ทำบุญทำกุศลชำระจิตใจของตนได้แล้วถือว่าเป็นความพิเศษของมนุษย์แต่ในเมื่อการมาเกิดในภพนี้ยากและมีความพิเศษอยู่ที่ศักยภาพในการฝึกตนเราคิดว่าการใช้เวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือมีการฝึกตนให้พ้นทุกข์แล้วจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้จุดเริ่มต้นของวัฏสงสารหาไม่ได้อย่างเช่นนึ่งกับอันนี้เรารู้สึกเรื่องกับเรื่องกันใช่ไหมเรื่องกับเนี่ยท่านสมมติว่ามี มีภูเขาเหล็กยาว8กิโลเมตรกว้าง8กิโลเมตรสูง8กิโลเมตรนึกออกไหมอันนี้ก็คือเป็นภูเขาแล้วมีนกตัวหนึ่งมีวิ่งผ่านภูเขาเล็กเนี่ยร้อยปีต่อหนึ่งครั้งแล้วก็ปีกของของนกกระทบกับภูเขาเล็กหนึ่งเวลาที่นกนั้นจะใช้ในการเรียกว่าเป็นการขัดเกลาผู้เขาเล็กให้หายไปก็เท่ากับหนึ่งกันเข้าใจไหมคือมีการกระทบนี่มันจะใช้เวลาแค่หนึ่งครั้งต่อร้อยปีสักนานเท่าไหร่ผู้เขานั้นจะหายไปยาว8กิโลเมตรกว้าง8กิโลเมตรซึ่งอันนี้คือหนึ่งกันแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าวัฏสงสารนี้ที่ท่านค้นคว้านี่เป็นแสนกันแสนกับแสนกันก็ยังไม่เจอจุดเริ่มต้นของการวินวายใจเกิดนั้นเมื่อพระพุทธองค์ว่าถ้าดูในอดีตน้ำตาที่เคยออกมาจากตาแล้วในถ้ารวบรวมทั้งหมด จะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรดังนั้นในการวินไวท์อันนี้ก็เป็นแค่ฉากหนึ่งฉากเล็กๆในเรื่องยาว แล้วตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ในใจก็ต้องอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีจุดจบหนูมีคำถามว่าถ้าเราจะต้องเข้าไปเตือนคนคนหนึ่งซึ่งเราก็กลัวว่าเราจะแสดงสีหน้าและอารมณ์ที่ไม่ดีออกไปด้วยเราควรจะทำยังไงคะที่เขาก็จะได้รับคำตักเตือนแล้วก็ไม่รู้สึกแย่ด้วยค่ะก่อนเข้าไปมีนั่งสมาธิก่อนสิฮะให้จิตใจเราสงบถ้าคือการหากาลเทศะที่เหมาะสมก็อยู่ที่สถานที่และอยู่ที่เวลาแต่สำคัญคือตัวเราเองซึ่งอยู่ในภาวะที่พร้อมที่จะพูดในเรื่องที่พูดยากแล้วจะทำให้เกิดอารมณ์ได้ง่ายนั้นการฝึกสติการเจริญสมาธิก่อนให้จิตใจเราเย็นลงทีนี้ถ้าเราตั้งใจจะตักเตือนและพูดในเรื่องที่พูดยากกับเพื่อนด้วยความหวังดีแต่เกิดเรารู้สึกตัวเองว่าอารมณ์เรามันก็ไม่อยู่แล้วเริ่มจะโกรธจะน้อยใจอะไรแล้วให้ผักเลยบอกว่าขอโทษตอนนี้เราหนูยังพูดต่อไม่ได้แต่ขอพักหน่อยก็คุยต่ออีกเรื่องหนึ่งในเวลาเราจะพูดกับเรื่องที่พูดยากที่คิดว่าเขาไม่อยากฟังที่ดีก็ขออนุญาตก่อนนะให้บอกว่าอยากจะพูดในเรื่องนี้จะขออนุญาตอันนั้นจะช่วยได้เหมือนกันถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ฟังเรื่องนี้เราก็ไม่ต้องพูดเลยแต่ถ้าเขาอนุญาตแล้วก็จะทำให้เขาต้องตั้งใจรับฟังแล้วก็จะช่วยให้เรารักษาอารมณ์ได้ง่ายขึ้นโอเคคำถามก็สุดท้ายสำหรับวันนี้เราจะทำอย่างไรให้ไม่รู้สึกตื่นเต้นรู้สติหลุดเวลานำเสนอ คือสิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นเวลาเรานำเสนอเราอยู่ตัวหน้าคนมากมักจะอยู่ที่ว่าเรารู้สึกว่าทุกคนมองเราเหมือนกับทุกคนตัดสินเราแล้วกลัวจะพูดอะไรคนก็จะไม่ชอบแล้วก็จะหัวเราะแล้วจะขายหน้าอะไรเป็นต้นคือความคิดทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราตอนนี้ตัวเราอยู่แบบอยู่ต่อหน้าคนมากๆรู้สึกไม่มั่นคงทีนี้วิธีก็พลิกกลับไปแล้วก็ให้คิดทั้งกลับกันว่าเรากำลังนำเสนอสิ่งที่เราต้องการให้ผู้ฟังรับแล้วก็จะได้ความรู้จะได้ความสนุกจะได้อะไรก็แล้วแต่จะว่ามันเป็นการให้ทานเหมือนเราใส่บาตรแล้วให้ของขวัญแล้วก็ให้อะไรกับใครแล้วก็เราก็มีเท่านี้แล้วก็ให้เท่านี้ก็ให้ด้วยความหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างดังถ้าเราก่อนที่จะพูดตั้งใจแผ่เมตตาขอให้ทุกคนที่รับที่ฟังสิ่งที่เรานำเสนอก็ได้เข้าใจก็ได้ความรู้ก็ได้ประโยชน์อันนี้เราจะรู้สึกมีความภาคภูมิใจในการให้แล้วความคิดในการให้ก็จะลบล้างความ เครียดหรือความ ความตื่นเต้นว่าทุกคนมองเราเอาละวันนี้ก็พอสมควรเกี่ยวเวลาอาทิตย์หน้าจะคอยตอบที่เหลืออยู่
1: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
2: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
1: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโหดีจังเลยค่ะอ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: เมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะพอดอกเบี้ยเงิน

0: มันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
0: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก่อนต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check

เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

าหุงสหัสสมพินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาปตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคขิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถัง

อุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวะจะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานะวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีคันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมัตติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเขนะธัมมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเขนะสุทัตถะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิพระกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือส่งพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัตถคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรัตเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดี
ระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องคาถาพาหงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆด้วยวิธีการที่ต่างกันในครั้งที่แล้วเราพูดถึงขันติบารมีซึ่งทรงเอาชนะอาลวกยักษ์ผู้ที่มีความดุร้ายในวันนี้เราจะได้พูดถึงเมตตาบารมีซึ่งพระพุทธองค์ทรงเอาชนะสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีกำลังดุร้ายเช่นเดียวกันเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลนั้นพระเทวทัตได้พยายามที่จะปลงพระชนพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ยังไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการส่งมือธนูไปรอบปลงพระชนมือธนูก็ไม่สามารถที่จะยิงธนูออกไปได้ด้วยพุทธานุภาพหรือการขึ้นไปบนภูเขาแล้วกลิ้งหินลงมาก็ไม่สามารถที่จะทับพระพุทธองค์ได้พระเทวทัตก็เลยคิดว่าถ้ายังใช้คนให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าอยู่ก็คงจะไม่สามารถทำได้สำเร็จเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนก็จะมีความรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีการที่จะให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าก็คงจะกระทำได้โดยยากจึงได้วางแผนใหม่ด้วยการเข้าไปในวังหลวงแล้วให้นายขวานช้างหอมเล่าพญาช้างนาราคีรีพญาช้างนาราคีรีซึ่งเป็นช้างที่มีกำลังมากใครๆก็ไม่สามารถที่จะต้านทานกำลังได้ในวันนั้นพระเทวทัตให้นายควานช้างมอมเล่าเข้าไป16ไหเพราะทราบว่าในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์จะเสด็จผ่านสถานที่แห่งนั้นเมื่อได้เวลาแล้วเห็นว่าพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วก็จึงให้นายควานช้างปล่อยช้างนาราคีรีวิ่งไปตามถนนโดยธรรมดาช้างนาราคีรีนี้เป็นสัตว์ที่มีกำลังมากมายอยู่แล้วประกอบกับการได้ดื่มเหล้าเข้าไปอีก16ไหอย่าว่าแต่สัตว์เลยคนก็อาจจะล้มได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เวลาคนที่เมาแล้วเกรี้ยวกราดเพราะว่าสุราหรือว่าเมรัยนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขาดสติไม่ว่าคนหรือสัตว์ดื่มเข้าไปก็จะทำให้สติหลงลืมทำให้ความประมาทเกิดขึ้นทำให้การอาละวาดการชกต่อยการวิวาทกันเกิดขึ้นขยายวงกว้างในสังคมพระยาช้างนาราคีรีก็เหมือนกันเมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็จำใครไม่ได้เมื่อควานช้างปล่อยออกมาก็วิ่งไปตามถนนในขณะนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปพร้อมกับพระสาวกมากมายพระสารีบุตรเห็นช้างวิ่งเข้ามาตรงเข้ามาทางพระพุทธองค์ก็แนะนำให้เสด็จไปทางอื่นแต่พระพุทธองค์ก็บอกว่าเสด็จไปทางนี้แหละพระสารีบุตรก็ยอมที่จะทรมานช้างตัวนี้แต่พระพุทธองค์บอกว่าไม่เป็นไรช้างนี้มิใช่ว่าพุทธสาวกจะทรมานได้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและในขณะที่ช้างวิ่งไปใกล้จะถึงพระพุทธองค์พระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอนุชาก็เข้ามายืนขวางหน้าเพราะว่ากลัวว่าช้างจะมาทำอันตรายพระพุทธเจ้าพระพุทธ

องค์ก็ตรัสว่าหลีกไปเถอะอานนท์เราจะทำการทรมานช้างตัวนี้เองแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแผ่จิตตานุภาพซึ่งประกอบด้วยเมตตาโดยเตือนสติช้างนาราคิรีว่านาราคิรีในชาตินี้เธอเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วยังต้องมาดื่มเหล้าเมามายอีกขอจงได้สติเถิดด้วยพระดำรัสเพียงแค่นี้ช้างนาราคิรีซึ่งกำลังเมาอยู่นั้นก็ได้สติฟื้นคืนมาเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์ด้วยอาการที่เชื่องแล้วใช้งวงนั้นลูบที่พระบาทของพระพุทธองค์แล้วนำมาลูบที่หัวของตนเองเป็นการแสดงความเคารพอาการอย่างนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงใช้พระเมตตาบารมีในการทรมานช้างซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายตกมันและยังเมาด้วยพิษสุราโดยพระพุทธองค์ไม่ได้ใช้สัตราวุธใดๆในการทรมานเลยบางคนจะยอมให้ใครจะให้ใครยอมรับนับถือตนเองต้องใช้ทั้งกำลังทั้งอาวุธในการบังคับขู่เข็นยอมตนให้เขายอมตนยอมรับนับถือตัวเองแต่พระพุทธองค์ใช้อาวุธก็คือเมตตาในการทรมานพระยาช้างนี้ให้มีจิตใจอ่อนโยนกลับคืนฟื้นสติขึ้นคำว่าเมตตาเป็นหนึ่งในคุณธรรม4ประการซึ่งเรียกว่าพรหมวิหารซึ่ง4ประการนั้นก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาแปลว่าความรักใคร่ความเอ็นดูความปรารถนาดีกรุณาแปลว่าความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มุทิตาแปลว่าความพลอยยินดีเมื่อเขาประสบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยความเป็นผู้เที่ยงธรรมคุณธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่หรือว่าเป็นธรรมประจำใจของบุคคลที่เรียกว่าพรหมจึงชื่อว่าพรหมวิหารและในปัจจุบันในสังคมมนุษย์พระพรหมในบ้านของเราก็คือบิดามารดาบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรเพราะว่าบิดามารดาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง4ประการนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ที่ประกอบด้วยเมตตาเพราะว่ามีความปรารถนาดีต่อลูกๆทุกคนอยากให้ลูกๆทุกคนเจริญเติบโตมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานที่มั่นคงได้รับการศึกษาที่เหมาะสมพ่อแม่บางคนเรียนไม่สูงแต่ก็อยากให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนไม่อยากให้ลูกต้องลำบากตรากตรำเหมือนกับตนเองแม้จะมีการศึกษาน้อยแต่ก็สนใจในเรื่องการศึกษาพยายามทำงานหนักเพื่อส่งให้ลูกเรียนนั่นก็เพราะว่าท่านมีเมตตากับลูกอยากให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตและเมื่อลูกเกิดความประมาทพลาดพลั้งได้รับความเสียหายท่านก็มีความกรุณาอยากจะให้ลูกนั้นพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเมื่อลูกประสบความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตการงานที่เจริญเติบโตท่านก็พลอยยินดีด้วยได้คู่ครองที่เหมาะสมท่านก็พลอยยินดีด้วยได้รับตำแหน่งที่มั่นคงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้บังคับบัญชาพ่อแม่ก็มีความยินดีพอใจมีความพลอยยินดีกับลูกแต่เมื่อใดก็ตามที่ลูกๆมีเกิดการทะเลาะกันพ่อแม่ก็จะเป็นผู้ตัดสินโดยไม่เข้าข้างลูกคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังหรือว่าลำเอียงเพราะว่ารักลำเอียงเพราะว่าโกรธลำเอียงเพราะว่าหลงแต่พ่อแม่ก็มีความเที่ยงธรรมต่อลูกๆทุกคนถ้าหากลูกๆกระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ยอมที่จะให้กฎหมายบ้านเมืองเป็นผู้จัดการโดยไม่เข้าข้างคนผิดไม่เลือกว่านี่เป็นลูกของเราต้องพยายามช่วยเหลือให้พ้นจากความผิดให้ได้

พ่อแม่ก็ต้องวางอุเบกขาเพื่อที่จะให้ทางกฎหมายบ้านเมืองเป็นคนที่จัดการและก็เป็นการสอนลูกอีกวิธีหนึ่งว่าให้รู้จักกระทำความดีอย่าไปข้องแวะกับสิ่งที่ไม่ดีเป็นเด็ดขาดเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะได้รับผลกรรมที่กระทำไว้ธรรมะทั้ง4ประการคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นธรรมประจําใจของพรหมเป็นธรรมประจําใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนและการที่จะมีธรรมประจําใจทั้ง4ประการนี้ถ้าทุกคนเจริญหรือว่าทําให้เจริญยิ่งขึ้นไปในจิตใจของตนเองเจอใครก็มีแต่ความปรารถนาดีต่อกันมีความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มีความยินดีพอใจเวลาเขาประสบกับความเจริญก้าวหน้าไม่อิจฉาริษยามีความวางเฉยมีความเคารพมีความเที่ยงธรรมอย่างนี้ก็จะทำให้สังคมมีแต่ความเจริญถ้าเราทำคุณธรรม4ประการนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นในจิตใจจากคุณธรรม4ประการนี้ก็จะกลายเป็นอัปปมัญญาซึ่งแผ่กระจายไปโดยไม่มีขีดจำกัดในส่วนของเมตตานั้นเมื่อบุคคลเจริญให้มากก็จะได้รับผลของการเจริญเมตตานั้นอย่างเช่นว่าเมื่อจะนอนก็นอนอย่างเป็นสุขเมื่อหลับก็หลับอย่างเป็นสุขท่านเรียกว่าจะหลับจะตื่นก็สบายก็เป็นสุขในขณะที่หลับนั้นก็ไม่ฝันร้ายไม่ฝันร้ายต่างๆนานาเพราะบางคนหัวถึงหมอนปั๊บก็จะความฝันก็จะเข้ามาทันทีฝันทั้งดีและไม่ดีนะเพราะฉะนั้นคนที่เจริญเมตตาจะไม่ฝันร้ายคนที่เจริญเมตตาจะเป็นที่รักของทั้งของมนุษย์และของอมนุษย์ท่านเรียกว่ามนุษย์ก็ชมพรหมก็สรรเสริญเพราะว่าคนเหล่านั้นประกอบด้วยเมตตาคนที่มีเมตตาจะไม่ถูกทำร้ายด้วยศัตราวุธด้วยไฟไหม้ด้วยอัคคีภัยทั้งหลายจะเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นเป็นคนที่มีจิตมีสมาธิได้เร็วเราจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเวลาเราไปปฏิบัติธรรมรู้สึกว่ากระสับกระส่ายทำไมจิตไม่สงบสักทีนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้เจริญเมตตาเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนคนที่เจริญเมตตามากๆก่อนจะตายก็จะไม่หลงลืมสติท่านเรียกว่าไม่หลงทำกาละก็คือไม่ลืมสติจะเป็นคนที่มีสติก่อนตายอยู่เสมอบางคนอาจจะพร่ำเพ้อพรรณนาไปต่างๆก่อนที่จะตายไปนั่นก็เพราะว่าไม่ได้เจริญเมตตามาโดยสุดท้ายแล้วถ้าคนนั้นยังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงจนถึงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะไปเกิดเป็นพรหมการไปเกิดเป็นพรหมก็คือเป็นบุคคลที่มีอายุยืนที่สุดซึ่งเราจะได้พูดอธิบายกันในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คืออานิสงส์ของการเจริญเมตตาการเจริญเมตตานี้เราสามารถที่จะเจริญได้ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาสะดวกก็คือก่อนจะหลับจะนอนไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็แผ่เมตตาการแผ่เมตตาในเบื้องต้นที่ได้แนะนำไว้ในครั้งก่อนนั้นก็คือการแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนเพราะว่าเราต้องกระทำตนให้เป็นที่รักก่อนความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีเราคือคนที่รักตัวที่สุดแล้วเมื่อเรารักตัวเองก็ต้องปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขแผ่เมตตาให้กับตัวเองโดยบอกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรปราศจากภัยขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความทุกข์กายไม่มีความทุกข์ใจรักษาตนอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นก็เริ่มแผ่เมตตาให้กับคนที่รักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องแล้วสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราถามว่าทำไมเราไม่แผ่ให้คนที่เราไม่ชอบหน้าก่อนเพราะว่าจะทำให้กำลังของเมตตานั้นมันลดลงไปโดยธรรมชาติของคนแล้ว
เมื่อนึกถึงคนที่ไม่ชอบหน้ากันอคติก็จะเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนำว่าให้แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ชอบหน้ากันในภายหลังจากที่เราแผ่เมตตาให้กับตนเอง

กล่าวมาแล้วมีการหลับการตื่นเป็นสุขเป็นต้นจนถึงว่าเวลานอนเราก็ไม่ฝันร้ายไปที่ไหนก็ชมสีหน้าของคนมีเมตตาเราจะสังเกตได้ว่าเป็นคนที่มีสีหน้าดูแล้วเย็นตาเย็นใจดูแล้วมีความสุขเราจะสังเกตพระประธานในอุโบสถตามวัดต่างๆว่าเวลาเรานั่งมองดูพระประธานในพระอุโบสถนั้นเราจะมีความสุขมากนั่นก็เพราะว่าพระพุทธรูปทุกองค์ที่ช่างปั้นจะปั้นให้แสดงออกถึงความมีเมตตาต่อสรรพสัตว์เพราะว่าพระพุทธองค์เป็นบุคคลผู้ประกอบด้วยพระเมตตาคุณทรงมีเมตตาต่อมวลมนุษยชาติต่อพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรานั่งมองดูพระพุทธรูปแล้วเราจึงรู้สึกว่ามีความสุขเราได้เข้าใกล้บุคคลใดก็ตามที่เป็นคนมีเมตตาเราก็จะสามารถสัมผัสได้ในทางจิตใจเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตานี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเมื่อเราเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งเราก็จะไม่ละเมิดเพราะว่าศีลข้อที่หนึ่งคือปานาติบาตการที่เราจะทำร้ายผู้อื่นได้นั่นก็เพราะว่าจิตใจของเราโหดเหี้ยมหยาบกระด้างแข็งกระด้างประกอบด้วยโทสะคือความโกรธแต่ถ้าเรามีเมตตาแล้วจิตใจเราก็จะไม่โกรธจิตใจเราก็จะอ่อนโยนเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งก็จะไม่ถูกละเมิดสังคมนี้ก็จะมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นในพุทธชัยมงคลข้อนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นอานิสงส์ของเมตตาที่บุคคลเจริญให้มากแล้วย่อมสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้มิใช่แต่เพียงมนุษย์เท่านั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นพญาช้างนาราคิรีก็สามารถที่จะรับรู้ถึงพลานุภาพของเมตตาได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนจึงควรที่จะเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำทุกวันเมตตาธรรมคำจุลโลกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีเอาชนะด้วยเมตตาบารมีพอสมควรแก่เวลาขอจบการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดม

ทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอ
1: ความภาคภูมิใจก็คือผลสำเร็จที่เรามีคนตอบรับและถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่อยากจะให้มีคนมาสานต่อหรือคณะอื่นตั้งขึ้นมาได้มากๆก็ยิ่งดีอย่าคิดว่าละครวิทยุเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าภาคภูมิใจถ้าคุณมาเห็นผลงานแล้วคุณจะภาคภูมิใจไปกับมันเป็นอาชีพที่ดีได
2: ้เสียงที่สร้างเรื่องราวเสียงที่ก่อเกิดจินตนาการจับจิตตรึงใจให้ผู้ฟังคล้อยตามทั้งสุขเศร้าเหงารักคณะละครวิทยุที่ครองใจคนฟังมากว่า50ปีกัลยาทินนพงษ์ผู้ก่อตั้งและเจ้าของคณะละครวิทยุเกตทิพย์จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

คณะเกียรติทิพย์เกิดมาครั้งแรกเลยนะคะก็เราแสดงให้กับยูซิสสำนักข่าวสารอเมริกันโดยมีอาจารย์สุภัสสวัสดิรักษ์เป็นผู้ประสานงานและก็ตั้งขึ้นมาละครต่อต้านคอมมิวนิสต์อะค่ะก็มีทั้งหมดก็มีอยู่ 3-4 ทีมด้วยกันนั้นก็เป็นเลขาส่วนตัวของอาจารย์สุภัสก็ให้ดูแลหมดทุกรายการนะคะทุกคณะแล้วก็มาลงที่คณะเกียรติทิพย์เนี่ยคือดูแลมากที่สุดก็จนกระทั่งคอมมิวนิสต์ก็เริ่มหมดไปจากประเทศไทยแล้วงบประมาณของสำนักข่าวสารอเมริกันก็หมดลงก็มีพระเอกที่เล่นอยู่กับเกียรติทิพย์เนี่ยพระเอกคนนี้ก็คือประมวลอมหันต์ซึ่งมาเล่นกับคณะเกียรติทิพย์ที่อยู่ซิดเป็นเรื่องแรกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเข้ามาเล่นเราเรื่องเดียวแล้วเขาจะต้องออกจากงานเนี่ยซึ่งคนอื่นเนี่ยค่ะอีกประมาณ10คนเนี่ยเขามีที่มาที่ไปกันหมดคือมีคณะอื่นที่เขาอยู่กันแล้วแต่คณะแต่คุณประมวลอมหันต์เนี่ยไม่มีที่ไปคือไม่ได้เล่นคณะอื่นเลยก็มาเล่นกับเกียรติทิพย์นั้นก็เลยเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราควรจะหาสปอนเซอร์เล่นทักเรื่องนึงตามที่ยูซิสเขาจ้างเราตั้งใจไว้ว่างั้นแต่ตอนหลังนี่มันไม่เรื่องเดียวก็เป็น4เรื่อง5เรื่องเป็น10เรื่องทีนี้ก็มาเรียนกับอาจารย์สุภัสว่าหนูขอเกียรติทิพย์ได้ไหมแกก็บอกเอาไปเลยคุณกัญญาจะเอาทีมเอาชื่อคณะไหนก็ได้เราก็เลยใช้เกียรติทิพย์มาเหตุที่รู้เรื่องละครวิทยุเนี่ยค่ะนั้นก็เคยอยู่กรมเหมียมพันธ์ก็เคยเป็นผู้ประกาศเขาก็ส่วนใหญ่เขามาเล่นสดกันเมื่อก่อนนี่ไม่ค่อยได้อัดเสียงค่ะเล่นสดกันมาอัดสดกันเสาร์อาทิตย์มาเล่นสดนะคะมาเล่นสดสื่อสารในวิทยุแล้วบางทีก็ตัวละครเขาไม่มาไม่ครบเขาก็พยายามยัดเยียดให้เราช่วยให้เล่นให้เขา

0: ป็นตัวผ่านบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะละครวิทยุยุคนั้นมีหลายสิบคณะมากเกตทิพย์นี่ยังเล่นเล่นให้ยูซิสก็ไม่ใช่คนรู้จักเยอะนะคะยังไม่รู้จักมากเรื่องแรกที่ดังมากๆเลยเนี่ยนะคะจดหมายเข้าเป็นกระสอบกระสอบเลยเนี่ยเรื่องกิ่งฟ้าที่วปท792ขณะนี้ก็ออกตอน 6:30 ถึง 7:00 นเช้าจันทร์ถึงศุกร์โชคดีที่นั้นเราได้เรื่องที่สนุกมาแล้วก็พอเรื่องสนุกคนฟังก็อินไปกับเราแล้วเราพยายามพัฒนาขึ้นเมื่อก่อนนี้เรายังไม่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะคะก็ทุกคนก็เล่นเก่งกันทั้งนั้นชาย6หญิง6ก็สามารถที่จะเล่นกันได้อย่างสบายๆแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยพูดได้3เสียง4เสียงแต่พระเอกนางเอกนี่อย่าไปเปลี่ยนเลยนะถ้าเปลี่ยนไม่มีคนฟังเลยนะถ้าเปลี่ยนกว่าจะเปลี่ยนได้ในอ้อนวอนกันนานเชียวตอนที่เน้นไปผ่ากล่องเสียงอ่ะเปลี่ยนนางเอกโอ้โหโทรศัพท์มาจดหมายมาเลิกฟังแล้วนะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เรางงกับคำพูดของคุณประภาอ่อนมากเธอทักเราด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานหวานซะจนแสบคอเชียวนี่เธอจะมาไม้ไหนกับเราอีกแล้วเนี่ยคุณปลัดก็นั่งอ้าปากค้างคงไม่คิดละสิที่แฟนตัวเองจะมาทักเราด้วยน้ำเสียงแบบนี้
2: ที่ฉันทักแกเนี่ยฉันกัดฟันเต็มที่นะยะฉันทำเพื่อให้สอนก็เห็นว่าฉันน่ะไม่ได้ร้ายอย่างที่เขาคิดฉันจะต้องเรียกคะแนนนิยมกลับคืนมา
3: ใกล้เสร็จหรือยังอ่ะมะนาว
1: เหลืออีก2แผ่นนะคะคุณปลัด
3: รีบๆก่อนนะเดี๋ยวจะไปทานข้าวเที่ยงด้วยกัน
0: เรื่องซาวด์เอฟเฟคนี่สำคัญสุดอย่างสมมติว่าพระเอกนางเอกคุยกันไปในรถเราจะไปรับประทานอาหารร้านไหนสมมติยกตัวอย่างเอาร้านตรงนี้นะคะแล้วก็บอกเลี้ยวเข้าไปเลยต้องมีเสียงรถเลี้ยวเข้าไปจอดเสียงเบรกเสียงเปิดปิดประตูรถเสียงเดินเข้าไปในร้านอาหารคนฟังเขาจะได้จินตนาการได้ลูกศิษย์ลูกหาที่ไปอยู่ตามช่องต่างๆเนี่ยนะคะไปภาคหนังไปส่วนใหญ่ก็ไปภาคหนังพูดได้เลยมีเสียงแทบทุกช่องก็มีคนดังๆก็จำได้นึงนะคะว่าที่จำได้ก็มีคุณกำพูเนี่ยนะคะตอนนี้เขากำลังดังอยู่นะคะคุณรัชนีดีเจของขึ้น95นะคะแล้วก็คุณปัจจรีคุณพุดเดิ้ลนะคะที่จำได้แล้วยังมีอีกหลายคนเยอะมากนะคะที่มาแสดงด้วย
4: ตอนนั้นเนี่ยทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเขาก็มีโครงการที่จะเอาละครวิทยุก็เหมือนกับเป็นการส่งเสริมการเล่นละครวิทยุเนี่ยมาเผยแพร่ทาง
5: เพราะว่าช่วงหลังนี่มันเงียบไปเหมือนกับจะหายไปจากสังคมโลกคนแบบอุ้ยสมัยก่อนนี่คนติดกันงมแงมนะ
4: ก่อนนอนต้องฟัง
5: หลังๆมาวิทยุหายไปไหนละคร
4: ก็เลยเอาคณะเกตทิพย์เนี่ยเหมือนกับมาหยุดบนคลื่นหน้าปัดวิทยุซึ่งเป็นคลื่นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะก็ได้ผลดีมากแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นอีกศิลปะหนึ่งนะที่ต้องฟังกันดึกๆนิดนึงเหตุที่เราสองคนได้เข้าไปนะคะเพราะว่าเป็นดีเจของ FM 95ด้วยทางคลื่นเขาก็มีนโยบายว่าน่าจะเอาดีเจไปผสมผสานกับคณะกับนักแสดงตัวจริงนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะ
5: เรื่องตำรับรัก
4: แต่เล่นยากนะเล่นละครวิทยุเพราะว่าเขาจะอ่านรวดเดียวเลยแล้วไม่ให้ดูบทก่อน
5: อ
4: ันไปตามนั้นเลยค่ะไปตามนั้นเลย
5: แต่ว่าต้องใส่อารมณ์ acting ใส่ความรู้สึกใส่จิตวิญญาณเข้าไปในบทตัวบทนั้นนะฮะมันก็เลยทำให้เราฟังแล้วมันลื่นหูไง
6: คือจริงๆเป็นคนที่เรียนนิเทศศาสตร์ทางด้านสาขาวิทยุโทรทัศน์ทีนี้เราก็รู้สึกว่าโอกาสดีๆในชีวิตมันไม่ได้เข้ามาง่ายๆอ่ะตอนนั้นอะไรเข้ามาทำหมดเลยโชคดีว่าได้อาจารย์ที่ดีคืออาจารย์เป็นคนที่สอนเรื่องของการใช้เสียงทางวิทยุแล้วก็การวางตัวเวลาที่อยู่หน้ากล้องหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าการเรียนอยู่ในตำราอย่างเดียวมันไม่ได้อะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะไปเล่นละครวิทยุหรอกแต่ด้วยความที่เด็กๆถามว่ารู้จักวิทยุไหมละครวิทยุไหมเนี่ยพ่อแม่ก็ฟังนะจำได้ว่าช่วยพ่อแม่ซักผ้าทำกับข้าวนางก็จะเปิดอะไรของนางไปเลือดเปื่อยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยละครวิทยุมันก็เป็นเสน่ห์แบบนึงแล้วเราก็เรียนมาทางด้านนี้คิดแค่ว่าทำยังไงเราจะได้รู้จักการใช้

0: เสียงในแบบที่มันแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยก็เลยเกรดทิพย์นี่แหละจังหวะเดียวกันอาจารย์ก็ฝากเข้าไปให้อุ้ยฟิลแรกวันแรกกลัวมากคือเจอแต่แบบมืออาชีพตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะเข้าไปนั่งอ่ะแล้วก็ตื่นเต้นไปหมดเลยก็มีพี่ๆองค์ประกอบข้างๆนี้มีเคาะประตูแล้วก็บิดๆทำอะไรกันวะคิดอย่างเดียวก็คือว่าอ่านบทแล้วก็เล่นให้เนียนที่สุดเล่นให้ธรรมชาติที่สุดเราก็คิดว่าเราไม่เข้าใจเหมือนเวลาที่เราเล่นละครเหมือนทุกวันนี้เราก็ต้องเข้าใจมันจริงๆอ่ะแต่บทคือว่าทำยังก็ได้ให้เราอ่านบทมันเป็นธรรมชาติเนี่ยเราก็คิดแค่นั้นอย่างเงี้ยบทตอนนั้นก็เป็นเพื่อนนางเอกหรือเพื่อนพระเอกนี่แหละสนุกอุ้ยตอนเล่นใหญ่เวอร์เล่นความวิญญาณเหมือนเล่นละครอยู่บนรัชดาลัยเธียเตอร์อ่ะ สนุกมากสนุกมากพูดเลยนะฮะ
1: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: ทุกบทบาททุกเรื่องราวถูกถ่ายทอดจากอารมณ์และจิตวิญญาณผ่านน้ำเสียงเพื่อสร้างจินตนาการจากนักแสดงรุ่นแล้วรุ่นเล่าคณะละครเกตทิพย์ยังคงสร้างความตราตรึงอยู่ในใจของคนฟังจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันอย่างไม่เสื่อมคลาย
3: ปัจจุบันนี้เรามีช่องทางการฟังมากขึ้นฟังในมือถือก็ได้ถ้าเผื่อคนที่เขาคิดว่าฟังละครวิทยุแล้วก็จะอายเชยหรืออะไรอย่าไปคิดว่าเชยนะคะฟังเถอะบางทีมันก็มีประโยชน์อยู่มากมายแล้วก็มีฟังทางสถานีวิทยุต่างๆทั้ง AM และ FM ต่างจังหวัดฟังได้เกือบทั่วประเทศตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงก็คือคนที่เก่าๆมัน50กว่าปีแล้วก็ไปกันเยอะแล้วนะคะเด็กรุ่นใหม่ก็ฝึกขึ้นมาใหม่หลายชุดแล้วค่ะหลายยุคแล้วค่ะเปลี่ยนยุคมาก็ 4-5 ยุคแล้ว
4: ช่วงแรกเลยนะคะจะเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องการใช้เสียงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะสนใจอยากจะเป็นคนอ่านข่าวอยากจะมาเป็นนักจัดรายการแล้วก็อยากจะมาเป็นนักพากย์ด้วยแล้วพี่หน่อยมองว่าละครวิทยุน่าจะเป็นพื้นฐานแรกเลยให้เรามาใช้เสียงอย่างนี้นะคะก็เลยสมัครเข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นทางคุณกัลยาธินพงศ์หัวหน้าคณะเนี่ยก็ให้พี่หน่อยเทสเสียงว่าเป็นยังไงใช้ได้ไหมหลังจากเทสเสียงแล้วก็ผ่านนะคะก็เลยมาเริ่มเล่นละครหลังจากนั้นเขาก็ให้มาเล่นเป็นนางรองก็คือตัวรองนะคะแล้วก็ได้มาเป็นนางเอกในที่สุดค่ะพื้นฐานเลยต้องอ่านหนังสือคล่องนอกจากนั้นก็ต้องเป็นคนที่มีจินตนาการในการแสดงละครวิทยุ
5: จริงๆอาจารย์น่าจะมีประมาณปี2527นะฮะปี27เริ่มก็ตอนแรกไม่ได้เล่นละครนะก็มีหน้าที่แต่งเพลงประกอบละครจนกระทั่งช่วงหลังๆนี้ตัวละครค่อนข้างจะขาดนะก็เลยให้เราลองเข้าไปบ้างลองเล่นดูนะฮะก็ตั้งแต่บัดนั้นล่ะเดี๋ยวทั้งเป็นพระเอกจริงๆนี่คือประมาณปี2930ประมาณนั้นถ้าเล่นเกตที่มันมีทุกแนวนะทุกแนวแต่ที่ถนัดก็คือกุ๊กกิ๊กสนุกสนานตลกเนี่ยมันเล่นแล้วมันก็มีอารมณ์ร่วมสนุกดีให้เกิดมโนจินตนาการว่าที่เราได้ยินเสียงเนี่ยมันน่าจะรู้ว่าเป็นแบบไหนนะมันแบบทีวีเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นเลยใช่มีเสียงมีภาพฟ้องเลยแต่นี่เราต้องนึกตามเลยขณะนี้เขากำลังกินข้าวนะเดินกลางป่าเขาจีบกันเขามีอารมณ์โกรธต่อยตีกันมันลุ้นมากกว่านะพี่ว่า
3: ชมรมอนุรักษ์ละครวิทยุไทยคือก่อตั้งขึ้นมาเขาก็ให้เน้นเป็นประธานขณะนี้ยังเป็นประธานอยู่คือเราต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่อยากจะให้หมดไปเพราะฉะนั้นถามว่ากำไรในการจัดทำละครวิทยุนี่มันมีมากไหมแทบจะไม่มีเพราะบทก็แพงคนทำบทก็แพงบันทึกเสียงก็แพงคนแสดงก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่ให้มันหมดไปเฉพาะละครเกตทิพย์ขณะนี้มีประมาณ25คนค่ะแต่ละคนเป็นพาร์ทไทม์กันหมดมารวมกันวันอัดเสียงและทุกคนก็มีหน้าที่การงานกันเป็นข้าราชการเป็นพนักงานบริษัทก็จบกันก็ปริญญาตรีอย่างน้อย
6: แค่นี้แหละนึกว่าจะแน่แกน่ะดันมารู้ความลับของฉัน
7: เจียมอ่ะไม่กล้าจะแอบฟังเจ้านายคุยโทรศัพท์หรอกค่ะ
6: ฉันไม่เชื่อหรอกอย่า
7: จริงๆนะคะ
8: บ้านเขาที่มาปลูกหลังใหญ่นั่นไงนั่นล่ะบ้านแฟนนายสอนเขาล่ะ ก็เอาแป้งทาซะจนขาวแล้วเราก็เอาผ้าดำมาคลุมตัวโผล่มาเฉพาะหน้าขาวๆของเราเดี๋ยวเธอวิ่งกระเจิงแน่
9: ๆส่วนมากคอยยุ่เนี่ยมันเหมือนเสพติดอย่างหนึ่งทางเสียงทางหูพอได้ฟังปุ๊บเนี่ยมันจะติดเลยเสียงที่คนเล่นเนี่ยแบบจินตนาการให้เขาฟังว่าเล่นเสียงนี้เสียงนี้นะอารมณ์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี้คนฟังเนี่ยเขาจะคอยตามอารมณ์ที่เราเล่นเลย
3: ผู้สืบสารต่อเนี่ยเราก็อยากจะให้ลูกมาสารต่อเหมือนกันเพราะกิจการเราก็ตั้งมา50กว่าปีแล้วเป็นเกียรติทิพย์มา50กว่าปีแล้วก็เป็นบริษัทท่องหมดทุกเสียงสยามเนี่ยค่ะอนาคตของละครวิทยุคงจะมีเพราะตอนนี้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆเขาก็ทำเป็นคณะละครขึ้นมาก็ดีใจค่ะเพราะว่าบางที่ที่นั้นไปบรรยายอะค่ะอาจารย์เขาก็ตั้งคณะขึ้นมาคนรุ่นใหม่ก็ทราบอยู่แล้วบางทีเสียงเนอบ้างบางทีลิ้นรัวไปบ้างพูดเร็วบ้างแบบคนรุ่นใหม่แต่เราต้องพยายามมาฝึกเขาให้ดีแต่บรรดาครูบาอาจารย์ที่เขาสอนให้เด็กทำเนี่ยดิ้นมั่นใจว่าคงจะดีได้
1: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: ศิลปะการใช้เสียงที่ต้องอาศัยจิตวิญญาณและอารมณ์ในการก่อเกิดจินตนาการของนักแสดงสู่ผู้ฟังวันนี้กัลยาทินพงศ์หัวหน้าคณะละครเกตทิพย์จะมาถ่ายทอดเทคนิคและแชร์ประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในสิ่งเดียวกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแห่งนี้ครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ครูขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คลาสเรียนของเรานะคะแล้วก็ครูพาแขกพิเศษมานะคะที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆกับพวกเรานะคะท่านเป็นบุคคลที่เป็นคนจุดประกายให้กับวงการวิทยุบ้านเรานะคะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราก็คือท่านอาจารย์กัลยาทินพงศ์ค่ะท่านเป็นหัวหน้าคณะละครเกตทิพย์ค่ะ
3: สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นวันแรกที่นั้นได้เข้ามาที่นี่ทุกท่านอาจจะไม่เคยฟังละครวิทยุก็จะเล่าถึงย่อๆนิดหน่อยนะคะว่าละครวิทยุเนี่ยค่ะหรือสื่อของวิทยุเป็นสื่อที่ราคาถูกสุดนะคะวิทยุเครื่องนึงฟังได้ทั้ง AM และ FMแล้วก็การฟังวิทยุก็ไม่ต้องเสียงานด้วยละครวิทยุก็คือเป็นบันไดก้าวแรกที่จะพาท่านขึ้นไปเรื่องการใช้เสียงนอกจากการใช้เสียงที่ดีได้เป็นนักพากย์ที่ดีได้อ่านสารคดีที่ดีได้แล้วก็พูดสปอตที่ดีได้เพราะนั้นตอนนั้นเน้นเป็นผู้ประกาศอยู่เน้นก็สามารถรู้ว่าละครวิทยุเนี่ยมันดียังไงนะคะแล้วนักศึกษามีอะไรที่จะถามไหมคะ
11: คนที่แสดงละครวิทยุได้ดีนอกจากเสียงแล้วต้องมีคุณสมบัติอะไรอีกหรอครับ
3: อ่านหนังสือให้คล่องไงคะแล้วครั้งแรกก็อย่าพยายามอย่าเป็นอ่านต้องมีฟีลลิ่งในน้ำเสียงละครวิทยุเนี่ยเราจะต้องแสดงให้คนฟังเขามีจินตนาการไปกับเรามองเห็นภาพไม่เหมือนกับละครทีวีเพราะฉะนั้นการใช้เสียงต้องรักษาเสียงด้วย 1. ไม่สูบบุหรี่ 2. ไม่ทานเหล้าเสียงจะดีไปตลอดกาล
12: เคยมีไหมคะที่ทำละครวิทยุออกมาแล้วคนฟังต่อต้านจนต้องเปลี่ยนเรื่องใหม
3: ่มีค่ะคือน้ำเน่ามากๆเลยรับไม่ได้คนคุมยังรับไม่ค่อยได้เลยก็เรื่องพวกที่น้ำเน่ามากๆเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องประเภทที่เขียนมาจากสคริปต์ของหัวผู้ทำบทเองแล้วก็เขียนไปเรื่อยเปื่อยเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้บางเรื่องเนี่ยอัดไปแล้วเนี่ยบอกเรื่องนี้ไม่เอาออกเลยทิ้งไปเลยทั้งเรื่องก็มี
13: อะไรที่ทำให้คณะละครเจ็ดทิพย์ได้รับความนิยมและโด่งดังมาถึงปัจจุบันครับ
3: คุณภาพของงานเราพยายามเลือกเรื่องที่ดีอย่างที่เรียนให้ทราบถ้าเรื่องไม่ดีเราแบนทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็คุณภาพของเด็กที่เล่นเนี่ยเล่นมาแสดงใหม่ๆเนี่ยนะคะอาจจะว่าแหมฉันทำไมนั่งนานจังไม่ได้เล่นสักทีเราจะต้องให้เข้าไปเล่นแล้วต้องให้คล่องคุณเข้าไปในห้องอัดเนี่ยค่ะอาจจะมือเย็นเลยก็ได้ว่ายังไม่ชินกับไมค์แต่เมื่อชินกับไมค์แล้วก็เล่นไ เล่นได้เราก็แนะนำให้ใจรักด้วยคุณภาพของงานถ้าเล่นไม่ดีเนี่ยเราจะพยายามเข็นเพราะสมัยนี้มันไม่ได้เล่นสดเหมือนสมัยโบราณเกตทิพย์เมื่อมาเป็นเกตทิพย์แล้วเกตทิพย์ไม่เคยใช้บรรยายใช้ความรู้สึกของตัวละครกล้องออกไปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันคือถ้าบรรยายเชื่อเจ้าคนฟังก็ไม่อยากฟังใช่ไหมคะ
14: ระหว่างละครวิทยุกับการพากย์เสียงเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงหรอคะ
3: ละครวิทยุเราต้องแสดงเหมือนพูดพากย์เสียงก็เหมือนกันถ้าหนูพากย์หนังหนูต้องพากย์ให้เข้ากับหน้าหนังปากต้องลิปซิงก์กับหนังแต่ละครวิทยุเนี่ยค่ะ เล่นบทชีวิตร้องไห้ต้องฟังให้คนฟังเขาเห็นภาพว่าเราร้องไห้อยู่หัวเราะแบบผีน่ากลัวแล้วก็ต้องใส่ไปให้เต็มที่หัวเราะไม่ได้ต้องพยายามหัวเราะให้ได้วันนี้เน้นมีตัวอย่างละครวิทยุมาให้ฟังกันเมื่อฟังเสร็จแล้วจะมีจินตนาการไปอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองแสดงกันดูว่าจะแสดงกันได้ดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะสอนให้
15: ลำยอง
16: มีอะไร จะมาเรื่องไอ้วันละสิท่าเงินไม่ได้ครบไหมล่ะครบก็มันไปได้เลยเดี๋ยวจะให้มันเก็บเสื้อผ้า
15: ฉันได้มาแค่24,000เอง
16: 24,000เหรอไม่ได้50,000บาทขาดตัวแหมต่อกันยังก็ซื้อของแถวตลาดอย่างนั้นแหละนี่ลูกของตัวเองนะยะ
15: แต่เจ้าวันก็ลูกของลำยองเหมือนกันนะเห็นแก่อนาคตของลูกเธอหน้าลำยอง
16: เช
3: อฟังแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างมีจินตนาการไปด้วยไหม
17: มี
3: น
17: ะคะ
3: พอที่จะเป็นไกด์ที่จะพวกหนูจะออกมาแสดงละครลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างก็วันนี้ก็เป็นละครก็เรื่องชีวิตหน่อยหนึ่งนะคะเขยเทียมสะใภ้ปลอมบทประพันธ์ของกรุงยอฉัตรเริ่มตั้งแต่พระเอกเลย
18: พัดว่าอะไรนะผมฟังไม่ชัดเลย
19: ฉันบอกว่าอยากให้เราสองคนหย่ากัน
18: พัดมีเหตุผลจะทำแบบนี้หรือเปล่าเนี่ย
19: มีค่ะตอนนี้สภาพของพี่ป๊อกกำลังต้องการให้คุณไปดูแลอย่างใกล้ชิดคุณควรจะหย่ากับฉันแล้วรับพี่ป๊อกแก้วมาเป็นภรรยาให้ถูกต้องดีกว่าไหมคะ
18: นี่คุณคิดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย
20: คิดว่าเราเป็นตัวละครเวลาเล่นน่ะลูกมันถึงจะอินกับบทคิดว่าเราคือผู้ชายคนนั้นคนในตัวละครไม่งั้นมันเสียงมันจะไม่ได้
18: มีอะไรหรอครับคุณย่าให้เด็กไปตามผมมาพบเนี่ย
19: แกจัดการให้หนูพักผ่อนแล้วใช่ไหม
18: เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้เด็กกำลังยกข้าวมาเข้าไปให้แล้วคุณย่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับ
19: ไม่ห่วงได้ยังไงหลานสะใภ้ของย่าทั้งคนย่าจะตอบคำถามพ่อกับแม่เขาได้ยังไงถ้าลูกเขาเป็นอะไรไปอีก
18: แต่เรื่องที่เกิดขึ้นมันสุดวิสัยที่เราต้องป้องกันได้นี่เนี่ยครับคุณย่า
19: คุณแม่กับนายรุตระแวงดิฉันแล้วก็ยายสอนทั้งที่เราสองคนไม่เคยแม้แต่ที่จะคิดทำอะไรแบบนั้นเลยสักนิดเดียวแล้วเธอจะมาเดือดร้อนทำไมกันล่ะแม่สุขในเมื่อคิดว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ไม่น่าต้องมาเป็นวัวสันหลังหวะแบบนี
21: ้คุณแม่พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะดิฉันกับหนูสอนถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แสดงว่าเมียของนายรุตต้องพูดพาดพิงถึงดิฉันกับยายสอนแน่ๆเลย
3: ก็แก้วเสียงก็ไปกันได้นะคะแต่ทีนี้พยายามอย่าเล่นให้เป็นอ่านแล้วก็อย่างที่เน้นเรียนให้ทราบว่าเราต้องเป็นตัวละครในตัวนั้นที่เราจะเล่นมีโกรธมีดีใจมีเขินมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียงผู้หญิงใช้ได้หมดทุกคนเลยเสียงผู้ชายก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอ่านเร็วไปนิดนึงเหมือนเด็กสมัยใหม่เพราะฉะนั้นก็ฝึกใช้ได้แน่สรุปแล้วว่ายังไงก็ฝึกได้แล้วจะได้ดีด้วยค่ะขอบคุณนะคะ

0: ้สึกดีใจค่ะแล้วก็เพิ่งได้ฟังละครวิทยุเป็นครั้งแรกสนุกอะค่ะฟังแล้วแบบได้จินตนาการไปด้วยได้ออกไปภาคเมื่อกี้ได้รู้ถึงการพูดอักขระวรรคคําให้มันง่ายขึ้นคล่องขึ้นคุณกัลยาก็เป็นกันเองค่ะแล้วก็สอนเทคนิคอะไรมากมายที่แบบบางทีรู้แล้วแต่ยังไม่รู้ดีเท่าที่ควรอะไรเงี้ยค่ะ
1: การทำละครวิทยุนี่ตอนแรกคิดว่ามันง่ายมากแต่พอแบบได้มาฟังได้มาเรียนรู้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอะค่ะเหมือนมันต้องใช้จินตนาการของตัวเองสูงในการทำเสียงทำซาวด์ให้มันสมจริงรู้สึกว่ามันยากค่ะเวลาการพูดแบบพูดรับส่งกันแล้วก็การใช้อักขระแบบต้องพูดแบบชัดเจนรู้สึกภูมิใจค่ะที่เขาได้มาพูดให้ฟังแล้วก็จะเก็บการที่เขาสอนนะคะเอาไปพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้น
2: กว่า50ปีที่สร้างสรรค์ผลงานสร้างจินตนาการให้แฟนละครวิทยุได้เสพความสุขกว่า 10,000 เรื่องทุกตัวละครโลดแล่นอย่างมีชีวิตและจะยังโลดแล่นอยู่ในใจของผู้ฟังตลอดไปละครวิทยุอมตะที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานคณะละครวิทยุเกตทิพย
3: ์เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่า

้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งหลอดอาหารก่อนอื่นต้องถามเลยค่ะว่าหลอดอาหารมันอยู่ส่วนไหนแล้วทำหน้าที่อะไรอะคะ
1: ครับหลอดอาหารก็เป็นอย่างชื่อที่บอกนะครับลักษณะเป็นท่อนะครับก็หลอดอาหารเป็นทางผ่านของอาหารและน้ำดื่มนะครับหลังจากที่เราทานอาหารหรือว่าน้ำดื่มแล้วเนี่ยมีการบดเคี้ยวกลืนผ่านส่วนของคอหอยลงไปนะครับหลอดอาหารเนี่ยก็จะอยู่ภายในช่องทรวงอกส่วนทางด้านหลังนะครับก่อนที่อาหารเนี่ยจะผ่านลงไปแล้วก็เข้าสู่กระเพาะอาหารในช่องท้องนะครับ
0: แล้วคือถ้าเป็นมะเร็งหลอดอาหารลักษณะที่เกิดขึ้นหรือความหมายมันจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปไหมคะ
1: ครับก็มะเร็งของหลอดอาหารนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็เกิดขึ้นจากความผิดปกติของเซลล
0: ์
1: เยื่อบุชั้นในของหลอดอาหารนะครับทีนี้อาการของผู้ป่วยหลังจากที่มีความผิดปกติของเซลล์แล้วเนี่ยตัวเซลล์ที่ผิดปกติของเยื่อบุหลอดอาหารเนี่ยจะมีลักษณะที่กลายเป็นก้อนนะครับแล้วค่อยๆโตขึ้นแล้วก็จะไปเบียดในส่วนของทางเดินอาหารนะครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเริ่มมีอาการของการกลืนลำบากหรือกลืนติดนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยการที่ทานอาหารไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็มีน้ำหนักลดลงนะครับ
0: ค่ะลดลงนี่เป็นการลดลงค่อยๆลดลงหรือว่าลดลงแบบฉับพลันเหรอคะ
1: เนื่องจากว่าน้ำหนักที่ลดลงของคนไข้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการทานอาหารที่ไม่ได้จากตัวก้อนมะเร็งที่ไปรบกวนหลอดอาหารซึ่งเป็นทางผ่านของอาหารนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยของตัวมะเร็งเองซึ่งโตเร็วแล้วใช้พลังงานในร่างกายไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยจะมีลักษณะของน้ำหนักที่ลดลงเร็วกว่าปกติผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วมัก

0: แต่ไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักนะครับแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าน้ำหนักเนี่ยจะลดลงอย่างรวดเร็ว
1: ค่ะ
0: ที่ถ้าเราพบผู้ป่วยที่มีมะเร็งหลอดอาหารนะครับน้ำหนักส่วนใหญ่มักจะลดลงในหลักที่มากกว่า10กิโลภายในระยะเวลาสั้นๆเช่น 1-2 เดือนเท่านั้นนะครับ
1: แล้วการดำเนินไปของโรคนี้มันมีลักษณะเป็นยังไงคะ
0: ครับมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยหลังจากที่เซลล์ของตัวหลอดอาหารมีความผิดปกตินะครับแล้วโตขึ้นเนี่ยก็จะทำให้อุดกั้นทางเดินอาหารทำให้ทานอาหารลำบากอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากรู้สึกว่าทานอาหารที่เป็นของแข็งเนี่ยได้ลำบากมากขึ้นต้องเปลี่ยนไปทานเป็นข้าวต้มหรือว่าเป็นโจ๊กนะครับหลังจากที่หลอดอาหารเนี่ยมีความผิดปกติของก้อนมะเร็งมากขึ้นไปอีกหลังจากนั้นก็ข้าวต้มหรือว่าโจ๊กก็จะเริ่มทานไม่ได้แล้วก็จะทานได้เฉพาะในส่วนของอาหารที่เป็นอาหารเหลวนะครับสุดท้ายเลยถ้าผู้ป่วยมาในระยะท้ายๆเลยมักจะทานอะไรไม่ได้เลยเนื่องจากว่าก้อนมะเร็งเนี่ยอุดกั้นทั้งหมดแม้กระทั่งน้ำลายก็ยังไม่สามารถกลืนลงไปได้นะครับทีนี้อาการส่วนใหญ่แล้วก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะครับว่ามะเร็งหลอดอาหารเนี่ยเป็นส่วนไหนของหลอดอาหารเช่นถ้าเป็นในลักษณะที่สูงใกล้ๆกับบริเวณลำคอผู้ป่วยจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นกลืนลงไปแล้วเนี่ยเริ่มต้นกลืนไม่ได้ตั้งแต่ต้นมีอาการไอหรือสำลักร่วมด้วยหรือบางครั้งเนี่ยการทานน้ำอะไรก็แล้วแต่จะมีลักษณะที่ไหลออกทางจมูกพวกนี้ก็จะสัมพันธ์กับการที่เกิดมีการอักเสบหรือว่ามีการติดเชื้อของทางเดินหายใจได้นะครับทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของหลอดอาหารที่อยู่ในช่องอกส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยมักจะทราบว่ามีปัญหาโดยอาจจะชี้บอกตำแหน่งได้เช่นอยู่ตรงนี้หรือตรงนี
1: ้
0: เมื่อทานอาหารลงไปแล้วจะรู้สึกว่ากลืนเริ่มลำบากหรือว่ามันติดอยู่ตรงบริเวณนี
1: ้
0: ใช่ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่มีการอักเสบเรื้อรังหรือว่ากรดไหลย้อนนะครับอันนี้จะเป็นมักจะเป็นในส่วนปลายของหลอดอาหารซึ่งเป็นตรงตำแหน่งที่เป็นรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะครับผู้ป่วยในกลุ่มนี้มักจะมีประวัติอ้วนหรือว่ามีประวัติที่เป็นกรดไหลย้อนมาเรื้อรังแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ลักษณะที่ทางการแพทย์เราเรียกว่าเป็นบาเร็ตนะครับโรคบาเร็ตเซลล์นี้เมื่อมีการผิดปกติจากการที่มีกรดไหลย้อนมาเรื้อรังแล้วเนี่ยก็จะทำให้เซลล์กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ในอนาคตนะครับ
1: ค่ะแล้วความยาวของหลอดอาหารซึ่งคุณหมอบอกว่าอาจจะมีลักษณะอาการติดขัดเนี่ยได้ในส่วนต่างๆความยาวของท่ออาหารเรายาวมากไหมคะภายใน
0: โดยปกติแล้วหลอดอาหารเนี่ยความยาวจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับเช่นคนตัวสูงหรือว่าคนตัวเตี้ยก็จะมีหลอดอาหารที่ยาวไม่เท่ากันหรือว่าในผู้ชายผู้หญิงก็แตกต่างกันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วหลอดอาหารก็มีความยาวอยู่ในช่วงระหว่าง20เซนติเมตรจนกระทั่งถึงประมาณ35เซนติเมตรนะครับแต่ว่าเมื่อเราไปตรวจกับคุณหมอนะครับโดยเฉพาะการส่องกล้องเราจะพบว่าเอ๊ะทำไมความยาวถึงดูมากกว่าปกติเช่นบอกว่ามีถึง40เซนติเมตรเนื่องจากว่าการวัดตำแหน่งในการส่องกล้องเรามักจะใช้วัดจากฟันตัดด้านหน้านะครับทำให้บวกระยะในช่องปากไปด้วยแต่ว่าตัวหลอดอาหารจริงๆเนี่ยคือเป็นช่วงที่ต่อลงมาจากคอหอยจนกระทั่งถึงส่วนที่ก่อนจะ
1: ครับ
0: กระเพาะอาหาร
1: ครับแล้วปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยคะมันเกิดจากอะไรคะ
0: ก็ปัจจัยเสี่ยงนะครับถ้าเรากล่าวถึงในชนิดที่เป็นสแควร์มัสเซลนะครับซึ่งพบได้บ่อยในคนไทยนะครับพบว่ามี2ปัจจัยหลักที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเลยอันแรกก็คือการดื่มสุรานะครับเนื่องจากว่าสุราเนี่ยดื่มเข้าไปปุ๊บจะทำให้เกิดมีสารบางอย่างที่เราเรียกว่าแอลดีไฮด์ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นนะครับที่ทำให้เกิดมะเร็งมากขึ้นนี้ในกลุ่มคนที่มีเชื้อสายทางด้านเอเชียตะวันออกบางท่านเนี่ยจะมีเอนไซม์บางอย่างนะครับที่ผิดปกติหรือว่าน้อยกว่าคนปกติทำให้มีสารที่เราเรียกว่าแอลดีไฮด์เนี่ยคั่งอยู่ในเลือดนานกว่าประชากรปกติซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งชนิดที่เราเรียกว่าสแควร์มัสเซลมากกว่ากลุ่มคนที่ไม่มีนะครับส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่จะพบได้นะฮะก็คือการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เนี่ยทั้งปริมาณและก็ระยะเวลาอันนี้สัมพันธ์โดยชัดเจนเลยนะครับต่อการเกิดมะเร็งหลอดอาหารส่วนอย่างอื่นที่เราพูดถึงกันบ่อยๆนะครับเช่นการดื่มของร้อนนะครับหรือว่าการทานอาหารร้อนๆเราพบว่ารายงานทางการแพทย์มีบางรายงานบอกว่าสัมพันธ์กันนะครับ ที่อุณหภูมิมากกว่า65องศาขึ้นไปแต่ว่าในรายงานบางการแพทย์ก็บอกว่าไม่ได้มีผลอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแต่จากการศึกษาเราพบว่าหากหลอดอาหารมีการอักเสบหรือว่ามีการที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังการรับประทานของร้อนเข้าไปก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งขึ้นได้นะครับส่วนอย่างอื่นที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับก็จะเป็นในส่วนของมะเร็งที่อยู่ทางด้านตอนล่างตรงรอยต่อของหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะครับก็คือการมีกรดไหลย้อนที่เรื้อรังมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เป็นชนิดที่เรียกว่าเราเรียกว่าบาเลตนะครับแล้วก็มีลักษณะผู้ป่วยที่มีอาการมีลักษณะที่อ้วนกว่าปกติอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของหลอดอาหารในส่วนปลายได้มากกว่าประชากรปกตินะครับ
1: ค่ะแล้วอาการของโรคมะเร็งตัวนี้เนี่ยค่ะจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับอาการก็อย่างที่กล่าวมานะครับเริ่มต้นจากการที่มีความผิดปกติของเยื่อบุภายในหลอดอาหารนะครับงั้นผู้ป่วยก็จะเริ่มมาด้วยอาการกลืนลำบากหรือว่ากลืนติดเป็นอาการหลักนะครับแล้วก็เมื่อก้อนเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆก็ผู้ป่วยก็จะมีลักษณะที่เกิดจากการทานอาหารที่ได้น้อยลงทำให้มีน้ำหนักลดลักษณะการทานอาหารเปลี่ยนไปนะครับจากอาหารที่เป็นอาหารแข็งก็ต้องทานเป็นอาหารนิ่มหรืออาหารเหลวจนสุดท้ายก็ทานได้แต่น้ำนะครับทีนี้ถ้าก้อนลุกลามมากขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะลุกลามไปในอวัยวะส่วนอื่นภายในช่องอกนะครับที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของทางเดินหายใจถ้าก้อนมะเร็งลุกลามแล้วอาจจะทะลุเข้าไปในส่วนของหลอดลมหรือว่าทางเดินหายใจทำให้มีการอักเสบหรือว่าติดเชื้อเรื้อรังได้มีปอดอักเสบได้นะครับนี้ถ้าเกิดว่ามีการลุกลามไปในส่วนอื่นเช่นไปที่บริเวณเส้นเลือดใหญ
1: ่
0: อันนี้ก็จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงเนื่องจากว่ามีเลือดออกเข้ามาในส่วนของหลอดอาหารนะครับ
1: คือถ้าเกิดการลุกลามก็ถือว่ารุนแรงเลยทีเดียวใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ถ้าพูดถึงการแพร่กระจายนะครับจากมะเร็งเนี่ยก็มักจะแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองโดยต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมีโอกาสที่จะแพร่กระจายอยู่ในช่องอกลงไปในบริเวณช่องท้องแล้วก็ไปที่บริเวณลำคอนะครับเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดการตรวจร่างกายจะพบก้อนได้เช่นคลำเจอต่อมเหลืองบริเวณคอนะครับแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองเองถ้าเกิดว่ามีการโตมากๆขึ้นก็มักจะไปกดเบียดอวัยวะที่ต่อมน้ำเหลืองอยู
1: ่
0: เช่นมีเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับการครับดังนั้นในผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารบางท่านที่มีการลุกลามของต่อมน้ำเหลืองอาจจะมีอาการเสียงแหบได้หรือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับความผิดปกติของการกลืนหร
1: ือ
0: การพูดนะครับนี้ถ้ามะเร็งลุกลามมากขึ้นไปกว่านั้นก็จะไปในส่วนของตับไปส่วนของปอดแล้วก็ไปส่วนของกระดูกได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับ
1: การวินิจฉัยของโรคค่ะจะมีการวินิจฉัยรักษายังไงบ้างคะ
0: ครับการวินิจฉัยโดยปกติแล้วโรคมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยเราจะใช้จากประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายนะครับมีการตรวจเพิ่มเติมในผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยสามารถทำได้หลายแบบนะครับที่เรานิยมทำกันนะครับหรือว่าแพทย์มักจะใช้กันเนี่ยก็มีการส่องกล้องนะครับเพื่อที่จะดูว่าตำแหน่งที่ผิดปกติเนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนร่วมกับสามารถทำการตัดชิ้นเนื้อไปเพื่อดูว่าเซลล์มะเร็งที่ผิดปกติเนี่ยเป็นชนิดไหนนะครับอันนี้จะมีผลต่อการให้การรักษาหรือการวางแผนในการดูแลผู้ป่วยต่อไปทีนี้ถ้าไม่ได้มีการส่องกล้องครับวิธีอื่นที่มีการตรวจนะครับก็เช่นการกลืนแป้งหรือว่าสารทึบรังสีนะครับอันนี้ก็จะกลืนลงไปปุ๊บก็จะทำการเอ็กซเรย์ไปด้วยก็จะเห็นว่ารอยตีบหรือว่าความผิดปกติของหลอดอาหารเนี่ยอยู่ตรงไหนได
1: ้
0: แต่ข้อที่แตกต่างจากการส่องกล้องก็คืออันนี้จะไม่สามารถได้ผลทางพยาธิวิทยานะครับแต่จะเห็นความผิดปกติได้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็จะเห็นการทำงานของหลอดอาหารที่การตรวจด้วยวิธีการอื่นนะครับที่ทำกันก็เช่นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร
1: ์
0: อันนี้จะช่วยบอกได้ว่ามีก้อนอยู่ตำแหน่งไหนลุกลามมากแค่ไหนมีต่อมน้ำเหลืองที่ผิดปกติในช่องอกคอแล้วก็ช่องท้องตรงบริเวณไหนบ้างนะครับแล้วก็สามารถดูอวัยวะอื่นเช่นปอดหรือว่าตับว่ามีการลุกลามด้วยหรือเปล่านะครับ
1: วิธีการรักษาจะต้องรักษาได้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับโรคมะเร็งหลอดอาหารนี่ก็เป็นมะเร็งอีกชนิดนึงนะครับที่พบไม่ได้มากในประเทศไทยนะครับไม่ได้ติดในอันดับ5อันดับแรกแต่ว่าอัตราตายจะค่อนข้างสูงนะครับการรักษาในปัจจุบันนี้เราจะใช้เป็นทีมแพทย
1: ์
0: เข้ามาที่จะดูแลผู้ป่วยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยศัลยแพทย์นะครับ ประกอบด้วยอายุรแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านมะเร็งรังสีแพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วยด้วยการฉายรังสีแล้วก็รังสีแพทย์ที่ช่วยดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการวินิจฉัยนอกนั้นแล้วก็มีทีมอื่นๆที่เข้ามาช่วยดูแลได้แก่พยาธิแพทย์นักโภชนาการหรือว่าแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาดูแลผู้ป่วยให้มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่ามะเร็งหลอดอาหารนี่เกี่ยวข้องอย่างมากเลยเกี่ยวกับการทานอาหารนะครับผู้ป่วยเนี่ยเมื่อทานอาหารไม่ได้ก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทุพโภชนาการดังนั้นการที่จะดูแลเรื่องโภชนาการให้ดีขึ้นเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญมากไม่ว่าเราจะเลือกวิธีการรักษาแบบไหนให้กับผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็จะได้การรักษาที่ดีกว่าผู้ป่วยที่โภชนาการไม่ดีนะครับนี่ย้อนกลับมาที่คำถามว่ามีการรักษาแบบไหนบ้างนะครับ ปัจจุบันนี้ถ้าเจอในระยะเริ่มต้นโดยไม่มีการลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองนะครับเราสามารถให้การรักษาโดยการใช้กล้อง แล้วก็ตัดส่วนของมะเร็งที่อยู่บริเวณภายในของหลอดอาหารออกได้อันนี้มีผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดได้นะครับ ทีนี้ถ้าเป็นมากขึ้นก็จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเป็นหลักนะครับนี้การผ่าตัดของมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างทำเยอะแล้วก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเนื่องจากว่าหลอดอาหารเนี่ยอยู่ในบริเวณช่องอกแล้วก็อย่างที่ทราบว่ามีการลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอและช่องท้องได้ดังนั้นผู้ป่วยจะต้องได้รับการผ่าตัดผ่านช่องอกนะครับเข้าไปโดยการผ่าตัดเข้าไปหาหลอดอาหารเนี่ยเนื่องจากมีอวัยวะมีปอดอยู่นะครับเราต้องทำการยุบปอดออกไปข้างนึงหลอดอาหารแต่อย่างที่ทราบกันว่าผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารทุกท่านส่วนใหญ่แล้วมักจะมีปัจจัยเสี่ยงคือการสูบบุหรี
1: ่
0: ดังนั้นปอดอาจจะมีปัญหาที่ไม่แข็งแรงเท่าคนปกตินะครับหรือในบางรายที่สูบระยะเวลานานๆจะมีเรื่องของถุงลมโป่งพองดังนั้นการที่จะทำการผ่าตัดผ่านช่องอกแล้วก็ยุบปอดลงไปข้างหนึ่งเนี่ยก็ต้องพิจารณาหรือว่าต้องทำการตรวจประเมินก่อนผ่าตัดอย่างละเอียดนะครับที่อันหนึ่งหลังจากที่เราตัดหลอดอาหารออกไปแล้วเราจะใช้อวัยวะที่ขึ้นมาแทนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมีอยู่3อย่างนะครับอันแรกก็คือการใช้กระเพาะอาหารทำเป็นท่อแล้วขึ้นมาต่อที่คอนะครับอันที่สองก็คือการใช้ลำไส้เล็กขึ้นมาต่ออยู่ในช่องอกอันที่สามก็คือการใช้ลำไส้ใหญ่อาจจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาหมุนขึ้นมาต่อนะครับซึ่งต้องมีการผ่าตัดผ่านช่องท้องและก็ต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณคอทำให้ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดโดยเฉพาะเกี่ยวกับการหายใจค่อนข้างสูงนั้นการผ่าตัดนี่ในเรื่องของหลอดอาหารเนี่ยถือว่าเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างจะผู้ป่วยต้องมีความพร้อมค่อนข้างมากนะครับทีถ้าผู้ป่วยไม่สามารถผ่าตัดได้หรือว่าก้อนค่อนข้างจะเป็นมากนะครับก็อาจจะใช้วิธีการฉายรังสีแล้วให้ยาเคมีบำบัดเพื่อที่จะให้ก้อนเนี่ยลดขนาดลงแล้วถ้าผ่าตัดได้แล้วก็จะทำการผ่าตัดนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นในระยะที่ค่อนข้างมากแล้วอันนี้การผ่าตัดอาจจะไม่สามารถที่จะทำได้หรือว่าเป็นอันตรายกับผู้ป่วยมากกว่าเราก็จะให้การรักษาโดยใช้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายรังสีนะครับ
1: ก็ถือได้ว่านะคะสำหรับคนที่ทานแอลกอฮอล์มากหรือว่าสูบบุหรี่จัดนะคะก็ควรจะลดปริมาณลงนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากการเป็นมะเร็งหลอดอาหารนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็ได้รับความรู้นะคะแล้วก็ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับมะเร็งหลอดอาหารนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นนะคะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงสำหรับไว้จับนะคะเริ่มต้นนะคะเราจะยืนตัวตรงกางขาออกจากกันเล็กน้อยมือทั้งสองข้างจับที่เก้าอี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เรายืนเขย่งตัวขึ้นแบบนี้นะคะค้างไว้นับ 1-5 แล้วค่อยวางลงนะคะนับ1 2 3 4 5จากนั้นวางเท้าลงค่ะทำซ้ำ10รอบนะคะ 1 2 3 4 5 1ขยิ่งตัวขึ้นนะคะนับ1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 5หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าครั้งสุดท้ายนะคะ1 2 3 4 5 10สำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องนะคะซึ่งมีส่วนสำคัญมากเวลาเดินป้องกันไม่ให้หกล้มค่ะสำหรับท่านี้นะคะถ้าทำแล้วมีความแข็งแรงแล้วมั่นใจแล้วเราจะเพิ่มจาก10ครั้งเป็น20ครั้งก็ได้นะคะแต่ขณะทำจะต้องจับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการหกล้มค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูในวันนี้คือสลัดลูกครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

สำหรับตลาดลูกครึ่งนี้นะคะมีผัก5สีนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มไฟโตนิวเทรียนนะคะซึ่งจะได้คุณค่าจากอาหารเนี่ยหลากหลายมากเลยนะคะทีนี้เราก็ใช้ทั้งผักสุกแล้วก็ผักสดสำหรับบางท่านเนี่ยทานผักสดแล้วท้องอืดเราก็จะมาเลี่ยงโดยการทานสลัดผักสุกกันนะคะเรียกว่าจานนี้เป็นจานสุขภาพจริงๆนะคะอันนี้หัวไชเท้านะคะหรือหัวผักกาดขาวนั่นเองนะคะอันนี้ต้มสุกแล้วนะคะหรือจะใช้วิธีการนึ่งก็ได้นะคะก็คือถ้านึ่งก็ประมาณอยู่ที่10นาทีนะคะก็หั่นชิ้นพอคำนะคะในส่วนของหัวผักกาดขาวเนี่ยจะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดนะคะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีของบรอกโคลีนะคะบรอกโคลีนี่ก็มีกากใยอาหารเยอะดีนะคะก็จะช่วยระบบขับถ่ายด้วยสีเขียวนี่เราจะได้พวกคลอโรฟิลนะคะจะทำให้ร่างกายสดชื่นนะคะก็ลวกเช่นเดียวกันนะคะต้มน้ำลวกให้สุกนะคะก็หั่นชิ้นพอคำนะคะนะคะส่วนก้านเนี่ยนิ่มนะคะเราก็สามารถทานได้ด้วยนะคะทีนี้ก็มันสีม่วงนะคะนี่จะมีแอนโทไซยานินนะคะมันสีม่วงนี้จะเป็นมันสีม่วงของญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นมันต่อเผือกของบ้านเราก็ได้นะคะอันนี้ก็ใช้วิธีการนึ่งหรือต้มก็ได้นะคะมันนะคะเสร็จแล้วก็ฟักทองนะคะฟักทองนี่เรานึ่งนะคะนึ่งหั่นเป็นคำก่อนแล้วไปนึ่งเพราะว่าถ้าเรานึ่งแล้วมาหั่นเนี่ยจะหั่นลำบากจะเละง่ายด้วยนะคะอันนี้ก็มีสารลูทีนอันนี้ก็เป็นสารที่ช่วยอะไรนะคะบำรุงสายตาค่ะชะลอความอะไรนะคะสำหรับคนที่สูงอายุเนี่ยนะคะจะช่วยดูแลสายตาได้อย่างดีนะคะสีเหลืองนะคะนี้นะคะอีกสีหนึ่งนะคะก็คือไลโคปีนอันนี้เราจะใช้มะเขือเทศลูกเล็กมะเขือเทศราชินีก็ได้นะคะนะคะสีแดงน่าทานนะคะสีแดงได้ตัวนี้นะคะนะคะ5สีเสร็จแล้วเรามาทำน้ำนะคะน้ำยำนะคะน้ำยำเราก็จะมีกระเทียมนะคะกระเทียมใส่เล็กน้อยพอนะคะไม่ต้องใส่มากถ้าใส่มากเนี่ยกลิ่นกระเทียมจะแรงเกินไปบางท่านอาจจะไม่ชอบกระเทียมนะคะก็โขกกระเทียมอาจจะสับพริกขี้หนูแต่อันนี้ใช้โขกให้เข้ากันนะคะทำน้ำยำ

เสร็จแล้วนะคะเราจะมาผสมน้ำยำนะคะนะคะที่มีน้ำตาลปี๊บนะคะเราผสมลงไป

นะคะคนให้น้ำตาลปี๊บละลายดีนะคะก็คือน้ำยำแบบไทยๆนะคะผสมกับน้ำมายองเนสนะคะก็จะได้ความหอมของพริกนะคะนะคะเนี่ยเราคนให้น้ำสลัดชนิดข้นเนี่ยให้เข้ากันดีกับน้ำยำของเรานะคะแล้วก็เคล้าให้เข้ากันนะคะโรยแล้วก็เคล้าให้เข้ากันนะคะก็จะมีสีสันสวยงามมากเลยนะคะ5สีได้คุณค่านะคะหลากหลายมากเลยนะคะ

0: สำหรับคุณค่าอาหารในจานสลัดลูกครึ่งนะคะนอกจากมีสีสันที่สวยงามทั้ง5สีแล้วนะคะยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกนะคะที่แล้วก็มีสารชะลอความเสื่อมของดวงตานะคะมีคลอโรฟิลล์นะคะมีกากใยอาหารนะคะเรียกว่าหลากหลายคุณค่ามากจริงๆนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเรนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: ายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: จิ้งหรีดมันทำไมร้องดังเหลือเกินก็ไปปิดหน้าต่างห้องนอนมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยมันยังดังเท่าเดิมมันไม่ได้มาจากข้างนอกดีกว่ามันอยู่ในหูเราเองผมบอกว่าครั้งนี้มันแตกต่างจากทุกครั้งนะแล้วอยู่ๆก็ทุกอย่างก็มืดลงพอฟื้นมาเมียก็เลยพาส่งโรงพยาบาลหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดการที่จะไม่ตายโดยทรมานก็คือฟังเสียงร่างกายเราอย่าดันทุรังอ่ะครับ

0: ป็นคนฟังเพลงอย่างเข้มข้นคือฟังเยอะฟังตลอดก็เลยเริ่มรู้จักเพลงมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็เป็นคนที่สนใจหาข้อมูลเป็นนักอ่านน่ะผมจัดรายการวิทยุเสนอเพลงสากลตั้งแต่ผมเรียนปีหนึ่งครับแล้วเมื่อจบปั๊บผมก็มาทำรายการโทรทัศน์ที่ช่อง5คือรายการเที่ยงวันอาทิตย์เป็นรายการเพลงอีกเพราะฉะนั้นผมก็กลายเป็นสื่อทางด้านเพลงในขณะที่วงการอุตสาหกรรมเพลงไทยกำลังเริ่มเกิดขึ้นกำลังเริ่มเติบโตผมก็เลยทำค่ายผมเองทำค่าย Milestone ขึ้นมาซึ่งเป็นค่ายดนตรีแนว Niche Marketผมเข้าใจว่าผมใช้หูมากกว่าคนทั่วไปเพราะว่าอย่างเวลาผมฟังเพลงตั้งแต่วัยรุ่นเลยอะอย่างเวลาฟัง heavy metal ของอย่าง Black Sabbath ซึ่งเพลงมันก็ดังอยู่แล้วผมยังเอาลำโพงเนี่ยเอามาไว้ข้างหูเลยแล้วปิดไฟในห้องให้มืดแล้วเปิดเพลงเนี่ยวันเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นหูผมคงได้รับการกระทบกระเทือนจากเสียงดังมายาวนานผมก็เป็นคนที่เล่นดนตรีประเภทเสียงดังเขาว่าวันนั้นก็ซ้อมอยู่ที่ห้องซ้อมผมจะไปยืนข้างพี่มันก็ตีกองแล้วเสียงฉาบเนี่ยมันเข้ามาที่หูจำได้ว่าพอซ้อมเสร็จแต่ผมรู้สึกมันอึ้งเลยแต่ก็พอเลิกซ้อมสักพักมันก็ปกตินะจนกลับไปบ้านจิ้งหรีดมันทำไมร้องดังเหลือเกินก็ไปปิดหน้าต่างห้องนอนเอ๊ะมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยเลยเข้าห้องอัดผมมีห้องอัดเสียงเล็กๆที่บ้านเอาเฮดโฟนครอบเลยมันยังดังเท่าเดิมมันไม่ได้มาจากข้างนอกนี่หว่ามันอยู่ในหูเราเองลุกขึ้นก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งหมอก็เทสตรวจสอบก็บอกว่าเส้นประสาทหูชั้นในผมเสื่อม
1: สิ่งที่พี่ซันต้องประสบที่ผมก็ยอมรับผมก็เพิ่งทราบนะพี่ซันประสบเกี่ยวกับการได้ยิน
2: ค่ะ
1: ภาษาเขาเรียกว่าทินนิทัสนะครับ
2: ใช่ค่ะภาษาไทยก็คือการได้ยินเสียงที่มันผิดปกติ
1: ครับ
2: ความถี่เสียงไหนที่เราเสียมันก็จะได้ยินความถี่นั้นสิ่งที่ทินนิทัสบอกกับเราก็คือเรื่องของประสาทหูในการรับเสียงเนี่ยค่ะที่มันทำงานไม่ค่อยดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหูชั้นใน
1: นักดนตรีจากรายการทีวีอยู่ในสถานที่ที่มันต้องเสียงดังหรืองานที่จะต้องรับเสียงดังแบบนี้ที่จริงแล้วควรจะต้องระวังยังไงครับ
2: กลุ่มคนที่จะต้องทำงานในที่ที่มีเสียงดังก็จะต้องมีกฎหมายระบุว่าเสียงดังไม่เกินเท่าไหร่หรือถ้าจำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นเขาจะต้องมีเครื่องช่วยฟังค่ะคนที่ปฏิบัติงานในความเสี่ยงเหล่านี้เขาต้องมีการได้รับการตรวจตามมาตรฐานที่กระทรวงกำหนดค่ะรวมไปถึงการใช้เครื่องลดระดับเสียงที่มีมาตรฐานลักษณะจริงๆก็จะคล้ายๆเฮดโฟนนะคะ

0: บอยใหญ่ๆเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เฮดโฟนให้เราได้ยินมันเป็นเฮดโฟนกันเสียงอีกที
1: กันเสียง
0: ใช่ค่ะ
2: มันก็ทำท่าเหมือนจะดีขึ้นบ้างแต่มันก็ไม่ดีสิ่งที่ทำรู้สึกสบายตัวมากกว่าคือเวลาเรามีเสียงกวาดบ้านที่มันดังแกรกๆอ่ะมันจะรู้สึกเอ๊ะสบายขึ้นหมอคนสุดท้ายเป็นหมอที่รามาเองเนี่ยแหละหมอที่รามาเลยบอกเขาบอกว่าโมโนอย่าไปรักษาเลยรักษาไม่หายหรอกทำใจเป็นเพื่อนกับเสียงนี้ก็แล้วกันมันก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะมันยากจริงเลยแหละกว่าจะอยู่กับมันได้อ่ะมันทรมานจะตายร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเก่งมากมันปรับตัวของมันเองพอเราหยุดทำแบบเสียงกระแทกรุนแรงมาสักประมาณอาจจะปีนึงสามารถฟังอะไรได้ยินละเอียดถี่ถ้วนขึ้นมากเลยเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าเรื่องนี้นะทีนิทัสนะนานๆทีอ่ะมันอาจจะรบกวนบ้างนานๆจะแบบวันนี้หงุดหงิดเว้ยเวลาเราหงุดหงิดหรือเวลาซ้อมดนตรีไปดังๆหน่อยกลับไปบ้านอาจจะมีบ้าง
0: ในกรณีที่มันเกิดความเสื่อมไปแล้วเนี่ยมันฟื้นตัวได้ช้ามากๆช้ามากๆมันฟื้นได้นะคะแต่มันช้ามากเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าถ้าเรายังได้ยินเสียงเหล่านี้อยู่เนี่ยทำยังไงเราถึงจะมีความสุขกับมันได
1: ้
0: ค่ะหลักง่ายเลยคือเนื่องจากเรากำจัดไม่ได้เราก็ไม่เอาใจไปวางไว้ตรงนั้น
1: ครับ
0: ค่ะก็หาอย่างอื่นทำดึงความสนใจเราออกจากเสียงนั้นเมื่อเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราเอาใจเราออกจากเสียงที่ได้ยินเนี่ยความน่ารำคาญของมันอ่ะจะน้อยลงบางครั้งนะคะบางครั้งก็จะมีการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการฟังบางอย่างเช่นเครื่องช่วยฟังอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อกลบความถี่เสียงเหล่านี้ที่ทำให้เกิดความรำคาญเราก็มี

คนเรา1คนกับมีเวลาอยู่24ชั่วโมงเนี่ยแต่ผมทำกิจกรรมมากกว่าที่24ชั่วโมงจะรองรับได้พอเป็นอย่างนั้นปั๊บมันก็เริ่มบั่นทอนร่างกายเราโดยไม่รู้ตัวหมอที่ตรวจสุขภาพของเราตามวาระก็แจ้งเตือนแล้วอะไรทุกอย่างมันบ่งบอกหมดเลยตัวเลขจากการตรวจเลือดจากการวัดอะไรต่างๆนั้นนะครับแต่ด้วยความดื้อรั้นตามปกติของผมว่าไม่เชื่อคิดว่ามันไม่จริงคิดว่ามันก็เป็นแค่ตัวเลขจนวันที่เกิดเหตุเนี่ยเตรียมตัวที่จะขึ้นไปสอบนักศึกษานักนิสิตอะแน่นอกแน่นหนักมากเลยด้วยความเชื่อว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนอะเชื่อว่าให้ขยับตัวเดี๋ยวมันจะดีขึ้นผมก็เลยวิ่งขึ้นชั้น5เอ้ยขึ้นไปแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นพอสอบเสร็จประมาณ11โมงมีงานแถลงข่าวผมก็เดินจากนิเทศจุฬาไปมาบุญครองขากลับผมก็จะเดินกลับมาเอารถที่คณะนิเทศศาสตร์เดินมาได้แค่ครึ่งทางผมก็กองลงไปกับฟุตปาดอะมันลุกไม่ได้มันแน่นอกอย่างสาหัสมากเลยอะแล้วมันก็ฟื้นขึ้นได้เองก็รีบไปนิเทศขับรถกลับบ้านพอถึงบ้านก็เล่าให้เมียฟังผมบอกว่าครั้งนี้มันแตกต่างจากทุกครั้งนะแล้วอยู่ๆก็ทุกอย่างก็มืดลงพอฟื้นมาเมียก็เลยพาส่งโรงพยาบาลหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดต้องทำบอลลูนภายใน90นาทีผมก็เลยรั้นบอกว่าถ้าจะทำต้องไปให้ผมไปทำที่รามาเขาก็ติดต่อในแพทย์ทศพลลิ้มพิจารกิจเป็นอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเลยใช้เวลาทำแค่ชั่วโมงเดียวเองทำบอลลูนอะแล้วก็นอนโรงพยาบาล1หรือ2คืนจะไม่ได้ผมยังแต่งเพลงชื่อเพลงตายง่ายจะตายเลยคือถ้าวันนั้นเมียบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปหาหมอหรือผมรั้นไม่ไปหาหมอแปลว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเราก็จะตาย

แต่ถ้าจะมีชีวิตรอดต้องทำเยอะมากเลยหนึ่งเนี่ยต้องเข้าห้องแลบต้องใช้หมอผู้เชี่ยวชาญต้องใช้เครื่องมือมูลค่าเป็นร้อยล้านและเมื่อรอดมาแล้วก็ยังจะต้องมีพฤติกรรมที่จะต้องทำเยอะแยะเช่นต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกินอาหารก็ต้องเลือกกินผักกินผลไม้เป็นหลักยาที่เราไม่ชอบกินก็มียาต้องกินประจำนอนไม่เพียงพอซึ่งผม

0: หลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดแดงที่เกี่ยวข้องกับหัวใจหรือสมองเนี่ยค่ะส่วนนึงเนี่ยเราไม่ค่อยได้แบบปรับเป็นม
1: ัน
0: น่าจะต้องมีความเสี่ยงที่นำมาก่อนยกตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดแดงเหล่านี้เนี่ยเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงค่ะเบาหวานค่ะการไม่ออกกำลังการสูบบุหรี่การใช้ยาบางอย่างค่ะของพวกนี้เนี่ยก็ทำให้เส้นเลือดของเราเสื่อมท
1: ี
0: นี้ตอนที่มันเสื่อมเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นอาการแต่วันที่อาการมีเช่นเราเป็นหัวใจวายเฉียบพลันค่ะเราหัวใจเต้นผิดจังหวะช่วยอันนั้นเนี่ยมันมักจะสายเกินไปเราได้เรียนรู้จากกรณีของพี่ซันเนี่ยก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีในผู้สูงอายุตรวจก่อนว่าเรามีความเสี่ยงของโรคอะไรบ้างหรือเรามีโรคอะไรอยู่แล้วบ้างเพื่อที่จะได้ตรวจเจอตั้งแต่เนิ่นๆรีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้มันก็จะไม่ตามมา

ผมเกิดและเติบโตมาในยุคสมัยที่สิ่งแวดล้อมยังดีกว่านี้มากผมป่วยยากมากตอนเด็กๆเนี่ยครับแล้วพอเราอายุมากขึ้นก็อย่างที่บอกก็เริ่มมีพฤติกรรมท่องเที่ยวสำมะเลใช้ชีวิตอย่างสิ้นเปลืองนั่นแหละมันก็เริ่มบั่นทอนแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่ามันรถยนต์ที่แบบอะไหล่ดีมาแต่ต้นน่ะตัวถังดีมาแต่ต้นน่ะถึงว่าจะบั่นทอนไปแล้วมันก็ยังพอใช้ได้อยู่พอมาถึงจุดหนึ่งเราหยุดตัวเองทันเราหยุดทำลายมันเราเริ่มดูแลมันมันก็เลยทันเหตุการณ์ผมเชื่อว่าเป็นแบบนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่รู้หรอกเพียงแต่ไปตรวจสุขภาพทุกๆ6เดือนตามที่หมอนัดโอเคหมอก็จะบอกว่าเอาตอนนี้ผลเลือดปกติหมดอะไรปกติหมดหมอจะเปลี่ยนเป็นปีละครั้งก็ได้แล้วไม่ต้องตรวจแล้วเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่เคยพยายามที่จะหนีความแก่เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เคยพยายามจะเด็กกว่าวัยหรือแก่กว่าวัยมันยังไงก็อย่างนั้นไม่พยายามอะไรเรื่องพวกนี้ครับ

0: ดูแลตัวเองของผู้สูงวัยที่อาจจะเป็นทั้งโรคหลอดเลือดตีบรวมถึงที่ทำบอลลูนมาแล้วเนี่ยต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างครับหมอพีช
1: การดูแลตัวเองเบื้องต้นเลยเนี่ยค่ะก็คืออย่างที่บอกคือรักษาปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด
0: ครับ
1: ถ้าความดันเราสูงก็ต้องทานยาเรามีเบาหวานไหมไขมันในเลือดเป็นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง6เดือนแรกของการทำเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณหมอโรคหัวใจเนี่ยเขาจะหวงขดลวดเขามากเขาจะแบบไม่ให้หยุดยาถ้าไม่จำเป็นค่ะเขาก็เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราทานยากลุ่มนี้อยู่เราเรียกยาต้านเกล็ดเลือดอยู่เนี่ยค่ะแล้วเราจะต้องไปถอนฟันหรือจะต้องมีผ่าตัดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะต้องแจ้งคุณหมอโรคหัวใจก่
0: อ
1: นเพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันไม่ให้ขดลวดที่เราใส่ไว้เกิดการอุดตันแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดเส้นเลือดได้ดีเราคุมปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างได้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำตามมาก็คือการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดแล้วก็หัวใจซึ่งอันเนี้ยก็จะต้องมาเริ่มออกกำลัง
0: ค
1: ุมอาหารลดน้ำหนักพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดของพวกนี้ก็จะช่วยให้ขดลวดใส่ไว้หรือเส้นเลือดที่เราเปิดมันเอาไว้เนี่ยก็จะคงสภาพเดิมได้นานๆก็ลดความเสี่ยงของการเกิดหัวใจวายเฉียบพลันในอนาคต

0: นะฮะหนึ่งหลักสำคัญเลยคือเรื่องของความเครียดนะครับที่นี่ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ลูกน้องผมมาจับค้างคาว
1: ผมกำลังทำโชว์ชุดหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของแม่น้ำทั้งนั้นเลยเพราะว่าชีวิตวัยเด็กของพี่มโนก็จะคุยแต่เรื่องแม่น้ำนั่นแหละ
2: ให้พี่เลยนะ
3: ผมก็เล่นไปเรื่อยคุยไปเรื่อยแล้วกัน
1: ผมอยากให้ข้างคาวมันมานะแต่มันหกโมงพี่เล่นเลยนะ
3: ข้าวมาผมค่อยเริ่ม
1: ครับ

0: ภูมิใจนะที่คนก็มองว่าสิ่งที่เราทำมันดีงามแล้วเขาอยากเดินตามอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ภูมิใจคนรู้สึกแบบว่าเอ๊ะมันเกินความเป็นจริงไปหน่อยไหมเราไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นอย่างคนที่เขายิ่งใหญ่จริงๆอย่างนั้นหรอกด้วยความที่เราเคยมีประสบการณ์ชีวิตมาก่อนผมก็เป็นมนุษย์เป็นคนที่มีสองด้านแต่เวลาเราอยู่ในสื่อเราก็เลือกนำเสนอเฉพาะด้านที่ดีงามเพราะเราก็เชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนดูจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นแต่ถ้าเรานำเสนอความเป็นจริงทั้งหมดมันจะเป็นโทษถ้าเขาเห็นความประพฤติชั่วร้ายอะไรของเราเนี่ยถ้าเขาไปทำตามเนี่ยมันก็จะเป็นโทษอยู่มา60กว่าปีแล้ว68ปีแล้วเคยผ่านประสบการณ์อะไรต่างๆมามากพอสมควรเลยทีเดียวเราก็รู้ว่าเราคุมสติได้แต่กับเด็กรุ่นใหม่เขาอาจจะยังเด็กเกินกว่าจะควบคุมสติควบคุมความประพฤติเราก็เลยต้องเลือกซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำอย่างนี้อยู่แล้วในฐานะคนที่ออกสื่อครับ
1: เพลงนี้ชื่อเพลงว่า Behind Blue Eyes นะครับ
2: ไปดูคอนเสิร์ตการแสดงของ VIP แล้วแหลมมอริสันนะครับไปได้เล่นเพลงนี้เพลง Behind
0: ทำสิ่งที่ทำแล้วผมไม่เครียดทำแล้วไม่เกิดความวิตกกังวลมันมีแต่ความรู้สึกพึงพอใจที่จะทำเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การวางแผนทำไมถึงทำอย่างนี้ได้แล้วทุกวันนี้เพราะผมทำงานมา40กว่าปีแล้วงานของผมที่ทำมาผมเป็นคนประหยัดผมเก็บหอมทั้งออมเงินออมทรัพย์ออมความรักออมครอบครัวความรักเนี่ยถ้าเราถนอมดีๆนะวันนี้มีค่าเท่าไหร่อีก100ปีก็มีค่าเท่านั้นผมก็เลยไม่ต้องวางแผนอะไรมากครับ
3: ในผู้สูงวัยเนี่ยหลายคนนะคะถ้าพี่บอยไปถามเนี่ยว่าคุณยายขายอยู่120เอาไหมคะ อะไรเงี้ยคุณยายก็จะบอกไม่เอาอ่ะเอางั้นเอาสัก95แต่ว่าหัวเราะทุกวันยิ้มทุกวันเอาไหมเอาเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผู้สูงวัยแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าเราจะเหลือเวลาอยู่เท่าไหร่นะคะสิ่งที่พีทมักจะบอกกับผู้สูงวัยที่ได้มีโอกาสดูแลก็คือขอให้มันเป็นวันที่มีความสุขของคุณในทุกๆวันไม่ว่าเราจะเหลือวันนึงเราจะเหลือเดือนนึงเราจะเหลือ5ปี20ปีนับจากวันนี้จะเป็นวันที่เรามีความสุขทุกๆวันโดยที่เราไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่น
1: นาฬิกาพี่ก็ให้วันนี้ไปในตรงเวลาบอกจะมาเจอ
0: สมัยผมเป็นเด็กผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะมีกิจกรรมแบบผู้เฒ่าผู้แก่คือไปวัดนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่กับบ้านแต่ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดีเลยนะมันก็เป็นสิ่งดีแล้วก็เป็นคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
2: แต่ดีนี่เหมือนกับคนมีอายุเยอะจะพยายามออกมาผจญภัยซึ่งผมว่าบางทีมันอาจจะไม่สมดุลหลายอย่างมันอาจจะเยอะเกินไป
0: ผมก็เลยไม่มีมุมมองอะไรชัดเจนมีแต่ว่าเป็นผมจะไม่ทำอะไรอย่างนั้นที่ผมทำอย่างที่ผมทำอยู่เพราะผมเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรผมชอบเป็นตัวของตัวเองและเป็นอย่างที่เราเป็น
4: ชีวิตดังต้นไม้เติบใหญ่ไปพร้อม

0: ผมคิดว่าร่างกายมนุษย์ก็ถูกออกแบบมาว่าให้มีลิมิตของมันที่จะถูกใช้งานเราดันไปใช้ซะเกือบหมดตั้งแต่อายุ30แล้วนี่เหมือนคนแบบมีเงินที่ออมมาไว้สำหรับใช้ตลอดชีวิตแล้วดันไปใช้รวดเดียวหมดภายในเวลาอันสั้นเงินบางทียังแบบพี่น้องลูกเต้าอาจจะช่วยเลี้ยงดูเราได้ให้ยืมได้อะไรได้แต่สุขภาพมันยืมไม่ได้สุขภาพมันยืมมันไม่ได้เลย
1: ลื่นไหลดุดสายน้ำแข็งแกร่ง

0: มันเป็นอนันตภาวะความสุขผมว่ามันคือธรรมชาติของความไม่มีที่สิ้นสุด
1: มีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นนั่นก็เป็นความสุข
0: มานั่งคุยให้คุณฟังเล่าเรื่องให้คุณฟังลึกๆผมก็มีความสุขนะแม้ว่าจะรู้สึกบางทีก็เบื่อแต่ในความเบื่อมันก็มีความสุขอยู่ที่ได้เล่าได้แสดงความคิดเห็นที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพราะมันก็เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขมันก็เป็นเช่นนี้แหละ

0: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือโพรเวดนต์ฟันด์ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกต

เอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

จะครวญ

ดโปรดประพาสสังสหชาติโยธาให้เบิกเงินราพรเครื่องประดับสำหรับแต่งแล้วก็สั่งวิเศษให้จัดแจงเครื่องกระยาหารของข้าวานสำหรับพระราชทานคนเข็นจ้าอินนั้นจนฉันสุราเมไรไม่ควรให้เป็นทานนั้นกลัวนักแรงสุราบ้านจะติฉินนั้นเธอก็ให้บรรราชตานสิ้นทุกประการนั้นแล้วก็จ่ายแจกสัตตดกมหาทาน

านถึงในตอนนี้ตอนที่องค์พระเวสสันดรให้สัตตดกมหาทานทุกชนชั้นดังนั้นตอนนี้ถ้ามีทานแจกก็เปิดโอกาสแจกทานได้ตอนนี้หลังจากนั้นสมเด็จพระเวสสันดรเมื่อถวายสัตตดกมหาทานแล้วโมทนาสาธุโอ้เจ้าภาพแจกทานโมนาสาธุโมทนาโมทนาสาธุแจกให้ทั่วหน้าแม่เอ้ยหลังจากนั้นสมเด็จพระเวสสันดรเมื่อถวายสัตตดกมหาทานครบตามกำหนดแล้วก็ได้เสด็จกราบทูลลาพระเจ้ากรุงสนชัยหลังจากนั้นก็รู้แก่ใจว่าเสด็จพ่อพร้อมด้วยประชาชนเขาปลดจากความเป็นกษัตริย์แล้วจะอยู่ในพระราชวังนี้ไม่ได้หลังจากนั้นสมเด็จพระเวสสันดรก็ได้ตรัสกับนางมัทสีนั้นว่านี่มัทสีเอ้ยเสด็จพี่อยู่ในพระราชวังนี้ไม่ได้แล้วอย่างไรก็แล้วแต่ขอมัทสีจงอยู่ในพระราชวังนี้แหละหลังจากนั้นสมเด็จพระนางมัทสีก็โทูลให้สมเด็จพระเวสสันดรได้ฟังว่านี่เสด็จพี่พี่คะมัทสีจะไม่ขออยู่วังเสด็จพี่ไปไหนน้องมัทสีก็จะขอเสด็จตามไปด้วยจะขึ้นเขาลงห้วยจะทุกข์ยากลำบากอย่างไรมัทสีจะไม่ขออยู่วังจะขออุ้มลูกทั้งสองติดตามเสด็จพี่เวสสันดรปรนิบัติอยู่เคียงข้างตลอดความทุกข์ความลำบากจึงเกิดกับนางมัทสีอุ้มบ้างจูงบ้างกันหาชาลีทุกข์ของนางมัทสีในขณะที่อุ้มลูกตามสมเด็จพระเวสสันดรจะทุกประการใดทุกนอกทุกในของมัทสีด้วยคำที่ว่า

หลังจากนั้นสมเด็จพระเวสสันดรมัตสีชาลีกนาเสด็จเข้าเฝ้าพระราชบิดาเพื่อที่จะกราบทูลลาไปบำเพ็ญพรตที่เขากิริยวงกตเสด็จพ่อเมื่อเห็นนางมัตสีก็ตัดกับนางมัตสีนะวันนี้มัตสีเอ้ยเจ้าจะไปไหนอย่างไรพ่อก็ไม่ได้ว่าแต่ขอให้มัตสีจงอยู่ในพระราชวังนี่แหละมัตสีเอ้ยหลังจากนั้นสมเด็จพระนางมัตสีก็เลยบอกกับเสด็จพ่อว่านี่เสด็จพ่อหญิงอยู่คนเดียวเดี๋ยวใครมาเจอว่าหญิงอยู่คนเดียวเป็นหญิงไม่หญิงไม่เป็นหญิงที่ขาดผัวตัวก็สิ้นงามมันไม่มีความสุขความสบายอะไรเลยยิ่งอยากก็ยิ่งจนมีแต่คนก็ดูถูกเหยียดหยามมัตสีจะไม่ขออยู่วังเสด็จพ่อพระเจ้ากรุงสนชัยเมื่อได้ฟังคำของนางมัตสีเช่นนั้นก็เอกใจคิดลึกๆว่าไอ้ความทุกข์ของหัวอกลูกผู้หญิงความเป็นไม้มันทุกข์ทรมานขนาดไหนนี่มัตสีลองบรรยายความเป็นไม้ให้พ่อฟังหน่อยได้ไหมมัตสีเอ้ยหลังจากนั้นสมเด็จนางมัตสีก็เลยบรรยายความเป็นไม้ของหัวอกลูกผู้หญิงว่าทุกข์ทรมานขนาดไหน

วะรัวแล้วน่าจะล้มแล้วก็น่าเรือจอมนะคนจวบ

บอลแล้วก็มันจากคอนินทาต่างต่างเนื้อนาก็มันจากเสีย

ในที่สุดแล้วนางมัทสีก็บรรยายความเป็นม่ายให้เสด็จพ่อได้รับฟังหลังจากนั้นสี่กษัตริย์สมเด็จพระเวชสันดรมัทสีชาลีกนาก็กราบลาเสด็จพ่อพระเจ้ากรุงสนชัยไปบำเพ็ญพรตที่เขากิริยวงกตก็เป็นอันว่าจบในกันที่3ทานกัน209คาถาท้ายที่สุดนี้ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละและปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาโดยทั่วหน้ากันทุกคนทุกท่านเทอญทานละกัน209คาถาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์ธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพพระวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพระวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนา

namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa กรณียะมัทธกุสเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจาติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนานำคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระสูตรเรียกว่ากรณียมิตรสูตรขึ้นมาแสดงเป็นการต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อพุทธบริษัทและท่านผู้ชมทั้งหลายทุกชาติทุกศาสนาที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องได้ทราบคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมครูของโลกท่านทั้งหลายบางท่านอาจจะนับถือศาสนาอื่นเช่นคริสต์อิสลามซิกหรือศาสนาใดๆก็ตามเมื่อท่านฟังคำสอนแล้วท่านจงเข้าใจว่านี่เป็นคำสอนเป็นการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เราทำศาสนพิธีตามศาสนาให้มีความรู้สึกว่าเวลาที่เราเรียนหนังสือเราก็สามารถเรียนกับครูได้ทุกศาสนาตำรับตำราที่เราเรียนหนังสือก็ไม่ใช่คนพุทธศาสนาเขียนเท่านั้นไม่ใช่คนมุสลิมไม่ใช่คนคริสต์เขียนเท่านั้นทุกคนที่เป็นนักวิชาการมีประสบการณ์ล้วนแต่ถ่ายทอดความรู้มาให้เราให้รู้สึกต่อไปว่าอาหารการบริโภคและเครื่องอุปโภคที่เรากินเราใช้อยู่นี้มันก็เป็นคนต่างศาสนาที่ทำมาหากินร่วมกันทั้งนั้นอากาศที่เราหายใจน้ำที่เราได้ดื่มไปแผ่นดินถิ่นที่อยู่อาศัยเราไม่ถือว่าเป็นของใครแต่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราคำสอนของศาสนาทุกศาสนาก็เช่นเดียวกันเราไม่ต้องเปลี่ยนศาสนามาเป็นนับถือศาสนานั้นศาสนาพุทธอย่างเดียวแต่เราฟังคำสอนได้เราฟังทัศนวิจารณ์จากพระธิมเทศให้ถือว่าเป็นนักวิชาการท่านหนึ่งที่นำคำสอนของพระบรมศาสดาอีกพระองค์หนึ่งของโลกมาวิจัยให้เราฟังการที่อาตมาแสดงพระธรรมเทศนากรณีเมตตาสูตรนี้ก็เพื่อจุดประสงค์ว่าจะให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยได้ขมวดเอาไว้ว่าคนเราเกิดมามันต้องอยู่ร่วมกันอยู่กับสัตว์ให้สัต

ขามีไมตรีคือเป็นเพื่อนกับสัตว์ไม่ใช่เป็นศัตรูกับสัตว์สัตว์ก็เป็นเพื่อนกับเราอยู่กับคนให้คนเมตตาปราณีอยู่กับผีให้ผีรักษาอยู่กับเทวดาให้เทวดาคุ้มครองถ้าเราอยู่ได้รวมกันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขเพราะสมเด็จพระศาสดาสมณเจ้าได้ตรัสเอาไว้เหมือนพระคาถาบทบาลีซึ่งแปลว่ากิจที่คนฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และมุ่งหมายบรรลุทางสงบจะพึงทำได้คือคำว่าผู้ฉลาดคือฉลาดในการที่จะหาคำสอนในการดำรงชีวิตอยู่และอยู่อย่างสันติสุขแต่ความว่าสันติสุขที่เราอยู่ร่วมกันนั้นต้องมีธรรมะอันเป็นสันติภาวะคือสันติภาพพระองค์จึงทรงแสดงแก่พระภิกษุที่ไปปฏิบัติธรรมที่ไม่ประสบความสำเร็จอยู่ไม่สุขสัตว์ก็ไล่หนีผีก็เบียดเบียนจึงตรัสกริยปัฏฐสูตรเป็น15ประการและ15ประการนี้ตรัสโดยปรารภภิกษุชุดนั้นประมาณ60รูปให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้ชาวโลกทั้งหลายได้ศึกษากันว่าเราหวังความสงบสุขโลกใบนี้มันไม่สงบสุขตัวเราบางคนอยู่ที่ไหนไม่มีความสุขอยู่กับสัตว์นะสัตว์ไม่มีไมตรีอยู่กับคนคนก็รังเกียจไล่หนีอยู่กับผีผีก็โกรธาอยู่กับเทวดาเทวดาก็กลั่นแกล้งนี่แสดงว่าไม่มีวิธีปฏิบัติอย่าว่าแต่คนอื่นเลยแม้แต่ลูกกับพ่อกับแม่ลูกบางคนอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็เอือมระอาใจพ่อแม่บางคนอาศัยลูกอยู่กับลูกลูกก็เอือมระอาใจสามีบางคนอยู่กับภรรยาภรรยาก็เอือมระอาใจไล่หนีอย่าร้างกันภรรยาบางคนอยู่กับสามีก็เอือมระอาใจไล่หนีอย่าร้างกันญาติต่อญาติอยู่ด้วยกันพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ด้วยกันเพราะอะไรที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะไม่มีวิธีปฏิบัติองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าประการแรกสักโกอยู่กับใครก็แล้วแต่ให้เป็นผู้พึ่งได้ใจกล้าเราจะอยู่ในอายุวัยอย่างไรก็ตามถ้าพึ่งได้ใจกล้าก็แสดงว่าอยู่ได้คืออะไรกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตายในคราวที่แล้วอาตมาก็ได้แสดงไปถึงความเป็นผู้กล้าหลายรูปแบบเพื่อเป็นเครื่องให้ท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นนิทรรศนอุทาหรณ์และนำไปสำรวจตรวจดูนำไปสั่งสอนเพราะคนบางคนเนี่ยอยู่ไปแล้วเขาบอกโอ้โหต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะว่าจริงๆแล้วเราเคยได้ยินคำบางคนว่าสู้หมาไม่ได้เป็นคนแท้ๆสู้หมาไม่ได้เพราะอะไรเพราะสุนัขชั้นดีที่เขารักเขาเลี้ยงนั้นเขามีคุณสมบัติส่วนตัวอยู่4ประการเขาเรียกอัตตสมบัติแล้วก็มีปรหิตปฏิบัติคือตอบสนองผู้เลี้ยงดูอีก4ประการสุนัขชั้นดีที่เขารักเขาเลี้ยงไม่ตัดหางปล่อยวัดไม่ไปทิ้งเป็นสุนัขจรจัดนั้น1เพราะชาติพันธุ์เขาดีเลือดดี2เพราะมีการอบรมสั่งสอนดีจากเลือดของพ่อของแม่จากผู้ที่อบรมจึงมีอัตสมบัติ4ประการคือเลี้ยงง่ายคือกินง่ายนอนง่ายสอนง่ายสุนัขที่กินง่ายใครมันก็อยากเลี้ยงแม้แต่น้ำข้าวกลางประตูเศษอาหารแล้วก็กินไปพร้อมกับเจ้าของกินสิ่งเหลือเด่นจากเจ้าของการที่กินสิ่งเหลือเด่นจากเจ้าของนั้นถามว่าดีไหมดีเพราะถ้าตายเจ้าของตายก่อนถ้าเหลือแล้วเป็นของสุนัขสุนัขที่ตัวที่กินง่ายนั้นมักจะอยู่กับใครก็ได้คนเราก็เหมือนกันเกิดมาเป็นคนก็กินง่ายๆอย่ากินยากอะไรที่เขากินได้เราก็กินไปเถอะ

ญาติโยมเขาก็ถามท่านเจ้าคุณฉันอะไรได้บ้างโอ้เขาบอกว่ากินได้ทั้งหมดแหละอาหารที่มนุษย์เขากินได้เราก็กินได้ยกเว้นของสดๆเพราะไม่ค่อยคุ้นกันแต่ถ้าปลาร้าก็กินได้ปลาร้าสับก็กินได้แมลงทุกชนิดที่คนอีสานเขากินก็กินได้กินได้หมดอ่ะท่านกินไม่ได้อยู่อย่างเดียวคือเงินหลวงก็เงินวัดกินไม่เป็นบอกชมกันกินไม่เป็นกินแล้วมาร้อนท้องแล้วฉะนั้นแกงทุกภาคกินได้หมดแล้วไม่ต้องอายญาติโยมที่ดูโทรทัศน์ก็ให้จำไว้พระคุณเจ้าที่ดูโทรทัศน์ถ้าผมไปเทศที่ไหนนะตามภูมิภาคนั้นกรุณาจัดอาหารตามภูมิภาคนั้นถวายไม่ต้องจัดอาหารภาคกลางหรอกมันต้องสัมผัสกับความกินง่ายคือเป็นพระต้องฉันง่ายสองสุนัขถ้ากินง่ายเขาบอกเออเลี้ยงง่ายดีเลี้ยงง่ายใครๆก็อยากจะเลี้ยงไม่ใช่ฐานะยากจนแต่จะกินอันนั้นอันนี้ก็กินไม่ได้อันนั้นก็กินไม่ได้ไม่ได้ต้องสอนให้กินลูกคนมีสตางค์ปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมสังเกตไหมเขากลายเป็นเด็กกินง่ายไม่อ้อนกินแล้วสังเกตดูเถอะอาตมาสังเกตเห็นนะร้านอาหารอีสานที่ไหนอร่อยอร่อยจะเห็นลูกคนมีสตางค์ไปจอดรถก็เป็นแถวไปหมดนะตามห้างตามร้านอาหารเนี่ยเขากินอะไรกินส้มตำปูปลาร้าปลาร้าดิบๆนี่แหละท่านเพราะอะไรก็เพราะพี่เลี้ยงเขายัดปากตั้งแต่เด็กเห็นแล้วมันวิ่งเขาใส่เลยท่านก็เลยกลายเป็นคนกินง่ายถ้ากินธรรมดาง่ายกินอาหารทุกภาคได้ง่ายนะเราก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ประการที่สองสุนัขเขามีคุณสมบัติส่วนตัวคือนอนง่ายเขานอนยังไงสุนัขสุนัขเขานอนสองหน้าเวลาที่เจ้าของไม่อยู่เขานอนหน้าบ้านคือเฝ้าสองอย่างหนึ่งเฝ้ากันภัยสองรอเจ้านายกลับคนเราก็เหมือนกันจะอยู่กับใครก็แล้วแต่นอนสองหน้าคือหน้าบ้านป้องกันภัยรอเจ้านายกลับแต่พอเจ้านายกลับแล้วหมดหน้าที่แล้วจะจบหน้าที่สุนัขแล้วนู่นแหละท่านผู้ชมถ้าเป็นสุนัขนะเลี้ยงนอกบ้านนะเลี้ยงหน้าบ้านตีสี่ครึ่งหมดเวลาพอเจ้านายกอกแกกตื่นเป็นเวลาที่เขาจะนอนเขาบอกหมดหน้าที่ของเขาแล้วคนเราก็เหมือนกันนอนยังไงก็ได้ท่านอยากนอนดีก็ทำความสะอาดเอาเองแล้วนอนไปง่ายๆไม่ใช่ไม่มีแอร์นอนไม่ได้ลูกคนมีสตางค์ก็ต้องฝึกเป็นลูกเสือฝึกให้เขาลำบากไฟร้อนจะนอนเย็นไฟเย็นจะเข็นใจใครใฝ่ความสุขความสบายตั้งแต่เด็กเวลาไปเจอความลำบากจะยากเข็นยากแค้นมากจะไปเจอเย็นจะเย็นมากกว่าคนที่เจอเย็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้นอนง่ายสอนง่ายสุนัขเขามีสมบัติส่วนตัวที่คนเขารักเขาเลี้ยงคือสอนง่ายสอนให้ไหวก็ได้สอนให้เห่าก็ได้สอนให้กัดก็ได้และสอนแบบนะมีสัญลักษณ์ส่วนตัวว่าถ้ามีคำสั่งไหนเขาเรียกภาษาสุนัขทั่วไปท่านต้องสอนให้เขารู้ประการที่สองคำสั่งที่เป็นการเฉพาะต้องสอนให้เขารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ภาษาทั่วไปเป็นคำสั่งเฉพาะคนเราก็เหมือนกันสอนง่ายก็มีคนชอบท่านสอนยากเป็นที่เอื้อมระอาไม่มีใครเขารักเขาเลี้ยงไม่แง่งอนสุนัขเขาไม่แง่งอนงอนเดียวๆท่านลูกเต้าบางคนงอนเยอะพ่อแม่บางคนงอนเยอะอย่าไปแง่งอนแล้วก็ฝังความอะไรฝังความไม่พอใจไม่ได้ใจคนเราจะไปฝังไว้อย่างนั้นสุนัขไปดุมันไปตีมันเดียวๆท่านมันมองแบบเครียดมองแบบหมาเหมินท่านผู้ชมสังเกตไหมมันจะมองเงี้ยถ้าเราไปตีมันมากๆขนาดมันจะมองเงี้ยแล้วจะหันหน้าไปสักพักพอนอนสงบเรียกมันมาเดี๋ยวมันมาแล้วท่านคนเราเหมือนกันอย่าเป็นเจ้าแง่แสนงอนมันน่าเบื่อพ่อแม่บางคนก็เจ้าแง่แสนงอนกับลูกลูกบางคนก็เจ้าแง่แสนงอนกับพ่อแม่ไม่ได้ยังใจแสนงอนกับปู่ย่าตายายภรรยาบางคนก็งอนกับสามีงอนจนสามีฝืนใจต้องง้อเอาก็เอาง้อก็ง้อไม่ผิดก็ไม่ผิดแต่เพื่อความสงบสุขแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องเคยตัวแสนงอนไม่ดีช้า

ตื่นขึ้นมาแต่งตัวให้แสนงามหาเงินให้มันได้แสนเงินนะตัดความเจ้าแง่แสนงอนอยู่ที่ไหนนั่งนอนก็เป็นสุขบางคนมันชอบงอนต่อหน้าสังคมสะบัดสะบิ้งกระฟัดกระเฟียดต่อหน้าสังคมให้เขาสังเกตอาการออกแล้วเขาไม่ดูถูกอะไรจะไปแสนงอนนี่เป็นคุณสมบัติส่วนตัวของสุนัขแต่ประการต่อมาที่สุนัขเป็นปรหิตปฏิบัติคือสนองตอบต่อผู้เลี้ยงเป็นผู้กล้าเห่าหอนต้อนรับยอมให้ปรับทุกข์4ประการนี้เป็นปรหิตปฏิบัติเห่าสุนัขเห่าเพราะอะไรท่านมันหวงเข้าของกับหวงเจ้าของพึ่งได้เลยเขาจึงเลี้ยงสุนัขไว้กับท่านตัวสุนัขตัวไหนนะฮะไม่หวงเจ้าของไม่หวงข้าวของไม่มีใครเขาเลี้ยงเดี๋ยวเขาก็ไล่แหวคนก็เหมือนกันท่านเวลาใครเขาว่าอะไรเนี่ยเห่าแทนบ้างหัดหวงเจ้าของบ้างหัดหวงข้าวของบ้างเพราะอะไรมันเป็นสมบัติของผู้ที่เราอยู่ด้วยเขาจึงเลี้ยงสุนัขเอาไว้หอนสุนัขหอนเพราะอะไรเพราะสุนัขมีตามีสัมผัสพิเศษสุนัขจะเห็นวิญญาณพิเศษอยู่2เรื่องคือ1วิญญาณผู้ผีปีศาจ2เทวดาถ้าสุนัขหอนนี่ท่านผู้ชมต้องสังเกตดูนะถ้ามันหอนไปตรงๆอย่างนี้นะไม่ใช่หน้าติดสัตว์นะท่านนะไม่ใช่หน้ามันเป็นสัตว์ถ้าธรรมดามันหอนไปตรงๆนี้นะแล้วมันเลียมรอบมาหอนนะหอนตรงๆแล้วค่อยๆเงยขึ้นท่านนะแสดงว่ามีวิญญาณสัมภเวสีผ่านมาแสดงว่าบ้านเราสถานที่นี้มีสัมภเวสีผ่านมาหรือบางทีอาจจะเป็นเปรตสุรกายซึ่งเขาได้กลิ่นด้วยสุนัขจะสัมผัสกลิ่นได้ดีนั่นแสดงว่าอะไรฮะอาจจะเป็นบรรพชนของเรามาขอส่วนบุญก็ได้อาจจะเป็นวิญญาณภายในจรสัมภเวสีผ่านมาก็ได้ก็ทำบุญกรวดน้ำเสียถ้ากรวดน้ำหลายวันแล้วยังไม่ไปก็แสดงว่าเป็นอันตรายสวดอาตานติยปริอาตานาติยปริถ้าท่านญาติโยมสวดไม่เป็นโยมก็ไปเอาทรายสิทรายในกระถางธูปที่พระสวดมนต์ตามโบสถ์วัดไหนสวดมนต์เยอะไปเอาทรายวัดนั้นมาสวดมนต์วานไปเลยท่านวานกลางวันกันที่ไว้วานจากเนี้ยจากตัวบ้านออกไปเลาะเขตบ้านวานไปเลยเอาทรายเม็ดใหญ่ๆมาผสมขี้ทุกกระสายที่กระถางทูปพระที่เขาสวดมนต์ไหว้พระทุกวันวัดใหญ่ๆเนี่ยท่านไปเอามาเลยเป็นการขับไล่และป้องกันแสดงว่าอุทิศส่วนกุศลให้แล้วยังไม่ไปมีจุดประสงค์ร้ายก็ต้องทำกันอย่างนั้นส่วนคนเราก็เหมือนกันเทวดาก็เหมือนกันถ้าสุนัขหอนขึ้นฟ้านะเวลาหอนขึ้นฟ้าเวลาพระจันทร์ส่องสว่างเนี่ยนะถ้าเขาหอนขึ้นฟ้าเรื่อยๆแสดงว่าโอ้สุนัขเห็นเทวดาบ้านเรามีเทวดามานะควรบูชาเทวดาเทวดาเหล่านั้นก็ไม่ใช่ใครก็ปู่ย่าตายายนะบรรพชนที่ตายไปแล้วซ้อนภพซ้อนชาติมาเยี่ยมมาเยือนมาประสิทธิ์ประสาทพรให้เราถ้าหญิงก็ทำบุญที่สุขสนเหมือนกันแต่ผลมันต่างกันก็ทำบุญอะไรท่านกวนน้ำอะไรกวนน้ำอิมินาปุญญกรรมเมนะอุปชายคุณุตราในคำกรวดน้ำอิมินาแล้วก็จะได้หมดแต่ที่กล่าวว่าสุนัขมันหอนเนี่ยเพราะมันเห็นผีผีมันทำไมท่านมาหลอกมาลวงคนเราอยู่กับใครก็แล้วแต่หัดปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เราอยู่ด้วยถ้าเห็นใครจะมาหลอกลวงเห็นใครจะมาหลอกลวงพ่อแม่เราเจ้านายเราองค์กรเราต้องสืบประวัติให้ดีแสดงคนนี้ประวัติไม่ดีต้องเข้าไปหาท่านแล้วก็บอกความจริงประวัติให้ท่านอย่าไปใส่ร้ายเขาส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งเขาเรียกมองคนให้มันออกดูหัวดูตัวดูตีนดูศีลดูธรรมให้มันออกดูประวัติคนให้มันออกเราก็จะถือว่าดีกว่าสุนัขต้อนรับสุนัขเขามีปรหิตปฏิบัติต่อคนที่เลี้ยงคือต้อนรับไปก็ส่งมาก็รับเวลาเจ้าของบ้านไปเนี่ยมันส่งนะมันแล้วเล็กๆมันจะไปด้วยนะไปประตูเนี่ยมันจะนอน

มันจะมองอย่างอาลัยคนเราอยู่กับใครก็แล้วแต่ท่านเวลาเขาออกจากบ้านเนี่ยส่งซะหน่อยนะส่งด้วยตัวส่งด้วยตาพอมาแล้วมาแล้วสุนัขมันดีใจต้อนรับหนึ่งมันรู้ว่าคนที่เลี้ยงมันนั้นปลอดภัยแล้วมันจะดำรงชีวิตอยู่ได้สองดีใจได้เจอหน้าเพราะรักกันมันจะตะกุยตะกายคนเราเป็นลูกตัวลูกน้องเวลาที่พ่อแม่เจ้านายออกจากบ้านไปหรือกลับมาต้องแสดงความดีใจลูกบางคนพ่อแม่ไปทำงานกลับมาสามทุ่มสี่ทุ่มบอกลูกให้รอแม่จะนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ให้เรียกให้ตายมันก็ไม่เปิดท่านแล้วก็ตะดุด่าว่ากล่าวกันพึ่งไม่ได้เหรอโบราณที่บอกสู้หมาไม่ได้หมามันยังมารอนี่ต้องร้องเรียกท่านไปสอนได้เลยท่านไม่ต้องสอนหรอกท่านเอาจาก YouTube เนี่ยเอาไปเปิดในองค์กรเปิดในบ้านเปิดทิ้งๆไว้เปิดอย่าสอนคนเปิดเหมือนดูเองดูซ้ำๆซากๆเดี๋ยวมันฟังเข้ามาเลยท่านอาศัยพระสอนไม่ต้องไปทะเลาะกับมันแล้วเกิดเป็นคนนะฮะจำเป็นอย่างยิ่งที่ละพ่อแม่ปู่ย่าตายายออกจากบ้านถ้าท่านไม่กลับมาละท่านลูกๆทั้งหลายถ้าท่านไม่กลับมาลูกน้องถ้าเจ้านายไม่กลับมาละเป็นอะไรก็ไม่รู้และไม่เคยถามว่านายอยู่ไหนพ่อแม่อยู่ไหนเขาไม่กลับมาเราจะอยู่อย่างไรว่ากลับมาไม่ดีใจรู้สึกรำคาญเราจะเอาประโยชน์ส่วนตัวเราไม่ได้เพราะการดำเนินชีวิตอยู่ของพวกเรานั้นถ้าปรารถนาความสุขคือสันติภาพสันติสุขต้องทำอย่างพระเจ้าสอนเนี่ยอาตมาสอนถือว่าต่ำสุดตามคำสอนของคนโบราณแล้วประการสุดท้ายสุนัขยอมให้ปรับทุกข์ท่านผู้ชมสังเกตดูเถอะถ้าเรานั่งซึมเศร้านะฮะสุนัขมันจะมามันจะนั่งมองอยู่ก่อนเจ้านายทำไมไม่คุยเจ้านายทำไมซึมเศร้ามีอะไรในใจหรือเปล่ามันจะหมอบข้างเท้าเราแล้วเอาคางเนี่ยเคยท้าแล้วค่อยๆเลียแล้วมันจะมองด้วยสายตาที่อ่อนวอนบอกเธอมีความทุกข์อะไรในใจบอกเธอถ้าเรายังเฉยนั่งซึมเศร้าอยู่เขาจะเอาคางมาเกยเข่าเราและขยิกขยิกเพื่อจะรับฟังความทุกข์นั้นไว้คนเราก็เหมือนกันอยู่กับใครก็แล้วแต่ยามคนที่อยู่คนที่เราอยู่ด้วยนะเกิดปัญหาหนึ่งเขานั่งขมวดคิ้วสองเสียงลมหายใจถอนหายใจแรงๆโอ้ยจำไว้ฮะบางทีนะฮะหาน้ำสักแก้วหนึ่งไปเจ้านายเป็นอะไรคะเจ้านายเป็นอะไรครับมีความทุกข์ใจอะไรหรือเปล่าบอกผมได้นะครับบอกหนูได้นะครับแล้วรับรองว่าเรื่องนี้ก็เป็นความลับบางทีก็เป็นเรื่องส่วนตัวบางทีก็เป็นเรื่องหน้าที่การงานบางทีก็เป็นความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจได้ระบายซะหน่อยมันก็สบายใจแล้วเราก็เก็บความรับเอาไว้สุนัขเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านไปดูเถอะคนบางคนยังไม่มีอนุสาวรีย์เลยท่านที่ญี่ปุ่นมีอนุสาวรีย์สุนัขในเมืองไทยเราพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างอนุสาวรีย์สุนัขย่าเหลไว้แล้วถ้าไปดูคำจารึกที่พระองค์ประพันธ์ไว้ใต้อนุสาวรีย์เถอะไม่ผิดพระเจ้าอาตมาพูดแปดประการแปดประการนี้เป็นสิ่งที่อาตมาวิเคราะห์นะจากคุณทองแดงที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกติกาวทรงชุบเลี้ยงไว้จึงเห็นคุณสมบัติแปดประการนี้ที่กล่าวมาเช่นนี้ก็สืบเนื่องจากตอนที่แล้วว่าหากบุคคลผู้ฉลาดพึงพิจารณาหาข้อปฏิบัติอันจะบังเกิดสันติภาพสันติสุข15ประการคือ1สักโกเป็นผู้กล้า2อุชุความเป็นผู้ซื่อตรงคงมั่นซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นอยู่กับใครก็ได้ท่านเป็นที่ไว้วางใจพระอาทิตย์ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นขึ้นตามเวลาลงตามเวลาแล้วกำหนดได้เลย